นะครับก่อนที่จะทําการฉีดล้างนะครับให้นักเรียนทําการฉีดในส่วนของน้ํายาขจัดคราบนะครับก็คือในส่วนของน้ํายาทําความสะอาดแผงคอเย็นนั่นเองนะครับในส่วนของน้ํายาที่เราจะฉีดนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ1 ถึง 2 นาทีนะครับเพราะว่าในส่วนของการกัดกร่อนของสารทำความน้ํายาทําความสะอาดของแต่ละชนิดไม่เหมือนกันวัสดุชิ้นหนึ่งที่สําคัญนะครับคือผ้านะครับห้ามลืมนะครับให้เอาติดตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการล้างเนี่ยบางครั้งน้ําอาจจะเกิดการกระเซ็นออกตําแหน่งอื่นๆนะครับนักเรียนก็จะต้องมีการซับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการฉีดล้างเลยนะครับสายของปืนฉีดน้ํานะครับจะต้องวางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมที่เราสามารถที่จะทํางานได้สะดวกนะครับและเปิดในส่วนของตําแหน่งที่จะทําการฉีดนะครับก่อนอื่นครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าในการฉีดล้างทิศทางของปืนฉีดน้ำเนี่ยเราต้องวางในทิศทางใดนะครับนะให้เราเปิดในส่วนของงานนะครับในส่วนของแผงคอเย็นออกมานะครับนะแขนทั้งสองข้างต้องคล้องและเปิดงานนะครับนะและทําการฉีดในการฉีดนะครับในส่วนของปืนหรือทิศทางของน้ํานี่ต้องคู่ขนานกับแผงคอเย็นไปนะครับนะเรามาดูกันนะครับเวลาที่เรากดนะครับนะปืนฉีดน้ําก็จะออกไปแบบนี้นะครับเมื่อฉีดออกไปทิศทางของน้ําจะต้องควบคู่กันไปนะครับนะกับแผงคอเย็นนะครับโดยการฉีดเนี่ยเราต้องฉีดให้ทั่วทั้งแผงนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับไล่ไปจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคือการคู่ขนานนะทิศทางของน้ําจะเข้าในส่วนของทิศทางที่ต้องตรงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแผงคอเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราฉีดล้างเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับให้นักเรียนล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับโดยทักษะในการล้างทําความสะอาดพัดลมกรงกระรอกนะครับห้ามให้พัดลมกรงกระรอกหมุนนะครับนักเรียนจะต้องจับด้วยมืออีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็ใช้ปืนฉีดน้ํานะครับฉีดแล้วค่อยๆปรับหมุนในทิศทางของมุมไปจนรอบนะครับจนทั่วพัดลมนะครับเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นและพัดลมกรงกระรอกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องใช้ในส่วนของเครื่องเป่าลมหรือว่าโบว์นะครับมาล้างทําความสะอาดในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงในส่วนของพัดลมแล้วก็ในส่วนของแผงคอเย็นให้แห้งนะครับในส่วนของวิธีการเป่านะครับก็ให้นักเรียนทําการเป่าให้ทั่วทั้งแผงนะครับโดยอาจจะเป่าจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับเพราะในส่วนของการเป่าเราจะเป่าในส่วนของน้ําที่ตกค้างในส่วนของแผงคอเย็นแล้วก็ในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับให้แห้ง

ส่วนประกอบของชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราถอดประกอบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นพรินเตอร์หรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกรางน้ําหรือว่าแผ่นบานสวิงต่างๆนะครับเราสามารถล้างทําความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาสไลด์นะครับหลังจากล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาต่างๆแล้วนะครับนําไปล้างน้ําสะอาดแล้วนําไปเป่าลมเช็ดให้แห้งนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับเราก็นําชิ้นส่วนต่างๆนะครับนําไปประกอบเข้าสู่ชุดแฟนฟอร์ยูนิตณตําแหน่งเดิมนะครับก็ควรระวังนะครับเวลาที่เรานําไปประกอบนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นจะต้องแห้งสนิทนะครับเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนฟอร์ยูนิตจะมีในส่วนของวงจรไฟฟ้าควบคู่ไปนะครับต้องระวังในส่วนของค่าความชื้นต่างๆด้วยนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับโดยมีขั้นตอนในการประกอบก็คือในส่วนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เราถอดออกมานะครับก็ไล่ตามขั้นตอนไล่ตามลําดับไปนะครับอย่างเช่นไล่ตามลําดับไปนะครับนะชิ้นแรกที่เราจะประกอบก็คือในส่วนของรางน้ํานะครับในส่วนของรางน้ํานะครับเวลาเราประกอบนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับจะมีน็อตประกอบอยู่หนึ่งตัวนะครับเวลาที่เราติดตั้งนะครับให้เราขันน็อตกลับไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราทําการติดตั้งเนี่ยเราลืมใส่น็อตตัวนี้นะครับแล้วน้ําอาจจะซึมในส่วนของท่อน้ําทิ้งได้นะครับทําการขันน็อตนะครับ

การติดตั้งนะครับในระในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับมันจะมีล็อกต่างๆนะครับให้เรากดเข้าไปให้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับตามตําแหน่งถ้ามันเข้าตําแหน่งนะครับล็อกแต่ละล็อกจะทําให้ระบบน้ําทิ้งได้ไม่เกิดการรั่วซึมนะครับแล้วก็ทําการขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยนะครับรางน้ําทิ้งจะประกอบไปด้วยพัดลมนะครับทำประกอบไปด้วยมอเตอร์สายนะครับในส่วนของมอเตอร์สายเราก็ทําการจัดเรียงสายนะครับกลับสู่ที่เดิมนะครับและนําไปเสียบณตําแหน่งในบอร์ดณจุดเดิมนะครับห้ามเสียบผิดบอร์ดนะครับห้ามเสียบผิดตําแหน่งนะครับตอนนี้ก็ทําการประกอบปิดในส่วนตอนนี้ก็ทําการประกอบในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับที่จะทําการประกอบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการประกอบในส่วนโครงสร้างภายนอกนะครับให้ใส่จากล่างขึ้นบนนะครับครอบเข้าไปนะครับและทําการใส่ให้ถูกตําแหน่งตามจุดที่ทําการล็อกนะครับแล้วล็อกน็อตนะครับขันน็อตจำนวน2ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างบานสวิงนะครับบานสวิงก็ใส่กลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของการใส่บานสวิงเนี่ยนะครับก็ในส่วนของให้เสียบในส่วนของมอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับหมุนปรับให้ตำแหน่งของมอเตอร์เข้าสู่แกนนะครับแล้วกดด้านหลังนะครับแล้วก็ล็อกตัวกลางนะครับอันนี้คือมอเตอร์บานสวิงก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องหันกลับให้เข้าสู่ตําแหน่งนะครับเพราะว่าในส่วนของบานสวิงเนี่ยเวลาที่เราเปิดเบรกเกอร์นะครับมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อนะครับก็ใส่กลับไปอันต่อไปนะครับเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับและแผ่นสุดท้ายนะครับฝาปิดด้านหน้าครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการติดตั้งส่วนประกอบของชุดแฟนคอยยูนิตขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาล้างทําความสะอาดในส่วนของชุด Condensing Unit หรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับในส่วนของโครงสร้างและส่วนประกอบของชุด Condensing Unit นะครับหรือชุดคอยร้อนนะครับในส่วนของการล้างทําความสะอาดนะครับเราจะทําความสะอาดในส่วนของชุดแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีโครงสร้างที่ปกปิดอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของฝาด้านบนนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนเนี่ยเราก็ต้องทําการถอดนะครับและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของฝาปิดด้านหน้านะครับในส่วนของฝาปิดด้านหน้าที่เป็นโครงเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวนะครับในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมี2ชิ้นถึง3ชิ้นอันนี้อยู่ที่รุ่นแต่ละยี่ห้อของแต่เครื่องปรับอากาศประเภทนั้นนะครับนะโดยในการถอดนะครับเราต้องการถอดเพื่อล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับโดยแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของชุด condensing unit นะครับโดยจะตีเป็นรูปตัว L นะครับนะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับซึ่งการเข้าถึงเราจะต้องทําการถอดโครงสร้างภายนอกออกนะครับนักเรียนจะต้องทําการถอดโครงสร้างนี้ออกมานะครับถึงจะเข้าถึงและสามารถที่จะล้างได้ซึ่งฝุ่นละอองนะครับที่มาติดอยู่ในส่วนของแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังโดยรอบนะครับโดยการที่พัดลมของชุด condensing unit เนี่ยดูดออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของพัดลมที่เป็นของชุด condensing unit เนี่ยจะดูดอากาศจากด้านหลังแล้วมาทิ้งสู่ด้านหน้านะครับเรามาดูขั้นตอนกระบวนการกันเลยนะครับว่าจะต้องถอดชิ้นส่วนชิ้นใดบ้างนะครับนะชิ้นแรกนะครับให้เราทําการถอดในส่วน

ฝาครอบนะครับฝาครอบชุดนี้นะครับโดยมีน็อตนะครับจำนวนสี่ตัวนะครับที่ทำการล็อกตำแหน่งของชุดฝาครอบนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดฝานะครับในส่วนของฝาครอบขึ้นนะครับและนำไปวางไว้นะครับเพื่อรอการล้างทำความสะอาดนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโซนด้านหน้านะครับให้เราทำการถอดเช่นเดียวกันนะครับถอดน็อตออกมานะครับแกะออกมาเลย

หลังจากถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการถอดฝาที่เป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างด้านในนะครับในส่วนของด้านในของชุด condensing unit นะครับก็คือชุดระบายความร้อนนั่นเองนะครับให้ทําการถอดอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเราจะถอดล้างไปเพื่อล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับจะมีสายไฟนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับเพื่อทําการหมุนเราก็ต้องปลดนะครับจากบอร์ดนะครับ

0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับที่เราถอดออกมานะครับก่อนที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเราต้องทําการห่อหุ้มเช่นเดียวกับที่ชุดแฟนคอยูนิตนะครับในการห่อหุ้มเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มนะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับที่จะเข้าสู่แผงวงจรไฟฟ้าซึ่งในส่วนของการล้างทําความสะอาดนะครับเราจะล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับที่เป็นรูปตัว L ตัวนี้นะครับทั้งแผงโดยในการล้างทําความสะอาดนะครับเราก็จะต้องทําการฉีดล้างนะครับโดยใช้น้ํายานะครับฉีดล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับฉีดล้างด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วเป่าลมกระบวนการเหมือนกับการล้างทําความสะอาดแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็ประกอบกับสูตรที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำความสะอาดชุด Condensing Unit หรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการในการล้างทำความสะอาดดังนี้นะครับหลังจากที่เราถอดในส่วนของส่วนประกอบภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างของชุด Condensing Unit เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนของชุดแผงคอยร้อนนะครับโดยการทําความสะอาดนะครับเราก็นําน้ํายานะครับมาฉีดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําน้ําสะอาดนะครับมาฉีดด้วยเครื่องปืนฉีดน้ํานะครับเมื่อเราทําการล้างด้วยเครื่องปืนฉีดน้ําทั่วทั้งแผงแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะนําโบโว่นะครับหรือเครื่องเป่าลมเนี่ยมาเป่าในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงคอยร้อนนะครับให้แห้งนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดก่อนเข้าสู่กระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดในส่วนของชุด Condensing Unit หรือว่าแผงคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศเป็นเสร็จเป็นแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาสู่ขั้นตอนการประกอบโดยมีขั้นตอนการประกอบกลับดังนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับชิ้นที่1นะครับที่เราจะนํามาประกอบนะครับก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับเราทําการล้างเช็ดทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องแน่ใจว่าแห้งทําแห้งสนิทนะครับซึ่งในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลาที่เรานําไปติดตั้งหรือประกอบเราต้องแน่ใจว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะต้องไม่มีน้ําหรือว่าสิ่งที่เป็นสื่อทางไฟฟ้านะครับจะต้องแห้งสนิทนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบกลับนะครับตําแหน่งในการติดตั้งเข้าให้ประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับตำแหน่งของการติดตั้งนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของล็อกนะครับในส่วนของชุดพัดลมระบายความร้อนจะมีล็อกอยู่ด้านล่างนะครับเราจะต้องติดตั้งให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเวลาที่พัดลมระบายความร้อนทํางานนะครับมันก็จะหลุดได้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับตัวล็อกนะครับล็อกด้วยน็อตด้านล่าง2ตัวแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นตัวล็อกพลาสติกนะครับและล็อกด้วยน็อตเพื่อยึดพัดลมให้แข็งแรงเช่นเดิมนะครับ

หลังจากที่เราขันในส่วนของน็อตที่ทำหน้าที่ในการล็อกพัดลมเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาติดตั้งในส่วนของระบบทางเดินไฟนะครับก็คือสายไฟของพัดลมระบายความร้อนนั่นเองนะครับโดยในส่วนของการทางเดินสายนะครับเราต้องกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะครับนะและเสียบเข้าสู่บอร์ดนะครับบอร์ดของชุดพัดลมระบายความร้อนนะครับที่แผงและเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสายที่โผล่ออกมาจะต้องเก็บเข้าสู่ที่เดิมนะครับโอเคหลังจากติดตั้งนะครับทดสอบนะครับโดยการโยกนะครับดูว่ามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดครับก็นําชิ้นส่วนต่อไปนะครับคือโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างนะครับมาทําการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของโครงสร้างภายนอกนะครับการประกอบนะครับมันจะมีตําแหน่งของการติดตั้งนะครับให้นักเรียนนะครับแฝนในส่วนของตัวล็อกนะครับเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีตำแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับจะไม่มีความผิดพลาดแล้วก็ทำการเลื่อนกลับไปนะครับแล้วประกอบนะครับตำแหน่งของการติดตั้งทุกตัวจะต้องกลับสู่ตำแหน่งเดิมนะครับ

ตรวจสอบทุกตำแหน่งนะครับของอุปกรณ์นะครับจะต้องมีการขันให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของน็อตสกรูนะครับจะต้องไม่มีส่วนใดที่ เกิดความต้องไม่มีส่วนใดที่ไม่มีการขันนะครับต้องดูด้วยนะครับ หลังจากที่เราทําการประกอบชิ้นส่วนต่างๆแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการในการทดสอบการทํางานนะครับในส่วนของข้อควรปฏิบัตินะครับหรือว่าข้อควรระวังในการติดตั้งประกอบในส่วนของโครงสร้างส่วนประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสิ่งแรกนะครับในส่วนของสกรูน็อตหรือสกรูนะครับจะต้องเป็นน็อตหรือสกรูที่มีขนาดหรือระยะความยาวที่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าในส่วนของการประกอบนะครับถ้าเราใช้สกรูหรือน็อตที่มีตำแหน่งหรือความยาวมากกว่าเดิมนะครับข้อควรระวังคือมันจะไปตำในส่วนของท่อทางเดินน้ำยานะครับอาจจะได้รับความเสียหายของ

ระบบได้นะครับข้อที่2นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จในส่วนของพัดลมนะครับเราจะต้องทําการหมุนด้วยหมุนแมนนวลก็คือหาอะไรก็ได้นะครับมาทําการแกว่งในส่วนของใบพัดว่าใบพัดในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยหมุนสะดวกไหมนะครับอันนี้คือข้อควรคํานึงข้อหนึ่งนะครับข้อที่3นะครับพัดลมระบายพัดลมในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องหมุนสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการติดตั้งหรือประกอบหรือแยกส่วนประกอบต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญคืออุปกรณ์ทุกตัวต้องสามารถกลับสู่การใช้งานเข้าสู่ที่เดิมได้นะครับนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสนะครับระบบว่าระบบของการทําความเย็นนะครับยังทํางานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับระบบไฟฟ้าทําการระบบไฟฟ้าก็จะทําการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุดเครื่องปรับอากาศนะครับโดยเราสังเกตนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีไฟเข้าหรือไม่เข้านะให้สังเกตที่พัดลมไอที่วันสวิงนะครับวันสวิงจะทําการรีเซ็ตระบบนะครับก็ถือว่าในส่วนของการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากับระบบเนี่ยก็คือใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเปิดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศโดยใช้รีโมทนะครับทําการเปิดขึ้นมานะตั้งอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดนะครับของที่ของระบบที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ให้อยู่ในโหมดการใช้งานก็คือโหมดคูลนะครับโหมดของการทําความเย็นนะครับ

ขั้นตอนต่อไปก็สังเกตการทำงานนะครับนะในส่วนของชุด Fan Coil Unit ชุด Condensing Unit นะครับนะชุด Fan Coil Unit ทำงานนะครับมีเสียงดังไหมนะครับหรือมีโครงสร้างส่วนใดที่อาจจะหลวมหรือว่าเกิดการคลอนมีเสียงดังในการทำงานหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบแก้ไขนะครับและในส่วนของชุด Condensing Unit คือชุดคอยร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนทำงานหรือเปล่าคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับและการทำงานจะต้องไม่มีเสียงแปลกปลอมเข้ามานะครับในส่วนของการเทสระบบนะครับนะเราสามารถสังเกตก็คือในส่วนของและในส่วนของอะไรบ้าง1อากาศนะครับหรือลมเย็นที่ออกมาจากชุด Fan Coil Unit จะต้องมีความเย็นนะครับชุด Condensing Unit นะครับจะต้องมีอุณหภูมิความร้อนออกมานะครับนะและก็ในส่วนของระบบน้ำทิ้งนะครับจะต้องมีน้ำหยดอันนี้คือขั้นตอนของกระบวนการนะครับเวลาเราตรวจสอบนะครับนะว่าในส่วนของระบบการทำความเย็นเนี่ยมันทำงานได้เต็มระบบหรือไม่นะครับครับหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดในส่วนของชุด Fan Coil Unit และชุด Condensing Unit เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการล้างทำความสะอาดก็คือการตรวจเช็คระบบสารทำความเย็นนะครับว่าระบบสารทำความเย็นในระบบนะครับมีอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการทำอย่างไรนะครับ

ในการตรวจเช็คระดับของสารทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ทำการตรวจสอบที่ตำแหน่งเซอร์วิสวาล์วของชุด Condensing Unit นะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการก็คือทำการถอดในส่วนของแผนของฝาปิดนะครับคันน็อตออกมานะครับและทำการเลื่อนสไลด์นะครับนะในส่วนของฝาตอนนี้ก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ครับหลังจากนั้นนะครับให้นําเกรดมินิโฟนะครับในส่วนของเครื่องวัดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเกรดมินิโฟนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อในส่วนของเกรดด้านโลเพชเชอร์นะครับเข้ากับเซอร์วิสวาล์วของด้านท่อโลเพชเชอร์นะครับและให้สังเกตการสวิงของเข็มนะครับว่าเข็มสวิงขึ้นไปที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับโดยมาตรฐานแล้วนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็น R32 นะครับค่าของระดับสารทำความเย็นจะต้องมีค่าระดับก็คือ150 PSI นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับผมก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับปลดในส่วนของวาล์วนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับนำสายสีน้ำเงินนะครับนำสายสีน้ำเงินของเกรดมินิโฟนะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบของท่อสารทำความเย็นด้านโลเพชเชอร์นะครับในการเชื่อมต่อนะครับต้องระมัดระวังและต้องทำให้เร็วนะครับเพราะในการทำงานนะครับสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบจะมีค่าความดันค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะรั่วไหลออกมาสู่ภายนอกได้และเป็นอันตรายต่อมือเรานะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับให้เราไปสังเกตนะครับในส่วนของเกรดมินิโฟนะครับจะมีค่าระดับของแรงดันน้ํายานะครับตอนนี้ในส่วนของค่าระดับของแรงดันน้ํายานะครับถ้าผมอ่านจากเกรดก็คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ120 PSI เพราะนั้นจะขาดไปประมาณ30 PSI นะครับที่จะอยู่ในระดับของการทําความเย็นที่สมบูรณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วในช่วงแรกนะครับก็คือการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับคือแคมออนมิเตอร์นะครับมาวัดในส่วนของค่ากระแสนะครับและเราจะทราบค่ากระแสได้อย่างไรให้เราไปดูที่เพจของตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับค่ากระแสในการใช้งานนะครับในส่วนของการทํางานของระบบนะครับก็มีค่ากระแสเท่ากับ7.5นะครับ7.5แอมป์นะครับเราก็ทําการคล้องในส่วนของแคมออนมิเตอร์นะครับเข้ากับแหล่งจ่ายที่เป็นสายภาคกําลังนะครับแล้วทำการตรวจเช็คนะครับ

ตอนนี้เครื่องทำงานอยู่ที่กระแสประมาณ0.9เอมนะครับค่อนข้างจะต่ำมากนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการการเติมสารทำความเย็นนะครับโดยสังเกตที่เกตเมนิโฟลด์นะครับค่ากระแสที่เกิดขึ้นที่เคมโอมิเตอร์นะครับจะต้องมีค่ากระแสไม่เกินค่ากระแสของที่กำหนดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยทำนำสายสีเหลืองนะครับมาต่อกับถังสารทำความเย็นนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดในส่วนของตัวถังนะครับตอนนี้สารทำความเย็นวิ่งเข้าไปสู่ถังวิ่งเข้าไปสู่เกตเมนิโฟลด์แล้วนะครับทําการคลายสายด้านเกตเมนิโฟลด์ด้านสีเหลืองเล็กน้อยนะครับเพื่อไล่อากาศทิ้งนะครับหลังจากที่เราไล่อากาศทิ้งก็ขันกลับสู่ที่เดิมนะครับแล้วทําการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบก็เหมือนเดิมครับเราสังเกตในส่วนของเข็มนะครับว่าสวิงขึ้นไปในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับก็เปิดไปนะครับนะเปิดไปให้สุดนะครับแล้วนับ10ในใจนะครับเมื่อครบนะครับก็ปิดลงมานะครับหลักการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนของผมนี่ก็จะใช้นับ1 ถึง 10ก็คือประมาณ10 วินะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะการทํางานของแต่ละคนนะครับนะหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับสารทำความเย็นนะครับอยู่ประมาณ140 PSI แล้วนะครับก็ทําการเปิดเข้าไปนะครับเติมสารทำความเย็นเข้าไปท่านแล้วดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเปิดแล้วก็ปิดนะครับโดยควบคู่กับส่วนในการดูในส่วนของกระแสไปด้วยนะครับ

เมื่อเติมสารทำความเย็นเข้าไปนะครับเมื่อถึง150 PSI แล้วก็ทำการติดตั้งเกตเมโทรไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งถอดนะครับให้มันรันเครื่องประมาณ5 ถึง 10 นาทีก่อนเพราะว่าในส่วนของสารทำความเย็นที่เราเติมเข้าไปเนี่ยระดับการบาลานซ์ของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องรอนะครับเพื่อให้สารทำความเย็นในระบบเนี่ยมีมีที่เราเติมเข้าไปนะครับให้บาลานซ์นะครับแล้วก็ดูสังเกตนะครับถ้าสารทำความเย็นหรือการทำความเย็นที่ดีนะครับก็จะมีน้ำหยดแต่ตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำความเย็นเราเพิ่งเปิดเข้าไปนะครับครับเราสามารถตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ถ้าหลังจากที่เราถอดประกอบแล้วชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นบานสวิงนะครับตอนนี้หลักการทำงานของมันยังอยู่ล็อกค่าในตำแหน่งของการคือตำแหน่งที่ไม่สวิงใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทำการเปิดและทดสอบการทำงานของมันด้วยนะครับว่ามันสามารถสวิงได้ไหมนะครับอันนี้นะครับทุกครั้งนะครับเราต้องทดสอบชิ้นส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับว่าตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นบานสวิงสามารถสวิงได้ไหมการทำงานพัดลมมีเสียงดังไหมนะทั้งด้านในและด้านนอกนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนหรือมีโค้ดอะไรที่โชว์สถานะขึ้นมาว่ามีความผิดปกติของระบบพวกนี้ต่างๆนะสิ่งที่เออร์เลอร์เกิดขึ้นหลังจากที่เราทําการล้างทําความสะอาดแล้วพวกนี้เราต้องแก้ไขให้กับผู้รับบริการด้วยหรือว่าคนที่เราไปทําให้ด้วยนะครับสามารถปรับตําแหน่งได้นะครับสามารถสั่งให้โปรได้นะอันนี้ก็สวิงนะครับถ้าบานสวิงโปรอะไรปกติก็ถือว่าการทํางานของระบบตัวนี้ปกตินะครับอันต่อไปก็จะเป็นระบบการทํางานอื่นๆแหละนะครับที่จะดูว่าประสิทธิภาพในการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในส่วนของการสอนของครูนะครับทั้ง8 EP นะครับจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรานะครับผู้เรียนนะครับได้นำความรู้ที่ครูสอนนะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสี solid นะครับ2เป็นสี metallic นะครับและ3

0: 3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหลนะครับช่วงไหลไหลกับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงาน ตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงามากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้ขบนะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์

ิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็

ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

สร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อ

่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงา

สีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย
2: ์นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธรันยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู่
1: ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์คุณนัทปีดาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบอากาศยานนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Aircraft Systems นะครับระบบอากาศยานหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับประกอบด้วยระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและนำทางระบบไฮโดรลิกและนิวแมติกระบบรองรับการลงจอดระบบเชื้อเพลิงระบบอากาศห้องผู้โดยสารและระบบป้องกันน้ำแข็งและฝนนะครับระดับแรกเรามาดูระบบไฟฟ้าก่อนนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องระบบไฟฟ้าเราต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้าพื้นฐานนะครับไฟฟ้าพื้นฐานที่สำคัญอันแรกที่เราต้องรู้จักก็คือเรื่องของการนำไฟฟ้านะครับวัตถุตัวนำไฟฟ้าคืออะไรนะครับวัตถุตัวนำไฟฟ้าก็คือวัตถุที่อะตอมมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับที่สามารถหลุดออกจากวงโคจรได้นะครับนะฮะเรามาดูรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือสมมติอันนี้คือโลหะที่นี่คือทองแดงนะครับดังนั้นอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะครับเราเรียกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนนะครับดังนั้นวัตถุที่นำไฟฟ้าแปลว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนตัวนี้เนี่ยสามารถหลุดออกจากวงโคจรได้ง่ายนะครับเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับดังนั้นถ้าเราดูรูปนี้นะครับในนี้คือวัตถุตัวนำไฟฟ้านะครับดังนั้นอิเล็กตรอนนะครับถ้าเราให้ไฟฟ้านะครับสองด้านกับตัวนำไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจากไฟฟ้าด้านบวกนะครับทำการดึงอิเล็กตรอนนะครับนั้นเนื่องจากวาเลนซ์อิเล็กตรอนนี้สามารถหลุดออกได้ง่ายวาเลนซ์อิเล็กตรอนก็จะหลุดออกจากวงโคจรนะครับเนื่องจากแรงดึงดูดของสนามไฟฟ้านะครับส่งผลให้อิเล็กตรอนตัวต่อไปนะครับเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะครับและระดับเดียวกันส่งผลให้อิเล็กตรอนตัวต่อไปเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ครับนั้นเราจะเห็นว่าโดยรวมแล้วจะเห็นว่าจะมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากทางด้านลบไปสู่ด้านบวกนะครับอันนี้ก็คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนซึ่งเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้านะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าขณะที่อิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ออกไปนะครับช่องว่างเดิมก็อย่างรูปนี้จุดขาวๆรูปนี้เนี่ยช่องว่างเดิมนี้เราเรียกว่าโฮลนะครับฉะนั้นเมื่อมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นของอิเล็กตรอนก็จะมีโฮลเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองอีกในนึงเราจะพบว่าโฮลจะมีการเคลื่อนที่ส่วนทางกับอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับระดับต่อไปเราต้องรู้จักกันเรื่องของความต้านทานนะครับความต้านทานคืออะไรนะครับความต้านทานก็คือความที่หรือลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ดีแค่ไหนนะครับดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความต้านทานจะขึ้นอยู่กับความยาวของตัวนำไฟฟ้าแล้วก็พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำไฟฟ้าเป็นหลักนะครับหรือเขียนในรูปของสูตรก็คือ R เท่ากับ Rho คูณกับ L ส่วนด้วย A นะครับ Rho ตัวนี้คือค่าคงที่ของวัสดุนะครับเป็นค่าคงที่การนำไฟฟ้านะครับ L ตัวนี้ก็คือความยาวของลวดตัวนำไฟฟ้านะครับ A ตัวนี้ก็คือพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำไฟฟ้านะครับมองง่ายๆก็คือว่าถ้าลวดยิ่งยาวนะครับความต้านทานก็ยิ่งมากถ้าลวดมีขนาดใหญ่ความต้านทานก็จะน้อยถ้าลวดมีขนาดเล็กความต้านทานก็จะมากนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของความต้านทานความยาวและก็พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำนะครับนั้นโดยทั่วไปแล้วความระหว่างแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและความต้านทานนะครับจะไปตามกฎของโอห์มนะครับก็คือ V เท่ากับ IR นะครับซึ่งถ้าดูรูปนี้ก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวท่านทานนะครับดังนั้นแรงดันที่ตกข้อมตัวท่านทานตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ V นะครับโดยที่ V จะมีค่าเท่ากับ I คูณกับ R อีกเรื่องนึงที่สำคัญที่เรามาดูกันก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กนะครับดังนั้นถ้าเรามาดูครับถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปในสนามไฟฟ้าหรือว่าสนามแม่เหล็กนะครับจะเกิดแรงทำให้อิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะครับถ้าดูในรูปนี้นะครับถ้าเรามาดูเส้นสีดำก่อนครับเส้นสีดำสมมุติว่าเราไม่มีกระแสไฟเราไม่มีสนามไฟฟ้าและไม่มีสนามแม่เหล็กนะครับอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ตรงนะครับจากเส้นสีดำตัวนี้มาที่จุด P สีดำตัวนี้นะครับแต่ถ้าเรามีสนามไฟฟ้านะครับสมมติว่ามีสนามไฟฟ้าสีชมพูเกิดขึ้นนะครับสีน้ำเงินยังไม่มีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับก็อิเล็กตรอนเคลื่อนที่มาปุ๊บ

นามไฟฟ้าจะดึงอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่ไปทางทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่โค้งขึ้นมาดังที่เห็นในรูปนะครับส่วนกรณีที่3เรามาดูว่าถ้าเรามีสนามแม่เหล็กนะครับแทนด้วยสีน้ำเงินนะครับสนามไฟฟ้าไม่มีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรนะครับอิเล็กตรอนเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กนะครับก็เกิดการเบี่ยงตัวออกไปในอีกทิศทางนึงนะครับมาเป็นเส้นของสีน้ำเงินที่เห็น PM ตัวนี้นะครับนั้นจะเห็นว่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กทำให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนก็คือแปลว่ามีแรงกระทำกับอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับถ้าเราดูรูปนี้นะครับและเรารูปนี้สมมติเรามีสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้คือแท่งแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้นะครับเรามีลวดตัวนำตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเรามีกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำซึ่งเราทราบมีแล้วว่าการที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนำก็คือการมีอิเล็กตรอนวิ่งในลวดตัวนำนั่นเองครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กนะครับก็จะทำให้เกิดแรงในกรณีนี้ก็เกิดแรงในการดึงให้ลวดตัวนี้เคลื่อนที่ลงไปข้างล่างครับอันนี้ก็เรียกว่าแรงของสนามแม่เหล็กนะครับเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำนั่นเองดังนั้นมีอีกอันนึงนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเรามีสนามแม่เหล็กนะครับเคลื่อนที่ในขั้วลวดตัวนำนะครับก็จะเกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าขึ้นนะครับครับแล้วถ้าดูในรูปนี้นะครับรูปนี้สมมติเรามีแท่งแม่เหล็กอยู่ตรงกลางอยู่นิ่งๆนะครับถ้าแม่เหล็กตรงกลางอยู่นิ่งๆปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่มีกระแสไฟฟ้านั่นเองครับแต่ถ้าเราเคลื่อนที่สนามแม่เหล็กลงนะครับอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กตัวนี้เนี่ยจะไปตัดขดลวดนะครับทำให้เกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดขึ้นนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งของระหว่างไฟฟ้าและก็แม่เหล็กนะครับคือสรุปง่ายๆว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านขดลวดตัวนำนะครับจะเกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดนั่นเองนะครับระบบไฟฟ้าอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่สำคัญคือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่คืออะไรแบตเตอรี่คือแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมีหน้าที่หลักๆนะครับสำหรับเครื่องบินก็คือมีการหน้าที่ในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแหล่งเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าก่อนทำการบินเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าฉุกเฉินนะครับและรวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแบตเตอรี่โดยทั่วไปก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะครับแต่ที่พบในเครื่องบินทั่วๆไปก็จะมี2ชนิดที่เห็นโดยทั่วๆไปนะครับก็คือแบบเป็นตะกั่วทั่วๆไปคือลีดแอซิดนะครับกับนิกเกิลแคดเมียมนะครับซึ่งในรูปนี้อันนี้ก็คือแบบตะกั่วนะครับก็คือที่เหมือนที่เราเห็นในใช้ในเครื่องยนต์ทั่วๆไปนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือแบบนิกเกิลแคดเมียมนะครับชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญของในระบบไฟฟ้าคือเราเรียกว่าเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์คืออะไรเจเนเรเตอร์คืออุปกรณ์หนึ่งที่ทำหน้าที่ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องบินในขณะที่บินนะครับโดยและในขณะเดียวกันก็จะทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่นะครับเป็นหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจนการหมุนนะครับการหมุนของเจเนเรเตอร์ก็หมุนได้จากเครื่องยนต์นั่นเองนะครับก็คือเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเครื่องยนต์เราจะใช้พลังจากเครื่องยนต์มาขับให้เจเนเรเตอร์หมุนเมื่อหมุนปุ๊บเจเนเรเตอร์ในการทำการปั่นไฟฟ้าออกมานะครับในการใช้ทำให้เรามีพลังงานไฟฟ้าใช้ในระบบในการเครื่องบินนะครับโดยอาศัยหลักการที่ว่าการที่เราหมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็กนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดนะครับนั้นเจเนเรเตอร์โดยทั่วไปก็มีอยู่ 2-3 ชนิดนะครับอย่างแรกก็เรียกว่าเจเนเรเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็คือตามชื่อนะครับเป็นเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงอย่างที่สองนะครับเราเรียกว่าเจเนเรเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือว่าอัลเทอร์เนเตอร์นะครับก็ตามชื่อนะครับก็คือเป็นเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับนะครับนี่คือรูปถ่ายของเจเนเรเตอร์นะครับอันนี้คือชุดภายในของเจเนเรเตอร์นะครับเราจะเห็นว่าในเจเนเรเตอร์เนี่ยตรงนี้จะมีขดลวดอยู่นะครับขดลวดอยู่แล้วก็โดยทั่วไปแล้วจะมีสนามแม่เหล็กอยู่ด้านข้างบนล่างนี้นะครับขณะนั้นเมื่อเจเนเรเตอร์เมื่อตรงกลางเนี่ยเมื่อขดลวดเกิดการหมุนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าขึ้นในขดลวดนะครับแล้วเราก็เอาสายไฟฟ้านี้ไปใช้งานนะครับอันนี้คือเจเนเรเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้ในเครื่องบินนะครับระบบที่2ที่น่าสนใจกับอากาศยานคือเราเรียกว่าระบบสื่อสารและนำทางนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า communication และ navigation system นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องระบบสื่อสารและการนำทางเราต้องเข้าใจคำว่าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานก่อนครับเพราะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยระบบสื่อสารและระบบนำทางเนี่ยเป็นอุปกรณ์หลักของเขาคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานนะครับเราต้องเข้าใจคือเรื่องของสายกึ่งตัวนำสายกึ่งตัวนำคืออะไรนะครับสายกึ่งตัวนำก็คือสารที่มี
เป็นสารที่มีแรงดึงดูดระหว่างวาเลนอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสเนี่ยมีกระดาษที่ว่าไม่มากและไม่น้อยเกินไปแล้วก็คือมีลักษณะที่ว่าคล้ายๆกับตัวนำนะครับแต่ก็นำไฟฟ้าได้ไม่ดีนะครับตัวอย่างของสารกึ่งตัวนำก็เช่นพวกซิลิคอนเจอร์เมเนียมโบรอนหรือพวงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของสารกึ่งตัวดำก็คือว่าถ้าเรานำสารกึ่งตัวดำตัวนี้มาเจือกับสารกึ่งตัวดำอีกตัวนึงนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงทำให้สารกึ่งตัวดำนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นนะครับคือกระบวนการนี้เราเรียกว่ากระบวนการโดปนะครับหรือโดปปิ้งนะครับถ้าดูจากรูปแรกนี้นะครับรูปแรกนี้คือผลึกของซิลิคอนบริสุทธิ์นะครับนั่นจะเห็นว่าวาเลนอิเล็กตรอนของซิลิคอนก็จับกันปกตินะครับแต่ตัวจับกันปกตินะครับแต่ถ้าในรูปที่2ครับถ้าเราเอาพวงเข้ามาเจือนะครับเดี๋ยวถ้าตรงกลางนี้คือพวงนะครับข้างๆคือซิลิคอนเนื่องจากว่าจำนวนวาเลนอิเล็กตรอนของพวงกับซิลิคอนไม่เท่ากันนะครับเมื่อ2ตัวนี้เอามาผสมกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีอิเล็กตรอนอิสระเหลือออกมาตัวนึงนะครับอิเล็กตรอนอิสระตัวนี้ที่เหลือออกมานี้จะทำหน้าที่เป็นพาหะนำไฟฟ้านะครับส่วนรูปนี้นะครับเป็นรูประหว่างซิลิคอนกับโบรอนนะครับเรามีโบรอนตรงกลางนะครับเนื่องจากจำนวนวาเลนอิเล็กตรอนของโบรอนเนี่ยน้อยกว่าของซิลิคอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อเราเอาซิลิคอนกับโบรอนมาผสมกันนั่นหรือที่เราเรียกว่าโดปปิ้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะเกิดช่องว่างขึ้นมาหนึ่งช่องครับซึ่งไม่มีอิเล็กตรอนอยู่เราเรียกว่าโฮนะครับนั่นโฮนะครับก็คือเป็นพาหะอย่างหนึ่งที่ในการนำไฟฟ้านะครับนั้นวัตถุที่มีฟรีอิเล็กตรอนหรือวัตถุที่มีโฮนะครับจะมีสมบัติการนำไฟฟ้าเช่นเดียวกับสารตัวนำนะครับตัวอย่างของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานนะครับก็คือไดโอดไดโอดเป็นถือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือรูปแบบของไดโอดรูปแบบต่างๆนะครับตัวรูปร่างนี้คือสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับไดโอดทำงานยังไงนะครับไดโอดนะครับสร้างมาจากการนำสารประเภท N นะครับก็คือสารที่มีตัว N นะครับสารที่มีตัว N คือไรสารที่มีตัว N ก็คือสารที่มีฟรีอิเล็กตรอน1ตัวนะครับแล้วก็กับสารประเภทตัว P นะครับคือสารที่มีโฮเกินออกมานะครับเชื่อมต่อกันนะครับเราเรียกว่ารอยต่อ PN นะครับถ้าดูจากรูปนี้นะครับรูปนี้คือสารประเภท P ประเภท N นะครับสารประเภท N ทางขวางไอ้ซ้ายมือสุดนะครับก็คือมีอิเล็กตรอนอิสระนะครับส่วนสารอีกรูปอีกด้านนึงนะครับต่อด้วยสารประเภท P นะครับก็คือมีโฮอยู่เยอะๆนะครับเมื่อเรานำสารประเภท P แล้วก็ N มาต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเรามาดูรูปทางขวามือนะครับอิเล็กตรอนพยายามจะวิ่งเข้าไปที่โฮนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองสมดุล นะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแถบนี้นะครับที่เห็นแถบทึบนี้เรียกว่าแถบที่ทำให้เป็นกาลนะครับก็คืออิเล็กตรอนกับโฮเข้ามารวมกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแถบนี้จะเป็นแถบที่เรียกว่าแถบปอดอิเล็กตรอนหรือปอดโฮนะครับเพราะว่าไม่มีอิเล็กตรอนอิสระไม่มีโฮนะครับเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนอิสระของตัว N มาแทนที่โฮของประเภท P ไปแล้วนะครับนั้นบริเวณนี้เรียกว่าบริเวณปอดพาหะนำไฟฟ้านะครับนั้นต่อไปนะครับเรามาดูครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเอาแหล่งจ่ายไฟนะครับมาต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นสาร PN เมื่อกี้นะครับนั้นถ้าผมต่อทางรูปทางซ้ายมือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากไฟฟ้าบวกจะทำการดึงอิเล็กตรอนของสารประเภท N นะครับให้เคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือมากขึ้นนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลให้บริเวณตัวนี้นะครับบริเวณปอดสารตัวนำไฟฟ้านะกว้างขึ้นนะครับเมื่อบริเวณนี้กว้างขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนี้ได้นะครับทำให้ขณะนี้อุปกรณ์ตัวนี้ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้นะครับแต่ถ้าเรามาดูอีกรูปหนึ่งทางขวามือนะครับเราต่อแหล่งจ่ายไฟสลับกันนะครับขณะนี้ผมต่อบวกไปทางขวามือแล้วก็ลบไปทางซ้ายมือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรเนื่องจากว่าสักไฟฟ้าลบจะทำการผลักอิเล็กตรอนออกไปนะครับแล้วก็สักไฟฟ้าบวกจะทำการผลักโฮออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ช่องว่างในบริเวณปอดการนำไฟฟ้าจะแคบลงดังนั้นถ้าแรงนำไฟฟ้าสูงพอช่องนี้จะแคบมากเมื่อแคบถึงจุดหนึ่งปุ๊บจะทำให้อิเล็กตรอนสามารถกระโดดข้ามช่องนี้ได้ทำให้เกิดการนำไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ทำไมไดโอดนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของ PN นะครับสามารถนำไฟฟ้าได้ทิศทางเดียวนะครับอีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นประกอบด้วย PN junction เหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกทรานซิสเตอร์เฟดหรือออฟแอมป์เป็นต้นนะครับซึ่งจะเห็นในรูปนี้นะครับรูปนี้ก็คือทรานซิสเตอร์นะครับ
ในรูปที่2นี่คือ Fed Nick of M นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เป็นพื้นฐานนะครับซึ่งค่อนข้างมีความซับซ้อนมากนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นจากวัตถุของสายเกียงตัวดำ P แล้วก็ N นะครับเรามาดูอันนะครับระบบสื่อสารนะครับระบบสื่อสารและนำทางนะครับระบบสื่อสารคืออะไรระบบสื่อสารและนำทางโดยทั่วไปจะกระทำผ่านเขาเรียกว่าคลื่นวิทยุนะครับหรือเรดิโอเวฟนะครับสัญญาณสื่อสารแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับโดยทั่วไปก็คือแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอลอนาล็อกคืออะไรอนาล็อกก็คือสัญญาณที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับมีค่าได้ทุกๆค่านะครับส่วนสัญญาณดิจิตอลเนี่ยจะแทนด้วยเลข32นะครับก็คือมีค่าแค่0101001นะครับซึ่งโดยทั่วไปเราอาจจะบอกว่า0หมายถึง0โวลต์1อาจจะเป็น5โวลต์นะครับนั้นรูปข้างบนนี้คือรูปแบบของสัญญาณอนาล็อกจะเห็นว่าเขามีค่าได้ทุกค่านะครับส่วนรูปข้างล่างนี้เป็นรูปของสัญญาณดิจิตอลนะครับซึ่งก็จะมีค่าแค่0กับ1ซึ่ง1ตัวนี้อาจจะแทนด้วย5โวลต์หรือ12โวลต์แล้วแต่มาตรฐานที่ใช้งานกันนะครับสำหรับเครื่องบินแล้วเนี่ยเราใช้คลื่นวิทยุความถี่หลายย่านด้วยกันนะครับยกเว้นย่าน LF กับย่าน EHF นะครับคลื่นความถี่หลักที่ใช้ในการสื่อสารก็คือ VHF นะครับซึ่งในรูปนี้จะเห็นว่ามีกันหลายใช้ด้วยกันนะครับรูปแบบการผสมผสานสัญญาณนะครับหรือ modulation นะครับโดยทั่วไปในการส่งสัญญาณนี่เรามี2แบบก็คือแบบ FM แล้วก็ AM นะครับ AM คืออะไร AM ย่อจาก amplitude modulation นะครับคือการผสมผสานสัญญาณแบบเปลี่ยนแปลง amplitude นะครับถ้าดูรูปนี้ข้างบนนี้คือสัญญาณพานะครับก็คือ carrier signal นะครับส่วนรูปล่างนี้ก็คือสัญญาณที่เราจะส่งไปนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสัญญาณ2ตัวนี้จะผสมกันนะครับในลักษณะนี้งั้นจะเห็นว่าสัญญาณของแคริเออร์หรือสัญญาณพาจะเปลี่ยนแปลงขนาดไปตามสัญญาณที่เราต้องส่งนะครับนั่นสัญญาณถูกมิกกันระดับนี้ดังนี้เราเรียกว่าการส่งการส่งสัญญาณแบบ AM นะครับก็คือสัญญาณแคริเออร์นะครับถูกเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดให้เป็นไปตามสัญญาณที่เราต้องการส่งอีกแบบนึงคือแบบ FM นะครับ FM ย่อจาก Frequency Modulation นะครับคือการผสมสัญญาณโดยการเปลี่ยนแปลงความถี่นะครับเช่นเดียวกันจะเห็นว่าอันนี้คือสัญญาณพานะครับหรือ Carrier Signal นะครับส่วนข้างล่างนี้ก็คือสัญญาณที่เราต้องการส่งนะครับนั้นจะเห็นว่าเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความถี่ของสัญญาณผสมจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าของสัญญาณที่เราต้องการส่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่า FM Signalขณะนั้นในระบบสื่อสารแล้วเนี่ยสัญญาณเนี่ยจะถูกผสมกันนะครับในระดับนี้นี่คือสัญญาณของตัวสร้างไอ้สัญญาณพาหรือแคริเออร์นะครับส่วนข้างล่างคือสัญญาณที่เราต้องการส่งสัญญาณ2สัญญาณนี้จะมาผสมกันนะครับที่โมดูเลเตอร์แล้วก็ผ่านวงจรขยายแล้วก็ส่งออกทางสายอากาศนะครับส่วนภาครับนะครับภาครับก็จะมีสายอากาศรับสัญญาณเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็จะการกรองเอาสัญญาณแคริเออร์ออกนะครับแล้วก็เข้าไปสู่วงจรดิโมเลชั่นแล้วก็เข้าสู่วงจรขยายสัญญาณเพื่อออกลำโพงหรือออกตัวรับต่างๆต่อไปนะครับอันนี้คือบล็อกไดแกรมพื้นฐานของระบบสื่อสารนะครับมีตัวส่งนะครับส่งสัญญาณผ่านทางอากาศมีตัวรับนะครับแล้วก็แปลงสัญญาณกลับมาเป็นสัญญาณที่ต้องการส่งนะครับระบบนำทางนะครับระบบนำทางจะทำหน้าที่ช่วยนักบินในการขับเครื่องบินนะครับที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดมุ่งหมายปลายทางโดยไม่ผิดเส้นทางนะครับไม่ผิดกฎข้อบังคับการบินนะครับแล้วก็ไม่สร้างอันตรายขณะบินและขณะจอดนะครับวิธีการนำทางสามารถแบ่งออกเป็น3วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเราเรียกว่า piloting นะครับ piloting นะครับบินโดยกำหนดเส้นทางการบินผ่านจุดต่างๆบนพื้นโลกนะครับจากนั้นนักบินจะใช้สายตาสังเกตผ่านจุดต่างๆนะครับแล้วก็สามารถรู้ได้ว่าขณะนี้เนี่ยตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วจะวิ่งไปทางจะบินไปทางทิศทางไหนนะครับส่วนที่2เราเรียกว่า deadlock conning นะครับจะบินตามทิศทางและความเร็วและเวลาที่คำนวณจากแผนการบินไว้ล่วงหน้านะครับนั้นนักบินจะต้องทำการบินตามที่คำนวณไว้อย่างแม่นยำเหมาะสำหรับการบินผ่านพื้นโลกที่ไม่มีจุดสังเกตได้นะครับเช่นในการบินข้ามทะเลทรายหรือมหาสมุทรนะครับดังนั้นนักบินแล้วก็จะคำนวณให้ชัดเจนไว้แล้วว่าณเวลาไหนจะบินด้วยทิศทางไหนด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับส่วนแบบที่3เราเรียกว่า radio navigation นะครับเป็นวิธีที่นักบินใช้กันในปัจจุบันนะครับเป็นโดยใช้ระบบสื่อสารในการนำร่องนะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับประกอบด้วยแบบ VOR แล้วก็แบบ ADF นะครับ VOR คืออะไรครับ VOR ย่อจาก VHF Omnidirectional Radio Range นะครับเป็นระบบการนำทางที่ใช้คลื่นวิทยุ VHF นะครับที่ย่านความถี่108ถึง 117.95 เมกะเฮิรตซ์นะครับ
เป็นการเป็นคลื่นวิทยุแบบระยะสั้นนะครับเมื่อเครื่องบินบินเข้าใกล้สถานีนะครับเครื่องบินจะได้รับสัญญาณ VOR นะครับและเครื่องรับสัญญาณจะแสดงผลว่าตนตำแหน่งว่าขณะนี้เนี่ยเครื่องบินเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนและทิศทางไหนเทียบกับสัญญาณที่ได้กับสถานีนั้นนะครับดังนั้นจากข้อมูลที่เรารู้ว่าสถานีนี้อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็สามารถหาได้ว่าขณะนี้เครื่องบินเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับจากที่เราได้จากสัญญาณ VOR ที่เทียบว่าขณะนี้เราอยู่ไกลจากสถานีนั้นเท่าไหร่และในทิศทางไหนนั่นเองแบบ VDF นะครับแบบ VDS นะครับย่อมจาก Automatic Direction Finder นะครับเป็นระบบการนำทางที่ใช้คลื่นวิทยุ VHF นะครับที่คลื่นความถี่190ถึง1750กิโลเฮิรตซ์นะครับแบบระยะไกลนะครับเครื่องรับสัญญาณบนเครื่องบินนี้จะรับสัญญาณจากตัวบีคอนนะครับแล้วก็แสดงผลทิศทางการบินเทียบกับสถานีนั้นนะครับข้อแตกต่างระหว่างแบบ2แบบนี้ก็คือแบบ VOR กับแบบ ADF นะครับแบบ VOR จะใช้ความถี่ที่สูงกว่านะครับแบบ ADF เนี่ยจะสื่อสารได้ระยะทางที่ไกลกว่า VOR นะครับแต่แบบ VOR จะมีข้อดีที่ให้ทั้งค่าตำแหน่งและทิศทางนะครับแต่แบบ ADF จะให้เฉพาะค่าทิศทางอย่างเดียวระบบอากาศยานอันต่อไปนะครับที่เราจะศึกษากันคือเรื่องของระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกนะครับจะเข้าใจระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกได้เราต้องเข้าใจการไหลพื้นการไหลกำลังพื้นฐานนะครับหรือกลศาสตร์ของไหลพื้นฐานนะครับระบบของไหลกำลังนะครับหรือ power feed system นะครับหมายถึงระบบที่ใช้ส่งผ่านแรงโดยการส่งผ่านแรงผ่านของเหลวนะครับในกรณีที่ของเหลวเป็นน้ำมันนะครับเราก็จะเรียกว่าระบบไฮดรอลิกนะครับในกรณีที่ของเหลวเป็นอากาศนะครับเราเรียกว่าระบบนิวแมติกนะครับการส่งทางผ่านการส่งทานถ่ายแรงนะครับก็เป็นไปตามกฎของพาสคาลนะครับจากรูปนี้นะครับแรง F คูณ A1 จะเท่ากับ F คูณ A2 นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะขยายแรงนะครับเราก็ต้องการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดของกระบอกสูบให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้แรงมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับตามเป็นไปตามธรรมการ F1 คูณ A1 เท่ากับ F2 คูณ A2 เรามาดูระบบไฮดรอลิกก่อนครับระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกเนี่ยมีชิ้นส่วนที่ทำงานสำคัญหลายๆชิ้นส่วนด้วยกันนะครับชิ้นส่วนแรกนะครับในรูปนี้ก็คือปั๊มนะครับปั๊มคืออะไรนะครับปั๊มทำหน้าที่สร้างแรงดันและการไหลของน้ำมันนะครับระบบที่2นะครับก็คือเช็ควาล์วนะครับที่วงกลมด้วยสีแดงนี้นะครับเช็ควาล์วนะครับเป็นวันเวย์เช็ควาล์วก็คือเป็นตัวที่มั่นใจว่าให้น้ำมันไฮดรอลิกเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวนะครับถ้าดูจากรูปร่างนี้นะครับหลักการทำงานง่ายๆก็คือว่าก็จะเห็นว่าถ้าน้ำมันเข้าทางนี้เนี่ยลูกบอลจะเคลื่อนที่หนีทำให้น้ำมันสามารถไหลออกได้นะครับแต่ถ้าน้ำมันเข้าทางอีกด้านหนึ่งเข้าจากทางซ้ายนะครับจะไปดันให้ลูกบอลไปปิดช่องทางของน้ำมันนะครับทำให้น้ำมันไม่สามารถไหลออกทางขวามือได้นะครับนั้นจะเห็นว่าเช็ควาล์วตัวนี้จะทำให้น้ำมันไหลได้เพียงทางเดียวนะครับชิ้นส่วนที่3เราเรียกว่ารีเซอร์โวร์นะครับหรือพูดง่ายๆคือถังเก็บและพักน้ำมันนั่นเองนะครับก็คือตามรูปนี้ก็คือสัญลักษณ์ก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือรูปถ่ายของถังเก็บนะครับก็คือพูดง่ายว่าเมื่อน้ำมันเอาไปใช้งานแล้วจะต้องมีไหลกลับมาที่ถังเก็บดังนั้นตัวนี้เป็นตัวถังเก็บน้ำมันและพักน้ำมันนะครับเพื่อใช้งานต่อไปชิ้นส่วนต่อไปเราเรียกว่า pressure release valve นะครับก็คือทำหน้าที่ในการกำจัดแรงดันนะครับว่าให้มีค่าแรงดันน้ำมันสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับชิ้นส่วนที่4เราเรียกว่า accumulator นะครับ accumulator คือเป็นถังระดับถังที่ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันน้ำมันให้ราบเรียบนะครับชิ้นส่วนที่ถัดไปเราเรียกว่า directional control valve นะครับก็คือทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำมันครับอย่างรูปนี้นะครับเราในถ้าเราต้องการให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ไปข้างบนนี้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนทิศทางให้น้ำมันเนี่ยไหลจากปั๊มแล้ววิ่งมาทางเส้นนี้เพื่อดันให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ขึ้นแล้วน้ำมันที่อยู่ในกระบอกสูบนี้ก็จะไหลกลับมาที่แทงค์นะครับนะแต่ระดับที่แทงค์นี้ครับแต่ถ้าเราต้องการให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ลง direction control valve ก็จะเปลี่ยนทิศทางการไหลให้น้ำมันไหลจากปั๊มนะครับขึ้นไปด้านบนของกระบอกสูบนะให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ลงนะครับแล้วน้ำมันที่ค้างอยู่ในกระบอกสูบก็จะไหลผ่านอีกด้านหนึ่งกลับมาที่แทงค์นะครับดังนั้นนี่คือหน้าที่ของ directional control valve นะครับก็คือเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำมันเพื่อควบคุมให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ไปทิศทางที่เราต้องการนั่นเองนะครับชิ้นส่วนต่อไปก็คือกระบอกสูบนะครับที่ทำหน้าที่ในการผลักดันให้ชิ้นส่วนต่างๆเคลื่อนที่ได้ตามที่ต้องการนะครับ
ชิ้นส่วนสุดท้ายคือฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์พูดง่ายคือเป็นตัวกรองนั่นเองครับกรองให้น้ำมันมีความสะอาดตลอดเวลานะครับเพื่อรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบให้อยู่นานขึ้นนะครับดังนั้นเครื่องบินเราใช้ระบบไฮดรอลิกจำนวนหลาย

0: หลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น landing gear ไม่ว่าจะ flap ไม่ว่าจะเป็น flight control surface นะครับหรือเบรกเป็นต้นนะครับรูปนี้นะครับแสดงให้เห็นนะครับทางขวามือนี่ก็คือกระบอกส่งไฮดรอลิกนะครับที่อยู่ในส่วนของ landing gear นะครับนะส่วนรูปทางซ้ายมือจะเป็นชุดไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่ในการปรับ flap หรือ control surface ของเครื่องบินนะครับระบบนิวแมติกนะครับระบบนิวแมติกโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกับระบบไฮดรอลิกนะครับต่างกันที่ว่าระบบไฮดรอลิกใช้น้ำมันระบบนิวแมติกใช้อากาศนะครับหลักการอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะทำงานเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือว่าอากาศเป็นของไหลที่อัดตัวได้นะครับทำให้การควบคุมตำแหน่งในการเคลื่อนที่ของนิวแมติกเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผ่านถ่ายแรงที่มีขนาดต่ำกว่าไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ความแม่นยำของการเคลื่อนที่ของระบบนิวแมติกค่อนข้างที่จะน้อยกว่าไฮดรอลิกเนื่องจากว่าน้ำมันไม่มีการอัดตัวแต่อากาศสามารถอัดตัวได้นะครับข้อดีของไฮดรอลิกข้อดีของนิวแมติกก็คือว่าเนื่องจากนิวแมติกเนี่ยใช้อากาศเป็นตัวส่งผ่านกำลังนะครับทำให้นิวแมติกค่อนข้างที่เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเราสามารถปล่อยอากาศคืนไปสู่สิ่งแวดล้อมได้เลยไม่ได้ทำให้ต้องมาเก็บน้ำมันเข้าแทงค์เหมือนของระบบไฮดรอลิกนะครับความดันใช้งานของระบบนิวแมติกโดยทั่วไปก็ประมาณ 1,000 psi นะครับหน้าที่หลักๆที่ใช้ในระบบนิวแมติกคอยในเครื่องบินก็เช่นระบบเบรกระบบเปิดปิดประตูและระบบขับระบบอื่นๆนะครับระบบถัดมานะครับก็คือระบบรองรับการลงจอดหรือ landing gear ที่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนิดหน่อยนะครับระบบรองรับการลงจอดหรือ landing gear นะครับเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่าเครื่องบินจะขึ้นจะลงได้เนี่ยขึ้นอยู่กับ landing gear เป็นหลักนะครับถ้าเราไม่มี landing gear แล้วเครื่องบินจะไม่สามารถที่แลนลงได้นะครับนั้นระบบ landing gear เนี่ยจะทำหน้าที่รับภาระน้ำหนักของเครื่องบินทั้งลำนะครับในขณะที่จอดนะครับหรือในการที่เปิดการก่อนการบินนะครับ landing gear มีรูด้วยกันหลายลักษณะนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ลงจอดนะครับการวางตำแหน่งของระบบรองรับการลงจอดนะครับบน landing gear นะครับสามารถแบ่งเป็นได้เป็น3แบบนะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่า tail view นะครับหรือว่า tail dragger นะครับเป็นระบบที่เป็นระบบดั้งเดิมนะครับก็คือจากรูปจะเห็นว่าเรามี2ล้อหน้านะครับอยู่ข้างหน้านะครับอยู่เหนือจุดศูนย์มวลจุดศูนย์กลางมวลของเครื่องบินแล้วก็มี1ล้อหลังนะครับอยู่ด้านหลังล้อเล็กอยู่ด้านหลังนะครับฉะนั้นเครื่องบินในลักษณะนี้นะครับจะมีขนาดจอดจะมีมุมปะทะมากนะครับเพราะหัวเครื่องบินจะเชิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับทำให้เครื่องบินที่มี landing gear แบบนี้เนี่ยจะใช้ระยะทางในการ take off สั้นนะครับนี่คือข้อดีนะครับนะอย่างไรก็ตามนี่ครับก็คือว่าเครื่องบินลักษณะนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาของการลงจอดนะครับซึ่งสามารถทำให้เกิดเขาเรียกว่าการลูปได้นะครับการลูปก็คือการหมุนขณะลงจอดนะครับแล้วก็ขับเบรกถ้าเบรกไม่ดีอาจทำให้เครื่องบินตีลังกาได้นะครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูการเกิดการลูปของเครื่องบินนะครับแล้วก็การตีลังกาของเครื่องบินตามลำดับนะครับเชิญชมครับเห็นไหมครับเมื่อเครื่องบินเกิดการกาวหลุดนะครับเกิดการเอียงก็เลี้ยวไม่เป็นท่าครับ
1: วูปส์ I guess that was
0: ดูอีกรูปครับขณะนี้เครื่องบินกำลังแลนดิ้งนะครับ
1: That turn wasn't on purpose
0: นี่จะเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยเกิดการหมุนตัวโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับนี่คือปัญหาของ landing gear ระบบนี้นะครับครับต่อไปมาดูคลิปวิดีโอที่เครื่องบินตีลังกานะครับครับอันนี้คือข้อเสียหลักๆของการที่มี landing gear แบบ ที่เป็นเรียกว่าเทลวิวนะครับก็คือมี2ล้อหลักอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีล้อเล็กอยู่ด้านหลังนะครับต่อไปนะครับเป็นแบบแทนเดมนะครับแทนเดมก็คือมีล้อเป็นแนวยาวดังรูปนะครับซึ่งแบบนี้จะไม่ค่อยได้เห็นมากนักนะครับเหมาะสำหรับเครื่องบินที่มีลำตัวที่มีขนาดยาวๆมากๆนะครับแบบที่3นะครับเป็นแบบที่เราเห็นมากที่สุดในปัจจุบันนะครับเราเรียกว่าแบบไทรไซเคิลนะครับก็คือมี2ล้อหลักอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มี1ล้อเล็กอยู่ด้านหน้านะครับนั้นเวลาเลี้ยวและเวลาขึ้นลงต่างๆเนี่ยจะสามารถกระทำได้ง่ายนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้นะครับ2ล้อหลักอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็1ล้อเล็กอยู่ด้านหน้านะครับรูปนี้เป็นรูปของแสดงภาพของระบบแลนดิ้งเกียร์ของเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับจะเห็นว่าจะมีการขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวผมมีภาพแสดงการทำงานนะครับให้เห็นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่แสดงสาธิตของการเก็บนะครับเป็นระบบเก็บตัวแลนดิ้งเกียร์นะครับขณะที่เครื่องบินเทคออฟแล้วนะครับนี่เป็นภาพที่เขาใช้ในการทดสอบการทำงานนะครับเพื่อตรวจสอบว่าทำงานได้ปกติหรือไม่

ต่อไปนะครับต่อไปเป็นระบบเชื้อเพลิงนะครับระบบเชื้อเพลิงประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกแน่นอนที่สุดก็คือถังเก็บน้ํามันนะครับเรียก storage tank นะครับดังที่เห็นในรูปนะครับที่ล้อมรอบด้วยสีน้ําเงินนะครับส่วนที่2นะครับเราเรียกว่า tank selection valve นะครับปกติแล้วแทงน้ํามันเนี่ยจะมีอยู่2ข้างของปีกนะครับจะเป็นปีกด้านซ้ายและปีกด้านขวานะครับนั้นในการใช้งานเนี่ยตัวควบคุมจะต้องมีการกําหนดว่าเราจะใช้น้ํามันจากด้านซ้ายหรือด้านขวามาใช้งานนะครับส่วนที่3ก็คือฟิลเตอร์นะครับก็คือทําหน้าที่ในการกรองนะครับน้ํามันให้สะอาดนะครับส่วนที่4ก็คือปั๊มนะครับปั๊มจะทําหน้าที่ที่จะขับน้ํามันไปให้ระบบต่างๆนะครับไปให้เอนจินไปให้อะไรต่างๆนะครับครับนี่คือเอนจินปั๊มนะครับแล้วก็ได้น้อยสุดครับก็คือสายส่งน้ํามันนะครับแล้วก็ระบบเครื่องมือวัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันมีปริมาณแค่ไหนเท่าไหร่นะครับปกตินะครับเครื่องบินนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเครื่องบินเนี่ยระบบถังน้ำมันถังเก็บน้ำมันนะครับจะอยู่ที่ปีกนะครับในกรณีนี้จะเห็นว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยจะมีถังน้ำมันตรงกลาง1แทงค์นะครับมีถังที่ปีกด้านซ้ายแล้วปีกด้านขวานะครับกระจายอยู่ที่ชาตามปีกนะครับนั้นในการทํางานแล้วปกติแล้วเนี่ยน้ำมันจะถูกดึงไปใช้งานที่ทําให้เครื่องบินอยู่สภาวะที่สมดุลตลอดเวลานะครับระบบถัดมานะครับเป็นระบบปรับอากาศของห้องผู้โดยสารนะครับทำหน้าที่หลายอย่างด้วยกันนะครับหน้าที่แรกก็คือว่าจ่ายอากาศให้กับผู้โดยสารและลูกเรือนะครับอย่างที่เราทราบไปแล้วว่าที่ชั้นบรรยากาศสูงๆเนี่ยอากาศค่อนข้างที่เบาบางนะครับดังนั้นถ้าเราไม่มีระบบจ่ายอากาศให้กับผู้โดยสารและลูกเรือนะครับอากาศที่ใช้หายใจอาจจะไม่เพียงพอนะครับหน้าที่2คือหน้าที่ระบบควบคุมระดับอุณหภูมินะครับเพื่อให้ผู้โดยสารอยู่ระดับที่สบายนะครับไม่ร้อนเกินไปหรือไม่เย็นเกินไปนะครับส่วนที่3คือส่วนของทําหน้าที่รักษาระดับแรงดันนะครับที่ระดับเพดานบิน10ถึง12กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปที่บินอยู่นะครับความดันอากาศจะต่ำกว่าที่พื้นดินประมาณ5เท่านะครับและแต่อัตราส่วนของอากาศระหว่างออกซิเจนไนโตรเจนจะเหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากความดันอากาศที่น้อยลงนะครับทำให้เราสามารถที่จะซึมซาบออกซิเจนได้น้อยลงนะครับทำให้เราต้องมีการเพิ่มปริมาณของอากาศเข้าไปหรือว่าเพิ่มความดันอากาศเข้าไปนะครับที่ระดับเพดานบิน10ถึง12กิโลเมตรเนี่ยอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินจะต่ำถึงประมาณลบ50องศาเซลเซียสนะครับแล้วอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วคือว่าเนื่องจากความดันอากาศที่ลดลงนะครับทำให้ความสามารถในการดูดออกซิเจนตามความสามารถที่ร่างกายเราจะดูดซึมออกซิเจนเข้าไปในเลือดเนี่ยมีน้อยลงนะครับเราดูดซึมได้น้อยลงถึงกับมากถึง 50% นะครับเมื่อเทียบกับที่อยู่ระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งถ้าเราได้ออกซิเจนน้อยกว่าปกติ 50% นะครับติดต่อกัน5นาทีนะครับจะทำให้หมดสติได้ครับเครื่องบินขนาดนี้ครับจะทำหน้าจะมีตัวระบบอัดอากาศให้กับห้องผู้โดยสารเพื่อให้มีความดันเท่ากับความดันที่ระดับน้ำทะเลนะครับเพื่อให้ความสามารถของเลือดในการดูดซึมออกซิเจนได้เหมือนเดิมนะครับส่วนเครื่องบินขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยก็จะใช้ระบบการเพิ่มออกซิเจนเข้าไปแทนนะครับเพื่อให้ออกซิเจนมีปริมาณที่มากกว่า 21% นะครับเป็นการชดเชยให้ความสามารถของการดูดซึมอากาศเข้าเส้นเลือดเนี่ยหรือความสามารถของออกซิเจนที่ซึมเข้าเส้นเลือดมีมากขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นการอัดอากาศนะครับอันนี้คือภาพของระบบเครื่องบินนะครับที่มีระบบออกซิเจนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับนี่คือหน้ากากของเครื่องบินที่ถูกปล่อยขึ้นมานะครับในกรณีที่เครื่องบินมีภาวะฉุกเฉินนะครับนี่คือถังเก็บออกซิเจนนะครับอันนี้คือโดยทั่วไปแล้วก็จะมีเครื่องเก็บออกซิเจนอยู่บนตัวเครื่องบินด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วการอัดอากาศเนี่ยจะทําให้อากาศร้อนขึ้นนะครับซึ่งอากาศอาจจะร้อนได้ถึง500องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นเราไม่สามารถเอาอากาศที่อัดเนี่ยมาให้ผู้โดยสารใช้ได้โดยตรงนะครับจำเป็นจะต้องมีการปรับอุณหภูมิลงนะครับเพื่อให้อุณหภูมิของอากาศที่อัดเข้ามาเนี่ยมีความเหมาะสมกับที่จะอยู่ได้นะครับระบบปรับอากาศโดยทั่วไปเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือแบบเราเรียกว่า air cycle air conditioning นะครับก็คือใช้อากาศภายนอกมาทำให้เย็นนะครับและแบบที่2คือแบบ vapor cycleแอร์คอนดิชันนิ่งนะครับก็คือใช้สารทำความเย็นเหมือนที่เราใช้ระบบแอร์ทั่วๆไปที่เห็นตามบ้านนะครับ
เรามาดูรูปแรกในรูปแรกคือระบบ air cycle air conditioning นะครับดังโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอากาศส่วนแรกเนี่ยจะถูกอัดผ่านเครื่องยนต์นะครับเพื่อเพิ่มความดันอากาศนะครับส่งผลให้ความดันอากาศเนี่ยส่งผลให้อุณหภูมิอากาศเนี่ยสูงถึง200ถึง500องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นนะครับอากาศร้อนนะครับจะผ่านไปยังตัว heat exchanger นะครับก็คือชุดแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็นที่อยู่ภายนอกนะครับทำให้อากาศอุณหภูมิลดลงนะครับนี่คือรูปนี้นะครับอากาศที่ถูกอัดที่อุณหภูมิสูงมากจะไปทําการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอกที่อุณหภูมิเย็นนะครับทำให้อุณหภูมิของอากาศโดยรวมลดลงนะครับซึ่งในกรณีนี้อากาศลดลงอุณหภูมิจาก200 500องศาเซลเซียสต่ำลงมาเหลือประมาณ80ถึง120องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นอากาศก็ถูกอัดเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้ความดันได้ตามที่ต้องการนะครับในการอัดอันที่2นี้อุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นถึง200องศาเซลเซียสอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นอากาศก็จะเข้าไปทำการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศภายนอกนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิลงต่ำลงมานะครับซึ่งในกรณีนี้อุณหภูมิจะลดลงต่ำลงมาประมาณเหลือ80ถึง120องศาเซลเซียสนะครับที่เราต้องอัด2ครั้งเพราะว่าอัดครั้งเดียวจะใช้พลังงานเยอะนะครับเราต้องอัด2ครั้งเพื่อให้ได้ความดันตามต้องการและอุณหภูมิในการอัดแต่ละครั้งไม่สูงเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับอากาศที่ได้ผ่านการลดลงอุณหภูมิลงแล้วจะถูกนำไปขยายตัวในเทอร์ไบน์นะครับซึ่งส่งผลให้อากาศนะครับลดลงอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 0-10 องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นอากาศส่วนนี้ก็ถูกเข้าถูกไหลผ่านเครื่องแยกน้ำนะครับเพื่อลดความชื้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อากาศที่เย็นนะครับก็ถูกผสมกับอากาศที่ร้อนนะครับแล้วจะให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการนะครับนี่คือวงจรง่ายๆของระบบปรับอากาศที่ใช้อากาศนะครับ

ส่วนระบบปรับอากาศที่ใช้ไอนะครับหรือ Vapor Cycle Air Conditioning ครับก็คือเป็นระบบปรับอากาศที่เหมือนกับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเราหรือตามรถยนต์นะครับก็คืออันดับแรกอากาศที่ถูกอัดเข้ามานะครับมีอุณหภูมิร้อนถึง200-500 องศาเซลเซียสนะครับ

ป้องกันน้ำแข็งและก็ฝนนะครับนั้นอย่างที่ทราบมาแล้วนะครับชั้นบรรยากาศที่สูงนะครับจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากนะครับดังนั้นน้ำฝนที่ตกบนเครื่องบินเนี่ยอาจจะเป็นน้ำแข็งได้นะครับนั้นน้ำแข็งที่เกาะบนพื้นผิวเครื่องบินนะครับจะทำให้อากาศประสาทของเครื่องบินเสียไปนะครับหรือทั้งบางครั้งนี่ครับน้ำแข็งที่เกาะอยู่ตามรูเครื่องมือวัดต่างๆเนี่ยอาจทำให้เครื่องมือวัดทำงานผิดพลาดได้นะครับดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเครื่องบินเนี่ยจะต้องมีระบบป้องกันนะครับป้องกันน้ําแข็งแล้วก็ฝนนะครับก็คือพูดง่ายว่าเขาจะต้องมีฮีเตอร์มีอุปกรณ์ทําความร้อนนะครับเพื่อที่จะละลายน้ําแข็งนะครับไม่ให้น้ําแข็งเกาะติดนะครับถ้ามาดูรูปนี้นะครับรูปนี้จะเห็นว่านะครับที่ปีกนะครับสีแดงนะครับจะเห็นว่าเราจะมีฮีเตอร์นะครับกระจายทั่วไปหมดนะครับเพื่อป้องกันให้น้ำแข็งหรือน้ำเย็นๆที่เกาะที่ผิวเนี่ยไม่เป็นน้ำแข็งนั่นเองนะครับนะครับโดยความร้อนโดยหลักแล้วความร้อนที่ใช้ในการอุ่นให้ปีกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมครับจะเป็นความร้อนที่มาจากไอร้อนที่มาจากเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนั้นจะเห็นว่าความร้อนก็ได้มาจากที่ว่าเครื่องยนต์ทำงานเกิดความร้อนขึ้นอากาศที่ไหลผ่านเครื่องยนต์นะครับก็จะไหลจะมีความร้อนสูงขึ้นความร้อนที่สูงขึ้นจะส่งผ่านมาทางช่องของการนำความร้อนนะครับโดยสรุปนะครับระบบอากาศยานที่เราคุยกันวันนี้นะครับประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้านะครับระบบสื่อสารและนำทางระบบไฮดรอลิกนะครับและนิวแมติกระบบรองรับและการลงจอดนะครับระบบเชื้อเพลิงระบบอากาศหรือระบบปรับอากาศห้องผู้โดยสารนะครับและก็ระบบป้องกันน้ำแข็งและฝนนะครับจริงๆแล้วระบบอากาศยานอีกแบบอันนึงที่เราไม่ได้พูดกันในวันนี้คือระบบของเครื่องมือวัดนะครับซึ่งเราจะคุยกันในตอนต่อๆไปนะครับในเรื่องของระบบเครื่องมือวัดของอากาศยานโดยเฉพาะนะครับท่านที่สนใจนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r-channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีผมก็สวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กทำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่

0: ข็มอะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกตสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับทีนี้เราก็จะเปิดเติม

โดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีครับนักเรียนที่รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับวันนี้ก็มาพบกับครูดานัทสบายใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสอนในรายวิชานะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับก็มาเจอกันในตอนที่8แล้วนะครับก็เป็นรายวิชานะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมนะครับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับครูก็เป็นหนึ่งในทีมงานครูอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สอนในรายวิชานี้นะครับก่อนหน้านี้นักเรียนก็ได้พบกับนะครับครูอีก2ท่านนะครับที่สอนไปไม่ว่าจะเป็นครูชัยทัศน์นะครับที่สอนในตอนที่6นะครับแล้วก็ครูประกิตสอนในตอนที่7นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูดานัทอีกครั้งนึงเราเข้าไปดูเนื้อหาเลยนะครับว่าตอนที่8นะครับเราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นแน่นอนครับนะครับในตอนที่8นั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรครับนั่นขึ้นมาแล้วครับนักเรียนเป็นเรื่องของมอเตอร์และการควบคุมนะครับมอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้นนะครับก็เป็นมอเตอร์แอนด์เบสิกคอนโทรลนะครับก็ใช้คำศัพท์พื้นฐานเลยนะครับเบสิกคอนโทรลแปลว่าควบคุมเบื้องต้นจากรูปนะครับบางเรียนก็เห็นเลยนะครับรูปชัดเจนสวยงามนะครับก็คือเป็นรูปของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งนักเรียนรู้แล้วว่าเป็นมอเตอร์แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามอเตอร์ที่เราเห็นมันเป็นมอเตอร์ที่มันใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแต่2รูปนะครับทางด้านขวามือของนักเรียนนะครับก็เป็นมอเตอร์ที่นักเรียนจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่มีพ่อแม่ทำอาชีพการเกษตรนะครับมอเตอร์อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการปั๊มน้ำนะครับหรือไม่ก็ไว้ปั๊มน้ำประปาใช้ในบ้านนะครับเกินน้ำนะครับมาดูกันก่อนนะครับปรับพื้นฐานความเข้าใจกันก่อนครับก่อนที่จะเรียนในเรื่องมอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้นนะครับจากรูปนะครับนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรนะครับไม่น่าจะยากนะครับคำถามนี้นะครับก็เป็นรูปพัดลมนะครับรูปซ้ายมือเนี่ยคือเป็นรูปของพัดลมนะครับพัดลมไฟฟ้านะครับก็แน่นอนนะครับใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแหล่งจ่ายนะครับ220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์นะครับไปบ้านเรานะครับรูปขวามือก็เป็นเครื่องซักผ้านะครับเห็นไหมครับเป็นเครื่องซักผ้าก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันแต่นักเรียนก็น่าจะเดาออกแล้วนะครับครูบอกเรื่องที่ครูจะสอนไปแล้วก็แสดงว่าในอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง2อย่างนี้นะครับแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรครับส่วนประกอบที่เป็นมอเตอร์แน่นอนครับนะครับถ้าในพัดลมส่วนที่ส่วนประกอบเป็นมอเตอร์คืออะไรครับส่วนที่ต่ออยู่กับใบพัดลมนะครับซึ่งทำหน้าที่ให้มันหมุนนะครับสามารถอะไรครับเร่งระดับความเร็วได้ยิ่งหมุนเร็วยิ่งเกิดความเย็นเกิดขึ้นมากนะครับส่วนในเครื่องซักผ้านะครับก็มีมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับตัวไว้ซักกับตัวไว้ปั่นนะครับนี่นะครับเป็นมอเตอร์แน่นอนครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแน่นอนนะครับรูปที่2คืออะไรนะครับรูปที่2เป็นรูปที่ละเอียดนิดนึงนะครับก็คือเป็นรูปอะไรครับนักเรียนตอบถูกแน่นอนครับก็คือรูปมอเตอร์นั่นเองเป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ซึ่งมีส่วนประกอบรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้นักเรียนดูก่อนนะครับครูยังไม่บอกรายละเอียดมากนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวในเนื้อหามันมีอยู่แล้วครับนักเรียนนะครับเป็นส่วนประกอบของมอเตอร์เพราะฉะนั้นจากรูปนี้นะครับมันบ่งบอกได้ว่าเราจะต้องเรียนรายละเอียดของมอเตอร์นะครับแต่ละชนิดว่ามีส่วนประกอบอย่างไรบ้างมันหมุนได้อย่างไรนะครับมีหลักหมุนอย่างไรนะครับมีหลักการทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์มาเกี่ยวอะไรกับมันบ้างนะครับรูปนี้สวยงามครับจากรูปนี้คืออะไรครับมาอาจจะสว่างไปนิดนึงนะครับจากรูปก็คือเป็นแน่นอนครับนักเรียนเดาออกว่าเป็นรูปโลกของเรานะครับแล้วก็มีตัวอักษรนะครับขออนุญาตชี้นะครับมีตัวอักษรที่เป็นตัว N อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นตัว S อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับ N ก็คือ North นะครับขั้วเหนือนะครับ S ก็คือ South ขั้วใต้ก็คือขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้นั่นเองแล้วก็มีอะไรครับรัศมีไอ้รัศมีไอ้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่ก็คือเส้นแรงแม่เหล็กนั่นเองนะครับก็สรุปว่ารูปนี้ก็คือแสดงเส้นแรงแม่เหล็กหรือเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกนั่นเองนะครับก็แสดงว่าในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมันจะต้องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กแน่นอน
นะครับแต่มันเกี่ยวข้องไงน่าสนใจครับในเนื้อหาของเรานะครับมาดูกันต่อไปนะครับรูปส่วนรูปนี้นะครับไม่มีรูปสนามแม่เหล็กแต่ทั้งเรียนเดาออกนะครับมีรูปโลกกับดวงจันทร์รูปโลกกับดวงจันทร์เพราะนั้นมันมีหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กครับก็คือแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงนั่นเองโลกเรานะครับมีแรงดึงดูดนะครับโลกเรามีปริมาตรที่มากกว่าดวงจันทร์ก็มีแรงดึงดูดมากกว่าก็ดึงดูดดวงจันทร์ไว้นะครับให้เป็นวงโคจรของโลกนะครับแต่มันมีเรื่องที่น่าสนใจระหว่างโลกกับดวงจันทร์มากกว่านั้นครับของหลักการของสนามแม่เหล็กนะครับมาดูครับตัดมาเป็นรูปยานอวกาศแล้วครับแต่บางคนเดาได้นะเพราะมีธงชาติจีนอยู่สีแดงนี่นะครับคือยานอวกาศอะไรครับทุกคนตอบได้นะครับคือยานอวกาศฉางเอ๋อซีนะครับฉางเอ๋อซีนี่โด่งดังมากเพราะว่าอะไรครับเป็นยานอวกาศที่จีนส่งไปเยือนด้านมืดของดวงจันทร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครสามารถไปนำยานอวกาศไปจอดได้ไม่ใช่ไม่เทคโนโลยีเราไม่ถึงครับแต่เนื่องจากข้อจำกัดในด้านมืดของดวงจันทร์นั้นมันไม่สามารถอะไรครับส่งสัญญาณติดต่อมายังโลกได้นะครับแล้วมันเกี่ยวไงก็แสดงว่าการที่เอายางยานฉางเอ๋อซีไปจอดด้านมืดของดวงจันทร์มันต้องเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กแน่นอนนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหานะครับคราวนี้เรามาดูสาระการเรียนรู้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ามีอยู่2เรื่องหลักๆคือเรื่องที่เกี่ยวกับแม่เหล็กสนามแม่เหล็กกับเรื่องที่เกี่ยวกับตัวมอเตอร์นั่นแหละครับนะครับเนื้อหาที่1นะครับก็คือเรื่องของแม่เหล็กถาวรรูปก็เป็นรูปแม่เหล็กถาวรครับสีแดงก็คือแม่เหล็กขั้วเหนือสีน้ำเงินก็คือขั้วใต้นะครับเรื่องของแม่เหล็กถาวรซึ่งแม่เหล็กถาวรนักเรียนสัมผัสนะครับและเคยเล่นตอนเด็กๆอยู่แล้วนะที่เล่นมากๆคือไอ้ลำโพงที่มันเสียหายแล้วก็ทุบเอาตัวที่เป็นแม่เหล็กเอามาผลักดันกันเอามาดูดกันเล่นนะครับเรื่องที่2เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าครับแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการนำไฟฟ้านะครับไปจ่ายนะครับในส่วนที่เราสร้างเพื่อให้เป็นหลักการของสนามแม่เหล็กบอกเลยก็ได้ครับเกี่ยวกับขดลวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรหัวข้อที่3ครับเป็นเรื่องของสาระการเรียนรู้มอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นครับมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นก็จะเริ่มนะครับบอกรายละเอียดส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นแล้วก็มีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง

นะครับเนื้อหาต่อไปครับก็เป็นเรื่องของการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเจาะลึกครับว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามันทำงานได้นักเรียนอาจจะเห็นว่ามอเตอร์มันทำงานที่เราเห็นคือมันหมุนอย่างเดียวหมุนอยู่3ลักษณะก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ไม่หมุนคือหยุดหมุนหมุนช้าหมุนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์หมุนได้ยังไงมันใช้หลักการอะไรนะครับน่าสนใจนะครับในเนื้อหาต่อไปครับเป็นเรื่องของชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ามันแบ่งได้กี่ชนิดครับมันไม่ได้แบ่งได้ในลักษณะเดียวครับอาจจะแบ่งในเรื่องของวัสดุที่ทำแบ่งเรื่องแรงแบ่งเรื่องแรงจ่ายที่จ่ายให้มอเตอร์ทำงานครับเรามาดูกันสาระการเรียนรู้ต่อไปครับเป็นเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นควบคุมยังไงครับก็คือควบคุมอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือควบคุมยังไงให้มันหมุนตามเข็มนาฬิกาควบคุมยังไงให้มันทวนเข็มนาฬิกาควบคุมได้อย่างไรให้มันหยุดหมุนเพื่อให้หยุดการทำงานแล้วก็ควบคุมยังไงให้มันมีสปีดครับหมุนช้าหมุนเร็วนึกถึงพัดลมไฟฟ้าที่เรียนใช้ที่บ้านนะครับเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ครับข้อที่หนึ่งครับบอกลักษณะของแม่เหล็กถาวรได้นะบอกคุณลักษณะของแม่เหล็กถาวรได้ครับจุดประสงค์ข้อที่2ครับบอกคุณสมบัติของแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับแม่เหล็กถาวรก็คือแม่เหล็กที่เป็นสารแม่เหล็กนะครับส่วนแม่เหล็กไฟฟ้าคือแม่เหล็กที่เราต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าไปในคนรั่วและทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นข้อต่อไปครับอธิบายส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นได้นะครับสำคัญนะครับเพราะว่าเราเรียนวิชานี้ไปนะครับถ้าทั้งเรียนจบมาเรียนไปทำงานในโรงงานอาจจะต้องเป็นเมนเทนแนนซ์เป็นช่างซ่อมบำรุงมอเตอร์นะครับถอดส่วนประกอบซ่อมประกอบนะครับในส่วนที่มอเตอร์ที่มันเสียหายหรือบำรุงรักษามันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อต่อไปนะครับก็คืออธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้นะครับบอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าได้นะครับบอกหลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นได้จุดประสงค์เหล่านี้คือนักเรียนบอกได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้สมรรถนะการเรียนรู้เรียนแล้วมีความสามารถองค์รวมอย่างไรบ้างนะครับความสามารถในด้านของสกิลทักษะการปฏิบัติเรื่องของความรู้ความนึกคิดการวางแผนการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เจตคติมีอะไรบ้างสมรรถนะข้อแรกอธิบายทิศทางการเกิดแม่เหล็กไฟฟ้าตามการจ่ายแรงดันอย่างละเอียดถูกต้องก็คือเราจ่ายแรงดันลักษณะนี้ขั้วบวกขั้วลบลักษณะนี้มอเตอร์มันจะหมุนได้อย่างไรหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มจ่ายแรงดันมากมันหมุนเร็วขึ้นไหมหรือว่าจ่ายแรงดันน้อยมันหมุนช้าลงไหมน่าสนใจครับดูในเนื้อหาข้อต่อไปครับอธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นลำดับอย่างละเอียดถูกต้องสำคัญนะครับเป็นลำดับอย่างละเอียดถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์อาการเสียนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ตามลำดับการทำงานของมอเตอร์ซึ่งมันจะไปเกี่ยวโยงกับส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ที่เราจะค่อยๆไปซ่อมทีละสเต็ปนั่นเองครับตรงนี้สมรรถนะการเรียนรู้ข้อต่อไปนำมอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้งานด้วยความประหยัดปลอดภัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำคัญครับสำคัญคือความปลอดภัยนั่นเองนะครับตรงนี้ safety first เป็นหลักการของช่างอยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับเราก็มาทำการสแกน QR code นะครับเพื่อจะทำปีเทสหรือว่าทดสอบก่อนเรียนนะครับซึ่งเราเรียนกันในหน่วยที่6นะครับนักเรียนลองสแกน QR code ครับแล้วก็ให้นักเรียนซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับเพื่อทดสอบตัวเองพื้นฐานความรู้นะครับใช้เวลาเกิน10นาทีนะครับในการทำโอเคนะครับโอเคนักเรียนสแกน QR code เรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มทำแล้วจับเวลาแล้วกันนะครับ10นาทีนะครับเนื้อหาแรกเลยนะครับขึ้นมาว่าแม่เหล็กถาวรครับแม่เหล็กถาวรนะครับนักเรียนดูรูปครับเอารูปก้อนแม่เหล็กต่างๆเรียงเป็นรูปหัวใจเลยนะครับก็คือเป็นแม่เหล็กที่เรียนคุ้นชินในชีวิตประจำวันแล้วโดยเฉพาะตอนเด็กๆที่เรียนเอามาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กในลักษณะต่างๆนะครับเป็นทรงกลมเป็นโค้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรครับมันมีอำนาจในการดึงดูดกันนะครับกับผลักกัน
บางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้มันดูดกันได้อย่างไรมันผลักกันได้อย่างไรนะครับหรือแม่เหล็กบางชนิดมันมีอำนาจการดูดได้รุนแรงมากพอดูดกันแล้วเราดึงออกยากมากหรือแม่เหล็กบางชนิดมันพอจะดูดกันได้แต่ไม่มีแรงดึงดูดมากนักนะครับตรงนี้นะครับแม่เหล็กถาวรนะครับเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีความสามารถดึงดูดโลหะจำพวกเหล็กได้นะครับเขาถึงเรียกว่าแม่เหล็กครับในแม่เหล็กหนึ่งแท่งมีอยู่สองขั้วง่ายๆเลยก็คือขั้วเหนือและก็ขั้วใต้นั่นเอง N กับ S นะครับ North แล้วก็ South นะครับอ้างอิงตามขั้วแม่เหล็กโลกนะครับขั้วเหนือขั้วใต้นะครับแม่เหล็กถาวรนะครับใช้งานมีรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับอย่างที่ครูให้ดูรูปที่เป็นรูปหัวใจเมื่อสักครู่นี้นะครับมีรูปร่างมากมายหลายลักษณะนะครับแตกต่างตามการใช้งานของเราจะออกแบบให้มันไปใช้งานกับอะไรลักษณะของแม่เหล็กโลกและรูปร่างของแม่เหล็กถาวรแตกต่างกันนะครับเช่นอยู่ในโครงมอเตอร์มันโค้งก็ต้องสร้างแม่เหล็กให้มันโค้งซึ่งจะยึดติดอยู่ในโครงมอเตอร์ได้นะครับมาดูเรื่องของแม่เหล็กถาวรในเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกและแม่เหล็กถาวรนะครับในเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกนักเรียนดูรูปนะครับรูปชัดเจนมากนะครับสีแดงนะครับก็คือเป็นขั้วเหนือนะครับ N แล้วก็สีเขียวนะครับก็เป็นขั้วใต้นะครับก็เป็นรูปของสนามแม่เหล็กครับคราวนี้ในรูปนี้มันบ่งบอกอะไรบ้างครับ1ระบุขั้วโลกนะครับของสนามแม่เหล็กนะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วก็เส้นแรงแม่เหล็กครับที่นักเรียนเห็นเป็นเส้นนะคือเส้นแรงแม่เหล็กนะครับตรงนี้ให้เรียนดูเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับต้องใช้เครื่องวัดนะครับสนามแม่เหล็กนะครับจากรูปครับนักเรียนมาดูต่อนะครับเป็นเรื่องของรูปร่างของแม่เหล็กถาวรนะครับที่ครูบอกไปว่ามันมีรูปร่างลักษณะมากมายเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วแม่เหล็กถาวรที่มันใช้นะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับยกตัวอย่างเช่นประตูไฟฟ้าครับนักเรียนประตูไฟฟ้าที่ตามบ้านของนักเรียนนะครับตามโรงแรมที่เราต้องเอานะครับการ์ด RFID นะครับไปแตะเพื่อเปิดนะครับตอนมันล็อกมันใช้แม่เหล็กไฟฟ้าล็อกนะครับแต่เวลามันเปิดมันก็คลายแม่เหล็กไฟฟ้าออกเอาไฟฟ้าออกมันก็เปิดได้นี่โดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับหรือหลักการของกรประตูไฟฟ้านั่นเองครับรูปนี้ครับรูปนี้เป็นรูปของการเกิดสนามแม่เหล็กจากผงเหล็กครับนักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนมอต้นครับม .1 ม .2 ม .3 นักเรียนได้ทดสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโดยสังเกตจากผงเหล็กครับวิธีการก็คือเอาแท่งแม่เหล็กลักษณะดังรูปเนี่ยครับไว้นะครับแล้วก็เอากระดาษวางทับอยู่ด้านบนจากนั้นก็เอาผงเหล็กครับผงเหล็กที่เกิดจากการตะไบก็ได้นะครับเอามาโรยนะครับโรยให้ทั่วๆกระดาษที่อยู่ด้านบนเลยนะครับเนื่องจากผงเหล็กนะครับมันสามารถดูดยึดกับแม่เหล็กได้นะครับเพราะมันเป็นเหล็กมันก็จะเคลื่อนที่หรือกระจายตามเส้นแรงแม่เหล็กที่นักเรียนเห็นเลยนะครับเพราะนั้นเส้นแรงแม่เหล็กมันก็จะเกิดในลักษณะนี้นะครับแม้กระทั่งสนามแม่เหล็กโลกก็เช่นเดียวกันนะครับพอทำเป็นกราฟเป็นรูปลูกศรของสนามแม่เหล็กก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือแม่เหล็กแท่งเดียวนะครับก็จะเส้นแรงแม่เหล็กก็จะเคลื่อนที่ออกนะครับจากขั้วเหนือแล้วก็ไปขั้วใต้สำคัญครับนักเรียนรู้สอนนะมันจะเคลื่อนที่จากขั้วเหนือไปขั้วใต้แล้วก็มีความสมมาตรกันด้วยสมมาตรก็คือเท่ากันนะครับทั้งสนามแม่เหล็กทั้งสองด้านนะครับมันทำให้เกิดความสมดุลกันนะครับเมื่อเราเอานี่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือเมื่อเราเอาแท่งแม่เหล็กทั้งสองแท่งนะครับเอามาอยู่ใกล้กันมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นระหว่างแท่งแม่เหล็ก2แท่งในตัวอย่างก็คือเอาแท่งแม่เหล็กขั้วเหนือก็คือ N สีแดงครับอยู่ขวามือนักเรียนแล้วก็ขั้วใต้ S นะครับสีเขียวที่อยู่ด้านซ้ายมือนักเรียนเอามาอยู่ใกล้ๆกันนักเรียนลองเดาสิครับว่า
มันจะเกิดการดูดกับเรื่องผักกันนะครับ

เมื่อสักครู่นะครับครูย้อนสไลด์นะครับเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่ามันแม่เหล็กนะครับมันเคลื่อนที่นะครับจากขั้วเหนือไปขั้วใต้นะครับดูตามลูกศร นะครับของสนามแม่เหล็กเมื่อเอาขั้วแม่เหล็กที่มันต่างกันมาอยู่ใกล้กันแน่นอนครับถ้ายังจำได้คือมันจะดูดเข้าหากันโดยขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือจะวิ่งเข้าหาขั้วใต้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ดูหลักการนี้บางคนคิดว่าต่างแท่งต่างวิ่งเข้าหากันไม่ใช่มันมีหลักการอยู่ครับคือขั้วแม่เหล็กที่เป็นขั้วเหนือจะวิ่งเข้าหาขั้วใต้แล้วก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเป็นการสมมาตรอย่างที่เรียนเห็นในรูปนะครับนักเรียนแล้วก็มันมีจุดที่น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวครูจะบอกว่ามันคือจุดไหนครับสิ่งที่มันเหมือนกันก็คืออะไรครับเกิดรัศมีของเส้นสนามแม่เหล็กครับจากลูกศรขั้วเหนือไปขั้วใต้เสมอเห็นไหมครับทั้งบนและล่างแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือตรงกลางครับนักเรียนเนี่ยครับตรงนี้ตรงกลางนะครับที่ครูชี้เนี่ยครับมันคืออะไรครับจุดนี้คือเป็นจุดที่เส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกันนะครับตรงนี้ครับไม่มีการดูดหรือผลักกันที่อยู่ตรงกลางนี้เขาเรียกจุดนะครับนิวตันที่แปลว่าศูนย์กลางนิวตันพอยต์นะครับซึ่งเป็นหลักการของยานอวกาศของประเทศจีนที่ไปลงจอดที่ด้านมืดของดวงจันทร์เดี๋ยวสไลด์ต่อไปมันจะมีรูปให้ดูนะครับว่ามันใช้หลักการนี้อย่างไรนะครับโอเคนะครับนี่ครับเนี่ยจุดที่ครูบอกถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าจุดสะเทินนะครับจุดสะเทินนะภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านิวตันพอยต์ครับจุดนี้ครับในรูปนี้เอาแม่เหล็กขั้วเดียวกันมาอยู่ใกล้กันผลักกันครับเกิดการผลักดันกันโทษคือการผลักดันกันนะไม่เคลื่อนที่เข้าหากันนะครับก็จะเป็นแบบนี้แม้จะเอาขั้วเหนือกับขั้วเหนือหรือขั้วใต้กับขั้วใต้ก็ตามมันก็จะผลักดันกันนะครับแล้วจะเกิดไอ้ตรงกลางเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าจุดหักเหของสนามแม่เหล็กนะครับไม่มีแรงดึงดูดเกิดขึ้นวัตถุจะอยู่กับที่นะครับตรงนี้นะครับรูปนี้ครับนี่ครับมันจะเกี่ยวข้องกันรูปโลกกับดวงจันทร์นะครับหลักการที่ประเทศจีนนะครับสามารถส่งยานอวกาศไปจอดอยู่ด้านมืดของดวงจันทร์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับขออนุญาตนะครับนิดนึงได้นะครับแล้วมันยังสามารถสื่อสารมายังโลกได้จีนใช้วิธีการนี้ครับก็คือส่งยานอวกาศนะครับรออยู่นะครับที่จุดเขาเรียกว่าจุดสะเทินนี่แหละครับจุดที่เส้นแรงแม่เหล็กโลกและเส้นแรงแม่เหล็กของดวงจันทร์หักล้างกันนะครับยานอวกาศนั้นก็จะสามารถอยู่กับที่ได้แล้วก็สามารถส่งนะครับนี่ครับรูปนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับสามารถส่งนะครับสัญญาณไปสื่อสารกับโลกได้นะครับนี่คือใช้หลักการของสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครูเอามาให้ดูเฉยๆนะครับนี่ครับเป็นรูปของความสำเร็จของประเทศจีนนะครับที่ส่งยานอวกาศชางเอ๋อ 4ลงไปจอดที่ด้านเมืองดวงจันทร์ได้โดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือภาพจริงเลยนะครับน่าสนใจมากตรงนี้นะครับมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนนะครับเป็นผู้คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นก็คือฮันคริสเตียนเออร์สเตดนะครับผลิตขึ้นนะครับเออร์สเตดสรุปผลการทดลองในครั้งนี้ไว้ว่านะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านเส้นลวดตัวนำก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเอาง่ายๆเลยถ้าเรามีขดลวดนะครับนะถ้าเรามีขดลวดอยู่เส้นหนึ่งแล้วเราจ่ายแรงดันไฟแล้วจ่ายกระแสผ่านมันจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากหลักการของท่านนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เองหรือว่าเกิดจากความบังเอิญนะครับนี่ครับรูปนี้ชัดเจนมากเป็นรูปของการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กนะครับขึ้นรอบเส้นลวดตัวนำครับนะครับจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะมีความสงสัยว่าไอ้ขดลวดกับเส้นลวดมันต่างกันยังไงนะครับถ้าเส้นลวดคือเส้นทองแดงนะครับเส้นตัวนำธรรมดาเพื่อเรายืดตรงๆเราเรียกว่าเส้นลวดแต่ถ้าเราเอามาขดนะครับเอามาขดแต่เราต้องเคลือบสารที่มันเป็นชนวนก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้มันช็อตกันนะครับเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้านับเข้าไปมันจะเกิด

สนามแม่เหล็กอยู่รอบๆนี่เลยครับนักเรียนเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับคือรอบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนี้นะครับมันบอกอะไรบ้าง1บอกทิศขั้วนะครับบวกลบนี่คืออะไรคือแรงจ่ายที่เราจ่ายให้เส้นลวดตัวนี้นะครับบวกจ่ายด้านหนึ่งลบจ่ายด้านหนึ่งก็ทำให้เกิดอะไรครับกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นในเส้นลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนี่ครับขึ้นรอบๆนะครับโดยลูกศรนี้กำหนดทิศทางของกระแสไฟฟ้านิยมคือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนไอ้กลมๆนี้นะครับก็คือเส้นลวดตัวนำที่เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเส้นลวดตัวนำมันจะเกิดขึ้นจากขั้วเหนือไปขั้วใต้เสมอนะครับเอาละครับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าต่อนะครับการหาทิศทางนะครับการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนำนะครับทำได้โดยใช้กฎมือขวาของเฟรมมิงครับกฎมือขวาของเฟรมมิงนะครับก็จะระบุเลยครับว่าแต่ประกอบของมือขวานะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยมันบอกทิศทางอะไรบ้างนะครับเขาบอกไว้ดังนี้ครับใช้มือขวานะครับกำรอบเส้นลวดตัวนำโดยให้นิ้วหัวแม่มือนะครับขึ้นขนาดไปกับเส้นลวดตัวนำตรงนี้ครูแม่อธิบายครับดูรูปเลยครับนักเรียนดูรูปนี้เลยครับดูจากรูปนี้นะครับเป็นรูปกดมือฝ่ามือขวาของเฟรมมิงครับนี่ครับรูปนี้เลยนิ้วโป้งนะครับเราเอามือขวาเนี่ยกำรอบเส้นลวดตัวนำนะครับในลักษณะรูปนะครับนิ้วโป้งจะบอกทิศทางกระแสที่มันไหลนะครับเนี่ยก็ตามลูกศรสีแดงครับกระแสที่ไหลเข้าผ่านขดลวดตัวนำนะครับส่วนนิ้วมือนะครับนิ้วมือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยอะไรเนี่ยก็คือจะบอกอะไรครับลักษณะการเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นลวดตัวนำนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วครับเนื้อหาของแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนะครับมาดูการหาเส้นแรงแม่เหล็กรอบนะครับเส้นลวดตัวนำและทิศทางการเกิดนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับรูปนี้เป็นรูปภาพตัดนะครับตัดขวางเส้นลวดตัวนำตรงกลางนะครับก็คือเส้นลวดตัวนำเกิดนะครับสักบวกนะครับไฟบวกขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กวิ่งรอบนะครับลูกศรนั้นจะเกิดในลักษณะบอกแล้วนะครับเกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กที่วิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้นะครับตรงนี้โอเคนะครับจากรูปนะครับเป็นภาพตัดขวางเกิดเส้นแรงแม่เหล็กนะครับรอบเส้นลวดตัวนำนำไปใช้กระแสนิยมนะครับเป็นกระแสไหลออกเมื่อสักครู่เป็นกระแสไหลเข้านะครับความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามอะไรได้บ้างนักเรียนดูนะครับไอ้คำพูดนี้นะครับคำอธิบายนี้หมายถึงอะไรความเข้มก็คืออำนาจของสนามแม่เหล็กว่ามันจะมีแรงดูดแรงผลักดันมากนะครับถ้าเอาไปเป็นหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้าคือทำให้มอเตอร์มันหมุนแรงและมีกำลังมากหรือหมุนช้าและมีกำลังน้อยนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งครับง่ายๆเลยคือจำนวนรอบของการพันขดลวดครับถ้าเรายิ่งเอาขดลวดพันมากอำนาจของสนามเหล็กก็มีมากนะครับมันจะแปรผันตรงกันนะครับสองปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดตัวนำถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากก็เกิดเส้นแรงแม่เหล็กความเข้มของสนามเหล็กมากเช่นเดียวกันนี่ก็แปรผันตรงเหมือนกันนะครับยังไม่หมดนะครับข้อต่อไปข้อที่3วัสดุที่ใช้ทำแกนนะครับแกนที่เราใช้เอาลวดตัวนำไปพันนะครับถ้าเป็นวัสดุนะครับที่มีคุณสมบัตินะครับในการนะครับสร้างสนามแม่เหล็กมากก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กมากเช่นเดียวกันข้อที่4นะครับขนาดของแกนรองรับคือแกนที่เราไว้พันขดลวดครับยิ่งมีขนาดโตมากมีเส้นเขาเรียกว่ามีดิเมนชันหรือเส้นผ่านศูนย์กลางมากก็จะเกิดสนามแม่เหล็กมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับยิ่งแกนกลางมันโตครับการพันรอบลวดก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใช้เส้นความยาวของเส้นลวดมากขึ้นนั่นเองแปรผันตรงกันนะครับตรงนี้มาเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าครับเบื้องต้นนี่น่าสนใจครับจริงๆแล้วเราจะเรียนในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักแต่มันใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไงนะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ
หรืออิเล็กทริกมอเตอร์คือง่ายๆครับคือเครื่องกลไฟฟ้าที่ใช้หลักการนะครับแปลงนะครับพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลพลังงานกลนั่นแหละคือพลังงานการหมุนนั่นแหละครับง่ายๆเลยแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลพลังงานการหมุนนะครับพลังงานไฟฟ้านะครับเขาก็เรียกว่าแปลตรงตัวนะตามภาษาอังกฤษเลยนะครับ electric energy นะครับ energy ว่าพลังงาน electric คือไฟฟ้าแล้วก็พลังงานกลก็ใช้คำว่า mechanical นะครับ energy นะครับพลังงานกลนะครับนี่รูปร่างมอเตอร์ไฟฟ้าบางต้นเยอะแยะเลยครับนี่คือรูปร่างมอเตอร์ที่รูปร่างมอเตอร์ที่ใช้งานจริงครับตามบ้านเรือนชีวิตประจำวันนะครับของนักเรียนที่มีอาชีพเกษตรหรือในโรงงานอุตสาหกรรมครับจริงๆแล้วในรายวิชานี้เราสอนช่างอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์เพื่อให้รู้จักแล้วก็ไปซ่อมบำรุงมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นั่นเองนะครับมาดูส่วนประกอบของมอเตอร์นะครับมีอยู่2ส่วนหลักๆเขาแบ่งได้2ส่วนหลักๆง่ายๆนะครับคือ1คือส่วนที่อยู่กับที่ครับนักเรียนส่วนที่อยู่กับที่เขาเรียกว่าสเตเตอร์นะครับนะสเตเตอร์แปลว่าส่วนอยู่กับที่ส่วนอยู่กับที่ถ้าอยู่ในมอเตอร์นักเรียนนึกเลยครับส่วนอยู่กับที่คือแม่เหล็กโค้งๆที่มันอยู่ในที่โค้งแม่เหล็กเดี๋ยวดูในส่วนประกอบนะครับส่วนที่สองครับคือส่วนที่มันหมุนได้ครับเขาเรียกว่าอาร์เมเจอร์ถ้าใครเล่นรถเขาเรียกว่ารถที่มันวิ่งตามรางรถบังคับอยู่เนี่ยครับนักเรียนไอ้ทุ่นที่พันขดลวดนั่นแหละครับนะเขาเรียกว่าอาร์เมเจอร์แต่ขั้วของมันนะเขาเรียกว่าคอมมูเตเตอร์นะครับขั้วที่มันสัมผัสกับเขี้ยวมอเตอร์นี่ครูข้ามเลยครับมาดูรูปจริงเลยนะครับโครงสร้างส่วนประกอบหลักของมอเตอร์นะครับนี่คือเอามอเตอร์เขาเรียกภาษาตามมาคือมอเตอร์ดำแดงนะครับมอเตอร์ DC ที่สามารถจ่ายแรงดันไฟได้ตั้งแต่3โวลต์6โวลต์12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับที่อยู่ในรถบังคับนักเรียนนะครับรูปแรกนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับภาพโครงรูปที่2เป็นด้านหน้าครับดึงออกมามีอะไรบ้างครับรูปชัดเจนครับมีตัวถังเห็นเลยนะครับนักเรียนแม่เหล็กถาวรที่มันโค้งนะครับแม่เหล็กถาวรนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเราทำให้มีอำนาจสนับแม่เหล็กมากก็จะมีราคาแพงอาจจะย้อมสีเป็นสีเงินสีทองนะครับทั้งเรียนเคยเล่นรถบังคับนะครับส่วนที่เป็นตัวนี้ครับนักเรียนเขาเรียกว่าคอมมิวเตเตอร์นะครับหรือคอมมูเตเตอร์ก็คือส่วนที่เป็นขั้วที่มันสัมผัสกับเขี้ยวมอเตอร์นั่นเองแล้วก็ส่วนที่เป็นขนลวดพันนะครับแล้วก็เพลาถ้ามอเตอร์ที่มียี่ห้อราคาแพงหน่อยตรงจุดเชื่อมต่อจุดหมุนของเพลาก็จะยัดโทษนะครับเขาเรียกว่าใส่ลูกปืนขนาดเล็กเข้าไปนะครับเพื่อให้มันลื่นหมุนได้ลื่นขึ้นนะครับรูปขวามือสุดนะครับเป็นรูปด้านหลังนะครับสิ่งที่สังเกตรูปด้านหลังคือมันจะมีเขี้ยวมอเตอร์นั่นเองนะครับไว้จ่ายแรงดันไปให้มอเตอร์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะครับเป็นพลังงานการหมุนนี่ซับซ้อนครับอีกครับนักเรียนนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แท่งแม่เหล็กถาวรนะครับเป็นโครงสร้างที่เป็นส่วนของสเตเตอร์ส่วนนี้ที่มันอยู่กับที่แต่ใช้ขดลวดนั่นแหละครับสร้างเป็นแม่เหล็กถาวรที่อยู่กับที่แทนมันสร้างได้ยังไงก็จากนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านคิดค้นนะครับสเตจใช่ไหมที่คิดค้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นหลักการง่ายๆคือเมื่อเราเอาลูกตัวนำมาขดมันก็จะเป็นขดลวดเกิดขึ้นแล้วเราก็กระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าไปไอ้ขดลวดตัวนั้นก็จะเป็นแม่เหล็กขึ้นหรือเราเรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองมาดูส่วนประกอบครับชัดเจนครับรูปนี้นะครับตัวถังครับอาร์เมเจอร์อาร์เมเจอร์คืออะไรจำได้ไหมอาร์เมเจอร์คือส่วนที่มันหมุนได้ส่วนที่เราเอาขดลวดไปพันนั่นเองนะครับเพลานะครับแล้วตรงนี้ครับคอมมูเตเตอร์นะครับก็คือขั้วที่มันสัมผัสกับขั้วบวกลบนะครับที่เราจ่ายให้มอเตอร์มอเตอร์อันนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับลักษณะนี้ขั้วตรงขั้วมอเตอร์มันจะใช้แปลงถ่านครับทำไมใช้แปลงถ่านครับเพื่อความยืดหยุ่นนะครับเวลาเคี่ยวมันสัมผัสกับคอมมูเตเตอร์ครับมันจะได้ไม่สึกเพราะแปลงถ่านจะสึกแทนนะครับอันนี้คือความเข้าใจของครูนะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์ถ้าครูไฟฟ้าเขาจะอธิบายได้ละเอียดในเชิงลึกมากกว่านี้นะครับตรงนี้เอาละครับการทำงานของมอเตอร์ครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับอีกเมื่อสักครู่เราแค่เห็นมอเตอร์นะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันยังไม่เห็นการทำงานของมันเลยมาดูซิว่ามันทำงานอย่างไรนะครับมันก็อธิบายในเรื่องเห็นไหมครับสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้อง
นะครับจากรูปมันอธิบายการทำงานของมอเตอร์จากหลักการของสนามแม่เหล็กได้อย่างไรนะครับมาดูครับจุดบ่วงนี้นะครับนักเรียนขออนุญาตชี้นะครับจุดบ่วงคือกระแสที่มันไหลเข้าขดลวดจุดที่เป็นวงกลมสีฟ้าและจุดสีดำตรงกลางคือกระแสที่มันไหลออกขดลวดก็แสดงว่ามันเกิดกระแสไหลเข้าและกระแสไหลออกตรงขดลวดส่วน N กับ S นักเรียนนึกถึงนะครับสเตเตอร์นะครับไอ้คือไอ้แม่เหล็กถาวรที่มันติดอยู่กับโครงมอเตอร์นั่นเองครับแม่เหล็ก2ตัวเป็นแม่เหล็กถาวรมันสร้างเซตมันสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาอยู่แล้วครับเห็นมั้ยครับวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้อยู่แล้วส่วนจุดสีฟ้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับขั้วบวกขั้วลบที่เราจ่ายให้อะไรครับอาร์เมเจอร์นั่นเองที่มันหมุนนั่นเองครับก็เกิดการเคลื่อนที่ตัดผ่านผลักดันกับสนามแม่เหล็กถาวรอยู่ข้างๆทำให้เกิดการหมุนนะครับเข้าใจง่ายๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคราวนี้มาดูนะครับการหมุนนะครับมาดูรูปการหมุนจากคลิปวิดีโอนะครับครูให้ดูแค่การหมุนนะครับว่ามันหมุนอย่างไรนะครับมาได้ให้ดูครับมันก็จะหมุนในลักษณะนี้นะครับตัวที่หมุนก็คือเป็นส่วนของอาร์เมเจอร์ใช่ไหมครับส่วนนี้คือส่วนของคอมมูเตเตอร์ที่มันสัมผัสกับเขี้ยวมอเตอร์นะครับที่กูชี้นี่ครับส่วน N กับ F ก็คือแม่เหล็กโค้งๆที่เป็นแม่เหล็กถาวรที่อยู่ติดอยู่กับโครงมอเตอร์ที่เป็นส่วนของอยู่กับที่เราเรียกว่าสเตเตอร์นั่นเองนะครับส่วนประกอบก็จะบอกนี่ครับคอมมูเตเตอร์คือขั้วของอาร์เมเจอร์ที่สัมผัสกับเขี้ยวขั้วของมอเตอร์นั่นเองนะครับโรเตอร์นะครับตรงนี้พันขดลวดเข้าไปแล้วคอยคือขดลวดที่เราพันเข้าไปครับโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเมื่อกี้เป็นแม่เหล็กเป็นการทำงานของมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรนะครับแต่นี้เป็นการทำงานของมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าครับตรงนี้หลักการนะครับนะครับหมุนได้เหมือนกันตรงนี้นะเป็นคลิปวิดีโอหลักการก็คือ N กับ S เนี่ยมันคือขดลวดนะครับที่เราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับสลับขั้วไปมาทำให้เกิดการผลักดันกับอาร์เมเจอร์ที่มันหมุนนะครับตรงนี้นะครับเอาละครับโอเครูปนี้นะครับขยายลึกเข้าไปนะครับให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับให้เหลือแต่ส่วนของส่วนประกอบสำคัญส่วนประกอบของมอเตอร์ที่มันหมุนได้ครับดูส่วนประกอบก่อนครับแท่งสีน้ำตาลออกสีเหลืองๆทองๆนี้นะครับก็คือเป็นแม่เหล็กขั้วใต้นะครับที่ติดอยู่กับโครงมอเตอร์นะครับส่วนด้านขวานะครับเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือที่ติดอยู่กับโครงมอเตอร์นะครับส่วนตรงนี้นะครับโครงๆนี้นะครับมันก็คือขั้วนะครับหรือคอมมูเตเตอร์นั่นเองของมอเตอร์นะครับส่วนเส้นนี้นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้ก็คือขดลวดนะครับที่มันพันอยู่กับตัวอาร์เมเจอร์นะครับหรือตัวโรเตอร์นั่นเองที่มันหมุนนะครับนักเรียนว่าอันนี้มันเป็นคลิปที่หมุนได้ไหมหรือว่าคลิปที่ได้ตัวลุ้นดูนะครับดูครับหมุนได้ครับนักเรียนคราวนี้ในคลิปนี้เขาก็จะอธิบายว่ามันเกิดการหมุนได้อย่างไรก็คือเกิดจากหลักการที่ครูบอกว่าแหละครับก็เกิดจากหลักการของเอากระแสไฟฟ้านะครับตัดผ่านส่วนที่มันส่วนของคอมมูเตเตอร์นะครับเข้าทางคอมมูเตเตอร์นะครับไปที่อาร์เมเจอร์นะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นนะครับที่ส่วนที่เป็นอาร์เมเจอร์แล้วก็ไปผลักดันกับส่วนที่เป็นสเตเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรทำให้เกิดการหมุนขึ้นได้นะครับตรงนี้นะครับคราวนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นการทำงานของมอเตอร์โดยอ้างอิงจากกฎมือกว่าของเฟรมมิงนะครับซึ่งครูบอกไปแล้วนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของชนิดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เราเรียนมายังไม่ได้แบ่งชนิดเลยนะครับนี้มอเตอร์ไฟฟ้ามันแบ่งได้กี่ชนิดเราเลยลองเดาสิครับบางคนว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสเตปมอเตอร์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์เซอร์โวมอเตอร์หรือเปล่ามันก็เป็นชนิดของมันอีกใช่ไหมมาดูสิครับมันแบ่งยังไงอย่างแรกครับคือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแบ่งง่ายๆเลยก็คือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ใช้แรงจ่ายที่เป็นแรงนำไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายแล้วให้มันหมุนใช้มากในรถของเล่นครับมอเตอร์ขนาดเล็กมอเตอร์ที่ไม่มีขนาดใหญ่มากแ
ก็นำไปใช้กับมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่

ใหญ่มากๆนะครับในโรงงานสาวิยานะที่ใช้เป็นโรงงานที่รีดเหล็กผลิตเหล็กม้วนนะครับที่เอาไปใช้ปั๊มตัวถังรถมอเตอร์โทษนะครับใช้ยกตัวอย่างคือมอเตอร์ขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งหนึ่งคือเต็มห้องที่ออกอากาศนี้เลยนี่คือเรื่องจริงครูเคยไปฝึกงานไปดูมานะครับแล้วก็โครงสร้างนั้นก็เป็นโครงสร้างของมอเตอร์ไฟกระแสตรงด้วยที่แรกครูคิดว่าเป็นมอเตอร์กระแสสลับถามเขาว่าเป็นมอเตอร์ไฟกระแสตรงอันนี้เป็นเรื่องเชิงลึกนะครับว่าทำไมเขาใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่นั้นเป็นมอเตอร์ไฟกระแสตรงแต่เขาบอกว่ามันควบคุมทอร์กหรือกำลังได้ง่ายกำลังการหมุนการบินได้ง่ายควบคุมสปีดได้ง่ายนะครับแมนเทนแนนซ์ถูกกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอันนี้คือเรื่องนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งอธิบายไปแล้วว่ามีส่วนประกอบที่เป็นสเตเตอร์นะครับเป็นแม่เหล็กถาวร NS นะเป็นโรเตอร์นะครับเป็นโรเตอร์ส่วนที่มันหมุนได้นะครับนะตรงนี้อันนี้คือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเขาก็จะบอกหลักการการเคลื่อนที่ดับหลักการง่ายๆเลยนะครับให้นักเรียนนึกง่ายๆเลยก็คือส่วนที่เป็นสเตเตอร์เนี่ย N กับ S เนี่ยครับนักเรียนมันสร้างสนามแม่เหล็กถาวรขึ้นมาโดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กคือจาก N ไป S จากเหนือไปใต้เสมอสร้างขึ้นมาส่วนที่เป็นนะครับโรเตอร์หรือส่วนที่มันหมุนได้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่นะครับถ้าเกิดเราไม่จ่ายแรงงานไฟฟ้าเข้าไปมันไม่เกิดการหมุนครับเพราะมันก็จะเป็นก้อนเหล็กอย่างนั้นแหละครับก็ถุงแม่เหล็กดึงไว้นะครับพอเราจ่ายแรงงานไฟฟ้าเข้าไปจากรูปเราจ่ายต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมนะครับถ้าตามภาษาช่างเขาเรียกว่าแบตเตอรี่นะแต่ภาษาบาลีเรียกว่าถ่านนะถ่านไว้ใช่ไหมจริงต้องเรียกว่าแบตเตอรี่นะสี่ก้อนนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตามบ้านทั่วไปก้อนละ 1.5 โวลต์นะครับใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นก้อนละ 1.5 โวลต์สี่ก้อนก็ประมาณ6โวลต์ก็จ่ายเข้าไปให้ส่วนที่เป็นตรงนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะลืมหรือยังคอมมูเตเตอร์ใช่ไหมส่วนที่เป็นขั้วมอเตอร์นั่นเองก็จะเกิดอะไรครับกระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดตามหลักการของเออร์สเตทใช่ไหมเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นที่โรเตอร์เช่นเดียวกันไอ้สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปผลักดันกับสนามแม่เหล็กถาวรที่อยู่รอบๆหรืออยู่สองข้างของโครงมอเตอร์ก็เกิดการหมุนถ้าทำให้มันหมุนเร็วนะครับเรามาไปเพิ่มความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กถาวรที่เป็นสเตเตอร์ได้เราเพิ่มอะไรแทนครับเพิ่มกระแสหรือแรงดันแทนนะครับเมื่อมีกระแสและแรงดันไหลผ่านส่วนที่เป็นคอมมูเตเตอร์หรือส่วนที่เป็นขนลวดมากขึ้นเกิดสนามแม่เหล็กมากขึ้นเกิดแรงผลักดันมากขึ้นหมุนได้รวดเร็วหมุนได้รอบมากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้นี่คือหลักการเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีวงจรอีกหนึ่งคือวงจรที่ควบคุมความเร็วมอเตอร์มันควบคุมอะไรควบคุมการจ่ายระดับอะไรครับแรงดันนั่นเองควบคุมการจ่ายระดับแรงดันนะครับก็จะเข้าเรื่องของ PWM ครับ Pan Width Modulation ก็เป็นขั้นสูงครับอีกนะครับนักเรียนเรียนต่อไปในแผนกเทคนิคก็จะได้เรียนตรงนี้นะครับเห็นไหมพอเรื่องมอเตอร์มันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจมากเพราะมันใช้มากจริงๆนะครับมอเตอร์เป็นกลไกหลักๆเลยนะครับของกลไกนะครับเครื่องจักรในโรงงานหรือชีวิตประจำวันนักเรียนเยอะแยะมากมายประเภทที่2ครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับครับก็แสดงว่าประเภทของมอเตอร์แบ่งตามแรงจ่ายที่จ่ายให้ใช่ไหมเมื่อกี้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสิ่งที่มันต่างกันก็หลักการไม่ต่างกันก็คือมีส่วนที่เป็นสเตเตอร์สร้างแม่เหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนที่มันหมุนได้ก็สร้างแม่เหล็กขึ้นมาแล้วก็มาผลักดันกันทำให้เกิดการหมุนแต่สิ่งที่ต่างไปเนี่ยมันก็มีขนาดหรือมีส่วนประกอบที่มันแตกต่างกันนะก็คืออะไรครับส่วนที่เป็นสเตเตอร์ส่วนอยู่กับที่ก็เป็นขนลวดเหมือนกันนะเป็นขนลวดที่พันแต่ยึดติดไว้กับโครงมอเตอร์เพราะฉะนั้นการจ่ายไฟให้กับส่วนที่เป็นโรเตอร์ส่วนที่มันหมุนนะครับมันก็จะจ่ายให้ต้องจ่ายให้นี่ด้วยนะครับต้องจ่ายไฟให้กับสเตเตอร์ด้วยก็จะเกิดสนามแม่เหล็กทั้ง2ก้อนนะครับก้อนที่เป็นโรเตอร์แล้วก็สเตเตอร์แล้วก็ผลักดันให้มันหมุนกันนั่นเองต้องการให้มันหมุนเร็วขนลวดก็เยอะนะขนลวดก็มีจำนวนมากนะครับมอเตอร์ก็ใหญ่นะครับต้องการกำลังมากมอเตอร์ก็จะใหญ่นะครับตรงนี้นี่คือหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ
มาดูการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้นะครับนักเรียนรับเนื้อหาเยอะอยู่วันนี้เราเรียนอะไรบ้างหนึ่งเป็นเรื่องของหลักการของสนามแม่เหล็กเลยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันมีหลักการยังไงผลักดันดูดกันอย่างไรนะครับสองเป็นเรื่องของอะไรครับมอเตอร์ไฟฟ้าครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับสามคือประเภทของมอเตอร์นะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นพอเราพูดถึงเรื่องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นบางคนเอาไปแปลนะครับเป็นเรื่องของคอนโทรลยากแล้วจริงๆแล้วนักเรียนต้องเข้าใจว่ามอเตอร์มันทำงานได้ยังไงมอเตอร์มันทำงานได้อยู่สองสามอย่างเท่านั้นละก็คือหมุนซ้ายหมุนตามเข็มหมุนทวนเข็มก็หยุดหมุนแค่นั้นหมุนเร็วหมุนช้าแค่นั้นเองเพราะนั้นวงจรควบคุมก็ควบคุมอยู่แค่นี้ควบคุมทิศทางกับควบคุมความเร็วมอเตอร์นั่นเองสปีดคอนโทรลแล้วก็ไดเรกชันคอนโทรลเห็นไหมครับสปีดคอนโทรลก็คือความเร็วไดเรกชันคือทิศทางนะครับมาดูรูปครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นควบคุมระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้ววงจรควบคุมก็จะซื้อส่วนที่มันควบคุมมาเลยนะครับไม่ได้ไม่บางครั้งเราไม่สามารถผลิตนะครับให้มีคุณภาพหรือทนกระแสที่สูงได้นะมีอะไรบ้างครับนักเรียนดูรูปแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้าสลับนะครับนี่อันนี้เป็นแรงจ่ายแรงดันแรงจ่ายก็คืออะไรครับเป็นเครื่องยนต์สันดาปนะครับใช้น้ำมันผลักดันลูกสูบเกิดการหมุนนะครับแล้วก็มาหมุนมอเตอร์ทำให้เกิดการหมุนนั่นเองนะครับตรงนี้รูปที่สองครับนะเป็นมอเตอร์โปรเทคชั่นเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะมอเตอร์โปรเทคชั่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คืออะไรครับเป็นสวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้ป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เสียหายคือเมื่อเกิดกระแสแรงดันเกินมันก็จะตัดนะไม่ให้จ่ายไฟให้มอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะไม่เสียหายนะครับคอนแทคเตอร์และโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับก็เป็นตัวตัดเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดขึ้นเกิดกระแสฟ้าไหลเกินให้มอเตอร์นะครับตรงนี้โอเคครับก็ที่เราเรียนมานะครับมีเนื้อหามากมายเลยมากจริงๆวันนี้นะครับก็เราก็เจอเนื้อหาเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเรียนมามีอะไรบ้างนะครับที่เราเรียนมามีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของนะครับพื้นฐานความรู้นะครับที่เราต้องมีก่อนที่จะมาเรียนในเรื่องตอนที่8เนี่ยเรื่องอะไรครับเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นใช่ไหมนะมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1พื้นฐานของเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กถาวรนะครับแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งครูก็ยกตัวอย่างที่น่าสนใจคือสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่สัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กดวงจันทร์แล้วก็ใช้หลักการไอ้องค์การเขาเรียกองค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศจีนเนี่ยใช้หลักการนี้นะครับในการสามารถส่งยานอวกาศฉางเออร์ซีนะครับไปลงจอดด้านมือของดวงจันทร์ได้นะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องอะไรครับส่วนประกอบของมอเตอร์และส่วนประกอบของมอเตอร์มีอยู่2อย่างง่ายๆครับ1คือส่วนที่มันอยู่กับที่เราเรียกว่าสเตเตอร์ให้นึกแม่เหล็กโทษนะครับให้นึกมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงครับไอ้ส่วนที่เป็นแม่เหล็กโค้งๆที่ติดอยู่กับโครงมอเตอร์ตอนเราแกะออกมาเล่นนะครับส่วนที่2นะครับเราเรียกว่าโรเตอร์นะครับโรเตอร์ถ้าแปลงตัวคือส่วนที่มันหมุนนะครับมันก็มีส่วนประกอบที่เป็นอาร์เมเจอร์นะครับส่วนโรเตอร์อาร์เมเจอร์คอมมูเตอร์นะครับส่วนอาร์เมเจอร์โรเตอร์คือส่วนที่เราขนรถไปพันนะครับส่วนคอมมูเตอร์คือขั้วนะครับของส่วนที่มันหมุนได้ตรงนี้นั่นเองครับก็มีอยู่2ส่วนเท่านั้นนะพอเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนประกอบมันก็จะใหญ่ขึ้นมีคอมมูเตอร์มากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าครับก็มีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสิ่งที่มันต่างกันคือแหล่งจ่ายที่จ่ายให้ครับและสิ่งที่ต่างมันมากๆอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออะไรครับการนำไปใช้งานนั่นเองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็จะใช้อยู่ในมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอะไรครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเรานึกจริงๆแล้วนะว่าเรานึกแต่รถของเล่นอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นรถบังคับ
นะครับหรือแม้กระทั่งอากาศยานไร้คนขับหรือ

ที่เราเรียกว่าโดนก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจริงแล้วในอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเล่นซีดีนะครับไอตัวหมุนนะครับหัวอ่านในตัวโลดถัดออกมาก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแต่มันก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมันก็จะมีเรื่องย่อยๆแยกย่อยอีกมันจะเป็นอะไรครับเซอร์โวมอเตอร์

ปั๊มน้ำตามบ้านเรานึกเลยที่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ตัวเราสุดใหญ่กว่านั้นอยู่ในโรงงานครับนักเรียนโครงสร้างเหมือนกันแต่มันจะใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้อ่ะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องการทำงานของมอเตอร์มันหมุนได้อย่างไรมันเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะครับ electrical energy นะครับเป็นพลังงานกลนะครับ mechanical energy ได้อย่างไรนะครูก็บอกไปชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการควบคุมมอเตอร์นะครับถ้าอิเล็กทรอนิกส์สำคัญมากครับนักเรียนเพราะว่าอะไรครับมันจะมีวิชาหุ่นยนต์ด้วยเราต้องไปควบคุมมอเตอร์ที่มันไปคอนโทรลการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ครับให้หุ่นยนต์เดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าหรือแม้กระทั่งไปควบคุมโดรนนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้นี่คือเรื่องทั้งหมดของตอนที่8นะครับในเรื่องของมอเตอร์และการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเบื้องต้นนะครับในตอนที่8นะครับก็ได้เนื้อหาพอสมควรเป็นพื้นฐานจริงๆแล้วเชิงลึกมันมีมากกว่านี้นะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมันมีคำว่าเบื้องต้นอยู่ก็สอนแค่เบื้องต้นนะครับเพราะนั้นเราจะต่อยอดในรายวิชาต่อๆไปของอิเล็กทรอนิกส์อีกนะครับก็ฝากนักเรียนไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ให้ได้ว่านะครับเรื่องที่ครูสอนเนี่ยมันจะเอาไปใช้อะไรในชีวิตประจำวันนักเรียนหนึ่งสองถ้าเรียนเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนจะเอามาใช้ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ไงนะครับต่อยอดเป็นความรู้เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับก็คือให้นักเรียนทำโพสต์เทสนะครับทดสอบหลังเรียนสแกน QR code ครับเมื่อสักครู่ทำไปนะครับ10นาทีปรีเทสโพเทครูมั่นใจเลยนักเรียนได้คะแนนมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเลยถ้าไม่หลับนะครับหรือไม่หลับระหว่างครูสอนนะครับได้เยอะแน่นอนลองดูนะครับว่าเราได้แค่ไหนนักเรียนติดต่อครูได้นะครับถ้าสงสัยในเรื่องของตอนที่ครูสอนนะครับว่าอาจารย์ครับผมมีสงสัยแบบนี้ยังไงติดต่อครูได้ยังไงครับนี่ครับช่องทางการติดต่อครูแดนัทนะครับมีหลายช่องทางนะครับมีทั้ง4ช่องทางนะครับจริงๆแล้วมีเบอร์โทรด้วยครับไม่ได้ให้นะครับ Facebook นะครับสบายใจดานัทนะครับใช้ชื่อครูเลยนะครับ LINE นะครับ @danath นะครับ space bar เว้นวรรคนิดนึงสบายใจ _e นะครับ e นี่ก็คืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครูความหมายของครู Gmail ครับ danath.zuzs นะครับ @gmail.com นะครับแล้วก็ Instagram นะครับอินสตาแกรมก็คือดานัทสบายใจเลยนะครับวันนี้ก็สอนครบนะครับตามเนื้อหาและวิชาแล้วตามเวลาแล้วนะครับก็ขอบใจนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าในช่วงโควิดนี้นะครับคลังความรู้ออนไลน์ตรงนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาของเรานะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ด้อยลงไปนะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนตอนที่8แล้วนะครับผมครูดานัทสบายใจนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่สนะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้

โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ทำความเคาร
0: พควรถามทุกพื้นที่ความดีไม่เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับผมครูดานะสบายใจนะครับสวัสดีนักเรียนในห้องเรียนนะครับออกอากาศแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับไม่เรามาเรียนกันถึงตอนที่8แล้วนะครับก็ตอนที่8นี้ก็เป็นตอนนะครับต่อจากตอนที่7นะครับเป็นเรื่องของ IoT with Node MCU นะครับนักเรียนที่เรียนในห้องออกอากาศนี้เป็นนักเรียนชั้นปวช2อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ปวช1อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนะครับอายุอาจจะยังน้อยแต่เกี่ยวข้องกับพวกเราเรื่องพวกนี้แน่นอนเลยนะครับคราวนี้ทบทวนความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็ครูก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับนะครับบล็อกไดอะแกรมตัวนี้เป็นระบบควบคุมนะครับของ IoT นะครับ IoT ย่อมาจาก Internet of Things นะครับInternet of Things คืออะไรมาดูนะครับนักเรียนดูบล็อกสีเขียวบล็อกสีเขียวอ่านว่าอะไรครับ1 2 3ประมวลผลนะครับเป็นหน่วยประมวลผลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์นะประมวลผลก็คือเป็นอะไรครับคล้ายๆเป็นส่วนของการตัดสินใจถ้าเทียบกับตัวมนุษย์เราคือตัวสมองนั่นเองนะครับตัวประมวลเพราะฉะนั้นในส่วนประมวลผลเนี้ยเราก็จะมีการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับแล้วก็อัดโปรแกรมใน IC microcontroller หรือบอร์ด microcontroller ซึ่งปัจจุบันนะครับหรือในรายวิชาที่ครูใช้เนี่ยก็คือบอร์ด ArduinoArduino นี้ตรงนี้ทำไมถึงใช้ตัวนี้1ราคาถูก2นะครับกำลังพัฒนานะครับแล้วก็ใช้ในวงการในปัจจุบันนะครับเป็นศูนย์กลางก็รับ input ที่เป็นสีแดงเข้ามา input ก็คืออุปกรณ์นะครับตรวจจับหรือเรียกว่าภาษาที่เราเคยได้ยินก็คือตัวเซ็นเซอร์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ตัวจับควันเซ็นเซอร์ตัวจับอุณหภูมิเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ตัวจับสิ่งกีดขวางเหล่านี้นะครับก็จะส่งค่าเหล่านี้เข้ามาแล้วเราก็เขียนโปรแกรมรับนะครับแล้วก็ส่งมาให้เอาท์พุตถ้าเอาท์พุตถ้านักเรียนเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือการทดลองเกี่ยวกับบอร์ด Arduino นี่ก็คือเอาท์พุตก็ให้นึกถึงหลอด LED ที่นักเรียนเขียนแล้วให้มันติดในลักษณะต่างๆครับแต่เอาท์พุตมันมีหลายตัวหลายอย่างถ้านักเรียนเอาไปสร้างเป็นโปรเจกต์ไปชิ้นงานจริงๆซึ่งถ้าพูดถึง IoT โปรเจกต์นะครับชิ้นงานส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะมีอยู่2ชิ้นงานซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและพัฒนาในปัจจุบันก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับบ้านนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสมาร์ทเฮาส์หรือสมาร์ทโฮมนะครับเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเนี่ยโดยไม่ต้องเอามือเดินไปกดสวิตช์ที่อยู่ตามฝาผนังแล้วแต่เราสามารถเปิดปิดนะครับหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งมัน

เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือเกี่ยวกับอาชีพของเราอาชีพของเราคนไทยส่วนใหญ่เป็นอาชีพการเกษตรก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มให้นึกถึงก็คือดินแห้งรดน้ำเองนะพอดินชื้นก็ตัดปั๊มที่รดน้ำออกนะครับตรงนี้ก็คือจุดมุ่งหมายคือไปสมาร์ทฟาร์มกับสมาร์ทเฮาส์หรือสมาร์ทโฮมตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นเราเรียนไปเพราะนั้นนักเรียนทำวิชาโครงการปวช3หรือปวสจะต้องทำตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้เรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอาวุธครูบอกแล้วว่านอกเหนือจาก LED แล้วถ้าเอาไปใช้งานจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมาร์ทเฮาส์สมาร์ทโฮมก็เป็นหลอดแล้วครับหลอดไฟก็เป็นอาวุธนะไม่ว่าจะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะที่เรียนเห็นตรงนี้ในห้องนี้คือหลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้ไฟแสงสว่างแต่ปัจจุบันมันพัฒนาไปจนถึงใช้หลอดอะไรครับ LED แล้วประหยัดไฟกว่าเข้าใจไหมครับสามารถผลิตแสงสีที่หลากหลายได้มากกว่านะครับเป็นหลอด LED นะครับหรือเป็น อุปกรณ์นะครับป้องกันภายในบ้านที่เป็นเอาท์พุตยกตัวอย่างเช่นนะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับควันนะครับเมื่อเจอควันไฟหรือเจอความร้อนในบ้านก็จะมีตัวอะไรตัวจ่ายน้ำดับไฟในบ้านเองนั่นก็เป็นปั๊มน้ำเป็นเอาท์พุตนี่ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญมาสามารถส่งค่าเอาท์พุตมาให้หน่วยประมวลผลคอยตรวจสอบด้วยว่าเอาท์พุตเนี่ยมันทำงานอยู่ในสถานะใดนะครับมันทำงานอยู่ไหมนะครับหรือมีผลอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราออกไปทำงานแล้วเราเริ่มเปิดปิดไฟในบ้านนะครับถ้านักเรียนเรียนถึงปี3แล้วเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับจนเชี่ยวชาญนักเรียนจะทำโปรเจกต์ตรงนี้ได้นักเรียนสามารถเปิดดูสมาร์ทโฟนของเรียนได้แล้วดูได้เลยว่าหลอดไฟหลอดไหนมันเราเริ่มเปิดหรือเริ่มเปิดอยู่เราสามารถเปิดปิดที่โทรศัพท์มือถือได้เลยมันแสดงให้เราได้เลยก็คือการฟีดแบ็กออกมาให้เราเห็นนะครับแต่ส่วนสำคัญของ IoT จริงๆแล้วคือส่วนบนยอดสุดเลยคือส่วนที่เชื่อมต่อกับอะไรครับอินเทอร์เน็ตนั่นเองคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับในถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าใช้สายที่เราเรียกว่าสายแลนก็หรูแล้วใช่ไหมครับเชื่อมต่อด้วยสายอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นก็คือว่าโอ้โหเยี่ยมแล้วแต่ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น 4G 5G นะครับทำให้การสื่อสารตรงนี้มันรวดเร็วขึ้นแล้วพัฒนาขึ้นตอนนี้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบไร้สายนะครับก็คืออะไรครับเชื่อมต่อการผ่านอากาศหรือที่เขานิยามว่าเป็นก้อนเมฆก็คือคลาวด์นั่นคือเรียกคำว่าคลาวด์ไหมครับก็คือสื่อสารแบบไร้สายแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นคือสมาร์ทโฟนของเราคือการสื่อสารแบบไร้สายที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็เชื่อมต่อได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อมต่อระบบควบคุมกับอินเทอร์เน็ตข้อจำกัดแล้วก็สมรรถนะและความสามารถมันคืออะไรครับเราควบคุมมันได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับปัจจุบันนักเรียนสมาร์ทโฟนนักเรียนอยู่จุดไหนของประเทศไทยก็แทบจะมีอินเทอร์เน็ตควบคุมหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็ควบคุมได้ทุกอย่างเลยตรงนี้ก็คือบล็อกไดแกรมนับส่วนของการทำงานนะครับของ IoT นะครับเมื่อตอนที่แล้วครูก็เลยสรุปเป็นแผนภาพความหมายของ IoT IoT ย่อมาจากอะไรครับอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ครับ Internet of Things ครับโอเคครับเก่งมากครับนะครับ Internet of Things นะครับถ้าแปลแบบตรงๆเลยก็คืออินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งเอาให้ง่ายกว่านั้นก็คือดูแผนภาพครับก็คือการเชื่อมโยงสิ่งของให้นักเรียนนึกถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในบ้านเราหลอดไฟหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตู้เย็นนะสมาร์ททีวีอันนี้คือสิ่งของนะครับถ้าอยู่ในอาชีพอยู่ในการเกษตรก็เป็นปั๊มน้ำเอ่ยนะครับเป็นที่ให้ปุ๋ยเอ่ยนะครับหรือปัจจุบันเรามีหลอดไฟสังเคราะห์แสงแทนดวงอาทิตย์แล้วเอ่ยพวกนี้นะครับผู้คนก็คือตัวเราที่เกี่ยวข้องผู้ควบคุมผู้ใช้นะครับหรือคนที่ได้รับประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นบ้านเรามีผู้สูงอายุเราไม่อยู่บ้านนะครับเวลาปู่ย่าตายายของเราต้องการความช่วยเหลือเขาก็สามารถกดปุ่มนะครับที่เราตั้งไว้แล้วเขาก็เด้งผ่านไลน์ออกมาเป็นข้อความได้เลยว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับผู้คนไปแล้วเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษเรียกว่า data ข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเรานะครับแล้วก็การบริการนักเรียนนึกถึงอะไรครับค่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆค่ายโทรศัพท์ต่างๆพวกนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับแม้กระทั่งแอปพลิเคชันนะครับก็เป็นพวกบริการแอปพลิเคชันปัจจุบันนี้ฉลาดมากหลายๆแอปพลิเคชันนักเรียนรู้จักใช้

นะครับทุกอย่างมาเชื่อมอยู่ในคลาวด์คลาวด์แปลว่าก้อนเมฆคลาวด์แปลว่าก้อนเมฆนะครับเชื่อมต่ออยู่กับตรงนี้แล้วกับอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถควบคุมมันได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่า IoT หรือ Internet of Things ก็คือการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งของผู้คนข้อมูลและการบริการเนี่ยเชื่อมโยงไว้ในอินเทอร์เน็ตไร้สายเรียกว่าคลาวด์นะครับทำให้เราสามารถนะครับดูควบคุมนะครับหรือสร้างโปรเจกต์หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเกี่ยวกับ IoT ขึ้นมาได้นะครับนี่คือการทบทวนครั้งที่แล้วคราวนี้ส่วนประกอบหลักๆมีอะไรบ้างครูก็ได้แยกเป็นข้อๆมาให้หนึ่งคือสิ่งของติ้งภาษาอังกฤษเรียกว่าติ้งนะครับตัวควบคุมให้นึกถึงบอร์ด MCU หรือบอร์ด Arduino เราที่เราจะเขียนโปรแกรมลงไปบอร์ด Arduino บอร์ดโน้ต MCU อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโชคดีนะครับว่าเราเรียนเรื่องพวกนี้เราก็คือเป็นผู้ที่ออกแบบอะไรครับตัวสมองกลฝั่งตัวนี้นะครับตัวจับให้นึกถึงเซ็นเซอร์ต่างๆครับเซ็นเซอร์หลักๆแล้วที่นักเรียนจะได้เรียนได้ใช้1เซ็นเซอร์ตัวจับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศคำว่าความชื้นสัมผัสในอากาศก็คือความชื้นในอากาศของเรานั่นแหละครับนะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าความชื้นมากคือห้องมันอับอะนึกภาพไหมครับต่อไปครับก็เป็นอุปกรณ์ขับโหลดเขาเรียกว่าไดรเวอร์อุปกรณ์ขับโหลดก็คือครับคือวงจรที่คอยเป็นสวิตช์ตัดต่อให้อุปกรณ์ในบ้านทำงานนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มันใช้กระแสและแรงดันเยอะกว่าหน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราตัวบอร์ด Arduino เราใช้ไฟแค่5โวลต์หรือ 3.3 โวลต์เท่านั้นเป็น DC กระแสไม่เกินประมาณหลัก150มิลลิแอมนะครับไม่ถึงแอมเองนะ150 140มิลลิแอมแต่ถ้าเรามาควบคุมโหลดในบ้านเช่นหลอดไฟในบ้านเนี่ยอย่างน้อยมันกินกระแสอย่างน้อย2แอม3แอมนะครับถ้าเทียบเป็นมิลลิแอมก็คือ2000มิลลิแอม3000มิลลิแอมซึ่งเราต้องมีบอร์ดไดร์นะครับมาควบคุมเดี๋ยวเรียนไปมันก็จะมีตัวอย่างไอ้บอร์ดไดร์ต่างๆเหล่านี้นะครับต่อไปเป็นระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนักเรียนรู้อยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลหรือ data นะครับส่วนนี้เป็นแผนภาพนะครับการทำงานนะครับของระบบ IoT IoT ก็คือมีส่วนประมวลผลกลางหรือสมองกลฝั่งตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับเหล่านี้ส่วนที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางเราก็คือเป็น Arduino ที่เขาเรียกว่าโนด MCU ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นภาพว่ามันตัวเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งโนด MCU มีส่วนประกอบหลักๆก็คือมีไมโครคอนโทรลเลอร์เอาไว้รับคำสั่งที่เราเขียนโปรแกรมแล้วอัปโหลดลงไปนะครับส่วนที่เป็น Wi-Fi นี่คือสำคัญส่วนที่เป็น Wi-Fi มันก็คือมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านอากาศนั่นเองนะครับนี่คือที่สำคัญนะเอาที่สำคัญนะครับแล้วก็อินพุตรับก็คือตัวตรวจจับก็คือรับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ออกเอาพุตก็คือออกไปจอแสดงผลนะครับออกไปหลอด LED ออกไปมอเตอร์ออกไปดีเลย์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อที่ Secure IoT Node นะก็คือไปเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับตรงนี้นี่นะครับรูปร่างของตัว Node MCU หรือเป็น Arduino ตระกูล1นะครับเรียกว่า Node MCU นะครับนี่ครับเป็นสมองกลเขาเรียกถ้าเราเขียนโปรแกรมลงไปแล้วอัปโหลดลงไปมันจะเป็นสมองกลทันทีเลยรู้ป่ะมั้ยครับมันจะตัดสินใจตามที่เราเขียนโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเราไปฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆเขาจึงเรียกว่าสมองกลฝังตัวนั่นเองนะครับคราวนี้ข้อมูลนะครับข้อมูลตรงนี้ครูก็บอกไปแล้วนะครับหลักๆที่ใช้นะครับนี่คือขาต่อใช้งานขาต่อใช้งานจำเป็นนะครับดูขาสีเหลืองๆนะครับโนด MCU จะต่างกับ Arduino นิดหนึ่งเวลาเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเป็น Arduino นักเรียนกำหนดขาได้เลยว่าเนี่ยใช้ขาไหนใช่ไหมครับขา3ขา4ขา13เนี่ยกำหนดในโค้ดได้เลยแต่โนด MCU มันจะเปลี่ยนจากขาดต่างๆเป็น D0 D2 เข้าใจไหมครับมันนักเรียนก็ต้องคราวนี้เขาเรียกว่าต้องดู data sheet ของมันดูการต่อเชื่อมต่อของมันที่สำคัญนะครับ Node MCU ก็ต่างจาก Arduino นะครับมันใช้ไฟแค่0เท่าไหร่ครับ0ถึง 3.3 โวลต์นะครับทำงานที่แรงดัน 3.3 โวลต์นะครับซึ่งเซ็นเซอร์บางตัวต้องการแรงดันไฟ5โวลต์เข้าใจไหมครับมันถึงจะทำงานได้
พราะฉะนั้นเวลาเอาโนด MCU ไปใช้บางครั้ง

จึงต้องมีวงจรไดเวอร์อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นบอร์ดนะครับบอร์ดที่ต่อร่วมใช้งานกับบอร์ด Arduino Node MCU นะครับเพื่อง่ายในการต่อใช้งานมากขึ้นทำไมง่ายครับนักเรียนย้อนกลับนิดนึงถ้า Node MCU มันจะเป็นขับเปลือยอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนะครับเวลาทดลองก็ยังพอได้อยู่เสียบในโฟโต้บอร์ดใช่ไหมเชื่อมโยงสายก็ยังพอได้อยู่แต่เอาไปใช้งานจริงเริ่มลำบากแล้วเขาจึงมีบอร์ดตรงนี้ขึ้นมาบอร์ด AX Node MCU ง่ายๆครับก็คือเอาตัว Node MCU เสียบลงไปแล้วก็มันเชื่อมมันก็สร้างคอนเนคเตอร์ให้นะครับก็เชื่อมต่อขาต่างๆให้ว่าจะใช้ขาอะไรมันก็จะมีหมายเลขบอกคอนเนคเตอร์จะมี3ขาหลักๆก็คือไฟเลี้ยงกาวแล้วก็สายสัญญาณมันจึงมีคอนเนคเตอร์3ขาแล้วอาจจะสงสัยว่าแต่ละพินหรือแต่ละขาของ Arduino มันมีขาเดียวใช่ไหมเช่นดีสูงก็มีขาเดียวทำไมคอนเนคเตอร์มันมีจุดต่อ3ขาก็มันต้องมีไฟบวกไฟลบแล้วก็กาวเพื่อรองรับในการเอาไปเลี้ยงเซ็นเซอร์ทุกตัวต้องมีไฟเลี้ยงครับนะครับนี่คือเรียกว่าบอร์ด AX Node MCU เวลานักเรียนจะทำโปรเจกต์หรือสร้างงานก็ซื้อได้เลยราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับเราทำเองก็สะดวกนะครับในการใช้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ครูพูดนะครับสิ่งเป็นทั้งอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์เอาท์พุตตรวจจับนักเรียนดูจากด้านบนเลยเป็นสวิตช์นี่เป็นโมดูลสวิตช์ง่ายๆเลยอำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องเอาสวิตช์ไปต่อในโฟโต้บอร์ดนะครับเพราะวงจรสวิตช์ไม่ใช่เอาสวิตช์ต่อกับโนด MCU แล้วใช้งานได้เลยครับสวิตช์ก็จะต้องมีอะไรครับมีไฟเลี้ยงสวิตช์มีตัวต้านทานนะครับเป็นวงจรพูลอัพพูลดาวน์แต่นี่มันอยู่ในโมดูลนี้เลยมาทำให้เลยต่อมานะครับหลายคนบอกว่าเหมือนลำโพงเลยนะครับอันนี้ก็คือเซนเซอร์ที่เขาเรียกว่าเซนเซอร์ SR04 ใช้หลักการของคลื่นอัลตราโซนิกคืออะไรครับคลื่นอัลตราโซนิกคลื่นอัลตราโซนิกก็เป็นคลื่นเสียงอย่างหนึ่งแต่หูมนุษย์เราไม่ได้ยินเพราะอะไรนะครับเพราะหูมนุษย์เราได้ยินความถี่อยู่ที่0ถึง 20,000 เฮิรตซ์หรือ0ถึง2กิโลเฮิรตซ์นี่คือที่เราได้ยินโทนเสียงต่างๆแต่คลื่นอัลตราโซนิกเนี่ยจะผลิตความถี่ที่40กิโลเฮิรตซ์หรือ40,000เฮิรตซ์ซึ่งหูเราไม่ได้ยินซึ่งเป็นหลักการที่ค้างคาวใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางค้างคาวบางพันธุ์ไม่มีตานะครับตาบอดหรือตาไม่ดีเขาก็ผลิตความถี่อัลตราโซนิกเนี่ยไปสะท้อนวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาให้รับรู้ว่าตรงนี้มีสิ่งกีดขวางแล้วเขาก็หลบหลีกนะครับอันนี้คือหลักการอัลตราโซนิกเรามาใช้อะไรครับง่ายๆคือเป็นตลับเมตรอัจฉริยะก็ได้ตลับเมตรดิจิตอลก็ได้คืออะไรครับนักเรียนสามารถเอาไปตรวจวัดวัตถุแล้วแสดงที่หน้าจอโทรศัพท์ได้เลยว่าตรงเนี้ยระยะเนี่ยมันกี่เซนติเมตรกี่เซนติเมตรและแม่นยำด้วยหรือเอาไปตรวจจับอะไรครับเอาไปไว้เป็นระบบอะไรครับ security ในบ้านหรือป้องกันขโมยติดไว้ที่หน้าประตูเราตั้งระยะการตรวจจับได้2 เซนถึง400เซนติเมตร400เซนติเมตรมีค่าเท่ากับกี่เมตรครับโดยประมาณ4 เมตรก็ทั้งเกือบทั้งห้องเนี่ยครับระยะไกลมากเพราะนั้นเราตั้งโปรแกรมได้ว่าเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะไปใช้ตรวจจับคนแล้วก็มาเนี่ยว่าเขาต้องเดินเข้ามาใกล้แล้วค่อยตรวจจับใช่ไหมครับอาจจะตั้งไว้สักประมาณเมตรหนึ่งเราเขียนโปรแกรมตรวจจับได้แบบต่อไปนะครับ DHT11 เป็นตัวจับอุณหภูมิตัวแค่นี้ครับตรวจจับได้ทั้งอุณหภูมิในห้องและตรวจจับอะไรครับความชื้นสัมผัสในห้องความชื้นคือความอับก็คือมันชื้นมันอับความอับในอากาศในห้องนั่นเองนะครับถ้าเอาไปใช้กับสมาร์ทโฮมก็คือตรวจจับว่าห้องนอนเราเนี่ยความชื้นสัมผัสมันเยอะไปไหมถ้าเยอะก็ให้พัดลมระบายอากาศหมุนทำงานระบายอากาศหรือมีเครื่องฟอกอากาศเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องฟอกอากาศสำเร็จรูปเช่นที่ใช้ในรถยนต์มันมีเครื่องฟอกอากาศเพื่ออากาศมันนะครับมันบริสุทธิ์นะครับอันนี้ไล่มาตัวนี้นะครับ BH1750 ตรวจจับความเข้มสีอันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์อัจฉริยะหนึ่งตรวจจับความเข้มสีได้เลยนะว่าสีมันมีความเข้มเท่าไหร่เอาไปใช้อะไรครับเป็นหุ่นยนต์ตรวจจับเส้นหรือเป็นตัวตรวจจับความเข้มของสีต่างๆนะครับอันนี้ส่วนที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้เป็นอินพุตหรือเป็นตัวตรวจจับหรือที่เราเรียกรวมๆว่าเซ็นเซอร์นะครับยังมีหลายตัวนะครับที่ครูพูดถึงนี้เป็นตัวอย่างส่วนอาวุธก็มีอะไรครับหลอด LED นะนี่คือ LED ธรรมดาเลยนะครับปกติที่นักเรียนทดลองเรียนต้องต่อในโฟโต้บอร์ดใช่ไหมอันนี้มันเสียบสายใช้งานได้เลยตัวนี้เป็นนะครับ LED 3S โทษครับ LED

LED 3C มาจากว่า T color หรือ LED ผสม4 3C RGB R ก็คือ red แดง G green เขียว B blue น้ำเงินมันเอาผสม4เป็นสีต่างๆในหลอดเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดให้ฟังตัวนี้เป็นลำโพงเปียโซนะเปียโซก็คือเป็นผลิตความถี่สัญญาณเตือนต่างๆเสียงไว้เตือนนะครับเสียงแหลมต่างไว้เป็นสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น solid state delay solid state delay นี่ก็คือเป็นโซนของวงจรไดเวอร์วงจรขับโหลดเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูว่ามันทำงานยังไงไอ้ solid state delay เนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับพอนี้คือรูปของการต่อใช้งานในครูก็พูดไปในตอนที่แล้วนะครับข้ามครับอันนี้คือโมดูลของ LED ตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่ามันง่ายๆนะครับแค่ส่งสัญญาณไฮโลมาให้หลอด LED ติดหรือดับแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นที่น่าสนใจคือ LED T color นะครับหรือ LED ผสม434 RGB นะครับก็ใช้หลักการของการผสมแม้สีนักเรียนต้องการให้เกิดสีอะไรเนี่ยก็เอาสีนั้นผสมกันนะครับขาต่อใช้งานมันจะมีอยู่กี่ขาครับ4ขาทำไมถึงมี4ขามีขา common ขาหนึ่งก็คือขากาวแล้วก็ขาสัญญาณ34คือ34 RGBก็เลยเป็น4ขานะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับนี่เป็นโมดูลลำโพงเปียโซนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนี่คือเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นที่ลำโพงเปียโซหลักการก็คือผลิตความถี่นะครับผลิตความถี่นะครับ1นะครับ1เป็นไฮหรือโลครับไฮมีไฟออกมาที่เวลาเท่าไหร่ครับ300หน่วยเป็นไรมิลลิเซกแล้วก็โลเท่าไหร่ครับ300มิลลิเซกก็คือมันผลิตความถี่ไฮโลสลับกันมันก็เป็นความถี่และต่อเนื่องกันมันก็เป็นลุกขึ้นความถี่และแต่เป็นสแควร์เวฟก็คือเป็นลุกขึ้นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือโค้ดเหล่านี้นักเรียนดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับเป็นยุคของนักเรียนไม่ต้องมานั่งพิมพ์แล้วดาวน์โหลดแล้วมาปรับประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับตรงนี้คราวนี้เข้ามาสู่ทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นการส่งค่าเอาท์พุตแบบอนาล็อกนะครับส่งค่าเอาท์พุตแบบอนาล็อกคือส่งค่าออกจากบอร์ดโน้ต MCU เป็นแบบอนาล็อกที่เราเรียนมาหรือรับรู้ขึ้นมาก็คือการส่งแบบดิจิตอลแบบส่งอยู่แค่2สัญญาณเท่านั้นเองก็คือครับ1หรือ high หรือไฟ 3.3 โวลต์โอเคไหมครับทำไมครูถึงบอกว่า 3.3 โวลต์เพราะโน้ต MCU ไฟเลี้ยงมันเท่าไหร่ครับ 3.3 โวลต์มันก็คือ high แล้วก็สัญญาณที่2คืออะไรครับ0หรือโลหรือไฟกลางหรือไฟศูนย์โวลต์แค่นั้นเองนี่คือดิจิตอลมันจะง่ายแต่ถ้าเป็นอนาล็อกมันไม่ใช่อนาล็อกมันมีอะไรครับ0 0.1 0.01 แล้วแต่ความละเอียดเราแทบไม่ออกเท่าไหร่สัญญาณมันจะระดับสัญญาณมันจะเป็นอินฟินิตี้เป็นอนันต์เลยเยอะแยะมากมายแล้วแต่เราจะซอยให้มันละเอียดเท่าไหร่นะครับคราวนี้มันจะมีคำสั่งเฉพาะออกมาแล้วในการส่งสัญญาณออกไปเป็นสัญญาณอนาล็อกก็คือคำสั่งอนาล็อกไรท์อนาล็อกก็คือสัญญาณอนาล็อกใช่ไหมครับไลท์ก็คือการเขียนหรือส่งออกไปในวงเล็บพินแล้วก็คอมมา PWM พินก็คือขาของโน้ต MCU ขามันจะเป็น D0 D1 D2 D3 แล้วแต่เราจะใช้ขาไหนโอเคไหมครับส่วนไอ้ PWM มันจะคำว่าพันวิดมอสดูเรชั่นก็คือไอ้ขึ้นสแควร์เวฟที่ครูบอกเมื่อสักครู่เนี้ยแต่มันจะเป็นค่าตัวเลขค่ามันจะเป็นตัวเลขเป็นค่าตัวเลขฐาน10ยังไงครับต่อบรรทัดที่2ค่าพินคุณบอกแล้วนะครับ PWM นะครับคือค่าเขาเรียกว่าค่า duty cycle duty cycle คือค่าตัวเลขเหล่านี้เทียบเป็น 100% เข้าใจไหมครับเลขมันจะมี0ถึง1023 0ก็คือ 0% 1023คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็คือ 100% นักเรียนต้องใช้หลักการเทียบบัญญัติไตรยางค์ดูถ้านักเรียนต้องการ 50% นักเรียนก็เอา1023หาร2โอเคไหมครับก็จะเป็น 50% เดี๋ยวเรามาดูไอ้ 50% ไอ้ 100% ลูกขึ้นสแควร์เวฟมันเป็นยังไงให้เรียนรับรู้ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะ 100% ถ้าเรียนเอาลูกขึ้นอนาล็อกไปจ่ายหลอด LD หลอด LD มันจะสว่างเต็มที่เลยก็คือรับสัญญาณอนาล็อกที่ 100% แต่ถ้า 50% มันก็สว่างครึ่งหนึ่งถ้า 0% ก็ดับไปเลยให้รับรู้ตรงนี้เพราะนั้นเอาไปใช้อะไรครับเป็นวงจรหลีไฟวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้หมุนช้าหมุนเร็วหรือหลีไฟให้อะไรครับให้สว่างมากสว่างน้อยช่วยประหยัดไฟหรือช่วยสร้างบรรยากาศในห้องนะครับอันนี้ความที่ PWM

0: เอ็มนะครับใช้ประมาณ1กิโลเฮิรตซ์1กิโลเฮิรตซ์คืออะไรจับเวลา1วินาทีเกิดลูกขึ้น 1,000 ลูกจับ1วินาทีครับเกิดลูกขึ้นแบบเนี้ยขึ้น 1,000 ลูกก็คือ1กิโลเฮิรตซ์นะครับคราวนี้เป็นคำสั่งปรับความถี่ครับก็อนาล็อกไรท์ FREQ มาจากคำว่า frequency ที่แปลว่าความถี่นั่นแหละก็เป็นโค้ดเลยวงเล็บตรงนี้คือค่าตัวเลขความถี่ที่จะใส่ปรับเปลี่ยนให้เขาครับก็ความถี่ที่ใช้นะครับอยู่ในขอบเขตก็คืออะไรครับ18เฮิรตซ์นะคือถึง 60,000 เฮิรตซ์หรือ60กิโลเฮิรตซ์หรือว่า60กิโลเฮิรตซ์เป็นหน่วยเป็นกิโลเฮิรตซ์นะครับอันนี้คือค่าตรงนี้ครูนี่คือขยายให้มันเห็นใหญ่ขึ้นนะครับนี่คราวนี้นักเรียนมาดูครับเมื่อสักครู่ที่ครูพูดเนี่ยไอ้ 100% ใน 50% มันดูยังไงให้เรารับรู้ว่า 100% เนี่ยถ้า 100% เนี่ยลบครึ่งซีกบวกเนี่ยเต็มเลยให้อธิบายก่อนครับนี่คือซีกบวกนี่คือซีกลบถ้า 100% นี่คือมีบวกหมดเลยลบไม่มีเลยโอเคเข้าใจงี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเขียนโค้ดอ่ะมันจะไม่เขียนว่า 100% 50% มันจะเขียนเป็นตัวเลขเทียบบัญญัติระยางที่0ถึง1023โอเคมั้ยครับเอาบัญญัติระยางมาเทียบเอานะครับอย่างนี้คือ 20% หลอดไฟสว่างนิดนึงเพราะบวกมันมีแค่นี้ลบมันมีตั้งเยอะก็คือ 20% ของ 100% ใน1ลูกครึ่งโอเคไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับ1ลูกครึ่งมีแค่นี้นะครับบวกกับลบอันนี้เขาแค่ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ 50% เห็นไหมครับบวกครึ่งหนึ่งลบครึ่งหนึ่งสว่างครึ่งหนึ่ง 75% ก็ส่วนเป็นบวกอันนี้แหละครับก็คือการเขียนคำสั่งอนาล็อกดูเหมือนจะยากแต่เนี่ยลองมาทำจริงไม่ได้ยากเลยก็แค่มานั่งเทียบบัญญัติตะยางต้องการแรงดันไฟเท่าไหร่ถ้านักเรียนเทียบบัญญัติตะยางมาแรงดันไฟนักเรียนก็เอา 3.3 โวลต์มาเทียบบัญญัติตะยางเอาเข้าใจไหมครับเรามาเทียบตัวเลขมาเทียบเปอร์เซ็นต์เอาตรงนี้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เห็นไหมครับอิเล็กทรอนิกส์ต้องเอาอะไรครับทฤษฎีมาเชื่อมโยงแต่ปัจจุบันมันง่ายขึ้นนะครับมันมีอะไรที่มาช่วยเราเยอะขึ้นนะครับตรงนี้คือคำสั่งตรงนี้มาดูครับจากดูตัวเลขดูสูตรต่างๆมาดูวงจรที่ใช้นะครับก็คือตรงนี้ครับวงจรเดิมแยกเป็นโนด MCU แล้วก็บอร์ด AX โนด MCU คือบอร์ดที่มันแปลงพอร์ตใช่ไหมครับให้มันใช้งานง่ายขึ้นจุดต่อคอนเนคเตอร์ง่ายขึ้นตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น T-Color LED LED 34นะครับนักเรียนนี่คือ LED 34นะครับตรงนี้ก็คือเป็นลำโพงเปียโซการต่อนักเรียนสังเกตว่าคอนเนคเตอร์มันจะมี3-4นี่แหละครับที่ครูถามเมื่อวานนะครับสีดำนะครับนักเรียนตอบเป็นบวกนะครับก็มีสีแดงคือไฟบวกที่จ่ายมาจากบอร์ดโนด MCU นั่นเองเชื่อมต่อผ่านบอร์ด AX โนด MCU สีดำก็คือกาวคือลบส่วนสีขาวคือสิกแนลคือสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอนาล็อกหรือดิจิตอลดิจิตอลคือไฮโลอนาล็อกก็เป็นตัวเลขเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงการส่งสัญญาณอนาล็อกแล้วคราวนี้มาดู I2C นะครับ LCD 16x2LCD คืออะไรครับใครบอกครูได้บ้างสาธิต LCD คืออะไรทำอะไรได้บ้างครับ LCD
1: แสดงข้อมูลคร
0: ับ แสดงผลนะครับเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรใช่ไหมครับแสดงผลตัวเลขเป็นตัวอักษรคำว่า16x2คืออะไรครับ16ตัวอักษร2บรรทัดก็คือมี2บรรทัดบรรทัดละ16ตัวอักษรนะครับมันแสดงได้เต็มที่แค่นี้นะครับประมาณนี้อันนี้องค์ประกอบของไอ้ I2C LCD คำว่า I2C ก็คือการสื่อสารข้อมูลแล้วครับก็คือรับคำสั่งมาจากบอร์ดโนด MCU ให้แสดงผลเป็นค่าตัวอักษรอย่างที่สาธิตบอกเนี่ยเพียงสัญญาณแค่เส้นเดียวเข้าใจไหมครับเนี่ยมันเพียงสัญญาณเส้นเดียวเท่านั้นรับส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจอ LCD นักเรียน 16x2 เนี่ยมันมีขาต่อใช้งานเยอะนะครับมีเป็น10ขาเลยแต่เวลาส่งข้อมูลเนี่ยมันส่งแค่สัญญาณเส้นเดียวครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีอะไรครับ IC ขยายพอร์ตเข้าใจไหมครับขยายพอร์ตคือรับมาน้อยขยายออกเยอะคือเป็น IC เบอร์ที่นักเรียนเห็นครับ PC F8574 ครับตรงนี้มันเป็นบอร์ดสำเร็จรูปอยู่แล้วครับนักเรียนไม่ต้องไปซีเรียสมันเอามาใช้ทั้งชิปเซตเลยนะครับให้รู้ว่ามันขยายพอร์ตขยายบอร์ดนั่นเองนะก็คือเบอร์นี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น เขาก็ขยายเป็นชิป IC ตัวนี้นะครับที่ใช้ขยายพอร์ตนะครับส่วนตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น variable resistor นะครับหรือตัวต้านทานแบบเกือกมาหรือปรับค่าได้หรือบ้างก็เรียกว่า trimmer นะครับตัวปรับค่าได้ปรับค่าแล้วความสว่างของจอ LCD ของเรานั่นแหละเห็นไหมครับก็เข้าในเรื่องของพื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ก็ต่อใช้งานครับต่อง่ายนะครับต่อง่ายเพราะว่ามันต่อสัญญาณน้อยเส้นมากส่องเส้นตัดเป็นไฟเลี้ยงได้เลยครับก็คือสีดำกับสีแดงนะครับเห็นไหมครับส่วนสัญญาสายสัญญาณจริงๆนะก็คือสายสีส้มนะครับนะครับ SDA ก็คือ Serial Data Serial นะครับก็คือการสื่อสารแบบอนุกรมคือ Serial นะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็น Serial Clock คือสัญญาณนาฬิกาคอยบอกว่าจะรับส่งข้อมูลตรงไหนเป็นจังหวะเป็นการเคาะจังหวะสัญญาณนาฬิกาเป็นจังหวะนะครับก็เหมือนการเต้นของหัวใจเราจังหวะการเต้นคือสัญญาณนาฬิกานะครับสูบฉีดเลือดนะครับว่าความถี่เท่าไหร่เราเหนื่อยมากสูบฉีดมากนะครับนั่นแหละคือสัญญาณนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดต้องการให้มันทำงานแบบคล้ายๆการสูบฉีดเลือดหรือทำงานตลอดเวลาหรือมีจังหวะจากโคนก็ใช้สัญญาณนาฬิกาในการควบคุมนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เขาก็เป็นข้อมูลบอกว่าD1 D2 มันคือขาอะไรนะครับที่เราต่อใช้งานครับคราวนี้ในการใช้งานมันง่ายตรงนี้ตรงที่ว่าโค้ดเกี่ยวกับจอ LCD เนี่ยเราไม่ต้องเขียนเองเราไปดาวน์โหลดเขาเรียกว่าไปดาวน์โหลดมาในเว็บเลยคือไปดาวน์โหลดไลบรารีมันมาเลยนะครับมันก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดให้อย่างที่นักเรียนเห็นนะครับเข้าไปในลิงก์นี้เลยดาวน์โหลดมาเลยนะครับนี่มันง่ายตรงนี้นะครับดาวน์โหลดไลบรารีที่ชื่อว่านะครับ Liquid Crystal นะครับLiquid Crystal ก็มาจากคำว่าตัว LCD นั่นแหละ LCD ย่อมาจาก Liquid Crystal Display ก็คือ LCD นะครับก็ดาวน์โหลดตัวไลบรารีตัวนี้มาใช้ได้เลยคราวนี้มาดูเหมือนเยอะหน่อยคราวนี้มาดูตัวอย่างโค้ดที่เราเขียนคำสั่งทำให้ตัวจอ LCD แสดงข้อความมา2บรรทัดรายที่1ก็คือแสดงว่าสวัสดีหรือ Helloรายที่2ก็แสดงว่า hello เหมือนกันคราวนี้นักเรียนมาดูนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูว่าการเขียนโค้ดนะครับมันดูเยอะแยะมันยากหรือง่ายนะครับครูจะอธิบายให้เรียนเข้าใจง่ายๆเรียนจะรู้ว่าให้นักเรียนรู้ว่าโค้ดที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครูขยายหน้านี้นะครับครูจะพูดในส่วนที่นักเรียนพอเข้าใจได้นะครับส่วนด้านบนนะครับครับส่วนด้านบนนะครับที่เป็นเครื่องหมายชาร์ป include นะครับinclude liquid liquid crystal นั่นเองคุณไหมครับตัวนี้มันคืออะไรไลบรารีที่เราอะไรครับดาวน์โหลดมาเราดาวน์โหลดไลบรารีมาเพราะนั้นคำว่า include คือไปดึงหรือไปผนวกไฟล์โปรแกรมสำเร็จรูปที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเอามาใช้เลยไม่ต้องเขียนโอเคไหมเพราะนั้นในไลบรารีที่ชื่อว่า liquid crystal เนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็คอมเมนต์ไว้ให้นะมันบอกเขาข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูบรรทัดที่เป็นสีดำครับ liquid crystal underscore i square c นะครับ LCD วงเล็บนะ 0x 3f ตรงนี้เป็นเลขฐาน16นะเป็นเรื่องของคอมม่า16คอมม่า2คือประกาศใช้ LCD ประเภทอะไรครับ16ตัวอักษร2บรรทัดจริงๆแล้วมันมีหลายขนาดมีเล็กมีใหญ่ครับ16ตัวอักษร3บรรทัดก็มีเราใช้16ตัวอักษร2บรรทัดมาดู voice setup ครับใน voice setup คือโค้ดคือโปรแกรมทั้งหมดที่ทำให้ LCD แสดงผลข้อความ2บรรทัดนี้หมายเห็นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษที่นักเรียนเข้าใจง่ายนะครับต้องเรียนดูนะครับอันแรก LCD begin begin แปลว่าอะไรเริ่มต้นเห็นไหมนักเรียนเขาแปลได้คือเริ่มต้นหรือ start เริ่มต้นเลยครับให้ LCD เริ่มทำงานแล้วถูกไหมครับคือไปกระตุ้นมันก่อนเฮ้ยเริ่มทำงานได้แล้วนะต่อไปครับ LCD dot backlight backlight คืออะไรแสงของจอ LCD แสง backlight ให้มันเราเห็นตอนกลางคืนได้คือตัว backlight นะครับคืออะไรครับเริ่มอะไรครับให้ backlight ของจอ LCD ทำงานเห็นไหมครับต่อไปครับ LCD dot set cursor 0.0 cursor นั่นเรียกจากเคอร์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับคือตัวเดียวกันคือเริ่มใ ตัวที่เคอร์เซอร์นะครับตัวกระพริบที่แสดงข้อความเนี่ยมาเริ่มที่จุดแรกก็คืออะไรครับ

รรทัดที่ 1.0 คือด้านบนซ้ายมือสุดของเราดูภาพออกนะนะครับเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมครับโค้ดมันแปลเป็นภาษาอังกฤษที่เราเข้าใจง่ายแต่เราต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษนะไม่มีพื้นฐานนักเรียนก็จดคอมเมนต์ลงไปนะครับต่อไปนะครับ lcd.print print ถ้าเป็นภาษาสีจำไว้เลยแสดงผลออกมาที่หน้าจอจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจออะไรก็แล้วแต่ในที่นี้นักเรียนว่าแสดงที่หน้าจออะไร lcd ไงนักเรียนดู lcd.print ก็แสดงว่าให้แสดงข้อความออกมาในวงเล็บครับข้อความที่เรียนต้องการให้มันแสดงอยู่ในวงเล็บลาย1 hello นะครับลาย1 helloคือข้อความนี้เลยข้อความว่าลายหนึ่ง hello เลยอยู่ในเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายคำพูดเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ข้อความนี้ออกมาเลยนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นชื่อนักเรียนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อสาธิตก็ได้เปลี่ยนชื่อสุภสันต์ก็ได้นะครับก็แสดงออกมาได้เลยโอเคตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นคำสั่ง lcd.print นะครับคืออะไรครับให้แสดงให้แสดงข้อความในวงเล็บนักเรียนจะใส่อะไรนักเรียนใส่เลยภายในขอบเขตกี่ตัวอักษรครับ16ตัวอักษรนะครับต่อไปนะครับ lcd.setcursor 3.1 อันนี้เป็นโค้ดคำสั่งก็คือให้ขึ้นบรรทัดใหม่เข้าใจไหมครับนักเรียนต้องจำต่อไปครับคำสั่งบรรทัดสุดท้าย lcd.print print คืออะไรแสดงข้อความที่เราขึ้นบรรทัดใหม่แสดงข้อความว่าลาย2อะไรครับ hello เห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือเป็นชุดคำสั่งของ lcdนะครับหรือลิควิดคริสตัลดิสเพย์ตัวนี้เห็นไหมครับแม้แต่ละบรรทัดนักเรียนบางคนเพิ่งมาเรียนครั้งแรกดูแล้วไหมครับนักเรียนเข้าใจแต่ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเห็นไหมครับเพราะนั้นโค้ดมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยแต่เราต้องเข้าใจเพื่ออะไรครับเราต้องไปปรับเปลี่ยนเช่นเราจะเอาชื่อเราไปใส่แทนหรือให้ไปแสดงผลตัวอื่นของโปรแกรมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ครูอธิบายมานะครับต่อไปครับเป็นคำสั่งการอ่านค่าอนาล็อกเมื่อสักครู่ส่งสัญญาณอนาล็อกซึ่งเราประยุกต์ใช้ในการแสดงผลผ่านจอ LCD ไปแล้วคราวนี้การรับค่าคือรับจากอะไรเข้ามาตัวเซ็นเซอร์ถ้าส่งค่าคือส่งออกไปที่อุปกรณ์ที่เป็นโหลดต่างๆนะครับทางขวามือนะครับนะถ้ารับมาคือรับจากตัวอะไรเข้ามาครับตัวเซ็นเซอร์เข้ามานะครับคำสั่งรับค่าแบบถ้าเป็นดิจิตอลก็เป็นคำสั่งดิจิตอล read ถ้าเป็นอนาล็อกก็เป็นอนาล็อก read แปลว่าอะไรอ่านก็อ่านค่าเข้ามานั่นเองนะวงเล็บพินก็คือขาไหนล่ะที่เราต่อสัญญาณเข้ามาอยู่ D0 ถึง D10 ใช่ไหมถ้าเป็น node MCU ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ครูยกตัวอย่างให้เรียนดูไปแล้วแต่ตรงนี้มันจะซับซ้อนมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นการนะครับประมวลผลด้วยมีสูตรการคำนวณประมวลผลให้มันแสดงค่าตัวเลขตรงนี้เรียนตัวเลขอะไรครับ609609ออกมาใช่ไหมมันจะมีการประมวลผลด้วยคราวนี้เริ่มประมวลผลเป็นแบบสมองกลแล้วคราวนี้เพราะนั้นมันก็ต้องน่าสนใจว่าตรงไหนล่ะมันประมวลผลเอาเรียนมาดูในโค้ดตัวนี้ครูขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วเรียนดูนะครับในโค้ดตัวนี้ด้านบนก็ไม่ต้องสนใจมันแล้วInclude ก็คืออะไรครับ Download Library เข้ามาใช่ไหมมาดูใน Voice Setup Voice Setup คือเป็นส่วนกำหนดค่าต่างๆลงไปเริ่มจากอะไรครับ LCD Begin รู้แล้วใช่ไหมเริ่มต้น LCD No Backlight คืออะไรครับเมื่อกี้ Backlight คือให้ Backlight ทำงานแล้ว No Backlight คืออะไรครับดับ Backlight คือไม่มีอะไรแสดงออกมานั่นเองนะครับต่อไปครับก็เป็น LCD เลยครับ backlight เอาเรียนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วไปดับ backlight ไหมการดับ backlight คือเป็นการรีเซ็ตข้อมูลที่มาแสดงผลก่อนหน้านี้นะครับต่อไปครับ lcd.setcursor ก็เริ่มตำแหน่งเริ่มแรกของเคอร์เซอร์ที่แสดงผลที่บรรทัดแรกมุมบนซ้ายมือนะครับ lcd print แสดงข้อความอะไรออกมาครับ analog read A0 แปลว่าอะไรให้อ่านค่าสัญญา analog ที่รับที่ขาย A0 ของNode MCU ใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นข้อความนี้ขึ้นมาส่วนค่าตัวเลขตัวนี้แหละครับไอ้609นี่แหละเราไม่ได้สั่งตัวเลขออกมาเลยนะให้มันอ่านค่าอ่านยังไงต้องเรียนมาดู Void Loop นะครับ Void Loop มันมีคำสั่งอะไรบ้าง LCD Set Cursor

เซอร์3คอมมา1คืออะไรจำได้ไหมเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเป็นบล็อกคำสั่งนะครับโอเคนะครับเยี่ยมมากครับนักเรียนนะครับจำได้แล้วใช่ไหมครับนักเรียนเห็นตรงนี้นะ3คอมมา1คือขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดที่2เนาะต่อไปครับตรงนี้แหละครับ LCD print อันนี้มันซับซ้อนตรงที่ว่าเป็นคำสั่ง print คืออะไรให้แสดงค่าแล้วก็มีคำสั่งที่เป็นตัวสีส้ม analog อะไรด้วยครับ read ให้อ่านค่าที่เป็นตัวเลขต่างๆด้วยมันจึงอ่านค่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ออกมาได้แต่โค้ดตัวนี้ไม่ได้บอกว่ามันต่อเซ็นเซอร์อะไรนะครับเช่นเราต่อเซ็นเซอร์ตัวต้านทานปรับค่าได้อะตัวปรับค่าได้ตัววอลุ่มถ้าเราหมุนค่าตัวเลขก็จะเปลี่ยนตามค่าที่มันอ่านนี่แหละครับอันนี้เป็นรูปแบบคำสั่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบคำสั่งอีกรูปแบบหนึ่งเป็นแบบแมปก็คือในฟอร์มด้านบนคืออะไรครับแมปวงเล็บvalue แปลว่าค่าตรงนี้คือค่าตัวเลขanalog ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็คือ609ใช่ไหมนะครับคอมม่าแล้วฟอร์มโลจากต่ำโอเคไหมครับฟอร์มไฮไปหาสูงจากสูงมาหาต่ำตามครับแปลตามเลยยกตัวอย่าง y เท่ากับ mapนะครับวงเล็บ x, 1, 50, 50, 1วงเล็บปิดเครื่องหมายเซมิโคลอนนะตัวนี้จุดตรงนี้คือเซมิโคลอนก็คือแสดงผลจาก1ถึง50ถูกไหมครับโลฟอร์มไฮแล้วก็50ลงมา1จากสูงลงมาต่ำนะตรงนี้เป็นตัวอย่างนี่ก็คือการตัวอย่างการแสดงผลนะตรงนี้ก็โค้ดเหมือนเดิมนะครับเขาแค่แสดงผลตัวเลขที่มันต่างกันออกไปนะครับคราวนี้ตรงไหนที่น่าสนใจของโค้ดตรงนี้อยู่ใน void ด้านล่างครับ void loop ข้างบนนี้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น start begin ไม่ว่าจะเป็นให้เปิด backlight ปิด backlight อะไรเหมือนเดิมนะมาดูใน void loop มันแสดงค่า50ออกมาได้ยังไงมาดูตรงนี้ครับมันแสดงค่า50หรือ50ออกมาได้ยังไงนะครับ lcd.setcursor 3.1 คืออะไรคำสั่งอะไรครับขึ้นเปลี่ยนบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่เห็นไหมครับ x เท่ากับ analog readA0 คือครับอ่านค่าอนาล็อกที่ขา A0 ของโนด MCU นะครับแล้วก็แล้วครับ Y เท่ากับ Map ก็แสดงค่าต่างๆนะสรุปว่าค่าที่มันแสดงจำไว้นะครับค่าที่แสดงคืออยู่ในช่วง0ถึง100เข้าใจไหมครับค่าที่มันแสดงที่อยู่ค่าที่0ถึง100นี่เขายกตัวอย่างว่ามันแสดงออกมาที่ค่า5นะครับตรงนี้เอาล่ะเราก็ผ่านอุปกรณ์เอาท์พุตเมื่อสักครู่เป็นเอาท์พุตนะจอแสดงผลจอ LCD สำคัญไหมจำเป็นมากจอ LCD นะครับเพราะว่าในอุปกรณ์บางตัวมันต้องมีจอ LCD ยกตัวอย่างเช่นรีโมทครับรีโมทแอร์เห็นไหมมันต้องมีจอ LCD ไว้แสดงครับแสดงค่าตัวเลขแสดงผลเห็นไหมครับเปิดแอร์กี่อุณหภูมิเท่าไหร่นะพัดลมไฮพัดลมโลมันแสดงผ่านจออะไรครับLCD มันจึงต้องใช้อยู่บางคนบอกว่าอาจารย์ผมมีโทรศัพท์มันดูผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวได้ไหมมันบางอย่างมันยังต้องใช้อยู่แม้กระทั่งหม้อหุงข้าวดิจิตอลของเราปัจจุบันมันก็มีจอแล้วครับ LCD เห็นไหมครับมันจึงจำเป็นอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้ต่อไปครับเขาเรียกว่า solid state เรื่องนี้นักเรียนต้องมีพื้นฐานในเรื่องของสารกึ่งตัวนำนะครับสัญญาเซมิคอนดักเตอร์โซลิดสเตทก็คือเอาสายกึ่งตัวนำมาทำเป็นสวิตช์ทางไฟฟ้าสวิตช์ทางไฟฟ้าคืออะไรนะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับสวิตช์แบบทางแมคานิกหรือแบบกลไกสวิตช์แบบแมคานิกคือเอาเราไปกดหลักการคืออะไรครับกดให้หน้าคอนแทคมันสัมผัสกันมันก็นำไฟโอเคไหมครับนี่คือหลักการของแบบสวิตช์แบบแมนนวลแบบหน้าคอนแทคแบบกดด้วยมือนะครับแต่แบบนี้เราจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยใช้มือกดอย่างเดียวเลยใช้โปรแกรมแล้วควบคุมก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้มันควบคุมด้วยไฟฟ้าควบคุมจากอะไรครับถ้าเป็นดิจิตอลไรท์คำสั่งดิจิตอลไรท์คือส่งสัญญาอะไรครับ1 0ออกไปไงส่ง1คืออะไรครับมีไฟออกไปใช่ไหมครับไปสั่งให้สวิตช์มันทำงานไงเพราะนั้นถ้าเรามีสวิตช์ทางไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านอะไรได้ครับตัวโนด MCU หรือ Arduino หรือสมองกลฝั่งตัวได้ไงมันจึงต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ทางไฟฟ้าควบคุมยังไงครับต้องเรียนดูครับตัวนี้ครับ

0: นักเรียนนักเรียนมองว่าตรงนี้คือตัวอะไรครับหลอดอะไรครับ LED แต่มันฝังอยู่ข้างในตัวนี้นะครับ IC บื้อนี้นะ S202S02ตัวนี้นะครับมันฝังอยู่ข้างในนะครับตัวนิดเดียวอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นหลอด LED ถ้าต้องการให้หลอดติดเราจ่ายลอจิกไฮหรือลอจิกโลไฮถูกไหมครับให้มันติดเราก็จ่ายไฮให้มันติดพอติดแล้วพอหลอด LED ภายในมันติดตัวนี้มันก็จะเป็นสวิตต์ต่อไฟฟ้าครับเช่นเราต่อหลอดไฟอยู่หลอดไฟก็ติดหลอดไฟบ้านนะหลอดไฟ AC นะนึกภาพถ้าเกิดเราต้องการให้ดับเราจ่ายลอจิกอะไรครับโลเห็นไหมครับเราสามารถควบคุมผ่านอะไรได้ละอะดูโน่และนะอย่างที่ปฏิพานเขียนโปรแกรมไฟวิ่งอ่ะถ้าปฏิพานบอกผมจะต้องการไปให้ไฟที่บ้านกระพริบเราก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวกลางเข้าใจไหมครับแล้วเอา Arduino เขียนเข้าไปแล้วตรงนี้ไปต่อหลอดไฟที่บ้านนะครับนะไอ้ Solid State Delay นี้เน้นในการเป็นสวิตช์ที่ต่อกับไฟอะไรครับ AC อุปกรณ์ที่เป็นไฟ AC คือไฟอะไรครับไฟสลับนะครับอุปกรณ์ข้างในนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าตัวไตรแอคอยู่ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมใช่ไหมปวช2ไตรแอคแต่แอกนักเรียนสังเกตว่ามันสัญลักษณ์มันเหมือนอะไรเอาไดโอดมาอะไรครับมากับหัวกับห่างกันไดโอดตัวเดียวนำกระแสได้ทิศทางเดียวแต่มันต้องการอะไรครับไฟสลับมันต้องการให้มันผ่านได้2ทิศทางเพราะไฟสลับมันมีซีกบวกซีกลบทั้งเรียนเอาไดโอดตัวเดียวมันก็กองซีกลบทิ้งเหลือแต่ซีกบวกเป็นไฟอะไร DC แต่เราต้องการมาซื้อไฟสลับใช่ไหมครับเราบอกว่าเราต้องการให้มันผ่านได้ทั้งซีกบวกซีกลบเลยแล้วก็เอาไดโอด2หัวกับห่างกันรวมไปเป็นเรียกว่าตัวไตรแอคนั่นเองหลักการมันคือตัวนี้นะครับตัวนี้พูดง่ายคือมานำกระแสได้2ทิศทางคือนำกระแสพอสลับได้ทั้ง2ซีกสัญญาณซีกบวกซีกลบเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวดูในวงจรนะครับนักเรียนจะรู้อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้คงเป็นเรื่องสุดท้ายของตอนนี้นะครับคราวนี้ลองอธิบายดูจุดที่1จุดที่2นะครับนักเรียนดูนะครับจุดที่1ถ้าเราเกิดเราจ่ายไฟ220เข้าไปนักเรียนดูนะครับ200ไฟ210ที่ขั้ว1ผ่านตัวไตรแอคตัวนี้ยังไม่ได้นะครับยังผ่านไม่ได้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกนะครับผ่านตัวนี้ก็ยังไม่ได้เพราะมันเป็นสวิตช์ทางนะครับไฟฟ้ามันจะผ่านได้ก็ต่อเมื่อหลอด LED ตัวนี้เป็นอะไรครับติดสว่างติดสว่างแสงสว่างมันจะไปกระตุ้นวงจรนี้วงจรนี้จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นขานะครับที่ทำให้ตัวไตรแอคทำงานนะครับไหมครับพอกระตุ้นให้ทำงานไฟก็สามารถผ่านลงมาที่ขา2ได้ออกไปใจโหลดเพราะฉะนั้นหลอด LED จะติดต้องได้รับลอจิกไฮจากสมองคนฝั่งตัวหรือจากบอร์ดอะโดโนของเราด้วยคำสั่งอะไรครับดิจิตอลไลท์วงเล็บเช่น D0 คอมม่าไฮวงเล็บปิดเซมิโคลอนคำสั่งนั้นโอเคไหมครับเราต้องการดับหลอดไฟแล้วเราก็ใช้คำสั่งดิจิตอลไรท์วงเล็บเปิด D0 คอมม่าโลวงเล็บปิดเซมิโคลอนเห็นไหมครับแม้เราควบคุมได้แล้วในเบื้องต้นเห็นไหมครับนี่ครับจริงๆจุดประสงค์จริงๆแล้วที่เราอยากจะควบคุมไม่ใช่ควบคุมหลอด LED ให้มันกระพริบติดดับสว่างสวยงามเหมือนเราเรียนในห้องเรียนเราต้องการควบคุมอุปกรณ์ในบ้านนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟอะไรครับAC นี่แหละเพราะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้จึงมีความสำคัญข้อดีของปัจจุบันคือมันง่ายครับมันสำเร็จรูปอยู่ในนี้เลยมีอุปกรณ์ตัวสีดำๆนี่ครับมีสีขาต่อใช้งานได้เลยนะครับในตอนที่8นี้ก็เป็นเรื่อง Internet of Things นะครับนะที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สมองกลฝั่งตัวที่เรียกว่า Node MCU เขียนด้วยโค้ดภาษา C นะครับนักเรียนก็เริ่มเห็นภาพของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแล้วนะครับก็ในตอนที่9นะครับเราก็จะมาต่อเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับแต่เราจะอะแดปต์นะครับหรือปรับเป็นใช้โทรศัพท์ควบคุมและมาสร้างแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มาสร้างการแจ้งเตือนผ่านไลน์กันในตอนที่9นะครับตอนในตอนที่8นี้ก็หมดเวลาในการสอนแล้วนะครับก็ครูคาดหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะครับสวัสดีครับ
1: เรียนในความเคารพ
2: มีความจงรักภักดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชวัง 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG

0: ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tiu lifit นะครับ tiu lifit ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออก

ของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันต่อนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องSCR นะครับแต่ว่าในตอนนี้เราก็จะพามาพบกับการเรียนรู้ของตัวอุปกรณ์ซึ่งทำงานคล้ายกับ SCR อีกตัวหนึ่งก็คือตัวไตรแอคแล้วก็พร้อมกับเรียนรู้อีกตัวหนึ่งก็คือไดแอคนะไดแอคนี่เป็นอุปกรณ์สองขาในสไลด์นี้ก็คือโครงสร้างของไตรแอคนั่นเองโครงสร้างของไตรแอคนั้นก็ไม่ต่างกับ SCR แต่เขาเอา SCR 2ตัวตัวนี้นะมาต่อกันลักษณะที่เขาเรียกกันว่า Inverse Parallel ก็คือเอาขาอโนดของ SCR อีกตัวหนึ่งมาต่อกับขาคาโทดของอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาขาอโนดของอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาต่อกับขาคาโทดของอีกตัวหนึ่งกลายเป็น2ตัวเมื่อกลายเป็น2ตัวแล้วเอาขาเกตเนี่ยมาต่อรวมกันเป็นขาเกตequivalent circuit นั้นก็คือเอา SCR 2ตัวมาต่อกันแบบ inverse parallel กันจึงได้สัญลักษณ์ใหม่ก็คือมีไดโอดกับหัวกับหางกันแล้วก็มีขาเกตออกมาตามรูปขวามือนี้ส่วนโครงสร้างหลักของตัวไตรแอคนั้นก็คือเป็นแท่งของ SCR 1ตัวแล้วก็SCR อีก1ตัวนั้นต่อกันแบบ inverse parallel กันตามรูปซ้ายมือตัวนี้นะตัวนี้ก็เรียกว่า structure นะก็คือโครงสร้างของมันจริงๆจะเป็นแบบนี้ในการที่จะใช้โครงสร้างตัวนี้เขาจะเอาแท่งต่างๆเนี่ยมารวมกันนะกลายเป็นตัวไตรแอคขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้หลักการทำงานของมันตอนนี้เรามาเรียนรู้กับการทำงานของไตรแอคเราจึงใช้สัญลักษณ์ตัวนี้มาเรียนรู้กันต่อจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง SCR เนี่ยมันอยู่แถบเดียวนะแถบที่ไฟเตอร์ชี้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าการทำงานของไตรแอคนั้นมันจะมีอีกด้านหนึ่งคือด้านลบทำงานคล้ายกันแต่ทำงานอยู่ในซีกลบเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าทำงานทั้ง4ช่องได้เลยนะไม่ว่าการทิกเกอร์จะมาเป็นไฟลบปรากฏที่เกตมันก็ทำงานถ้าไฟบวกมาปรากฏที่เกตมันก็ทำงานมันก็นำกระแสสรุปแล้วเขาเรียกว่าฟูลเวฟเรคทิฟายเลยล่ะนะอยู่ในตัวเบ็ดเสร็จเลยอันนี้คือกราฟการทำงานของไตรแอคนั่นเองสำหรับวงจรการใช้งานของเขาเนี่ยก็อยู่ตามรูปนี้ก็คือว่าจะออนหรือจะออฟก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะทำงานเหมือน SCR ที่เราเรียนมาแล้วแต่มันทำงานแบบฟูลเวฟไม่ทำงานแบบฮาล์ฟเวฟก็คือหมายถึงว่าซีกบวกมันก็ทำงานแล้วก็ซีกลบมันก็ทำงานคือนำกระแสได้ทั้งสองทิศทางเลยในขณะที่เราปิดสวิตช์ตัวนี้มันก็จะนำกระแสได้ทั้งซีกบวกและก็ซีกลบการทำงานแบบนี้เรียกว่า on off control แต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะหลีไฟดวงนี้หรือลดความเร็วของมอเตอร์ตัวนี้นะอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์ AC หากเราต้องการที่จะลดความเร็วมอเตอร์หรือว่าหลีหลอดไฟเราก็สามารถทำได้โดยการปรับค่า VR1 ตัวนี้นะสามารถที่จะยิง

จุดติ๊กเกอร์ไปให้ไตรแอคตัวนี้ทำงานที่ตำแหน่งองศาการเกิดแรงเคลื่อนต่างๆได้จาก0ถึง180องศาตามที่ลูกคลื่นทรายก็คือ0ถึง180องศานะตรงนี้เริ่มจาก0แล้วก็ใต้ลงไปพีคสูงสุดจนถึงตีขึ้นมาถึง0องศาก็อีก180องศารวมเป็นฟูลไซเคิลก็คือ1ไซเคิลที่มันจะสามารถทำงานได้แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียที่นะกระแสเกตเพราะว่ากระแสเกตตัวนี้นะครับจาก data sheet แล้วเนี่ยประมาณ20กว่ามิลลิแอมมันถึงจะจุดชนวนให้ตัวไตรแอคตัวนี้มีกระแสไหลได้ขาที่เขาเรียกใหม่นะของไตรแอคนี้เขาไม่เรียกแอโนดแล้วเขาเรียกเมนเทอร์มินอล1กับเมนเทอร์มินอล2เมนเทอร์มินอล2นี้จะอยู่ใกล้ๆกับขาเกตตัวนี้ถ้าเปรียบกับ SCR คือแคโทดแต่ในตัวไทแอคนี้เขาเรียกว่าเมนเทอร์มินอล2ส่วนตัวไทแอคนี้จะมีชื่อใหม่ว่าเมนเทอร์มินอล1หรือ MT1 MT2 ตัวนี้เราเรียกว่าตัวไดแอคตัวไดแอคนี้มันจะทำงานเหมือนกันกับไทแอคแต่มันมีคุณสมบัติคือว่าเมื่อถึงแรงเคลื่อนระดับหนึ่งเช่น32โวลต์เนี่ยมันก็จะเกิดการนำกระแสเขาเรียกว่าไปแหลมๆนะสำหรับมาติ๊กตัวไดแอคตัวนี้นะเพื่อไม่ให้มันทำงานแบบสเปะสปะนะก็คือถึงระดับลบ32โวลต์มันก็จะมาติ๊กตัวนี้อีกทีหนึ่งตัวนี้เราเรียกว่าตัวไดแอคนะมีอุปกรณ์แค่2ขานั่นเองเขาผลิตมาให้ใช้คู่กันนะไอ้ตัวไดแอคนี่จะต่ออยู่กับขาเกตเสมอนะตัวนี้ไอ้ตัว C ตัวชาร์ตตัวนี้ก็คือว่าขณะที่รูปคลื่นเริ่มจากศูนย์เนี่ยกระแสไฟที่ไหลจากไฟสูงเนี่ยผ่านโหลดตัวนี้มาเนี่ยกระแสไฟเนี่ยจะเริ่มไหลมาชาร์ตจะเร็วหรือจะช้าอยู่ที่ค่าตัวต้านทานนี่ที่สามารถปรับค่าได้ถ้าค่าความต้านทานมีค่ามากการชาร์ตก็จะช้าขึ้นมันก็จะมีแรงเคลื่อนทยอยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเกิน32โวลต์ตามสเปคของตัวไดแอคตัวนี้มันก็จะเกิดการนำกระแสขึ้นมาเป็นยอดคลื่นสไปค์แหลมๆแบบนี้ป้อนมาที่ขาเกตทำให้เกิดการจุดชนวนขึ้นนะจุดชนวนนี่คือว่าเกิดการนำกระแสขึ้นนะเมื่อเกิดการนำกระแสขึ้นเนี่ยกระแสจำนวนมากเนี่ยจะไหลผ่านโหลดแล้วก็ลัดตัวมันจากเทอร์มินอล1ไปยังเทอร์มินอล2สมมุติว่าไอ้ตัวไตรแอคตัวนี้8แอมป์มันก็ไหลเต็มที่8แอมป์แต่ว่ามันจะผ่านโหลดได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะมันจะนำกระแสอยู่เนี่ยตั้งแต่คลื่นบวกจนจบ0ปั๊บมันก็จะหยุดทำงานขณะที่เริ่มพีคลงมาค่าลบเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะดิชาร์จกลับอีกทีหนึ่งเป็นไฟลบนะเป็นไฟลบนี่คืนกลับมาที่ตัวต้านทานตัวนี้ไอ้ตัวต้านทานตัวนี้ก็เราปรับค่าไว้คงที่เมื่อกี้นี่ค่าหนึ่งมันก็ค่อยๆติดลบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนได้ลบถึง32โวลต์มากกว่า32โวลต์เนี่ยมันก็จะเกิดการนำกระแสในซีกลบอีกทีหนึ่งมันก็จะจุดชนวนในด้านลบอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวไตรแอคตัวนี้เหมือนตัว SCR 2ตัวต่อแบบ Inverse Parallel กันเนี่ยที่มันสามารถทำงานในซีกลบได้มันก็จะเกิดการนำกระแสเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการนำกระแสตั้งแต่กระแสเกตไหลในด้านลบทำงานเรื่อยไปจนถึงจบลงที่เส้นศูนย์อีกทีหนึ่งเราเรียกว่า Zero Crossing ตัวนี้นะเมื่อถึงจุด Zero เนี่ยปั๊บไตรแอคก็จะหยุดการทำงานจนกว่าจะเริ่มไซเคิลใหม่อีกทีนึงจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้น Firing Angle หมายถึงว่าเริ่มจุดชนวนให้มันนำกระแสเนี่ยในองศาที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตัวต้านทานตัวนี้กับ C ตัวนี้นะถ้าเราปรับค่า R ไว้มาก Firing Angle ก็จะมีค่ามากเพราะฉะนั้นมันจะจุดชนวนเนี่ยห่างๆๆออกไปจากเส้นศูนย์ไปเรื่อยๆอันนี้บังเอิญว่าออสซิลโลสโคปของครูเนี่ยไม่มีสายโป๊บที่จะวัดไฟแรงสูงได้จึงไม่สามารถนำมาให้เธอเห็นเวฟฟอร์มตัวนี้ได้นะที่มันไหลผ่านโหลดตัวนี้นะไอ้ตัวนี้เป็นวงจรประยุกต์ใช้งานแล้ว
นะ

ก็คือเวลาเขาเปิดไฟเนี่ยเขาเปิดไฟแบบ2ระดับนะระดับที่สว่างกับลดความสว่างลงครึ่งหนึ่งการทำงานเป็นยังไงนะเรามาดูกันนะตรงนี้คือหลอดไฟต่ออยู่กับไฟ220โวลต์ที่นี่นะ MT1 เนี่ยต่ออยู่กับโหลดแล้วก็ MT2 เนี่ยต่ออยู่กับไฟอีกสายหนึ่งขาเกตต่ออยู่กับ R ค่าหนึ่งนะแล้วก็ V ไดโอดอีกตัวหนึ่งนะตำแหน่งสวิตช์อยู่ที่3ตำแหน่งนะตำแหน่ง A คือตำแหน่งเปิดวงไอ้ตรงนี้คือตำแหน่งปิดไฟก็คือไฟไม่สามารถที่จะไหลผ่านเกตได้เราเรียกว่าตำแหน่งออฟถ้าเราโยกสวิตช์มาที่ตำแหน่ง B มันก็จะต่อตรงผ่านตัวต้นฐานนี้ทำให้ไฟเนี่ยติดแบบฟูลไซเคิลฟูลไซเคิลหมายความว่าช่วงบวกก็ติดช่วงลบก็ติดช่วงบวกก็ติดช่วงลบก็ติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลอดไฟนี้ก็จะติดสว่างเต็มที่เราเรียกว่าฟูลพาวเวอร์หรือว่าได้รับพลังงานเต็มที่หลอดจะติดสว่างแต่ว่าถ้าเราใส่ไดโอดเข้าไปอีกหนึ่งตัวตัวนี้ในซีกลบมันจะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นมันจะตัดซีกลบออกไปครึ่งหนึ่งความสว่างมันก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์นะเพราะฉะนั้นถ้ามีสวิตช์3ตำแหน่งแบบนี้เราสามารถที่จะหลีไฟในระดับหนึ่งแล้วก็เร่งไฟอีกระดับหนึ่งได้อันนี้ก็คือเราเรียกวงจรนี้ว่า Full and Half Power Control ไม่มีเรื่องราวอะไรที่ซับซ้อนมากนะสำหรับไตแอคที่เราผ่านการเรียนรู้เรียนเรื่อง SCR มาแล้วการทำงานมันคล้ายๆกันตรงนี้คือวงจรที่เขาใช้งานจริงเขาเรียกว่าไลท์ดิมเมอร์เวลาเราหลีไฟในห้องนอนอยู่นี้ก็มีเนี่ยสวิตช์แล้วก็มีปุ่มปรับดีเร่งได้นะเขาก็ใช้วงจรนี้แหละคือหลอดไฟต่ออยู่ที่นี่แล้วก็มีตัวไดแอคตัวหนึ่งตัวไดแอคตัวหนึ่งแล้วก็มีไดโอดอยู่4ตัวทำงานเช่นเดียวกันนะก็คือ RC ก็คือตัวดิมหลอดไฟดิมก็คือลดและเพิ่มแสงสว่างนั่นเองนะจนดับมืดแล้วก็สว่างสุดอยู่ที่ตัวต้านทาน R2 ตัวนี้ Solid State Relay เนี่ยถ้านักศึกษาไปซื้อตามบ้านหม้อนะหรือตามร้านขายเครื่องไฟฟ้าที่ทันสมัยหน่อยก็จะเห็นรูปร่างก็คือตัวนี้นะตัวซ้ายมือกูก็เอามาเป็นตัวอย่างตัวนี้นะทางกายภาพแล้วเนี่ยซูริสเตรีเดย์ก้อนนี้นะมันจะมีอยู่4ขั้วคือขั้วที่1ขั้วที่2ขั้วที่1ขั้วที่2เนี่ยนะจะเป็นขั้วทางด้านเอาท์พุตก็คือตามสเปคเขากำหนดไว้ว่าใช้ไฟกระแสสลับได้ตั้งแต่90โวลต์จนถึง400โวลต์นะสำหรับบ้านเรา220โวลต์ก็สบายๆนะตัวนี้แล้วข้อความตรงนี้นะก็คือ SSR-10 อันนี้หมายความว่าไอ้ Solid State Relay ตัวนี้รับกระแสได้10แอมป์นั่นเองนะส่วนขาที่เหลือก็คือขาที่3กับขาที่4นี้เป็นขาเขาเรียกว่าขาคอนโทรลคือขาที่จะไปขับ Solid State Relay เนี่ยเอาสัญญาณไปขับขาที่ขับตัวนี้เขาออกแบบไว้สามารถใช้แรงเคลื่อนได้กว้างมากเป็นแรงเคลื่อน DC นะก็คือจะมีขั้วบวกอยู่ที่ขา3แล้วก็ขั้วลบอยู่ที่ขา4สังเกตดูดีๆมันจะมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกอยู่นะแล้วก็จะมีหลอดไฟไว้1หลอดไว้โชว์ว่ารีเลย์ทำงานอยู่นะตรงนี้แรงเคลื่อนมาตรฐานที่เขาสามารถทำให้ Solid State Relay ตัวนี้ทำงานได้เนี่ยก็คืออยู่ที่3โวลต์จนถึง32โวลต์ซึ่งเขาออกแบบให้เผื่อแรงเคลื่อนไว้กว้างๆเพราะว่าในระบบควบคุมทั้งในอุตสาหกรรมก็ดีด้านการเกษตรหรือว่าทางด้านประเทศต่างๆไอ้สัญญาณควบคุมตัวนี้อาจจะมาจาก PLC ซึ่งใช้ไฟ24โวลต์นะเป็นเอาต์พุตออกมาหรือมาจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กนะที่ใช้ไฟเพียง 3.3 โวลต์ก็ทำงานได้เพราะว่า
อินพุตที่ต่ำที่สุดคือ3โวลต์เพราะฉะนั้น 3.3 โวลต์มันก็สามารถที่จะเปิดหน้าคอนแทคตัวนี้ได้แต่มันไม่ใช่หน้าคอนแทคหรอกมันเป็นตัวไดแอคนั่นเองนะที่อยู่ในวงจรการกำหนดให้สามารถรับสัญญาณอินพุตได้กว้างขึ้นแบบนี้เนี่ยมันมีวงจรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาจะมาเรียนรู้กันต่อไปเพราะว่าหลังจากครูสอนไปแล้วเนี่ยเธอสามารถสร้าง solid state relay ได้เลยนะเพราะฉะนั้นครูจะต้องสอนการให้ solid state relay มันรับสัญญาณไฟตั้งแต่3โวลต์จนถึง 3.2 โวลต์เนี่ยวงจรภายในมันเป็นยังไงแล้วก็มีหลอดไฟโชว์แสดงการทำงานนะนอกจากไอ้ solid state relay แบบ single phase แล้วเนี่ยเรายังมี solid state relay อีกแบบหนึ่งก็คือแบบ3 phase นะดังตัวนี้นะตามตัวนี้โครงสร้างทางกายภาพนั้นก็ไม่มีอะไรผิดกันเพียงแต่เอา solid state relay แบบ single phase นี้3ตัวยัดเข้าไปไว้ในโครงสร้างเดียวกันนะแล้วก็ไอ้สัญญาณควบคุมนี้ต่อพ่วงร่วมกันออกมาเป็น2สายตรงนี้นะเดี๋ยวกูจะถอดให้ดูรายละเอียดเมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้น็อตสกรูตัวนี้นะต่ออยู่กับไฟบวกกับไฟลบในด้านคอนโทรลก็คือ3ถึง 3.2 โวลต์นะเขาจะเขียนไว้เลยอันนี้คือขาที่จะเปิดปิดหน้าคอนแทคนะมันหน้าตามันก็เหมือนกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะแต่ว่าอันตรงนี้มันทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะก็คือถ้ามีไฟ5โวลต์มานะจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ต่อเข้าตรงได้เลยไม่ต้องมีตัว R ตัวอะไรมาดรอปแล้วนะต่อเข้ามาตรงได้เลยจากขา I/O ของคอนโทรลเลอร์ก็เข้ามาที่ไฟบวกนะแล้วก็ไฟลบก็ต่อที่กราวของคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะเพราะว่าข้างในนี่มันจะมีตัวต้านทานเป็นตัวดรอปอยู่เดี๋ยววงจรนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันอีกทีนึงนะเมื่อมีสัญญาณบวก5โวลต์เข้ามาเนี่ยหลอดไฟตัวนี้จะติดขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ไดแอค3ตัวตัวนี้มันก็จะนำกระแสจากขั้วนี้ผ่านมายังขั้วนี้ขั้วนี้มายังขั้วนี้ขั้วนี้มายังขั้วนี้พร้อมกันเลยนะทันทีที่ใส่ไฟโลจิก1หรือ5โวลต์เข้ามาอันนี้มันก็ทำงานเหมือนกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์นั่นดีๆนั่นเองแต่ไม่มีเสียงแป๊กนะเหมือนกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์แต่มันทำงานแบบเงียบเลยนะแล้วก็ไล่สัญญาณรบกวนอุปกรณ์ที่จะต้องเรียนรู้กันอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตรวจวัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้นะมีความสำคัญพอสมควรเพราะว่าใช้ในการออกแบบวงจรป้องกันนะการไหลกระแสเกินพิกัดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆถ้าเกิดไม่มีการป้องกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เสียหายจะตามมาคือการใช้งานแบบโอเวอร์โหลดนะหรือว่าเกินกำลังจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใช้นะเกี่ยวข้องในอุปกรณ์ที่จะใช้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ชนิดนี้มีอะไรบ้างอุปกรณ์ตัวนี้เราแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือชนิดที่เราจะต้องตัดวงจรแล้วก็เอาอุปกรณ์นี้ไปแทรกแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นชนิดที่ทำงานด้วยอำนาจแม่เหล็กที่ไหลผ่านตัวนำเราเรียกว่าฮอนเซนเซอร์ส่วนตัวที่จะต้องตัดวงจรนั้นเราเรียกว่าชันรีซิสเตอร์คราวนี้มาดูว่าชันรีซิสเตอร์นี้นะเขาติดตั้งกันอย่างไรซ้ายมือสุดนี้คือ power supply คือแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนขวามือนี้ก็คือโหลดเพราะฉะนั้นเราจะวัดกระแสที่ไหลผ่านโหลดเป็นแบบนี้ไหลผ่านโหลดแบบนี้นะก็โดยการใช้เขาเรียกชั้นรีซิสเตอร์ตัวนี้เอามาต่ออนุกรมไว้เพื่อให้เกิดแรงเคลื่อนตกคล่อมหรือว่า V ชั้น V ชั้นตัวนี้เนี่ยตามหลักการออกแบบแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เกิน75 มิลลิโวลต์ไม่งั้นจะมีผลกระทบกระเทือนกับภาระไอ้โหลด
เนื่องจากค่ามันต่ำมากเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแบบพิเศษมีค่าแค่เพียงมิลลิโอห์มเท่านั้นเองนะครับซึ่งมีรูปร่างหน้าตานี่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้ก็ตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างที่ครูนำมาโชว์นี้ตัวนี้คือสีดำๆที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นี่คือชั้นรีซิสเตอร์ตัวหนึ่งแต่เข้าคาลิเบตโดยการเลื่อยนะเลื่อยไปแล้วก็วัดค่าว่าได้กี่มิลลิโอห์มแล้วนะระหว่างจุดน็อตตัวนี้กับน็อตคอนแทคตัวนี้นะว่าวัดค่าความต้านทานของแผ่นตัวต้านทานตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นอลอยตัวนี้นะได้กี่มิลลิโอห์มถ้ามิลลิโอห์มมันยังน้อยอยู่เขาก็ใช้เลื่อยเหล็กเนี่ยออกมาเลื่อยไปเพราะนั้นระยะพื้นที่มันจะแคบลงเมื่อแคบลงเนี่ยค่าความต้านทานก็จะเปลี่ยนเป็นค่ามิลลิโอห์มคือ1ในพันส่วนของโอห์มอ่ะพูดง่ายๆนะออกมาให้ได้ตามสเปคโดยเขาปล่อยกระแสออกไปเนี่ย50มิลลิแอมหรือ100มิไอ้50แอมหรือ100แอมเนี่ยนะเสร็จแล้วก็วัดว่าไอแรงเคลื่อนตกค่อมตัวนี้ประมาณ75มิลลิโวลต์จริงหรือเปล่าถ้าได้75มิลลิโวลต์เขาก็จะเลือกเอาตรงนี้เป็นตัวมาตรฐานแล้วเสร็จแล้วก็จะยึดด้วยน็อตทำหน้าที่เป็นหน้าคอนแทคเพราะฉะนั้นไฟจาก power supply นี่ก็จะใช้หางปลาเนี่ยมายึดที่ตัวนี้แล้วก็กระแสก็จะไหลผ่านชั้นรีซิสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ไปออกไปยังมอเตอร์ก็ดีนะหรือออกไปยังหน้าโหลดอย่างอื่นก็ดีเพราะฉะนั้น อุปกรณ์ไอ้ตัวขับมอเตอร์ก็จะถูกควบคุมว่าถ้ามีกระแสไหลจนถึง50แอมป์นะที่เขาบอกไว้ที่ครูมาโชว์นี่ก็คือ100แอมป์75มิลลิโวลต์เขาจะเขียนไว้ตรงนี้100แอมป์75มิลลิโวลต์แสดงว่าถ้ามีกระแสผ่านมา100แอมป์เนี่ยปั๊บก็จะมีแรงเคลื่อน75มิลลิโวลต์ตกคล่อมอยู่ตรงนี้นะเมื่อมีแรงเคลื่อนตกคล่อมตรงนี้เขาก็ต่อแรงเคลื่อนขนาด75มิลลิโวลต์เนี่ยเข้าไปยังตัวคอนโทรลเลอร์ตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะรับรู้ว่าโอ้มีกระแสไหลเกินแล้วนะถึง75มิลลิโวลต์แล้วก็สั่งตัดวงจรโหลดได้เลยนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้มีข้อดีก็คือว่าเป็นสัญญาณอนาล็อกสามารถที่จะไปควบคุมคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายแต่ข้อเสียของมันก็คือเราต้องตัดต่อวงจรนะตัดวงจรจากแบตเตอรี่ไปยังตัวคอนโทรลเลอร์นะโดยเอาตรงนี้มาขั้นตรงกลางไว้นะตามรูปในสไลด์นั่นนะในการต่อวงจรจะเห็นได้ว่านี่คือรูปร่างของชั้นรีซิสเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการวัดกระแสในวงจรเนี่ยเขาเอาแอมมิเตอร์มาต่อคล่อมกับชั้นตัวนี้นะแล้วก็แอมก็จะขึ้นเราก็คาลิเบตว่าตอนนี้กระแส10แอมป์นะขึ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่ชั้นตัวนี้เป็นตัวกำหนดสำหรับวงจรภายในเนี่ยนะนักศึกษาดูที่บล็อกไดแกรมการทำงานของมันก่อนนะการทำงานของมันนั้นก็คือประกอบด้วยส่วนของ input ที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณต่างๆเช่นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดสัญญาณเขาเรียกว่า PLC คือ Programmable Logic Control ที่ใช้มากในอุตสาหกรรมแล้ววงจรนี้ก็จะไปขับตัวไดโอดเปล่งแสงหรือว่า LED ภายในตัวชิปของเขาเรียกว่า Photo Coupler อีกทีนึง Photo Coupler นั้นถ้าแยกเป็นอุปกรณ์เดียวๆก็คือตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่มี6ขานะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันอีกทีนึงว่าอุปกรณ์6ขาเนี่ยวงจรในสกิตเป็นยังไงโฟโต้คัพเปอร์ตัวนี้นะมันก็จะเชื่อมต่อกันกับส่วนอินพุตกับส่วนเอาท์พุตเนี่ยเชื่อมต่อกันทางแสงเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันยิ่งสูงมากนะป้องกันแรงเคลื่อนเป็นพันพันโวลต์ที่จะแบกกลับไปที่ภาคอินพุตทำให้ส่วนที่เป็นควบคุมสัญญาณควบคุมนี่ปลอดภัยบอร์ดคอนโทรลเลอร์ก็ปลอดภัยนะPLC ก็ปลอดภัยนะไอ้ตัวนี้จำเป็นต้องมีไว้ใน Solid State Relay นะต่อไปนะไอ้ output เนี่ยก็จะส่งต่อไป

างวงจรที่คอยตรวจจับว่าแรงเคลื่อนทรายนี่มันถึงจุดศูนย์หรือยังเราเรียกว่าจุดซีโร่เพราะฉะนั้นวงจรซีโร่คอสซิ่งเนี่ยมีความจำเป็นมากเพราะว่าการจุดชนวนแบบสเปะสปะนะตามไฟริ่งแองเกิลต่างๆเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าทานเชียนวอนเต็ดเข้าไปรบกวนอุปกรณ์ตัวอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยยิ่งร้ายมากนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ไวต่อแรงเคลื่อนทานเชียนเนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับระบบการผลิตได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ตัวไตแอคตัวนี้จุดชนวนที่จุดจัดซีโร่หรือใกล้เคียงที่สุดนะแล้วเรียกว่าซีโร่คอสซิ่งสกิดเดี๋ยววงจรจะเป็นไงนั้นค่อยว่าอะไรอีกทีหนึ่งมันจะถูกบิวอินเข้าไปในโฟโต้คัพเปอร์ด้วยนะเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้คือเมนไทแอคเมนไทแอคนั้นก็คือตัวนี้จะรับค่ากระแสมากหรือกระแสน้อยอยู่ที่ตัวไทแอคตัวนี้นั่นเองในที่นี้ก็คือของไอ้ซิงเกิลเฟสเนี่ยคือ10แอมป์ไอ้ตรงนี้ก็ต้อง10แอมป์ด้วยนะตัวนี้20แอมป์ตัวนี้ก็ต้อง20แอมป์ด้วยนะไอ้ตรงนี้เรียกว่าเมนไทแอคนะตัวนี้ตัวหนึ่งนะต่อไปวงจรที่จะระงับสัญญาณรบกวนได้คือเขาเรียกว่าวงจรสแนปเบอร์สแนปเบอร์คือวงจรที่ระงับสัญญาณรบกวนที่จะออกไปสู่ภายนอกของตัว solid state relay เนี่ยตัวนี้นะอันนี้ก็ผ่านโหลดแล้วก็ผ่าน AC line นะก็คือไฟกระแสสลับทั่วไปบล็อกการทำงานจะเป็นแบบนี้นะเข้าใจนะเข้าใจเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ให้ลึกซึ้งตอบนะนี่คือวงจรการทำงานของมันจากวงจรการทำงานเนี่ยนะเรามาดูกันในภาคอินพุตก่อนนะทำไมเขาถึงออกแบบให้มันรับแรงเคลื่อนควบคุมได้ถึงตั้งแต่3จนถึง32โวลต์ได้นะลองมาดูกันนะมันจะประกอบด้วยตัวต้านทาน R1 ตัวนี้เป็นตัวจำกัดกระแสไม่ให้เกิน 1.5 โวลต์นะตามสเปคของ LED นะที่จะติดได้นะไฟสัญญาณควบคุมจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ก็ดีจาก PLC ก็ดีนะกระแสจะไหลผ่านจากขั้วบวกที่พอยเตอร์ชี้อยู่นี่ผ่านตัวต้านทาน R1 ผ่าน LED LED จะติดสว่างเพราะมันครบวงจรผ่าน R2 R2 นี้เป็นตัวเขาเรียกว่าลิมิตกระแสเป็นไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ TR1 ตัวนี้นะเมื่อใส่ในสภาพไฟที่3โวลต์หรือ5โวลต์เนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้ยังจะไม่ทำงานเพราะว่ากระแสที่ไหลตรงนี้เพียงแค่8มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นที่ R2 ตัวนี้ยังมีค่าแรงเคลื่อนดับนะตกคล่ำไม่ถึงจุดที่จะทำให้แทนดิเตอร์ตัวนี้ทำงานได้เพราะฉะนั้นแทนดิเตอร์ตัวนี้ก็จะหยุดพักชั่วคราวกระแสก็จะไหลผ่าน LED นี้จะติดไปที่ตัวไดแอคตัวไดแอคนี้ก็จะมาติ๊กเกอร์เมนไทแอคอีกทีนึงเมนไทแอคตัวนี้ก็จะนำกระแสผ่านโหลดในสภาพปกติเพราะฉะนั้นโหลดก็จะทำงานถ้ามีหลอดไฟก็คือจะติดถ้ามีสัญญาณไฟ5โวลต์เข้ามาปรากฏตรงนี้นะเอาล่ะคราวนี้แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรนะไอ้ตัวนี้ทำหน้าที่จุดชนวนเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนที่เป็นสไปร์แหลมๆนะทั้งซีกบวกและซีกลบเราเรียกว่าตัวไดแอคนั่นเองวงจรตัวนี้จะมีซีโร่คอสซิ่งในตัวเลยน่าจะอยู่ตรงนี้นะแล้วตัวต้านทานตัวนี้คือดับเอาไว้เพื่อให้มันได้ระยะแรงเคลื่อนพอที่จะติ๊กเกอร์ได้แล้วไอไดโอดตัวนี้มันคืออะไรครูได้สอนเธอแล้วนะจำได้ไหมเรามาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งไอตรงนี้ก็คือ TVS ไดโอดนั่นเองนะทานเชียนวอนเต็ดซัพเพรสเซอร์ไดโอดบังเอิญว่าเนื่องจากเราใช้เป็นไฟกระแสสลับเพราะนั้นมันจะมีขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกสลับกันไปเราจึงใช้ TVS ไดโอดชนิดไบไดเรกนะไบไดเรกนี้คือสามารถที่จะระงับได้2ทิศทางเพื่อป้องกันตัวไดแอคนี้พังเมื่อเกิน32โวลต์เท่านั้นน่ะมันก็จะเริ่มนำกระแสแต่ว่ามันเกินถึง50โวลต์ไอ้ตัวนี้ก็พัง

นะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทีวีเอสไดโอดในดักเอาไว้บายพาสออกมาที่มีสัญญาณรบกวนเกินกว่า50โวลต์สมมุติเนี่ยบายพาสมาจุดชนวนเลยไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าทีวีเอสไดโอดนะไอ้ตรงนี้เป็นเมนไทแอดปกติอันนี้เขาเรียกว่าวงจรสแนปเปอร์มี R กับ C อยู่บางคนสับสนเอาโซลิดสเตทรีเลย์นะก้อนเนี้ยก้อนที่กูชี้อยู่เนี่ยนะโซลิดสเตทรีเลย์ก้อนเนี้ยไปใช้กับหลอดไฟชนิด LED นะหลอดไฟชนิด LED ก็คือหลอดไฟแบบนี้ที่เราเคยทดลองกันมาจากตอนที่แล้วเนี่ยนะหลอดไฟ LED ตัวเนี้ยนะปรากฏว่าขณะที่ไม่มีสัญญาณควบคุมมาแล้วเนี่ยหลอดไฟไอ้ LED ตัวนี้ยังติดเรื่อยๆอยู่นักศึกษาจะตกใจเพราะว่ากระแสมันจะไหลซึมผ่านวงจรสแนปเปอร์ตัวนี้อยู่นะพอที่จะให้โหลดที่เป็น LED เนี่ยติดเพราะฉะนั้นถ้าโหลดเป็น LED เนี่ยเราไม่ควรใช้ Solid State Relay โดยเด็ดขาดเพราะว่ามันดับไม่สนิทนั่นเองเราควรจะใช้เขาเรียกว่ารีเลย์หน้าคอนแทคจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ดับสนิทนั่นเองนะอันนี้คือวงจร solid state relay แท้ๆเลยนะการทำงานหรือว่าก็เหมือนกับวงจรที่แล้วเมื่อกี้นี่เองจะเพิ่มรายละเอียดว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ใช้เบอร์อะไรไดโอดตัวนี้ใช้เบอร์อะไรนะแล้วก็Opto Coupler ตัวนี้จะใช้เบอร์อะไรนะเดี๋ยวกูจะอธิบายอย่างละเอียดเพราะว่าตรงนี้กูมีประสบการณ์ในการออกแบบบอร์ด Solid State Relay ที่ใช้กันนะคราวนี้มาดูการทำงานของมันนะถ้าไฟ5โวลต์เข้ามาหรือ3โวลต์เข้ามาเนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะหยุดทำงานแต่ว่าบางทีสัญญาณเนี่ยไฟเนี่ยมันไม่แน่นอนควบคุมเนี่ยถ้ามาจากไอ้ตัว PLC ตัวนี้นะมันจะอยู่ที่24โวลต์ก็คือ0กับ24โวลต์เมื่อ0กับ24โวลต์มาเนี่ยนะถ้าออกแบบวงจรไว้ไม่ดีนะ LED จะขาดทันทีเพราะว่ามันรับแรงเคลื่อนได้ประมาณ 1.5 โวลต์เท่านั้นเองเกินกว่านี้มันก็จะสว่างจนมันร้อนแล้วก็แจงชั่นมันเบิร์น LED ตัวนี้เสียหายเพราะฉะนั้นทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ของมันเพื่อที่จะรักษาให้ LED ที่อยู่ในตัวเขาเรียกว่าออโต้คัพเปอร์ตัวนี้นะทำงานอยู่ได้ตลอดคงเส้นคงวานะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีไฟ24โวลต์มาเนี่ยจะมีกระแสไหลมากขึ้นกว่า8มิลลิแอมมันก็จะดรอปตัวต้านทานตัวนี้ให้สูงขึ้นเมื่อแรงเคลื่อนมีค่าสูงขึ้นพอที่จะเป็นไบอัสให้ตัวนี้ก็จะเริ่มนำกระแสดึงกระแสออกมาแย่งกระแสกับตัวออโต้คัพเปอร์ตัวนี้แย่งกระแสออกมาระบายทิ้งเลยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งไฟเกินกว่า24โวลต์จนถึง30โวลต์มันก็ยิ่งนำกระแสมากขึ้นนะเพื่อที่จะรักษาว่าตัวนี้จะไหลไม่เกิน8มิลลิแอมเพราะฉะนั้นไอตัวเขาเรียกว่าออโต้คัพเปอร์จึงปลอดภัยนะไม่ว่าแรงเคลื่อนจะสูงจะต่ำก็ปลอดภัยไอ้ส่วนไดโอดตัวนี้มีไว้ทำไมมีไว้เพื่อช่างที่ไม่ระมัดระวังนะต่อขั้วบวกเป็นขั้วลบขั้วลบเป็นขั้วบวกคือต่อไฟสัญญาณผิดขั้วเมื่อไอ้ตัวนี้เป็นขั้วบวกปั๊บกระแสไฟก็จะไหลผ่านไดโอดมาอย่างตัวนี้เลยนะไม่ผ่านวงจรนี้ถ้าผ่านวงจรพวกนี้พังแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็ต่อแบบเฉยไอ้ solid state relay นี้ก็จะไม่ทำงานนั่นเองไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า reverse polarity protection นะก็คือหมายว่าป้องกันการต่อกับขั้วนั่นเองเราก็สามารถที่จะมาใช้ในอุปกรณ์ solid state relay ตัวนี้ได้อย่างสบายใจนะก็คือมีอยู่4ขั้วต่อไม่ถูกก็แย่แล้วนะก็มีเครื่องหมายให้เลยว่าต่อไฟ AC ด้านนี้นะกับโหลดต่อไฟ DC ด้านนี้กับโหลดในด้านทฤษฎีเราก็เรียนรู้กันมาพอสมควรเรามาเข้าสู่การทดลองกันดีกว่านะการทดลองนี้ครูก็จะทดลอง2แบบก็คือในสภาพไฟ DC กับ
ในสภาพไฟกระแสสลับหรือไฟ AC นั่นเองนะสำหรับไฟ DC นั้นนะครูจะให้เธอเรียนรู้ว่าไอ้ตัวแตกตัวเนี้ยนะที่ครูกำลังชี้อยู่เนี่ยนะมันทำงานเหมือน ACR ดังนั้นครูใช้เป็นวงจร ACR มาเดิมเนี่ยเดี๋ยวครูจะถอดตัว ACR ออกเอาตัวแตกตัวนี้นะแทนนะว่ามันจะทำงานเหมือนกันไหมเหมือนวงจรไฟ DC ของ ACR ไหมนะเดี๋ยวครูจะถอดตัวนี้ออกแล้วก็จะใส่ตัวแตกเข้าไปนะตัวแตกก็ไปแทนไฟ DC ตัวนี้ได้มาจาก power supply คือแหล่งจ่ายไฟนะไฟบวกก็จะมาตามเส้นสีส้มสีแดงนี้นะมาเรื่อยๆมาตามบัสไลน์ตัวนี้นะก็คือเส้นบัสของเบสบอร์ดตัวนี้นะไปต่อเข้าโหลดนี้ก็จะมีทั้งหลอดไฟมีทั้งขดลวดมีทั้งตัวบัสเซอร์นะต่อรวมกันเป็นโหลดรวมจากโหลดนี้จะผ่านสายไฟเส้นสีน้ำเงินตัวนี้มาเข้ายังขาอโนดนะตามวงจรแต่ว่าในตัวไตแอคนี้คือเมนเทอร์มินอล1นะคือ NT1 นะส่วนขาแคโทดตัวนี้นะก็ไปต่อที่แคโทดนะไปต่อที่สายเส้นสีม่วงนี้ไปต่อที่ไฟลบนะไฟลบครบวงจรพอดีแต่ว่าวงจรนี้ไม่ใช่ ACR แต่ว่าเป็นไตแอคดูที่ว่าถ้าเรากดสวิตช์นะ SW1 ตามวงจรในแผ่นสไลด์นั้นนะถ้าเรากดสวิตช์นะแต่ในวงจรนี้มันเป็นไฟ AC แต่ว่าตอนนี้เราต่อไฟ DC เข้าไปนะเราเอาตัวไตแอคเข้าไปทดแทน ACR นะเรามาทดลองดูดีว่าในสภาพไฟ DC เนี่ยจะการทำงานจะเหมือนกับ ACR ไหมนะก็คือไฟที่จะต่อเข้ามานี่คือไฟบวกนะวิ่งไปตามสายสีส้มนะเป็นวงจรเดิมนั่นแหละนะแล้วก็ต่อเข้าโหลดรวมแล้วก็จากโหลดนี้ก็จะมาในเส้นสีม่วงมาเข้าขาอโนดในที่นี้กลายเป็นขา MT1 ก็คือเมนเทอร์มินอล1ของตัวไตแอคไปแล้วส่วนขาแคโทดตัวนี้ก็คือเป็นเมนเทอร์มินอล2เนี่ยก็จะต่อกับไฟลบครบวงจรนะคราวนี้เรามาทดลองปล่อยไฟไปที่เกตดูที่ว่ามันทำงานเหมือนกับACR จริงไหมนะคราวนี้กูจะกดสวิตช์เพื่อจะเปิดไฟขาเกตให้มีไฟ12โวลต์จะเห็นว่าการทำงานก็เหมือนกันนะคราวนี้เราจะตัดวงจรเพื่อที่ให้มันหยุดทำงานแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่มันก็ไม่ทำงานนะมันจะทำงานเหมือน ACR แต่มันเพียงมี ACR 2ตัวต่ออินเวอร์สพาราเรลตัวใดตัวหนึ่งมันทำงานเท่านั้นเองหวังว่าคงจะเข้าใจนะคราวนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเอา AC เข้ามาใช้ในการขับโหลดจริงๆกูได้เตรียม Solid State Relay ไว้ตัวหนึ่งนะต่ออยู่กับสวิตช์นะทางด้าน Input นะ 3-32 โวลต์เนี่ยกูใช้ตัวปล่อยสัญญาณจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีระดับเพียง5โวลต์เท่านั้นเองนะแต่สามารถควบคุมไฟโหลดถึง220โวลต์ได้นะโดยผ่าน Solid State Relay แบบ Single Phase ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นการทำงานมันจะเริ่มจากบอร์ดของคอนโทรลเลอร์จะปล่อยไฟ5โวลต์มาผ่านสวิตช์ตัวนี้นะสวิตช์อีกขาหนึ่งเนี่ยจะมาตามเส้นสีขาวตัวนี้นะมาที่ขั้วบวกของ
ขาอินพุตของโซลิดสเตทรีเลย์จะขาจะทำให้หลอดภายในคือเป็นเขาเรียกว่าโฟโต้คัพเปอร์เนี่ยติดแล้วก็มาครบวงจรที่ขา4นะเป็นไฟลบอันนี้คือสัญญาณควบคุมครูจะใช้5โวลต์จากบอร์ดอาร์ดูโน่นะส่วนทางด้านเอาท์พุตนี่นะครูมีไฟ220โวลต์นะต่อเข้าที่ขา2นะเป็นขาไฟ AC แล้วก็ผ่านโซลิดสเตทรีเลย์มายังขา1ขา1นี้ก็มาต่อยังโหลดก็คือหลอดไฟดวงนี้นะจากหลอดไฟดวงนี้เนี่ยขาอีกข้างหนึ่งของโหลดตัวนี้นะก็มาต่อกับไฟ AC โดยตรงเลยนะมาต่อร่วมกันกับไฟ AC 220โวลต์คราวนี้มันจะทำงานหรือไม่นะเดี๋ยวเรากดสวิตช์ดูนะตอนนี้บอร์ดพร้อมที่ให้สัญญาณไฟ5โวลต์แล้วนะรอการต่อคือการกดสวิตช์นะเดี๋ยวครูกดสวิตช์ดูนะเมื่อกดสวิตช์เนี่ยไฟ5โวลต์ก็จะวิ่งมาที่ขา3ทำให้รีเลย์ตัวนี้ไอโซลิดสเตทรีเลย์ตัวนี้ทำงานสังเกตให้ดีนะมีไฟที่ตัวโซลิดสเตทรีเลย์นี่เป็นสีแดงนะแสดงว่าทำงานอยู่นะแล้วก็กระแสไฟก็จะวิ่งมาครบวงจรที่ลบไอส่วนหนึ่งตัวนี้นะจะส่ง LED ที่อยู่ในโฟโต้คัพเปอร์ตัวนี้จะส่งแสงไปให้กับโฟโต้ไดแอคตัวนี้ทำงานเมื่อโฟโต้ไดแอคทำงานเนี่ยปั๊บมันก็จะไปติ๊กเกอร์ที่ไอตัวเมนไทแอคอีกทีหนึ่งก็จะเกิดการนำกระแสก็คือไฟจาก AC เนี่ยจากขั้ว2นะไหลผ่านไปยังขั้ว1แล้วก็ไหลผ่านโหลดแล้วมาครบวงจรของไฟ AC อีกเส้นหนึ่งนะเป็นการครบวงจรถ้าเราปล่อยสวิตช์มันก็จะดับโหลดตัวนี้นะสามารถรับกระแสได้ตามสเปคของโซลิดสเตทรีเลย์คือ10แอมป์เพราะฉะนั้นสามารถที่จะต่อหลอดไฟต่อมอเตอร์ปั๊มน้ำต่ออะไรก็ได้นะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยไม่เกิน10แอมป์เนี่ยทำงานได้หมดเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถควบคุมอะไรก็ได้อุปกรณ์ตัวไหนก็ได้โดยผ่านโซลิดสเตทรีเลย์ทำให้การออกแบบมันง่ายขึ้นนะแล้วก็ทุกอย่างนี่มันสำเร็จรูปอยู่ในตัวของมันเองนะอยู่ในก้อนเดียวกันแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าเรานำเอาไปควบคุมมอเตอร์3เฟสนะหรือไฟที่ไป3เฟสนั้นก็เพียงแต่เอาสัญญาณอินพุตตัวนี้มาใส่นะขั้วบวกขั้วลบให้เป็นไปตามนี้แล้วก็เอาไฟ3เฟสเนี่ยเข้าด้านบนนะก็คือ A1 B1 แล้วก็ C1 อันนี้เรียกตามสัญลักษณ์ของอเมริกันนะก็คือใช้ ABC นะ A1 แล้วก็ B1 แล้วก็ C1 นะถ้าแต่ว่าถ้าเป็นของยุโรปนี่เขาใช้ UVW แล้วก็มาออกไปต่อโหลดก็คือ A2 B2 แล้วก็ C2 นี่ไปต่อยังมอเตอร์เพราะฉะนั้นทันทีที่บอร์ดอนูโดนะก็คือบอร์ดสัญญาณคอนโทรลทางโลจิกไฮมาก็คือ3โวลต์ 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์มาปรากฏที่ขาอินพุตที่ด้านบวกตัวนี้นะมอเตอร์ก็จะทำงานได้ทันทีเลยเพราะว่าไฟ3เฟสมารออยู่ที่นี่แล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในเขาเรียกว่าเป็นแนวความคิดนะที่เธอจะนำไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมก็ดีในด้านเกษตรกรรมก็ดีแล้วก็อีกหลายๆรูปแบบนะในยานยนต์ไฟฟ้าก็ยังใช้ได้อยู่นะปกติแล้วนะจะมีเขาเรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์เจเนเรตไฟ3เฟสออกมานะแล้วก็มาผ่านเขาเรียกว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวตัดต่อวงจรเมนนะแล้วก็ไปยังมอเตอร์เหมือนยานยนต์ไฟฟ้าเขาจะบิวอินไอ้เขาเรียกว่าวงจรอินเวอร์เตอร์ไปเลยนะวันนี้ครูก็
พาเธอมาเรียนรู้ถึงตัวอุปกรณ์ไดแอคแล้วก็ไทแอคซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมไฟกระแสสลับโดยเฉพาะนะไม่ใช่ไฟ DC แล้วนะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติคราวหน้าเราจะมาพบกันในเรื่องของวงจร Power Amplifier นะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะแต่ว่าครูจะเน้นในด้าน Power มากกว่าคือ Power Amplifier ซึ่งมีหลายแบบเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้สองครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: ปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะเต้ารู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต้
0: ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบินบินบิน
1: เ
2: อบินบินบินบินบินบิน
0: เราฟาฟาแคทโต้เป็นอะไรหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้เฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าวอังอึ้ง
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
2: ฮ่า
0: โอ้ในที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาอ๋อวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมย์ขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมย
1: ์นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมี
0: เฮ้ยนั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแป้งครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวาครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะหลังจากที่นะคะเราได้เรียนกฎหมายก่อสร้างกับครูมีนไปแล้วนะคะเรียนการอ่านแบบก่อสร้างเบื้องต้นกับครูกวางไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในงานก่อสร้างไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราสามารถเริ่มทำงานก่อสร้างกันได้หรือยังคะยังนะคะเราจะต้องทำการเตรียมนะคะงานก่อสร้างนะจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะครูนะคะจะมาให้ความรู้นะคะกับนักเรียนทุกคนในเรื่องของการเตรียมงานก่อสร้างนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะการเตรียมงานก่อสร้างนะคะอันแรกเลยนะคะต้องสำรวจหลักเขตที่ดินนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าหลักเขตที่ดินนะคะคืออะไรหลักเขตที่ดินก็คือหมุดคอนกรีตนะคะตามมาตรฐานของกรมที่ดินนะคะที่จะปั๊มนะคะตัวอักษรและตัวเลขนะคะตามโฉนดที่ดินแล้วก็เอกสารสิทธิ์นะคะที่ถือครองที่ดินจะต้องตรงกันกับหมุดที่ดินที่เราจะทําการก่อสร้างนะคะต้องมีตัวเลขตัวอักษรที่ตรงกันนะคะถ้าหมุดที่ดินหรือว่าหลักหมุดที่ดินเนี้ยหายไปต้องทํายังไงนะคะก็คือเราจะต้องดําเนินการนะคะไปติดต่อที่เจ้าพนักงานที่ดินนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะในกรมที่ดินนะคะว่าหมุดที่เราไปตรวจสอบเนี่ยมันหายไปจะต้องทำยังไงนะคะเราต้องทำการรังวัดใหม่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจากกรมที่ดินมาทำการรังวัดให้เราใหม่แล้วเราก็จะได้หมุดอันใหม่นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปตอกนะคะตามที่ช่างได้ทำนะคะการรังวัดแล้วก็จะต้องตรวจสอบให้ตรงนะคะกับโฉนดที่ดินหรือว่าเอกสิทธิ์การถือครองที่ดินของผู้ที่จะทำการก่อสร้างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะการปรับพื้นที่ก่อสร้างนะคะการปรับพื้นที่ก่อสร้างก็คือบริเวณนะคะที่เราจะทำการสร้างนะคะเราจะต้องทำการปรับพื้นที่ก่อนนะคะอาจจะเป็นบริเวณที่มีป่ารกร้างมีซากผลุหักพังหรือจะเป็นตอไม้ต้นไม้นะคะเราต้องทำการปรับพื้นที่ก่อนซึ่งในการปรับพื้นที่นี้นะคะจะเป็นหน้าที่ของใครนักเรียนรู้ไหมคะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างผู้รับจ้างคือใครก็ผู้รับเหมานั่นเองนะคะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาในการปรับนะคะพื้นที่ก่อสร้างนะคะก็คือผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องทําการขนย้ายต้นไม้นะคะที่ขึ้นรกร้างอยู่บนพื้นที่ที่ดินที่เราจะทําการก่อสร้างขุดรากตอไม้นะคะแล้วนําไปทิ้งนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาหรือว่าผู้รับจ้างนะคะต่อไปนะคะพื้นที่บริเวณก่อสร้างนะคะมันจะมีพื้นที่แบบที่หลากหลายนะคะตามสภาพจริงนะคะที่เราเห็นบางที่อาจจะเป็นป่าบางที่อาจจะเป็นเนินหรือว่ามีน้ําท่วมขังในบางที่นะคะอันแรกนะคะรูปแรกที่สีเขียวๆนะคะก็ต้องเป็นป่าแน่นอนนะคะบริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าและสวนนะคะผู้ที่ทําการก่อสร้างนะคะหรือว่าผู้รับเหมานะคะจะต้องนะคะปรับพื้นที่ถางหญ้าหรือว่าตัดต้นไม้นะคะแล้วก็ทําการถมดินให้ได้ค่าระดับ 0.00 นะคะค่าระดับที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือจะต้องเป็น 0.00 นะคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นบริเวณที่เป็นเนินบริเวณที่เป็นเนินทำยังไงนะคะเราต้องดูแล้วว่าเนินนั้นนะคะมีค่าระดับที่สูงกว่าพื้นปกติเท่าไหร่นะคะเราต้องทำการถ้ามันสูงเกินไปนะคะเราก็ต้องทำไมคะขุดออกใช่ไหมคะเราต้องขุดดินออกนะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่มันเท่ากันแล้วก็ต้องมาปรับพื้นที่ให้เท่ากันจะต้องได้ระดับ 0.00 เหมือนนะคะส่วนต่อไปเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีน้ําขังหรือลุ่มน้ํานะคะถ้ามีน้ําขังแปลว่ามันต้องมีหลุมหรือมีบ่อแน่นอนเลยนะคะเราต้องทําไมคะเมื่อกี้ถ้าเป็นเนินเอาดินออกถ้ามันเป็นหลุมหรือเป็นบ่อต้อง
นําดินมาถมนั่นเองนะคะการถมดินนะคะจากที่EP ของครูมีนที่ครูมีนได้พูดเกี่ยวกับการถมดินไปดินมันจะมีอะไรนะคะจําได้มั้ยคะโพรงอากาศนะคะนักเรียนดินมันจะมีโพรงอากาศเราต้องทําการบดอัดนะคะเป็นชั้นชั้นนะคะซึ่งแต่ละชั้นนะคะจะต้องมีความสูง40เซนติเมตรนะคะจะต้องบดอัดเป็นชั้นชั้นนะคะ40เซนติเมตรนะคะนักเรียนจนกว่านะคะจะได้ระดับที่เราต้องการนะคะก็คือระดับที่เท่าไหร่นะคะ 0.00 นั่นเองนะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะเป็นบริเวณที่ติดกับถนนทางหลวงหรือถนนเทศบาลนะคะจะต้องดำเนินการขอถนนเชื่อมทางเข้าบ้านนะคะจะต้องดำเนินการขออนุญาตด้วยนะคะถ้าพื้นที่ก่อสร้างเรานะคะจะต้องมีทางเข้าบ้านที่เชื่อมกับถนนเทศบาลนะคะจะต้องขออนุญาตใครคะขออนุญาตเทศบาลนั่นเองนะคะแต่ถ้ามันติดกับทางหลวงนะคะต้องขอที่เทศบาลไหมไม่ใช่นะคะต้องขอที่กรมทางหลวงนะคะนักเรียนถ้าถนนติดกับเทศบาลต้องไปขอทางเชื่อมเข้าบ้านที่เทศบาลแต่ถ้าติดกับทางหลวงต้องไปขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอะไรนะคะการกำหนดเขตการก่อสร้างนะคะการกำหนดเขตการก่อสร้างเนี่ยค่ะผู้รับเหมานะคะที่จะก่อสร้างนะคะต้องกำหนดเขตการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างนะคะหมุดหลักและเขตของโฉนดที่ดินนะคะต้องมีครบถ้วนอย่างที่ครูได้พูดไปตอนต้นนะคะต้องครบถ้วนแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะคะตามโฉนดที่ดินหรือกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินนะคะเมื่อรู้ตำแหน่งที่จะก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องมีรั้วนะคะมีรั้วเพื่อเป็นขอบเขตในพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะต้องวางตำแหน่งการจัดการในโครงการที่เราจะก่อสร้างนะคะเพื่อง่ายต่อการก่อสร้างและการติดต่องานต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูผังกันนะคะว่าผังมันควรจะเป็นยังไงนะคะในการกำหนดเขตการก่อสร้างนะคะอย่างตัวอย่างผังที่ครูได้ยกตัวอย่างมานี้นะคะเป็นผังอะไรคะการอ่านแบบเราเรียนกับครูกวางมาแล้วผังนี้ผังอะไรคะถ้านักเรียนลืมนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดู EP ของครูกวางได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแบบก่อสร้างผังนี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างมาคือผังแปลนฐานรากนั่นเองนะคะผังแปลนฐานรากนี้นะคะก็จะแสดงตำแหน่งของฐานรากนะคะแล้วก็ตำแหน่งเสานะคะแต่ซึ่งนะคะครูได้หยิบยกตัวอย่างนี้มาเพราะว่าเราจะรู้ตำแหน่งของฐานรากแล้วใช่ไหมคะรู้ระยะของแต่ละจุดแต่ละแกนนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ดูซิว่าหมุดของเรานะคะก่อนทำรั้วนะคะหมุดของเรามีครบไหมนะคะจุดดำๆสี่มุมเห็นไหมคะเป็นหมุดนะคะแล้วต่อไปที่ครูมาร์กสีเทาไว้ก็คือรั้วนะคะต้องทำรั้วนะคะแสดงบริเวณก่อสร้างของเรานะคะต่อไปทำต้องมีทางเข้านะคะออกของสายงานสีน้ำเงินเห็นไหมคะจุดสีน้ำเงินต้องมีทางเข้าออกของสายงานนะคะและอย่าลืมทาง

ข้าออกต้องมีอะไรคะเวลานะคะเข้าออกกําหนดด้วยอย่างที่ครูได้แจ้งไป EP เบื้องต้นนะคะต้องมีเวลาเข้าออกด้วยนะคะต่อไปนะคะจุดสีเหลืองสีเหลืองเข้มนะคะเป็นสำนักงานหรือออฟฟิศนะคะสำนักงานก็คือจะใช้สำหรับผู้ที่มาติดต่อหรือว่าจะเป็นที่พักของผู้ที่ปฏิบัติงานเช่นวิศวกรควบคุมโครงการนะคะโฟร์แมนนะคะสถาปนิกนะคะจะใช้ออฟฟิศหรือสำนักงานเนี่ยนะคะที่จะทำงานในไซต์งานต่างๆเพราะว่าการทำงานในบางที่นะคะอาจจะอยู่คนละที่กับบริษัทนะคะก็จะต้องมีออฟฟิศหรือว่าสำนักงานแยกต่างหากออฟฟิศหรือสำนักงานเนี่ยค่ะส่วนใหญ่นะคะเขาก็ที่ง่ายๆเลยก็อาจจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะคะง่ายๆเลยนะคะต่อไปจุดสีส้มนะคะเป็นโรงอาหารนะคะอาจจะเป็นจุดที่ทุกคนทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะของบริเวณที่จะก่อสร้างของโครงการเรานั่นเองนะคะต่อไปถัดมาสีชมพูนะคะจะต้องมีจุดวัสดุหินทรายแยกนะคะทรายก็คือทรายกองทรายหินก็คือหินนะคะจะต้องแยกกันนะคะต่อไปสีเขียวนะคะคือห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์อันนี้ก็สำคัญมากนะคะห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะคะเราจะต้องไว้ในตำแหน่งที่ใกล้จุดที่คนพลุกผ่านด้วยนะคะเพราะว่าการของหายหรือว่าการยังไงเดียช่างนะคะมาเบิกจ่ายสิ่งของนะคะไม่ตรงกับสเปคนะคะมันจะได้ใกล้ๆกับผู้ที่ดูแลนะคะต่อไปสีเขียวนะคะโรงเก็บเหล็กนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีโรงเก็บเหล็กนะคะก็อาจจะทำให้เหล็กทำไมคะตากฝนพอตากฝนเกิดอะไรขึ้นกับเหล็กเหล็กขึ้นสนิมแล้วคุณภาพของเหล็กก็จะต่ำลงนะคะถ้าเหล็กขึ้นสนิมนะคะไม่ดีต่อโครงสร้างบ้านของเราแน่นอนนะคะจุดสีฟ้านะคะที่พักคนงานหรือว่าแคมป์คนงานนะคะเราก็จะไว้ท้ายๆโครงการเลยหรือบางที่นะคะอาจจะไว้ข้างนอกโครงการก็ได้นะคะอันนี้นะคะคือผังที่ครูได้ยกตัวอย่างว่าเราควรจัดตำแหน่งบริเวณงานก่อสร้างเราเนี่ยยังไงนะคะให้ดูเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะข้อควรระวังเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ข้างเคียงนะคะอันแรกนะคะฐานรากนะคะจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงอันนี้ก็สำคัญมากนะคะในกรณีที่ก่อสร้างในพื้นที่แคบๆนะคะต้องมีฐานรากใช่ไหมคะแล้วรั้วหรือว่าผนังบ้านเราเนี่ยไปติดกับพื้นที่ข้างเคียงนะคะจะต้องฐานรากของเราอ่ะจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่เขาก็วิศวกรนะคะจะต้องออกแบบฐานรากออกมาแล้วว่าอาจจะเป็นฐานรากตีนเป็ดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะ2นะคะเศษวัสดุนะคะไม่ควรทิ้งหรือว่าให้ร่วงนะคะล้ำไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่ครูได้สอนนักเรียนไปใน EP ความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะที่จะต้องมีที่กั้นวัสดุนะคะเพื่อที่จะไม่วัสดุนะคะตกหล่นไปในพื้นที่ข้างเคียงหรือว่าจะส่งผลให้เราได้นะคะก็คือจะอาจจะเกิดปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะเป็นมิตรกันดีกว่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะต้องไม่ทำให้อาคารข้างเคียงนะคะได้รับผลการกระทบจากการถมดินแล้วก็การตอกเสาเข็มอย่างที่ครูกว้างนะคะแจ้งไปนะคะการตอกเสาเข็มนะคะก็จะมีแบบเข็มตอกกับเข็มเจาะใช่ไหมคะการตอกเสาเข็มเนี่ยนะคะจะทำให้กระทบกระเทือนนะคะก็อาจจะสะเทือนถึงพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะคะต้องไม่ให้กระทบนะคะต่อไปนะคะการก่อสร้างอาคารชั่วคราวหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวนะคะก็คือการก่อสร้างสถานที่ทำงานที่พักคนงานหรือว่าแคมป์คนงานนั่นเองนะคะสถานที่ที่เก็บวัสดุต่าง

จากที่ครูได้พูดในเรื่องของผังไปนะคะเราจะมาดูกันว่าไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างอาคารชั่วคราวพวกนี้มันจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องทำอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะคะจะต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรานะคะต้องดูแลรักษาเลยนะคะโดยนะคะเราต้องคำนึงนะคะถึงความยากง่ายสิ่งนี้สำคัญนะคะต้องคำนึงถึงความยากง่ายในการก่อสร้างแล้วก็รื้อถอนด้วยถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างบ้านนะคะหนึ่งหลังชั้นเดียวนะคะเราจะทำถาวรเลยมันก็จะยากต่อการรื้อถอนนะคะเราต้องทำให้มันง่ายๆแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า อยู่ในโครงการที่ใหญ่ๆเลยสร้างประมาณ2ปีคอนโดมิเนียมนะคะเราจะต้องสร้างนะคะพวกแคมป์คนงานนะคะโรงเก็บของนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสโตร์นะคะครูลืมบอกนะคะภาษาช่างก็คือสโตร์นั่นเองนะคะจะต้องสร้างให้แข็งแรงนิดนึงเพราะว่าเราอยู่กับสถานที่ก่อสร้างเนี่ยนานนะคะเราก็ต้องสร้างให้เขาแข็งแรงนิดนึงเพื่อที่จะได้อยู่กับเรานานๆแต่ว่าก็ต้องง่ายต่อการรื้อถอนด้วยนะคะสถานที่เก็บวัสดุและก่อสร้างวัสดุนะคะต้องถูกหลักวิชานะคะถูกหลักวิชายังไงนะคะปูนซีเมนต์นะคะครูจะหยิบยกตัวอย่างมาวัสดุบางอย่างนะคะปูนซีเมนต์นะคะควรเก็บไว้ในสถานที่แห้งแล้วก็มีหลังคานะคะเพื่อป้องกันฝนนะคะเพราะว่าถ้าปูนโดนน้ําแล้วแห้งปูนก็จะแข็งตัวแล้วก็เกิดความเสียหายเราก็จะใช้ปูนนั้นไม่ได้นะคะนักเรียนก็คือจะต้องอยู่ในเก็บในที่สถานที่แห้งแล้วก็มีหลังคาปกคลุมนะคะแล้วก็อย่าให้ความชื้นนะคะเข้าไปในพื้นที่หรือผ่านได้นะคะถ้าในกรณีที่มันไม่มีโรงเก็บปูนไม่มีหลังคาจริงๆนะคะนักเรียนต้องทำการหนุนนะคะหนุนไม้ขึ้นมาให้ปูนสักประมาณ30เซนนะคะแล้วก็เอาปูนตั้งไว้นะคะแล้วก็หาผ้ายางคลุมนะคะปุ่มให้เพื่อป้องกันเขาไม่ให้โดนฝนหรือว่าโดนความชื้นนะคะต่อไปนะคะในกรณีพื้นที่นะคะที่จำกัดการทำงานนะคะกลางแจ้งนะคะควรหาไม้หรือว่าผ้าใบกันฝนนะคะคลุมไว้นะคะในส่วนของปูนนะคะต่อไปนะคะหินทรายนะคะจะต้องแยกกันนะคะอย่างที่ครูบอกไปเบื้องต้นว่าหินก็คือกองหินทรายก็คือกองทรายนะคะต้องแยกกันถ้านะคะมีพื้นที่เพียงพอหรือว่าเราต้องอยู่กับโครงการนี้นานๆก็ทำหลังคาให้เขานะคะให้ทรายให้หินนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของเหล็กเสริมนะคะตอนนี้นะคะราคาเหล็กค่อนข้างสูงนะคะเราต้องดูแลน้องเหล็กของเราดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหล็กมีราคาแพงนะคะตอนนี้เหล็กเสริมนะคะควรเก็บเป็นชั้นๆตามขนาดนะคะขนาดเหล็กก็อย่างที่ได้ฟังไปเบื้องต้นในวิชาการอ่านแบบเห็นไหมคะมี DB16 นะคะ RB9 นะคะแต่ละชนิดนะคะแตกต่างกันใช้งานต่างกันนะคะต้องเก็บแยกขนาดนะคะแยกชนิดนะคะโดยที่นะคะจะต้องรองพื้นรองพื้นก่อนนะคะแล้วก็เอาเหล็กวางไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้สัมผัสพื้นโดนความชื้นนะคะเพราะว่าถ้าเหล็กโดนน้ำโดนความชื้นแน่นอนเกิดอะไรคะเกิดสนิมนะคะพอเกิดสนิมแล้วส่งผลให้เหล็กทำไมคะคุณภาพลดลงนะคะข้อนี้ก็สำคัญนะคะหลังจากที่ลองแล้วค่ะลองแล้วใช่ไหมคะเอาเหล็กวางไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีหลังคาให้เขาด้วยนะคะหรือในกรณีที่จำกัดพื้นที่นะคะเหมือนปูนเลยนะคะถ้าจำกัดพื้นที่ก็หาผ้ายางหรือว่าผ้าใบอะไรคลุมเขาไว้นะคะเพื่อป้องกันฝนนะคะต่อไปนะคะ

จะเป็นอันนี้ไม้แบบหรือไม้แบบหล่อนะคะไม้แบบก็จะมีทั้งเป็นไม้แล้วก็เป็นเหล็กเป็นพลาสติกนะคะแต่ที่เห็นเลยใช้เยอะมากก็จะไม้กับคอนกรีตเอ๊ะไม้ขอโทษค่ะไม้กับเหล็กนะคะไม้แบบเหล็กกับไม้แบบที่เป็นไม้นะคะที่นิยมใช้ที่ครูเห็นนะคะควรนะคะสร้างโรงเก็บให้เขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหล็กถ้าเหล็กโดนน้ำก็เป็นสนิมเหมือนกันเหมือนเหล็กเส้นเมื่อกี้เลยนะคะอย่าปล่อยนะคะให้ตากฝนหรือว่าตากแดดนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการเสียรูปได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังป้องกันนะคะการทําลายของพวกปวกหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นได้ถ้าเป็นไม้นะคะปวกมันก็จะกินนะคะเราก็ต้องดูแลให้ดีๆนะคะเพราะว่าการซื้อไม้แบบหรือว่าการซื้อแบบเหล็กเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนในการซื้อนะคะการใช้ไม้แบบหรือว่าแบบเหล็กเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้อย่างน้อย2-3ครั้งเลยถึงจะเปลี่ยนได้นะคะเพื่อเซฟต้นทุนของการก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะเป็นไฟฟ้านะคะที่จะใช้ในการก่อสร้างก็คือระบบไฟฟ้าชั่วคราวนั่นเองนะคะผู้รับจ้างคือใครที่ครูพูดไปในต้นคลิปผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมานั่นเองนะคะผู้รับเหมานะคะจะต้องทําการขออนุญาตนะคะนักเรียนติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากที่ไหนคะเรื่องของไฟฟ้าก็ต้องที่การไฟฟ้านั่นเองนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากระแสไฟฟ้านะคะค่ารื้อถอนตอนงานเสร็จแล้วค่าติดตั้งนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะต้องจัดหาไฟฟ้าชั่วคราวเนี้ยนะคะมาที่โครงการของเรานะคะก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือว่าผู้รับเหมานั่นเองนะคะในการก่อสร้างนะคะจะต้องใช้ไฟอยู่แล้วอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องจักรนะคะจะต้องดำเนินการโดยไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องตรวจสอบนะคะก็คือไฟฟ้าโครงการเนี้ยจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะใช้ไฟฟ้ากี่แอมป์ล่ะนะคะเราจะต้องมาดูกันว่าถ้าโครงการขนาดนี้หรือว่าโครงการขนาดใหญ่จะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะก่อนที่จะไปขอไฟฟ้าชั่วคราวที่การไฟฟ้านะคะต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราเป็นโครงการเล็กหรือว่าโครงการใหญ่นะคะต่อไปนะคะความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้านะคะควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก็การติดตั้งระบบนะคะเหมือนในรูปที่ครูหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะคะต้องทําให้เซฟตี้ที่สุดนะคะให้ปลอดภัยที่สุดนะคะเท่าที่จะปลอดภัยได้เลยนะคะเพราะว่าอันตรายจากไฟฟ้านะคะมันส่งผลให้เกิดกับบุคคลโดยตรงเลยนะคะเช่นไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะจะต้องให้ความปลอดภัยตรงจุดนี้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะก็คือจะต้องอาจจะต้องมีกล่องนะคะมีกล่องสำหรับติดเคาน์เตอร์หรือว่าติดคันเอาท์นะคะหรือว่าสำหรับสายไฟอะไรเงี้ยค่ะต้องมีกล่องให้เขาเพื่อป้องกันฝนนั่นเองนะคะถ้าปล่อยให้เขาโดนฝนมันก็จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมานะคะต่อไปนะคะขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะจะใช้ขนาดเท่าไหร่อย่างที่ครูพูดไปตอนแรกอะว่าถ้าโครงการเล็กๆจะใช้ไฟเท่าไหร่โครงการใหญ่ๆจะใช้ไฟเท่าไหร่อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างนะคะที่จะต้องเลือกใช้จัดสรรมาให้เพียงพอกับการใช้งานเช่นอย่างที่ครูเคยเจอเลยนะคะประสบการณ์โดยตรงเลยเนี่ยนะคะโครงการเป็นโครงการจัดสรรบ้านนะคะบ้านจัดสรรนะคะมีประมาณ10กว่าหลังในเฟสแรกนะคะและทีนี้นะคะทางผู้รับเหมานะคะก็ไปจัดสรรหาไฟฟ้าชั่วคราวมาแต่ไม่เพียงพอ

นะคะสำหรับการใช้งานนะคะไม่เพียงพออย่างไงก็คือขนาดที่ช่างเหล็กก็เชื่อมเหล็กช่างก่อก็โม้ปูนนะคะเพื่อที่จะทำการก่อนะคะไฟก็ดับสุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไฟฟ้าไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะสำหรับการจัดหาไฟฟ้าที่เพียงพอต่อใช้งานนะคะเราต้องดูด้วยว่าขนาดโครงการเนี่ยเท่าไหร่นะคะกี่หลังกี่หลังเราต้องใช้ไฟขนาดไหนนะคะอย่าลืมเลยนะคะข้อนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่อยากจะเป็นผู้รับเหมามีกิจธุรกิจของตัวเองเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นวิศวกรนะคะก็จะต้องทำการตรวจสอบในจุดนี้ให้ดีนะคะต่อไปมีไฟก็ต้องมีน้ำนะคะน้ำที่จะใช้ในการก่อสร้างนะคะก็จะต้องจัดให้มีระบบนะคะน้ำประปาชั่วคราวเหมือนกับไฟชั่วคราวนะคะเพื่อที่ใช้งานก่อสร้างนะคะตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จงานเลยนะคะน้ำก็ต้องตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จงานเลยนะคะเพราะว่าน้ำมีส่วนสำคัญในการก่อสร้างเพราะว่าปูนก็ต้องใช้น้ำผสมนะคะการชำระสิ่งของต่างๆล้างอุปกรณ์ก็ต้องใช้น้ำนะคะรวมทั้งนะคะตอนจะเสร็จงานใช่ไหมคะเราต้องทดสอบระบบสุขาภิบาลนะคะช่างจะต้องทดสอบชักโครกฝักบัวอ่างล้างหน้านะคะจะต้องทดสอบระบบของน้ำก็ต้องใช้น้ำนะคะในการทดสอบนะคะเราก็ต้องให้ความสำคัญของน้ำนะคะที่จะมาเป็นน้ำชั่วคราวในโครงการเรานะคะโดยผู้รับจ้างอีกแล้วนะคะผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมานั่นเองนะคะจะต้องทำหน้าที่นี้นะคะก็คือเป็นคนนะคะไปออกนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปขออนุญาตติดตั้งน้ำชั่วคราวนะคะจากที่ไหนคะเมื่อกี้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าและถ้าเป็นน้ำจะเป็นที่ไหนก็ที่การประปานั่นเองนะคะก็จะต้องผู้รับจ้างนะคะจะต้องไปดำเนินการขออนุญาตที่การประปานะคะแล้วก็รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะเกี่ยวกับงานประปานะคะผู้รับจ้างหรือว่าผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนอกจากเราจะต้องเตรียมไฟฟ้าชั่วคราวประปาชั่วคราวแล้วนะคะเราจะต้องคำนึงถึงตัวช่วยนะคะในการดำเนินงานก่อสร้างนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือนะคะตัวช่วยอำนวยความสะดวกในงานก่อสร้างนะคะก็คือเครื่องมือนะคะที่จะสามารถช่วยให้เรานะคะดำเนินงานก่อสร้างนะคะเป็นไปได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนที่รูปที่ครูยกตัวอย่างมานะคะจะเป็นเครนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะขอพูดถึงในเรื่องของเครนเป็นหลักนะคะเครนนะคะแยกออกเป็น2ประเภทนะคะเครนชนิดเคลื่อนที่ได้นะคะก็คือเครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมนะคะแล้วก็เครื่องที่กำลังอยู่ในตัวของตัวเครนนะคะที่เห็นง่ายๆเลยก็คือเครนนะคะที่เป็นรถนะคะสามารถขับเคลื่อนที่ได้นะคะซึ่งจะติดตั้งอยู่บนยานยนต์นะคะของตัวเองนะคะที่เราจะเห็นตามไซต์งานที่สามารถขับเคลื่อนได้หรือว่าเห็นตามบนท้องถนนที่รถคันใหญ่ๆนะคะที่มันจะมีกระเช้านะคะยื่นออกมาจากตัวรถนะคะคันใหญ่ๆเครนเคลื่อนที่ได้นี่นะคะมันก็จะมีน้ำหนักของมันนะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่2,500นะคะหรือ5,000อะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันไปอีกนะคะในส่วนของเครนชนิดเคลื่อนที่ได้นะคะต่อไปจะเป็นเครนที่อยู่กับที่นะคะก็คือเครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมแล้วก็เครื่องนะคะที่กำลังอยู่ในตัวแต่ว่านะคะจะติดตั้งอยู่บนหอสูงนะคะก็คือจะติดตั้งอยู่กับที่แต่ในส่วนที่มันเคลื่อนที่ก็คือจะเป็น
หอของมันจะเคลื่อน

โดยล้อเลื่อนนะคะที่จะแบบเคลื่อนที่แบบแนวตั้งนะคะอันนี้คือเครนชนิดขึ้นอยู่กับที่นะคะก็จะมี2แบบนะคะนักเรียนแบบแรกนะคะเคลื่อนที่ได้แบบที่2ก็คือจะเป็นแบบอยู่กับที่นะคะเครนนะคะหลักๆเลยนะคะต่อไปนะคะครูก็มีสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาให้นักเรียนได้รู้จักนะคะเกี่ยวกับเครนเช่นเคยนะคะก็คือสัญลักษณ์มือรถเครนสากลนะคะเดี๋ยวนักเรียนทุกคนลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองทําตามกันดูนะคะว่าสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์เนี่ยทำยังไงนะคะลองทําตามกันดูนะคะนักเรียนทุกคนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ทําตามครูนะคะทําไปพร้อมกันนะคะท่าแรกเลยนะคะท่ายกบูมนะคะเหยียดแขนขวานะคะไปให้ตรงนะคะกำมือนะคะกำมือชูนิ้วโป้งมือขึ้นนะคะอันนี้นะคะคือท่ายกบูมนะคะต่อไปนะคะท่าที่สองนะคะคือท่านอนบูมนะคะเหยียดแขนขวาเหมือนเดิมค่ะแขนขวาเหมือนเดิมนะคะกำมือค่ะชี้นิ้วโป้งมือไปข้างล่างนะคะท่านี้นะคะนอนบูมนะคะต่อไปนะคะท่าที่สามนะคะท่าใช้ลอกใหญ่นะคะกำมือนะคะกำมือค่ะมือขวานะคะยกขึ้นเหนือศีรษะนะคะเหนือศีรษะเรานะคะเคาะเบาๆไปที่ศีรษะนะคะเคาะเบาๆนะคะหลายๆครั้งเลยนะคะอันนี้คือการใช้ลอกใหญ่นะคะท่าต่อไปนะคะใช้รอกเล็กนะคะงอข้อศอกขึ้นมานะคะมือขวานะคะกำมือนะคะระดับไหล่นะคะระดับไหล่เรานะคะกำมือนะคะโยกไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะแตะที่ศอกนะคะแตะที่ศอกจากนั้นให้สัญญาณค่ะอันนี้คือการใช้รอกเล็กนะคะต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะคือหยุดยกของฉุกเฉินนะคะการหยุดยกของฉุกเฉินนะคะเหยียดแขนทั้งสองข้างค่ะเหยียดแขนทั้งสองข้างเลยนะคะให้ตึงนะคะระดับไหล่นะคะแล้วก็ฝ่ามือนะคะคว่ำลงนะคะฝ่ามือคว่ำลงนะคะนักเรียนระดับไหล่ฝ่ามือคว่ำลงนะคะเหวี่ยงแขนไปมานะคะในระดับไหล่นะคะเหวี่ยงแขนไปมาในระดับไหล่นะคะอันนี้คือหยุดยกของฉุกเฉินนะคะต่อไปนะคะท่าต่อไปหยุดยกของแต่ว่าไม่ฉุกเฉินนะคะนักเรียนหยุดยกของเหยียดแขนซ้ายนะคะเหยียดแขนซ้ายนะคะในระดับไหล่เหมือนเดิมนะคะคว่ำฝ่ามือเหมือนเดิมนะคะคว่ำฝ่ามือลงแล้วก็เวียงไปมาในระดับไหล่อย่างรวดเร็วนะคะเวียงไปมาในระดับไหล่อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปนะคะถ้าหยุดและยึดเชือกลวดทั้งหมดนะคะหยุดและยึดเชือกเลือกลวดทั้งหมดนะคะกำมือทั้งสองข้างนะคะกำมือทั้งสองข้างเข้าหากันนะคะอยู่ในระดับเอวนะคะอยู่ในระดับเอวนะคะนักเรียนอันนี้คือแล้วก็ยึดเชือกลวดนะคะต่อไปท่าสุดท้ายนะคะที่ครูจะนำมาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะท่ายกของขึ้นช้าๆนะคะยกของขึ้นช้าๆนะคะยกแขนคว่ำฝ่ามือในระดับข้างนะคะยกแขนคว่ำฝ่ามือในระดับข้างนะคะแล้วใช้นะคะนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ของอีกมือหนึ่งนะคะชี้ไปตรงกลางฝ่ามือนะคะชี้ไปตรงกลางฝ่ามือนะคะแล้วหมุนช้าๆนะคะหมุนช้าๆนะคะอันนี้คือการยกของขึ้นอย่างช้าๆนะคะเหยียดแขนนะคะแล้วก็

หมุนนะคะนิ้วชี้นะคะไปที่ฝ่ามือนะคะค่ะอันนี้ก็คือท่านะคะสัญลักษณ์มือของการใช้รถเครนเบื้องต้นนะคะที่ครูนำมาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะมันมีสัญลักษณ์อีกมากมายเลยนะคะนักเรียนต้องลองไปศึกษากันดูนะคะยังมีสัญลักษณ์ที่เราต้องรู้จักอีกมากมายเลยนะคะที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างหรือว่าใช้กับรถเครนรถแบ็คโฮนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูแป้งนะคะก็ได้ให้ความรู้นะคะในเรื่องของการเตรียมงานก่อสร้างนะคะให้กับนักเรียนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ EP หน้านะคะจะเป็นในเรื่องของอะไรกับคุณครูท่านใดนะคะนักเรียนติดตามชมกันด้วยนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของเสาฐานรากคานหรือว่าหลังคานะคะเรามาติดตามชมกันนะคะในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอาชีพหมอหูคอจมูกว่ามีหน้าที่อย่างไรและทำงานอะไรบ้างนอกจากนั้นหมอหูยังมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานอีกมากมายเราไปดูกันเลยครับ
1: ผมบอสครับผมอยากเป็นคุณหมอหูครับ
2: สวัสดีครับบอสนะคะวันนี้เนี่ยบอสอยากรู้วิธีการทำงานของหมอหูคอจมูกมากเลยครับวันนี้เนี่ยบอสขออนุญาตติดตามคุณหมอไปเรียนดูวิธีการเป็นหมอหูคอจมูกนะคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะพาน้องบอสไปดูนะว่าการทำงานของหมอหูคอจมูกเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรในการตรวจคนไข้แล้วเรามาดูกันว่าหูคอจมูกเนี่ยมีโรคอะไรที่เจอได้บ้างนะคะจ้ะไปเลยค่ะ

0: เดี๋ยวหมอจะเริ่มจากแนะนำอุปกรณ์โต๊ะตรวจของหมอก่อนนะคะก็จะมีในเรื่องของที่ส่องจมูกนะมีไม้กดลิ้นนะคะมีกระจกส่องนะมันก็มีหลายขนาดเนาะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ๆนะคะนะ
1: ผมสงสัยอุปกรณ์หนึ่งครับเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครื่องส่องรูหูใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วอุปกรณ์เนี้ยผมโดนส่องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สงสัยว่าเป็นโรคอะไรไอมีเสมหะก็ต้องส่องหูเป็นอะไรก็ต้องส่องหูทุกอย่าง
0: เลยอ๋อปกติแล้วเนี่ยหมอหูคอจมูกนะคะก็จะตรวจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดูจมูกดูคอแล้วต้องส่องหูด้วยเพราะบางคราวเราเป็นหวัดเคยเป็นหวัดแล้วหูอื้อไหมครับปวดหูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่องดูในเยื่อแก้วหูได้ส่องดูหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นกลางได้นะคะเดี๋ยวหมอจะชี้อวัยวะให้ดูอันนี้ง่ายๆเลยกล้องนี้นะครับจะส่องไปนี่ปึ๊บดูหูปึ๊บถ้าเกิดเราหูปวดหูหูแดงมีหูชั้นกลางอักเสบเราก็สามารถเห็นได้
3: เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่หมอหูคอจมูกได้ใช้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมครับคุณหมออ
0: ุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือHeadlight ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญของหมอหูคอจมูกเลยที่ใช้ในการตรวจร่างกายนะคะน้องบอสเคยเห็นการ์ตูนที่มีคุณหมอที่ใส่ที่ครอบแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้า
1: ที่มันเหมือนแผ่นซีดีกลมๆอ่ะเหรอคะ
0: ต้องแล้วอันนั้นแหละเป็นสัญลักษณ์หมอหูคอจมูกเลยตรงที่เป็นเหมือนซีดีข้างหน้านะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกเว้าเพื่อสะท้อนแสงจากโคมไฟเพื่อให้มันสะท้อนส่องไปที่ยังคนไข้อย่างนี้ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องใช้หลักการสะท้อนของแสงแล้วอย่างนี้เดี๋ยวนี้ใช้เป็นนี่เปิดมาก็จะเป็นไฟกล่องนี้เลยนะครับสำหรับการใส่สายก็ใส่อย่างนี้เลยทุกหมุนปรับให้เข้าที่แล้วก็ดูเปิดไฟปึ๊บวงไฟเห็นไหมครับมันก็จะสามารถปรับขนาดเล็กใหญ่ได้ตรงนี้ก็อยู่ที่ระดับ1ฝ่ามือหรือประมาณ 1.5 เมตร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวน้องบอลองใส่ดูครับ

0: โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตรวจร่างกายกันนะคะ
1: อย่างแรกเลยเราต้องใส่ผ้าปิดจมูกปิดปากก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอุปกรณ์แรกคือที่ส่องโพรงจมูกด้านหน้านะคะก่อหมอจะใช้อันนี้ส่องโพรงจมูกวิธีจับเราก็จะจับหงายมืออย่างนี้อุปกรณ์จะวางในท่านี้นะครับแล้วก็3นิ้วนี้จะไว้เปิดปิดนะครับนิ้วชี้เอาไว้กาดจมูกคนไข้นะครับโอเคมืออีกข้างนึงเราก็จะจับบริเวณคางคนไข้เนาะแล้วก็ดูโพรงจมูกข้อระวังก็คือต้องระวังหนีบขนจมูกคนไข้ด้วยแล้วก็ดูโพรงจมูกด้านหน้าสองข้างโอเคเนาะโอเคลองมาลองทำ
2: แหมน้องบอสตั้งใจตรวจหน้าดูเลยท่าทางไม่เบาเลยนะครับนี
0: ่ชิ้นที่2จะเป็นไม้กดลิ้นเอาไว้ดูบริเวณในช่องปากของคนไข้นะคะแต่คนไข้อ้าปากค่ะ
3: น้องบอสเห็นไหมครับมันก็จะเห็นด้านในคอด้านหน้าตรงตรง
4: ค่ะ
3: โอเค
0: ชิ้นต่อไปอันนี้เราจะดูโพรงหลังจมูกละเนื่องจากโพรงหลังจมูกเนี่ยเรามองไม่เห็นได้ในแนวตรงนะครับเดี๋ยวหมอพาน้องบอสมาดูตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยโพรงหลังจมูกเราจะมองไม่เห็นทางด้านตรงๆ
4: คร
0: ับ ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็หมอก็ต้องใช้กระจกในการที่จะส่องสะท้อนให้เห็นภาพโพรงหลังจมูกจากด้านหลังอย่างนี้
4: ครับ
0: จะวางอย่างนี้ครับแล้วก็กล่องเสียงเหมือนกันเราใช้กระจกอีกอันนึงเพื่อส่องดูสะท้อนเห็นภาพสะท้อนดูลงมากล่องเสียงด้านล่างอย่างนี้เนาะคิดภาพออกเนาะแต่เดี๋ยวหมอจะตรวจให้ดูเป็นตัวอย่าง
4: ครับ

0: เมื่อสักครู่เราได้ตรวจโพรงจมูกด้านหน้าด้านหลังไปแล้วกล่องเสียงไปแล้วแล้วเราจะมาตรวจหูกัน
1: ครับผม
0: โอเคผมจะตรวจวิธีการตรวจให้ดูก็คือการจับมาจับขายปากกาก็ได้นะคะดึงใบหูคนไข้ให้กางไปด้านหลังดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่องดูเราก็จะมองลอดผ่านกระจกเล็กๆนะคะส่องเข้าไปเราก็จะเห็นลูกหูแล้วก็เยื่อแก้วหูด้านในอ่ะเดี๋ยวน้องมอสลองตรวจดูอันนี้
1: จับ
0: จับนี้นะครับจับให้ถนัดมือมือฝั่งนี้เราจับใบหูคนไข้เราตาแนบส่องดูเห็นไหมครับดูผ่านรูนี้ดูผ่านรูนี้

0: น้องๆได้เห็นการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆที่หมอหูใช้งานกันแล้วว่าแต่ว่าหมอหูคอจมูกรักษาโรคอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของหูก่อนเนาะหูก็อาจจะมีในเรื่องของขี้หูตันหูชั้นนอกอักเสบไปจนกระทั่งหูชั้นกลางอักเสบหรือจะเป็นประสาทหูเสื่อมนี่ก็พบได้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นคอก็อาจจะเป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบเจ็บคอนะคะส่วนจมูกก็อาจจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ
2: ทีนี้เนี่ยบอสเข้าใจแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ของหมอหูคอจมูกทำงานยังไงแล้วว่าเวลาใช้เนี่ยเห็นอะไรบ้างครับ
1: โอเคนอกจากนี้หมอยังมีการตรวจการได้ยินอีกอย่างนึงนะคะที่จะให้บอสลองไปฝึกตรวจฝึกได้รับการตรวจการได้ยินดีไหมครับ
2: ดีครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องตรวจการได้ยินกันเลยค่ะ
0: นอกเหนือจากการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือต่างๆแล้วคุณหมอหูยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสำหรับการได้ยินอีกด้วยจะเป็นเครื่องมืออะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
1: ห้องตรวจการได้ยินกันเลยเดี๋ยวบอสนั่งตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องใส่ที่ครอบนะคะหูฟังอย่างนี้นะครับนะ
2: ครับ
1: ใส่ให้พอดีหูเสร็จแล้วก็อาจจะถืออุปกรณ์อันนี้ไว้นะมันจะมีปุ่มกดนะบอสก็ทำตาม

0: คำสั่งเดี๋ยวจะมีไมค์ที่พูดออกมาจากด้านนอกแล้วพอเขาบอกว่าได้ยินไหมบอกก็ถ้าได้ยินบอกปัดกด
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวลองตรวจกันดู
2: ได้ยินเสียงไหมครับถ้าหนูได้ยินเสียงกดปุ่มต่อหน่อยนะครับเริ่มข้างขวาก่อนนะคะ

0: มื่อสักครู่นี้บอลได้ยินอะไรบ้างคะ
1: มีเสียงตู้ดเริ่มมีเสียงอู้ดมีหลายเสียงเลยค่ะ
0: โอเคเพราะว่าการตรวจได้ยินเนี่ยต้องตรวจหลายๆความถี่นะ
1: ค่ะ
0: แต่ละเสียงที่ตี้เสียงสูงก็จะเป็นความถี่สูงเสียงต่ำๆอื้อก็จะเป็นความถี่ต่ำ
1: คร
0: ับโอเคครับเรียบร้อย
2: ผ่านไปแล้วสำหรับการตรวจการได้ยินดูท่าทางน้องบอสจะมีคำถามสงสัยอยากจะถามคุณหมอใช่ไหมล่ะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสได้เห็นการทำงานของคุณหมอแล้วก็ได้เห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างของหมอหูคอจมูกแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยบอสก็มีคำถามด้วยครับว่าอย่างเพื่อนบอสเนี่ยใส่หูฟังเป็นเวลานานๆจะส่งผลอะไรต่อหูครับ
3: ปกติเนี่ยถ้าเจอหมอหูคอจมูกเนาะหมอไม่แนะนำให้ใส่หูฟังเลยครับนะคะนะเพราะว่าปกติการใส่หูฟังเป็นเวลานานๆมันก็มีผลทำให้ เกี่ยวกับประสาทหูชั้นในได้การทำอันตรายในประสาทหูชั้นในเนี่ยมีหลักๆก็มี2 อย่างก็คือเสียงดังมากๆ
1: ครับ
3: เสียงดังระยะเวลานานๆ
1: อย่างที่เราแคะขี้หูอะครับมันจะส่งผลเสียร้ายแรงมากที่สุดคืออะไรครับ
3: ผลเสียเลยเนี่ยถ้านิ้วเราสกปรกเนาะมีเล็บเนาะใส่เข้าไปในหูโดยที่เราก็มองไม่เห็นไปแคะมันก็อาจจะทำอันตรายหูชั้นนอกทำให้มีการอักเสบของหูชั้นนอกทำให้ปวดมีหนองหูอื้นอีกเรื่องนึงที่หมออยากฝากไว้คือการที่น้องๆเด็กๆเนี่ยชอบเอาลูกปัดหรือของเล่นเนี่ยยัดเข้าใส่จมูกหรือใส่หูอันนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่ควรทำเลยนะคะนะเพราะว่ามันจะทำอันตรายต่อโพรงจมูกหรือใส่เข้าไปในหูก็อันตรายกับเยื่อแก้วหูหรือว่าหูชั้นนอกได้นะคะแล้วก็ เป็นอันตรายถ้าเกิดว่าจมูกเนี่ยมันต่อกับคอถ้ามันของเล่นตกลงไปในตรงหลอดลมอันนี้ก็โหอันตรายทำให้หายใจไม่ออกได้เลย

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตเดินทางสะสมพลังงานเพื่อเตรียมตัวไปดวงจันทร์หลังจากหยุดเรือไม่ให้ล่าโลมาได้สำเร็จทั้ง7ก็ตัดสินใจแอบโดยสารมากับเรือของพวกคณะละครสัตว์ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์
1: นี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ย
2: เรากำลังทดสอบพลังกันอยู่อ่ะใช่ๆทดสอบ
3: ลำพังพวกนายพลังไม่เกิดหรอก
2: งั้นนายก็มารวมพลังกับพวกเราสิ
3: ก็เหมือนเดิมแหละถ้าจะทดสอบก็ต้องรวมกันให้ครบทั้ง7ถึงจะได้ผล
0: ถูกต้องแล้วเพราะ7มหัศจรรย์ต้องใช้พลังของทั้ง7รวมเข้าด้วยกันหากขาดใครคนใดพลังก็จะไม่สมบูรณ์ทั้ง7มารวมตัวกันและเริ่มทดสอบพลังอยู่ท้ายเรือลำแสงที่เปล่งออกมาจากร่างของทั้ง7สว่างวาบขึ้นจนเป็นที่สังเกตเห็นได้ทั้ง7ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกจับได้ซะแล้ว
4: นั่นไงไอ้ตัวประเจตแอบขึ้นเรือของพวกเรามาด้วยดีเลยจับไปให้เจ้านาย

0: มัดอย่างเนี้ยจะทำอะไรได้ล่ะ
1: อย่างนี้พวกเราก็ไปไม่ทันแน่ๆ
2: ไม่หรอก
0: เราต้องหนีให้ได้
3: แต่ก่อนอื่นต้องแก้เชือกบ้าๆนี่ก่อน

0: ใครนะ7มหัศจรรย์จึงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้หนูฟังและสัตว์ต่างๆที่ถูกขังอยู่ในลังใกล้ๆก็ได้ยินด้วย
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แน่ๆฉันจะช่วยกัดเชือกให้พวกท่านได้แต่ไม่มีแรงพอจะเปิดลังออกมาหรอกนะ
2: ขอบใจเธอมากนะพวกเราจะทำลายลังพวกนี้เอง
0: เจ็ดมหัศจรรย์ลิขันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่สำเร็จแน
1: ่ทำไงดีล่ะพวกเรา
2: ให้ฉันลองดูนะ

0: จากลังได้ก็ปีนขึ้นไปกระโดดบนหลังคารถทำให้คนขับตกใจจนต้องหยุดรถเมื่อรถหยุดสัตว์แต่ละตัวก็กระโจนลงมาล้อมรถบรรทุกไว
1: ้นี่นะจอกยางซะเลยอยู่ในรถนั่นละล้างออกมาสิจะได้กัดซะเลย
2: พวกเราไปกันเถอะเขาตามเราไม่ได้แล้วหรอ
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็สามารถรอดพ้นคนใจร้ายมาได้อย่างหวุดหวิดด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นับพวกเขาเป็นเพื่อนแม้เจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้แปลงร่างเพื่อช่วยเหลืออะไรเลยพวกเขาจะไปทันเวลาไหมแล้วพวกคนใจร้ายพวกนั้นล่ะจะตามมาจับพวกเขาอีกไหมติดตามตอนต่อไปนะคะ
3: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อ

วัสดีค่ะครูนางสุนันท์พรหมประกอบแผนกวิชาคาบกรรมศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูนะคะน้ำพริกปลาแซลมอนและห่อหมกปลากายครั้งนี้ก่อนอื่นที่

0: เราจะทำวันนั้นมารู้จักกับอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยทั้งสองท่านก่อนนะคะท่านแรกก็คืออาจารย์ลักชนกโทรักค่ะท่านที่สองอาจารย์พรทิพย์บงคำสอนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนกันเลยนะคะอาจารย์ลักชนกและก็อาจารย์พรทิพย์เรียนเชิญเลยค่ะน้ำพริกปลาแซลมอนส่วนผสมเนื้อปลาแซลมอน1ชิ้นพริกชี้ฟ้าสีแดง2เม็ดพริกชี้ฟ้าสีเขียว1เม็ดพริกขี้หนูจินดา10เม็ดหอมแดง6หัวกระเทียม14กลีบน้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น6ช้อนโต๊ะ
1: วันนี้ก็จะพบกับเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนมาดูส่วนผสมก่อนนะคะจะมีพริกค่ะพริกชี้ฟ้าแดงกับสีเขียวพริกขี้หนูหรือพริกจินดานะคะหอมกระเทียมและที่ขาดไม่ได้เมนูหลักวันนี้คือปลาแซลมอนค่ะเราก็จะเอาพริกนะคะพริกหอมกระเทียมคั่วลงบนเตานะคะ
0: ในการคั่วนั้นเราไม่ต้องใช้จำเป็นว่าต้องใช้ไฟแรงมากนะเราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะการคั่วนั้นเราจะคั่วแบบกลับไปกลับมานะคะส่วนพริกหอมกระเทียมเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใส่พร้อมกันในการคั่วได้เลยค่ะเอามาใส่เลยค่ะครูรัชนกตามด้วยอะไรคะหอมหอมเนี่ยมันหัวใหญ่ใช่ไหมคะเราก็หั่นหอมให้มันเล็กลงหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาคั่วแล้วหอมเนี่ยมันมีความกลมการถ้าเราหั่นลงมาหน่อยนึงเนี่ยมันจะทำให้หอมนั้นสุกได้เร็วขึ้นนะคะหั่นหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงมาในกระทะคั่วพร้อมกันเลยนะคะหลังจากเอานำหอมและพริกคั่วไปสักพักหนึ่งเราก็จะนำกระเทียมใส่นะคะใส่ไปรู้สึกว่าไฟจะค่อนข้างแรงไปนิดนึงเราก็เบาลงได้การที่เราคั่วพริกคั่วหอมทำไมต้องใส่พริกก่อนพริกเนี่ยมันมีความมันนะมันมีความมันในตัวของพริกการสุกเนี่ยมันจะระอุยากในการที่เราจะทำให้มันสุกมันต้องผ่านความมันของเปลือกพริกก่อนนะคะนี่เราคั่วไประหว่างที่คั่วนั้นน่ะเราต้องคั่วแล้วก็กลับไปกลับมาถ้าคั่วกิ้งอยู่ทางเดียวอย่างเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาเฉยๆมันก็จะทำให้สุกด้านเดียวนะคะไม่สุกระอุดังนั้นเราต้องคั่วให้ทั่วกลับไปบ้างคั่วบ้างกลับบ้างคั่วบ้างใช้เวลาเนี่ยประมาณนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะในการคั่วพริกหรือถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินมันก็อาจจะลดย่นระยะลงก็ได้แต่ว่าการคั่วของพริกเนี่ยถ้าแรงจัดพริกมันจะไม่อะไรอะไม่สุกระอุข้างในเวลาเราโขกออกมาแล้วมันจะทำให้เนื้อพริกเนี่ยไม่เนียนเวลาโขกหรือตำนะคะพริกได้ที่แล้วใช่ไหมคะหอมสุกระอุดีนะคะค่ะตอนนี้นะคะพริกเราก็ใกล้ที่จะได้แล้วได้แล้วดูยังไงคะที่ได้แล้วยกมาใกล้ๆเลยค่ะ
2: นะคะแล้วมันจะมีความเหี่ยวของเขานะคะแล้วเสร็จแล้วความมันของเขาจะเป็นวาวอยู่ตัวที่ตัวพริกอยู่แล้วแล้วตัวหอมกับกระเทียมก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือพริกกับหอม
0: เทมาทั้งหมดได้เลยนะคะอันนี้นะคะคือพริกที่ได้แล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะกิวปลาเพื่อที่ว่าเวลาโขกเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยปลาเลยคราวนี้ปลาเนี่ยมันชิ้นใหญ่นะคะมันชิ้นใหญ่ไปนะคะเราก็จะหั่นปลาเนี่ยครึ่งเดียวนะคะถ้ายิ่งหนามก็จะยิ่งสุกช้าเราจะเอาแค่ให้มันนุ่มนะคะให้มันสุกพอดีนะคะเราแล่หนังปลาออกได้นะคะหนังปลาเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะเวลาเราโขกเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หนังปลาอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาปลาใส่เลยค่ะทำไมไม่ใส่น้ำมันความมันจากเนื้อปลาออกมาอยู่แล้วตอนนี้ปลาแซลมอนเราทำไมคะเนี่ย
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเห็นไหมคะเราไม่ต้องใส่น้ำมันแต่น้ำมันจากปลาก็เริ่ม

0: ่วนใหญ่ก็จะทานได้ทั้งดิบและสุกอยู่แล้วนะคะสุกแล้วใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราตักใส่จาน
0: ได้เอาขึ้นมาเลยนะคะเราก็ได้พร้อมแล้วนะคะน้ำพริกเราปลาแซลมอนแล้วก็พริกที่คั่วพริกหอมกระเทียมที่คั่วไว้เรียบร้อยแล้วเชิญครูรัชนกเลยค่ะแม่ความแรงโขกเลยค่ะการโขกพริกเนี่ยบางคนจะโขกตรงตรงแต่ถ้าอยากให้พริกละเอียดเร็วต้องโขกเข้าข้างนิดหน่อยเฉียงเฉียงนิดนึงนะโขกเข้าข้างหน่อยนะเราจะไม่โขกละเอียดนะต้องให้มันมีตัวเนื้อพริกออกมาบ้างนะคะเวลากัดเข้าไปจะได้แบบหรือว่าตอนเคี้ยวเนี่ยมันจะได้รสชาติของพริกบ้างนะคะไม่งั้นละเอียดไปหมดเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นอะไรถ้าได้ยินเสียงพริกบ้านใครเนี่ยต้องป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนี้ละเอียดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นใส่ปลาได้ยัง
2: ใส่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้าใส่แล้วขอหยุดคลุกก่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่งั้นกระเด็นออกนอกหน้าแน่เลยนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ปลาเนี่ยถ้าเยอะอย่างนี้ก็ใส่ได้ความเผ็ดมันจะน้อยลงนะคนปัจจุบันนะคะไม่ค่อยทานเผ็ดกันเท่าไหร่ใส่หมดไหม
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดเลยนะ
2: คะ
0: เหลือไว้แต่งทำไมอ่ะ
2: ได้รู้เป็นปลาแซลมอนค่ะ
0: เอาโอเคได้ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเลยค่ะเราเหลือไว้นิดนึงนะคะถามว่าน้ำพริกปลาแซลมอนกับน้ำพริกปลาบ้านเรารสชาติมันจะต่างกันไหมคะเนี่ย
2: ต่างค่ะ
0: ต่างกันตรงไหนคะ
2: กลิ่นคาวของปลาแซลมอนจะน้อยค่ะ
0: มันเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เราโขกไปได้แล้วละเอียดแล้วใช่ไหมคะระหว่างละเอียดแล้วเนี่ยเรามาดูว่าความละเอียดมันได้แค่ไหนนะดูนะคะเราจะไม่โขกละเอียดมากนะคะเราจะโขกแค่พอหยาบหยาบให้รู้ว่าส่วนประกอบมันมีพริกนะมันมีหอมมีกระเทียมบ้างนะไม่ใช่รวมกันไปหมดส่วนใหญ่น้ำพริกบ้านเราก็ประมาณนี้เราจะไม่โขกละเอียดตอนนี้หลังจากที่เราตักขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอะไรนะคะคุณรัชนก
2: ปรุงรสค่ะ
0: ปรุงรสเราปรุงรสด้วยอะไรดีคะ
2: น้ำมะนาวแป้นบ้านเราเลยค่ะ
0: มาเลยค่ะครูรัชนกมาเลยค่ะโอเคเราใส่เลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยอะไรดีน้ำตาลเลยไหมคะ
2: น้ำตาลค่ะจะได้ละลายค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่น้ำตาลคะ
2: ให้รสชาติกลมกล่อมอะค่ะ
0: ต่อไปนะคะใส่อะไรดีคะ
2: น้ำปลาค่ะ
0: หยิบเอาเลยค่ะครูรัชนกหยิบเลย
2: น้ำอุ่นค่ะ
0: ทำไมต้องใส่น้ำอุ่น
2: นะคะน้ำอุ่น
0: เพราะอะไรเนื้อปลามันมีความมีโปรตีนสูงมันฟูพอมันฟูมันมีความข้นของเนื้อปลานะเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยแล้วก็ช่วยให้รสชาติเนี่ยดอบลงหรือว่าไม่โดดจุดเกินไปนะคะเสร็จหรือยังคะเน
2: ี่
0: ย
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วชิมได้ใช่ไหมคะ
2: ชิมได้ค่ะ
0: มาขอชิมรสชาติก่อนนะคะได้ความเผ็ดของพริกขี้หนูได้ความหอมของหอมกระเทียมนะอ้าวหลังจากนั้นแล้วได้น้ำพริกเรียบร้อยเราทำอะไรกันต่อดี
1: ต่อไปก็จะมาเป็นการลวกผัก
2: ลวกผัก
0: มาเลยค่ะลวกผักนะคะคราวนี้ผักที่เราจะลวกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้ดูสีสดคงสภาพต้องทำยังไงคะเนี่ย
2: ก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะลงไปในน้ำนะคะ
0: น้ำเดือดนะคะ
2: น้ำเดือดค่ะ
0: ประมาณ2หรือทั้งหมดคะเนี่ย
2: ประมาณ1ช้อนชาก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณผักค่ะ
0: นิดนึงทำไมถึงต้องใส่น้ำมันลงไปคะ
2: ผักของเราเวลาลวกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะจะให้สีสันที่คงเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: มันไปเคลือบใช่ไหม
2: ไปเคลือบค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วตัวที่ทำให้สีสดขึ้นมาอีกก็คืออะไรคะ
2: เกลือค่ะเกลือ
0: เกลือใส่ไปเล็กน้อย
2: น้อยค่ะและหนึ่งช้อนชาค่ะนะคะ
0: แล้วผักที่มีอยู่เนี่ยมีที่เราจะลวก
2: มีดอกขจรสนูแล้วก
0: ็ดอกแค
2: ค่ะ
0: เอาดอกแคมาเลยนะคะเราจะลวกเลยใช่ไหมคะการที่จะลวกแล้วเนี่ยถ้าเราลวกแล้วเอาใส่ถาดเลยเนี่ย
2: ไม่ได้ค่ะต้องผ่านการแช่น้ำผ่านน้ำเย็นค่ะเย็นจัดเลยค่ะจะทำให้ผักเราสีสด
0: กรอบ
2: ค่ะกรอบ
0: มันจะกรอบขึ้นนะคะเราก็มาทำการลวกกันเลยเริ่มแรกนี่ลวกอะไรก่อนนะคะเนี่ย
2: ดอกขจรก่อนเลยค่ะ
0: ดอกขจรก่อนนะคะหมดเลยไหมคะ
2: หมดเลยค่ะ
0: ดอกขจรนี่รู้สึกว่าเขาบอกว่าลวกแป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวนะคะ
0: นับ1
2: 2อะไรคะ3แล้วก็4 5ค่ะ
0: ขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะแล้วต้องแช่ในอะไรคะ
2: แช่ในน้ำเย็นค่ะ
0: ในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นมาสีก็ยังเดิมเราก็สีอะไรคะสีเขียวออก
2: ลวกออกมาเสร็จแล้วก็ยังสีเขียว
0: แถมทำไมกว่าด้วยนะ
2: สดขึ้นค่ะ
0: สดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเทียบได้นะเพราะว่าไอ้ฤทธิ์จากอะไรนะเกลือกับ
2: น้ำมันพืชค
0: ่
2: ะ
0: พอได้แล้วเราก็จะทำไมออกคะเนี่ยผ่านน้ำเย็นแค่นั้นใช่ไหมคะ
2: แล้วก็เอาขึ้นเลยน้ำนะคะ
0: ค่ะเอาไว้สะเด็ดน้ำเลยเนาะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปอะไรคะเนี่ย
2: ดอกสโนค่ะ
0: ดอกสโนบานเช้าเราก็ตอนนี้เราเก็บเมื่อวานเย็นใช่ไหม
2: คะ
0: มันก็เลยไม่บาน
2: ไม่บานค่ะต้องรอตอนเย็นนะคะ
0: โอเคลวกได้ยังคะ
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้นับหนึ่ง
2: นะคะ2นะคะ3แล้วค่ะ4 5ได้แล้วค่ะ
0: เราก็แช่เทียบได้นะคะก่อนแช่เรามาเทียบหน่อยจะมาเทียบสีสิเรามาเทียบค่ะเห็นมั้ยคะสีสดต่างกันเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นก็นับเท่าไหร่อีกเหมือนกัน5
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาขึ้นเลยใช่มั้ยคะ
2: เราเอาขึ้นเลยค่ะ
0: น้ำยังเดือดต่อนะคะ
2: แล้วก็ตัวลวกดอกแคนะคะ
0: ดอกแคนี่บอกว่าถ้าเราลวกนานมันทำไมคะ
1: สีมันออกมาปนกับน้ำส
0: ี
1: มันก็จะเป็นซีดๆสีจะซีดไม่น่าทาน
0: สีมันจะซีดไม่น่าทานแต่อันนี้นับ5ไหม
2: น่าจะเกิน5ค่ะ
0: ลองดูเน
1: า
0: ะ
1: ตัวพวก

0: นี่ค่ะเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนนะคะ
1: สีจะเริ่มเปลี่ยนนะคะจากสีแดงออกม่วงตอนนี้กลายเป็นสีอะไรคะ
0: ม่วงค่ะ
1: หรือถ้าเราจะให้มันดูว่าใช้ได้ไหมคือเราคนไปหลังจากคนเสร็จเนี่ยรอให้น้ำมันขึ้นทำไมคะให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ครั้งหนึ่งค่ะ
1: เราก็ตักออกได้เนาะน้ำเดือดกลับหรือยังคะ
0: กลับแล้วค่ะ
1: กลับแล้ว
0: ค่ะ
1: ได้ยังคะเนี่ย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได้อ่ะลองดูนะคะว่าสีเป็นยังไงต่างกันไหมเหมือนเราตอนบีบอะไรเลยคะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะ
0: อันชันนะคะ
1: จากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงนะคะถ้าอันชันนะแต่อันนี้จากดอกแครสีออกแดงพอเราไปลวกผ่านน้ำปุ๊บก็จะกลายเป็นสีอะไรขึ้นมาเลยคะเน
0: ี่
1: ยสีม่วงน่ารับประทานจัง
0: ทานมากเลยค่ะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ผักลวกเรียบร้อยเหลืออะไรคะเนี่ย
2: ผักสด
1: ผักสด
2: เราต้องมาทำการตัดแต่งเพราะว่าถ้าทานอย่างนี้คงไม่น่าทานเท่าไหร่นะคะ
1: แล้วมะเขือเนี่ยมันมียางไหมคะ
2: มันมียางอยู่ตรงขั้วเวลาเราฝาน
1: เนื้อในเนื้อมันทั้งหมดเลยมียาง
2: มียางนะคะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำกับมะเขือถ้าเราไม่แช่น้ำนะคะ
1: น้ำอะไรคะน้ำแ
2: ต่เราต้องแช่น้ำอะไรคะคุณนก
0: น้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปในน้ำค่ะ
2: ตัวเกลือตัวนี้ค่ะเขาจะไปบล็อกเพื่อไม่ให้ตัวมะเขือเนี่ยสัมผัสกับอากาศเยอะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บมันจะเป็นสีดำไม่น่าทาน
1: โอเคทำเลยได้ไหมคะ
2: วิธีตัดแต่งนะคะเราเดี๋ยวเราตัดขั้วออกขั้วออกนิดนึงนะคะเราจะเห็นลักษณะตัวมะเขือเป็นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเพื่อเพิ่มความสวยงามอาจจะทำลายตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็แช่ลงไปในน้ำเกลือแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแตงกวานะคะเดี๋ยวว่าเราจะขึ้นลายนะคะ
1: ขึ้นลายเราใช้อะไรคะเนี่ย
2: เราใช้วันนี้เราใช้อุปกรณ์นะคะ
1: ระหว่างครูเหมียวทำนั้นอาจารย์ตุนันก็ทำอะไรคะเนี่ย
2: มะเข
1: ือรอนะคะขอโทษนะคะ
2: อาจารย์หนูว่าสลับที่ไหมคะ
1: ดีไหม
2: ด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ดีเหรอดีก็ดีเนาะทำอาหารน่ะจะให้อร่อยมันต้องใจมาก่อนถ้ามีความสุขอาหารก็อร่อยไม่ใช่ทำเหมือนอะไรคะทะเลาะกันมาเอาอันนี้ใส่เข้าไปเอานี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงถ้ามันมีความสุขซะรับรองฝีมือไม่น้อยหน้าใครอร่อยอร่อยแบบอร่อยนะอร่อยจริงๆพอแล้วนะคะเอาแล้วนะคราวนี้ผักเราก็ทำไมล่ะคะเนี่ย
2: พร
1: ้อมจัดเสิร์ฟเลยเอาออกไปหมดเลยดีไหมคะมาเลยค่ะคุณนกเวลาจัดผักนะคะเราเนี่ยจะไม่จัดออกไปนอกจานเพราะออกไปมากจัดเนี่ยมันจะทำให้ทำไมคะ
0: ไม่น่าทาน
1: ไม่น่าทานมันเยอะไปเอาออกมาจากขอบจานสักหนึ่งนิ้วนะสักหนึ่งนิ้วเข้ามานิดนึงผักสดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไว้ทางผักสดนะคะ

างด้านผักลวกนะเวลาทานค่ะถ้าเกิดตามบ้านเราเนี่ยเราจะไม่มานั่งเรียงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไมเลยคะจับใส่แต่เพื่อความสวยงามเราก็มาจัดเรียงให้มันดูน่าทานหน่อยค่ะเริ่มด้วยต่อไปเป็นผักสีอะไรคะเนี่ยสีดอกแครสีแดงของเรากลายเป็นสี

0: ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนของเราสีสันน่ารับประทานหากรับประทานเข้าไปแล้วนะคะเราจะได้พลังงานนะคะ205กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพต่อไปเราก็จะได้มาทำเมนูถัดไปก็คือห่อหมกปลากรายซึ่งเป็นเมนูสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะห่อหมกปลากรายส่วนผสมน้ำพริกแกงพริกแห้งเม็ดใหญ่15กรัมพริกขี้หนูแห้ง5กรัมเกลือ1ช้อนชาข่าหั่นฝอย1ช้อนโต๊ะตะไคร้หั่นฝอย3ช้อนโต๊ะกระเทียมหั่นหยาบเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงหัวหอมแดงหั่นหยาบเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงกระชายซอย40กรัมกะปิ1ช้อนชาส่วนผสมตัวห่อหมกเนื้อปลากรายขูด300กรัมหัวกะทิ1เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงน้ำพริกแกง240กรัมไข่เป็ด1ฟองน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะใบมะกรูดหั่นฝอย5ใบส่วนผสมกะทิราดหน้าหัวกะทิ1ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะบวกกับ1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็มาพบกับเมนูใหม่กันนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูห่อหมกปลากรายก่อนที่เราจะทำเมนูถัดไปนั้นอยากให้มารู้จักกับผู้ช่วยก่อนนะคะผู้ช่วยของเรามี2คนทางด้านขวามือของอาจารย์สุนันท์ก็คืออาจารย์กุญญดาจันกระจ่างนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์อธิชามวลพรมค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักคำว่าห่อหมกกันหน่อยเนาะห่อหมกสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นอาหารมงคลสำหรับใช้ในพิธีการแต่งงานนะคะเหมือนกับว่าเราห่อเอาไว้หมกเอาไว้มันจะได้มีกินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะขั้นตอนในการทำห่อหมกนะคะเราก็จะมีขั้นตอนการโขกน้ำพริกแกงในการโขกน้ำพริกแกงนั้นเราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะในการที่จะมาใช้ในการทำตัวห่อหมกของเราแต่ว่าเราใช้ห่อหมกวันนี้เป็นห่อหมกปลากรายดังนั้นสิ่งที่เราเติมเข้าไปในนั้นของน้ำพริกแกงเผ็ดก็คือกระชายนะคะกระชายนี่เพื่อดับกลิ่นนะคะก่อนที่เราจะทำกันมาดูวิธีการหรือว่าส่วนผสมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณอภิชา
1: ส่วนผสมแรกนะคะก็คือพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กผสมกันนะคะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระชายข่าเกลือแล้วก็กะปิค่ะ
0: ค่ะแล้วพริกแห้งเนี่ยที่มีอยู่2ชนิดเมื่อกี้บอกว่าพริกแห้งเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่มันต่างกันยังไงคะ
1: พริกแห้งเม็ดใหญ่ก็คือจะให้มันให้ความเผ็ดน้อยแล้วก็ให้ออกสีเราจึงเติมเม็ดเล็กเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความเผ็ด
0: เม็ดเล็กนี่คือพริกอะไรคะ
1: พริกขี้หนูเม็ดเล็กค่ะ
0: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กพริกขี้หนูมันต้องเผ็ดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาพริกเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยมาทำอะไรก่อนคะ
1: มาผ่าเอาเม็ดออกนะคะเม็ดพริก
0: หลังจากผ่า
1: เม็ดออกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนค่ะแล้วก็จะแช่น้ำแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาโขกเนี่ยน้ำพริกแกงขานี่เราจะเอาทั้งอย่างนี้ไหม
1: ค่ะเราต้องซอยค่ะทุกอย่างเราต้องซอยหมดเลยค่ะหอมแดงซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอย
0: ลองซอยเลยนะคะเราก็จะหั่นพริกขาเนี่ยเป็นแว่นๆก่อนนะคะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะขอช้อนตวงหน่อยค่ะ

0: ไปเลยนะคะต่อไปค่ะหั่นอะไรดีคะหั่นอะไรต่อดีคะ
1: ค่ะต่อไปเป็น
0: ขาเสร็จแล้วก็ไปตะไคร้
1: ตะไคร้ค่ะ
0: เอาตะไคร้เลยค่ะลอยแค่ลอยแค่ขอให้ที่รองหน่อยน้องจะขอที่วางช้อนต่อเลยค่ะเห็นสังเกตดูว่าตะไคร้ที่นำมาเนี่ยเราตัดมาประมาณกี่นิ้วนะคะเนี่ย2นิ้วหลังจากนี้ไปมันเป็นยังไงคะเนี่ยตะไคร้มันจะออกอ่อนมันอ่อนไปความหอมความแก่ของตะไคร้ก็จะไม่ค่อยเกิดค่ะตะไคร้ที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นพืชสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยให้ประโยชน์หลายอย่างแน่นอนต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะในระหว่างซอยนะคะตะไคร้จะมีกลิ่นหอมเพราะในตะไคร้เนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะคะกระชายนะคะกระชายของเราเนี่ยจะเป็นกระชายขาวนะกระชายเนี่ยสังเกตว่าเย็นนี้ทำไมขาวจังอันนี้ทำไมแดงเราใช้ขูดออกนะคะเพื่อที่ว่าเปลือกกระชายเนี่ยเวลาขกไปแล้วมันจะเป็นใบๆนะคะเราก็เลยขูดออกนะคะอ้าวหั่นกระชายกระชายนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะ40กรัมหลังจากนั้นในเมื่อมีกระชายเรียบร้อยแล้วถ้าหั่นกระชายเรียบร้อยแล้วก็จะมีส่วนผสมหลักต่อไปก็คือหอมนะหอมเราจะชั่งมาเนี่ยหรือตวงมาในประมาณ 1/4 ถ้วยนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยครึ่งถ้วยตวงค่ะซอยหยาบๆได้เลยนะคะแล้วส่วนกระเทียมเราจะไม่ต้องซอยนะคะเราไม่ซอยละกระเทียมมันกรีบเล็กอยู่แล้วเพราะเราใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนต่างกันอย่างไรกระเทียมไทยเนี่ยจะเป็นกรีบเล็กแต่ว่ามีกลิ่นหอมมีกลิ่นฉุนหอมนะคะกระเทียมไทยจะหอมกว่านะคะหั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกน้ำพริกกันเลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกพริกแกงกันโดยการเริ่มตั้งแต่อะไรคะเนี่ยพริกแห้งนะคะโขลกพริกแห้งกับอะไรก่อนดีคะ
1: กับเกลือค่ะ
0: ทำไมถึงต้องใส่เกลือคะ
1: เพื่อความหนืดกันเพราะว่าพริกแช่น้ำไว้มันก็จะลื่นนะคะเราก็เลยจะเอาเกลือใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหนืดของพริก
0: ค่ะแล้วเกลือเนี่ยมันเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะถ้าเราโขลกไปกับพริกแห้งเนี่ยมันจะทำให้เหมือนบดอะเราไปบดบนทรายไม่ได้บดในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้น้ำพริกแกงนี่ทำไมขึ้นคะละเอียดเร็วขึ้นนะคะในการโขกพริกถ้าเราบีบน้ำออกไม่หมดพริกก็จะกระเด็นนะคะพริกนะเริ่มแล้วยังคะ
1: เริ่มละเอียดแล้วค่ะ
0: เริ่มละเอียดแล้วแม่เสียงดังพอกันเลยนะคะเนี่ยการโขกพริกนะคะเราการโขกพริกแกงเนี่ยเราจะโขกจากของที่แห้งเราจะโขกจากของที่แห้งก่อนเราก็หลังจากโขกพริกเสร็จเราก็จะมาโขกข่าแล้วก็โขกตะไคร้อาจจะใส่พร้อมกันก็ได้นะคะของแห้งก่อนถ้าเกิดเราใส่น้ำไอ้พวกกระเทียมถ้าเราใส่กระเทียมหรือหอมก่อนเนี่ยจะทำให้น้ำมันกระเด็นเข้าตาเราได้นะคะพริกแกงเป็นไงคะ
1: เริ่มละเอียดแล้ว
0: เราก็จะตามไปด้วยข่านะคะตามได้ค่ะแล้วใส่ไปด้วยกับตะไคร้เลยได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้ค่ะใส
0: ่แรงพอนะคะ
1: พอค่ะ
0: ถ้าพอใส่เลยค่ะใส่ไปเลยนะคะแรงบดเราดีนะคะแรงบดเราดีถ้าแรงบดดีนี่ขอเติมต่อเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ต่อไปจะนำอะไรดีคะกระเทียมก่อนนะคะ
1: กระเทียมก่อน
0: เราตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมตอนนี้เริ่มมีน้ำแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปหลังจากโขกกระเทียมเสร็จเราก็จะมาใส่หอมแล้วตามด้วยกระชายแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำหมดจะเอากะปิใส่ลงไปในตอนตบท้ายเพื่อไม่ให้มันกระเด็นมากกว่านี้ค่ะ

0: ค่ะพริกเริ่มเป็นไงคะได้ที่หรือยังคะ
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: มีแล่นใบไหมคะมีแล่นใบไหมแล่นใบคืออะไรแล่นใบก็คือพริกที่มันโขกไม่ละเอียดคนโบราณเขาจะเรียกว่าพริกแล่นใบนะคะในส่วนผสมของตัวห่อหมกนี้จะประกอบไปด้วยนะคะ1ตัวปลากรายขูดนะคะ2น้ำกะทิ3น้ำปลา4ไข่ไข่ที่ตอกมาเนี่ยเป็นไข่เป็ดนะคะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะและตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราไม่ได้ใส่เป็นใบๆนะคะเดี๋ยวเราต้องมาซอยให้ละเอียดนะใบมะกรูดเนี่ยใส่ไปทำไมในขณะที่คนนะคะเพราะว่าใบมะกรูดนี่จะดับกลิ่นคาวนะเริ่มแรกเราก็จะใส่อะไรลงไปเลยคะใครมือกวนดีคะ
2: เดี๋ยวครูกุญชลากวน
0: อ้าวเราเลยค่ะครูอภิชาพักยกก่อนนะ
2: ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เนื้อปลากรายขูดนะคะลงไปในอ่างผสมนะคะ
0: ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะ
2: เราก็จะ
0: ยีปลากรายที่ขูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนเวลาเราใส่ลงไปในภาชนะใหม่เนี่ยเราให้เรายีมันหน่อยยีให้มันแตกตัวนะคะพอแตกตัวเสร็จเนี่ย เราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะให้มันเข้ากันก่อนนะคะใส่พริกแกงใส่เลยนะคะ
2: ใส่เลยค่ะ
0: แล้วพริกแกงที่เราโขกออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันปริมาณทำไมเยอะจังที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าเราใส่หอมกับกระเทียมเยอะในการดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้เนื้อปลาเนี่ยจะมีความหอมของกระเทียมแล้วก็หอมนะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเวลาคนหรือกวนเนี่ยเราจะทำไมคะกวนไปทางเดียวกันทำไมไม่กวนกลับไปกลับมาถ้ากวนกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นฟูสักทีเพราะว่าเราต้องการไล่อากาศให้เข้าไปหน่อยแต่เราไม่ได้กวนปกติบางที่เนี่ยเขาใช้ตะกร้อมือในการคนนะในการคนหรือกวนแต่ถ้าเกิดเราใช้ตะกร้อมือเนี่ยอากาศยิ่งเข้าเยอะเข้าเยอะปุ๊บเวลาเราไปนึ่งมันก็จะฟูพอฟูเสร็จมันก็จะทำไมคะมันก็จะยุบตัวลงมาตัวห่อหมกเราก็จะทำไมคะฟองนะคะไม่เนื้อแน่นดังนั้นเราก็จะกวนแค่ไปทางเดียวกันนะคะพอเริ่มเข้ากันเราก็เติมเครื่องไปอีกค่ะมันจะตัวดูดพริกแกงหน่อยนะคะกวนไปจนกว่าพริกแกงของเราเนี่ยจะหมดนะคะพอหมดเสร็จแล้วดูว่าพริกแกงเยอะแต่เราไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเรา
2: ได
0: ้เอาเม็ดออกแล้ว
2: เม็ดออก
0: แต่เราขอสีนะเพื่อความสวยงามเราจะใช้สีของน้ำพริกแกงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ทำไมไม่ใส่กะทิสักทีอ๋อถ้าใส่กะทิมันจะลื่นไข่เราจะตีไม่แตกตัวถ้าเรากลัวไม่แตกตัวเราก็จะตีอะไรก่อนได้เลยค่ะตีไข่นะคะตีไข่ได้เลยนะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่เพราะอันเนี้ยความเหลวลงไปปุ๊บเนื้อปลากรายก็จะลื่นนะเสร็จแล้วต่อเลยค่ะใส่ให้หมดทีเดียวนะคะเราก็ใส่ลงไปต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยจะช่วยให้รสชาติของห่อหมกเนี่ยมีความกลมกล่อมขึ้นเราอาจจะใส่หมดหรือไม่หมดก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วเราจะเติมด้วยอะไรคะเนี่ยน้ำปลา
2: ค่ะ
0: แล้วปรุงรสไปเลยให้เสร็จเลยนะคะน้ำปลานะคะพอเริ่มเหนียวเหนียวไหมคะ
2: เริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มมีความหนืด
0: เราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะขอรบกวนอาจารย์ณัฐิชาช่วยเอาใบมะกรูดไปซอยให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นะคะเราก็จะหยอดอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปหยอดหัวกะทิไปเรื่อยๆเริ่มฝืดแล้วค่ะเครื่องเริ่มช้าลงนะ
2: เริ่มช้าเพราะว่าเนื้อปลากรายเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะคุณครูค่ะ
0: เนื้อปลากรายนี่ยิ่งกวนยิ่งฟูค่ะยิ่งฟูยิ่งเหนื่อยมันยิ่งเพิ่มปริมาณเห็นไหมคะว่าพริกแกงที่เราใส่ไปจำนวนมากก็จริงแต่ว่าตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราใส่กะทิสีขาวลงไปนะคะแล้วก็น้ำกะทิของเราเนี่ยจะเป็นน้ำกะทิที่

0: ป็นหัวนะเป็นไงคะเริ่มหนืดใหญ่เลยใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปเรื่อยๆน้ำกะทิของเราเนี่ยจะใช้ประมาณนะคะปริมาณ2ถ้วยตวงนะคะเมื่อยดีไหมคะ
1: เมื่อยดีค่ะ
0: เมื่อยดีควรนิดหน่อยนะคะถ้ามันเมื่อยนะคะเราสามารถที่จะใช้เครื่องปั่นนะเครื่องปั่นที่เราปั่นเพราะน้ำผลไม้นี่ก็ได้นะคะเราส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการทำได้เร็วกว่านี้นะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เครื่องปั่นแล้วเราก็เปิดเลยค่ะเปิดเครื่องได้เลยใช้เวลาประมาณ5 นาทีแต่อันเนี้ยเราให้กวนเพราะอะไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการกวนว่าความหนืดของปลากรายมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไปใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะเป็นการตัดมันจะไม่ค่อยเหนียวนะคะมันจะไม่ค่อยเหนียวเหมือนที่เรากวนเองไหวไหมเราจะเห็นความเหนียวแล้วก็ความหนืดนะคะของเนื้อปลากรายต่อไปเราก็จะใส่อะไรเลยคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยเราก็ใส่ไปประมาณกี่ใบนะคะ3 ใบ3 ใบนะคะในปริมาณนี้ได้ไหมคะได้แล้วอันนี้เครื่องสงสัยจะทำไมหน่อยคะจะหมดแรงนะขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงเห็นไหมคะว่ากวนเนื้อปลากรายเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆมันจะเหนียวมันจะหนักนะคะมันจะเหนียวทั้งเหนียวทั้งหนักเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ดูนะคะเนื้อปลากรายเราถ้าเราดูเช็คอย่างนี้แล้วมันข้นเนี่ยเราก็สามารถเติมกะทิได้นะคะในระหว่างนี้นะคะถ้าเรามัวมารอว่าห่อหมกเราจะได้ที่หรือไม่ให้อาจารย์นัทธิชามากวนต่อดีไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์พื้นที่ทำสัดส่วนอื่นค่ะเดี๋ยวเราเอาหน้ามาทำก่อนเพื่อให้มันเย็นอันนี้คือส่วนผสมหน้ากะทินะคะทำไมต้องมีหน้ากะทิเพราะว่าเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความมันให้กับห่อหมกของเรานะคะถ้าเกิดเราไม่แต่งด้วยหน้ากะทิสีเราเนี่ยออกสีแดงถ้าเราเอาแต่งแดงหรือใบมะกรูดเข้าไปหน้ามันก็จะไม่เห็นเลยเราก็จะใช้กะทิเนี่ยแต่ให้เข้มข้นหน่อยให้ข้นโดยใช้ปริมาณของกะทินะคะหัวกะทิ1ถ้วยตวงใน1ถ้วยตวงนี้เราจะใช้ปริมาณของแป้งข้าวเจ้าเพื่อเสริมให้กะทินั้นข้นและเวลาราดมันจะอยู่ตัวดีนะคะแต่ถ้าเราเอาแป้งเนี่ยเทลงไปในน้ำกะทิเนี่ยแป้งมันจะไม่แตกตัวดังนั้นเราจะเอาน้ำกะทิเนี่ยมาเทใส่ในถ้วยไว้หน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้คนแป้งเนี่ยให้ทำไมคะให้มันแตกตัวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคนในส่วนผสมที่มันใหญ่ๆเยอะๆนะคะแป้งมันก็จะลอยตัวแล้วเราจะทำให้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยแป้งมันจะเป็นลูกนะคะหลังจากที่เราได้แป้งละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปแล้วตามด้วยนะคะเกลือเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำไมคะตามด้วยเกลือนะคะพอตามด้วยเกลือเสร็จเราก็จะเปิดเตานะคะทำการคนคนอันนี้ก็คือจะคนไม่ให้พักนะคะคนไปเรื่อยๆเหมือนอันนี้เลยค่ะทำไมถึงต้องคนไปตลอดเพราะว่าในน้ำกะทิเรามีแป้งถ้าเราหยุดคนปุ๊บมันจะทำให้กะทิเนี่ยเป็นก้อนนะคะกะทิเนี่ยใช้ไฟปานกลางนะคะนะคะปิดไฟเหรอคะสั่งเลยเหรอดูความข้นหน่อยดูความข้นไม่ต้องกลัวเอากลัวไหม
1: กลัวไหมค่ะ
0: กลัวไหมแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นลูกนะคะขอดูความสุกของแป้งหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงตักขึ้นมาเทเยอะๆสิคะเป็นลูกไหมเนี่ยเป็นเอากวนต่ออีกหน่อยคนได้นะคะลงมาแล้วเราก็คนได้ให้มันแตกตัวนะคะ
1: ตอนนี้กะทิเราคนแล้วนะคะ
0: ไหนลองเช็คหน่อยสิคะว่าคนแล้วแป้งสุกไหมนะคะกะทิแป้งเราสุกเรียบร้อยเราก็จะไปใส่ภาชนะพักไว้นะคะคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำกระทงกันสมัยก่อนเราจะใช้เป็นการห่อเราเลยเรียกว่าห่อหมกนะคะการห่อเนี่ยเราก็จะใช้ใบตอง2ขนาดนะคะจะมีใบตอง2ขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะฉีกประมาณแล้วแต่ขนาดว่าเราต้องการห่อหมกห่อเล็กหรือว่าห่อใหญ่ถ้าเราไม่เอาห่อใหญ่มากนักเราก็ฉีกประมาณ3นิ้วกับ5นิ้วนะคะแล้วเวลาวางใบตองเนี่ยเราจะวางใบตองมันจะมีทางแข็งกับทางอ่อนเวลาวางเราจะวางสลับกันถ้าอันใหญ่อ่อนอันในต้องแข็งนะคะเราก็จะวางซ้อนไปนะคะเก็บหนวดเก็บเครามันด้วยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ใบตองเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการห่อในการห่อห่อหมกเนี่ยเวลาห่อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เนื้อห่อหมกเนี่ยที่มีอยู่เนี่ย มันจะไหลออกมาบางส่วนนั้นเราก็จะมีเตี๋ยวเนี่ยเอาใบตองเนี่ยมาทำเป็นเตี๋ยวอีกทีเดี๋ยวเราค่อยมาห่อกันตอนที่อันนี้ได้ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ได้แล
0: ้
2: วค่ะ
0: รอก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการทำกระทงนะคะเราใช้กระทงส่วนใหญ่เราจะใช้กระทงสี่มุมนะคะขนาดนี้เราใช้ขนาดแปลความกว้างประมาณ4นิ้วแต่ใครอยากกระทงใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะก็ได้ทำได้เลยค่ะดังนั้นการวางใบตองก็เหมือนกันใบตองเนี่ยมันมีทางนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทางตามเส้นใบตองแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราทำถ้าเราตามกันไปหมดเนี่ยเวลาเรากัดมันจะแตกเราต้องเอาวางขวางกันนะคะอีกอันนึงตามขวางอีกอันนึงตามยาวหน้าเรานะคะเราก็สลับดูอ่อนแข็งเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้กัดนะคะไม้กัดเนี่ยเราจะใช้กระทงมาเล็กไม้กัดก็ต้องทำไมด้วยเล็กไปด้วยไม่ใช่กระทงเล็กไม้กัดใหญ่มันก็จะทำให้ใบตองแตกแล้วใบตองไม้กัดเนี่ยที่เราใช้เราจะใช้ไม้กัดจากผิวไม้ไผ่เพราะอะไรมันแข็งมันไม่อ่อนมันเล็กแต่มันแข็งนะคะและวิธีการทำเราทำยังไงเราก็เริ่มนะคะห่อขนมอะเหมือนห่อขนมทั่วๆไปนะคะเราก็จีบเข้ามาเนี่ยค่ะประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งแล้วเราก็จะเอาไม้กัดเนี่ยกัดนะคะเวลากัดเนี่ยเราจะกัดข้างในนะเราจะกัดไปที่ตัวข้างในของใบตองนะคะแล้วก็แดะมันขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันไม้กัดขึ้นนะคะนี่1มุมแล้วนะคะได้1มุมมุมต่อไปเราก็มาทำฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะนะเราจะได้แบ่ง4มุมได้ถูกต้องนะคะนะได้ตรงข้ามกันเสร็จปุ๊บเราก็มาแบ่งครึ่งตรงนี้ต่อเลยนะคะค่ะจีบไปเลยหลังจากที่เราทำเป็นกระทงใบตองเรียบร้อยแล้วมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้ห่อหมกของเราน่าทานกว่านี้แล้วเร็วไม่ต้องมานั่งกัดไม่ต้องมานั่งเย็บมีค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถที่จะใช้ในการนึ่งห่อหมกปลากายเราได้นอกจากที่เราจะมีใบตองแล้วนะคะภาชนะในการนึ่งเราอาจจะใช้ภาชนะอื่นๆที่ใช้ในการนึ่งนะคะอันแรกเลยก็คือช็อตนะช็อตแก้วเนี่ยเราก็ใช้ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยชอบทานแบบค็อกเทลนะคะเป็นช็อตๆไปแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะคะนอกจากช็อตแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะถ้วยใส่ขนมถ้วยฟูนะคะหรือจะเป็นขนมถ้วยก็ได้นะคะแล้วอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะถ้วยขนมตาลหรือขนมถ้วยเหมือนกันนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆใหม่ๆเยอะนะคะเราก็ทำใส่ไปได้หลังจากที่เราเตรียมภาชนะในการนึ่งห่อหมกแล้วคราวนี้เรามาดูการทำผักนะคะในการใช้ผักในการรองในต้นก้นกระทงส่วนใหญ่ผักที่เราใช้นะคะก็จะมีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวแล้วก็ใบโหระพานะคะโอ้ยงล่างเลยนะคะก็จะมีใบโหระพานะคะที่เห็นกันทั่วไปแต่ที่ขาดไม่ได้เลยห่อหมกไม่เป็นห่อหมกแน่ถ้าขาดใบอะไรคะใบยอนะคะใบยอก็มีวิธีการเลือกใบยอเหมือนกันคล้ายๆกับใบมะกรูดนะคะถ้าเราเด็ดมาเป็นยอดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะมีใบหนึ่งใบสองมันคู่กันเนี้ยเราก็เอาใบที่รองลงมาอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินพอมันอ่อนเกินทานแล้วมันก็จะเละมันไม่ได้รสชาติของใบยอนะคะแล้วเราก็ทำการหั่นนะคะเราก็ซอยไปนะคะ

0: เราก็จะซอยละเอียดนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยออกไปนะแล้วเราก็เอาภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะที่เป็นกระทงนะทำไมไม่เอากระทงแล้วก็ภาชนะพวกแก้วนี้นึ่งไปมาใส่ด้วยกันเพราะความร้อนที่จะเข้าถึงไม่เท่ากันนะเราก็เลยจะทำแบบแยกกันไว้นะคะเราก็เริ่มจากการใส่อะไรคะ
1: ใส่ผัก
0: ใส่ผักมาช่วยกันใส่นะคะมาช่วยกันใส่

0: พอละพอละน่าจะพอนะอ้าวอันนี้เราหลังจากพอแล้วนะตั้งน้ำให้หน่อยอันนี้เลยค่ะเปิดไฟโอเคครูจะใส่ห่อหมกปลากรายนะคะเวลาใส่ตักเนี่ยเราก็ตักไปปกตินี่ค่ะค่ะทำไมบางคนบอกว่าอาจารย์กุญญาดาบอกว่าอาจารย์ใส่ไปด้วยกันเลยดีไหมใส่ได้ไหมคะใส่ไปรวมกับกระทงใบตองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไร
1: เพราะว่าภาชนะไม่เหมือนกันค่ะภาชนะแก้วจะน่าจะ
0: หนากว่าความร้อนต้องใช้เยอะกว่านะคะเราก็จะแยกไปในซึ้งนี้ส่วนอันนี้อะไรคะครัวทิชาใส่ใบตองอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าห่อหมกปลากรายนะคะถ้าเกิดเราทำไม่เรียบเนี่ยมันก็จะออกมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันสวยงามก็อย่างที่บอกอ่ะเขาก็ใช้ปลายช้อนคว่ำแล้วก็แต่งนิดนึงแต่งนิดนึงให้มันดูทำไมคะเรียบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เวลาออกมาแล้วหน้าเราก็จะเรียบหน่อยนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเนาะกระทงสุดท้าย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวพอละน้ำเป็นไงคะใกล้เดือดหรือยังหงายเลยนะคะเดือดไหมคะนะเดือดแน่นอนเราก็เอาอันเนี้ยซึ้งใส่ไปไฟเดือดแรงจัดก็ไม่ดีเราจะลดเป็นไฟกลางเหตุผลที่เราไม่นึ่งไฟแรงเพราะอะไรคะเคยนึ่งไข่ไหมคะไข่ตุ๋นไข่อะไรเงี้ยถ้าไฟแรงมันจะทำไมคะบานอากาศจะเข้าเยอะเหมือนที่ถ้าเกิดว่าเราไปกินไข่ตุ๋นของญี่ปุ่นเขาจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะลดระดับไฟลงนะคะแล้วก็รอเวลาจับเวลาเลยค่ะอาจารย์อธิชากี่นาทีคะ
2: 10 นาที
0: นะคะ10นาทีระหว่างที่รอเราก็เตรียมภาชนะที่จะมาใส่ตกแต่งเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เวลา10นาทีแล้วเราก็จะมาดูห่อหมกของเรานะคะว่าเป็นยังไงเชิญคุณยดาเปิดเลยค่ะเป็นไงคะสวยงามครูยกเลยนะสุกแล้วอาจารย์คุณยดาจัดการนึ่งต่อเลยนะคะเราจะใช้อีกส่วนหนึ่งนึ่งต่อเลยนะคะส่วนที่เป็นค็อกเทลของเราห่อหมกเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันนี่ในการแต่งหน้าถ้าเราจะไปแต่งในรังถึงนี่มันก็คงจะลำบากเราก็จะหยิบออกขึ้นมาแต่งนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะใบโหระพาฝั่งนี้นะคะโหระพาอันนี้ยังโหระพาไหมคะ
2: ใบยอค
0: ่
2: ะ
0: ใบยอหรอคะใบยอนี่กับใบยอนะคะแล้วอันนี
2: ้ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวจะยุบเยอะหน่อยนะคะผักกาดขาวเพราะว่ามันมีน้ำเยอะในตัวผักนะคะเอาละคราวนี้เอาอันนี้ออกไปนะเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะหยอดนะคะห่อหมกเนี่ยเราก็เริ่มตรงนี้จะได้มือไม่ชนกันเนาะก็ใส่หน้าไปเราจะไม่หยอดกะทิให้มันเต็มหน้าของเราเพื่ออะไรเราจะได้เห็นเนื้อปลากรายนะคะไม่เช่นนั้นการแต่งหน้า

ค่ะตอนนี้ห่อหมกปลากรายของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะการทำอาหารให้อร่อยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากกับการทำอาหารถ้าเราเอาใจเข้าไปใส่การทำอาหารให้อร่อยนะคะทุกคนจะต้องใส่ใจขอฝากนักเรียนนักศึกษาไว้ในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการทำอาหารขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8ฮู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับ1ขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
0: นับหนึ่งขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4หกเจ็ดแปดเก้าเย้พวกเราเจอหีบสมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

What? What? What?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: สวัสดีเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: 400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวนฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมากๆ
0: เย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: เย้ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ครับและตอนนี้นะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครูอุ้ยและครูมอสครับผมครูอนุสรณ์เทือขำครูแผนกวิชาการวิทยาลัยการอาชีพวังแหลงโวน2ครับ
1: และผมครับครูธัญกรแดนเมืองครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังแหลงโวน2ครับ
0: ครับวันนี้เราทั้ง2คนนะครับก็พานักเรียนเข้ามาสู
1: ่คลาส
0: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของโกโก้หนึบนะครับต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยจริงๆนักเรียนรู้จักโกโก้ไหมครับต้องถามก่อน
1: ใช่โกโก้คืออะไรก่อนเพราะว่าบางคนไม่ทานโกโก้
0: ใช่โกโก้เนี่ยจะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเขาจะมีรสชาติของความขมนะครับแล้วก็สีค่อนข้างที่จะเข้มแต่ว่ารู้ไหมครับว่าโกโก้เนี่ยจะมีลักษณะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับครูมอสนะครับโกโก้ที่ได้เป็นโกโก้จากธรรมชาตินะครับซึ่งตัวโกโก้ธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีสีที่ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับแล้วก็มีรสชาติเป็นขมๆนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนั้นจะเป็นโกโก้จากธรรมชาติแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นโกโก้ที่นำกรดออกมาเขาเรียกว่าดัชโปรเซสนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันโกโก้ในสีเข้มๆนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันครับธุรกิจเบเกอรี่หรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะนำเป็นดัชโกโก้มาทำเป็นเครื่องดื่มเนื่องจากว่าโกโก้เนี่ยจะมีสีเข้ม
1: แล้วก็
0: มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็รสชาติไม่ได้ขมมากถึงขนาดนั้นนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยฮะก็จะนิยมแล้วก็คุ้นชินกับอะไรที่มันแบบออกรสชาติหวานๆนิดนึงถ้าเป็นโกโก้แท้เลยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความขมมากกว่าตัวที่เป็นดัสแล้วใช่ไหมครับคุย
0: ใช่ครับคือจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเราคนไทยเนี่ยคือวัตถุดิบพวกนี้ครับเป็นวัตถุดิบที่ปกติเราไม่ได้มีเป็นวัตถุดิบพื้นเมืองของประเทศไทยเรานะครับแต่ว่าวัตถุดิบพวกนี้เป็นวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาแล้วก็มีเทคโนโลยีหรือว่ามีนวัตกรรมหลากหลายที่จะทำให้เครื่องดื่มพวกนี้ครับเป็นเครื่องดื่มที่พวกเราชื่นชอบอย่างบางคนนะครับอย่างมีครูที่วังไกลวิทยาลัยการอาชีพวังไกลวนสองก็ชื่นชอบโกโก้มาก
1: ใช่ชอบดื่มกันเป็นจำนวนมาก
0: นอกจากเรื่องของกาแฟแล้วถามว่าทำไมครูต้องสอนเรื่องโกโก้เพราะว่านอกจากเรื่องของกาแฟแล้วนักเรียนบางคนหรือประชาชนทั่วไปนะครับก็ชอบชื่นชอบในส่วนของโกโก้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นโกโก้ forever นะครับแบบจงรักภักดีกับโกโก้แล้วก็สรรหาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับครูได้เคยมีประสบการณ์ไปเยี่ยมเยียนในร้านกาแฟร้านต่างๆนะครับแล้วก็จะมีร้านอยู่1ร้านที่ชายหาดปักน้ำปานนะครับซึ่งเขาเด่นเรื่องโกโก้แล้วโกโก้เนี่ยเขาสามารถแยกเป็นสายพันธุ์ซึ่งกุ้ยก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปทดลองชิมโกโก้จากที่อื่นๆนะครับวันนั้นครูมอสไม่ได้ไปก็ครูอุ้ยไปแล้วก็ขออนุญาตมาเล่าให้ครูมอสฟังแล้วก็นักเรียนทุกคนฟังก่อนว่าจริงๆแล้วโกโก้ไม่ได้เกิดไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยอย่างที่ครูบอกว่ากาแฟเนี่ยจะมี3ภูมิภาคนะครับก็คือเอเชียแปซิฟิกแอฟริกาอาระเบียแล้วก็ลาตินอเมริกาแต่จริงๆแล้วโกโก้ก็มีทุกเกือบทุกประเทศครับแต่ว่าในแต่ทุกประเทศในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็กรรมวิธีการผลิตเนี่ยก็จะแตกต่างเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นเกล็ดความรู้เล็กๆนะครับ
1: ซึ่งในการเก็บรักษาโกโก้เนี่ยครูอุ้ยถามหน่อยเถอะว่าน ักเรียนท่านถามหน่อยเถอะว่านักเรียนคงอยากรู้นักเรียนที่นั่งฟังอยู่เราก็หลักการเก็บรักษาเนี่ยเหมือนกับกาแฟไหม
0: คล้ายๆกันครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยจะเป็นลักษณะผงแต่ว่าจริงๆเนี่ยกาแฟเนี่ยพอเวลาที่เราบดเรียบร้อยแล้วจริงๆกาแฟเขาเหมือนลักษณะการมีชีวิต1อย่างนะครับเพราะว่าเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลาแต่ว่าโกโก้เนี่ยครับคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทิ้งโกโก้ไว้นึกถึงกาแฟที่เป็นกาแฟ
1: instant
0: ก็คือเป็นกาแฟสำเร็จรูปอะครับ
1: ทีนวันอะไรเงี้ย
0: ใช่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆก็จะมีความแข็งคือถ้าเกิดเขาเจออากาศเจอความร้อนเจอแสงแดดก็มีลักษณะเหมือนกันซึ่งอย่างที่ครูอุ้ยบอกไปว่าศัตรูของกาแฟ4ตัวก็คือความร้อน
1: ความชื้น
0: แสงแดดแล้วก็อากาศตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดสมมติว่าตัวโกโก้ไปอยู่ในความชื้นมากๆก็จะเหลวกลายเป็นน้ำแล้วก็จะผนึกเป็นแข็งตัวเป็นเซตตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็อย่างโกโก้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่ากับกาแฟแล้วก็คอสเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอย่างครูใช้นะครับครูก็จะใช้แบรนด์ที่ตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งขายในคาเฟ่แล้วก็คาเฟ่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้แบรนด์นี้กันเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็ขึ้นอยู่ตามสะดวกของนักเรียนเลยนะฮะว่านักเรียนต้องการแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือว่าความชอบของเรียนแล้วก็ที่นักเรียนอยู่เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้างซึ่งหาซื้อไม่ยากเลยโกโก้ก็สามารถซื้อได้ตามห้างสะดวกซื้อทั่วไปอยู่แล้วนะฮะ แต่วันนี้เราก็เลือกใช้ตามที่ครูออสกับครูอุ้ยเนี่ยหาได้ก็คือแต่ว่าเป็นที่ยอมรับแหละเพราะว่าเราก็จัดจำหน่ายกันอยู่ที่วิทยาลัยรสชาติก็อร่อยมาก
0: ครับรสชาติดีแล้วก็เข้มข้นด้วยนะครับโกโก้นะครับถ้าเกิดเราซื้อตามท้องตลาดที่เป็นผงสำเร็จแล้วนะครับมันจะมีอยู่2สีด้วยกัน1สีสีปกตินะครับแล้วก็อันที่2ก็คือสีเข้มซึ่งถ้าเกิดเรามาใช้ในเครื่องดื่มเนี่ยคุยแนะนำว่าให้ใช้สีเข้มเนื่องจากว่าสีเขาจะค่อนข้างสวยแล้วก็พอเวลาโดนนมหรือว่าโดนน้ำต่างๆที่มาผสมอะครับเขาจะซีดตัวลงไม
1: ่
0: คือสี
1: ถ้าเราใช้ตัวซีดไปเลยมันจะแยกไม่ออกว่าอันนี้เป็นโกโก้หรือว่าเป็นไมโลโอนตินใช่ไหม
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณน
0: ั้นก็จะเป็นลักษณะประมาณจริงๆอะของเด็กๆจะรู้จักอยู่แล้วว่าภาพจำของเราคือโกโก้คือโอนติน
1: แต่จริงๆก็คือไม่ใช่
0: คือเป็นส่วนหนึ่งครับคือเขาเอาอย่างไมโลหรือว่าโอนตินเนี่ยเขาก็จะเอาพวกผง

0: โกโก้ไปเป็นส่วนประกอบของ
1: น้ำตาล
0: นั้นๆ
1: อาจจะใส่พวกน้ำตาลทรายครีมเทียมลงไปเพื่อให้ออกมาเป็นสูตรเฉพาะของไมโลหรือโอวัลตินเองนะคร
0: ับ ใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนโกโก้โดยเฉพาะแล้วก็ณปัจจุบันครับครูมอสคือโกโก้หนึบเนี่ยเป็นเทรนด์เมื่อสักประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนาะก็จะมี
1: ดังมากดังมาก
0: วิกฤตมีปรากฏการณ์นะครับย่านหนึ่งในย่านกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งณปัจจุบันร้านนี้
1: มาแล้วมาอยู่ที่เกือบทุกจังหวัดแล้ว
0: เกือบต้องใช้คําว่าทุกอําเภอเกือบเพราะว่าชะอําก็มีแล้วนะครับแล้วก
1: ็
0: ที่อําเภอหัวหินก็มีแล้ว
1: อย่างราชบุรีบ้านครูมอสเนี่ยถ้าผ่านไปปุ๊บนี่เขามุงอะไรกันแรกๆเราก็ไม่รู้เขามุงอะไรกันเขาไปมุงแบรนด์นี้มากแต่เราก็ยังไม่เคยได้ไปลองว่ามันอร่อยจริงไหมหรือว่ามันมีอาจจะมีความเข้มข้นอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวครูมอสก็ไม่ได้ชอบทานโกโก้สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทานเครื่องดื่มที่มันหวาน
0: คุณมอสไม่ใช่สายหวานนะครับแต่คุยก็ได้อยู่เนาะคุยเป็นสายหวานแต่ว่าโกโก้ก็จะไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ชอบความขมของโกโก้แต่ถามว่าทุกวันนี้ยังทำขายไหม ก็ทำขายแต่ว่าความชอบส่วนตัวยังติดใจคาราเมลมาเคียโต้ที่คุยสอนไปมากกว่า
1: ใช่ครับแล้วก็โกโก้ไม่ได้สามารถทำให้ไปทำในส่วนของเครื่องดื่มได้อย่างเดียวณปัจจุบันเมนูหลายๆอย่างก็มีส่วนผสมของโกโก้วันนั้นเราคุยกันกับครูอุ้ยถึงเรื่องอาหารคาวพวกขาหมูที่เอาไปตุ๋นแล้วราดน้ำหวานๆทำไมถึงมีส่วนผสมของโกโก้ครูอุ้ยก็สงสัยหรือว่าเป็นตีนไก่ตุ๋นโกโก้ก็มีนะปัจจุบันนี้ซึ่งโกโก้เนี่ยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับอาหารคาวแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ลองทำกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่าเอกลักษณ์ของโกโก้เนี่ยที่มีความขมแล้วก็ความหอมความหวานก็สามารถมาดึงรสชาติของพวกอาหารคาวได้นะฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราสามารถที่จะทำเป็นวงการปลาร้าต้องสั่นสะเทือนเพราะว่าล
1: ่
0: าสุดเคยมีคลิปที่ครูเคยเห็นในโลกโซเชียลนะครับเขาใช้โกโก้เนี่ยไปในช่วยไป
1: ผสมของน้ำปลา
0: ใช่ครับก็จะเป็นส่วนผสมในของน้ำปลาซึ่งจะทำให้ตัวโกโก้เนี่ยเพิ่มสีเข้มขึ้นแล้วก็รสชาตินัวยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: ใช่ครับ
0: นัวนี่ใช้คำว่านัว
1: เพราะได้เป็นอีสานต้องคำว่านัวแล้วก็แต่วงการเบเกอรี่เนี่ยเราคุ้นชินอยู่แล้วกับพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงโกโก้ก็ในบางคอร์สเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างสูงถ้าเราใช้ตัวผงโกโก้เนี่ยซึ่งรสชาติไม่ได้ต่างกันมากแต่สามารถเซฟคอร์สไปได้เยอะเลยในพวกวงการเบเกอรี่ไม่ว่าจะเป็นไส้ของขนมเอแคร์หรือว่าช็อกโกแลตหน้านิ่มส่วนใหญ่ก็มาจากผงโกโก้ณปัจจุบันฮะ
0: ใช่ครับอ่ะเรามาดูกันก่อนครูมอสโกโก้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเมล็ดกาแฟครูจะบอกว่ากาแฟเกิดจากต้นไม้พุ่มเล็กๆนะครับแล้วเราก็ไปเก็บผลที่เรียกว่าผลเบอร์รี่นะครับก็เป็นตระกูลของเบอร์รี่แล้วก็เก็บเมล็ดตัวนั้นมากระเทาะเปลือกแล้วก็มามีกรรมวิธีการผลิตอันนั้นคือส่วนของกาแฟแต่ถ้าเกิดเป็นโกโก้ล่ะครับโกโก้ทำอย่างไรเอ่ย
1: ตอนแรกไปดูมานึกว่าลูกมะละกอเคยไปยาวๆเหมือนกันนึกว่าลูกมะละกอนะฮะแต่ไม่ใช่ลักษณะของผลโกโก้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆลูกมะละกอละกันเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพนะฮะแล้วก็ข้างในของมันจะเป็นพอเรากรีดตรงกลางออกลูกแล้วดึงออกนะนักเรียนมันจะคล้ายๆฝักของข้าวโพดที่มันเม็ดใหญ่ๆหน่อยสีขาวๆอยู่ด้านในนะฮะถ้าเป็นผลที่สุกผลจะนิ่มและเป็นสีเหลืองของผลโกโก้ครับ
0: ใช่ตัวนั้นก็จะเป็นผลของโกโก้ถ้าเกิดตอนแรกที่เราเห็นไม่รู้จักเราอาจจะเป็นว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นผลมะละกอแล้วแบบเขาปล่อยไว้จนแห้งหรือเปล่า
1: หรือว่ากินไม่ได้หรือเปล่าก
0: ินไม่ได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วโกโก้นะครับณปัจจุบันนะคุยบอกก่อนว่าโกโก้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ในภาคพื้นของประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิหรือว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเหมาะสำหรับการปลูกโกโก้มากๆเลยแล้วก็ณปัจจุบันนะครับนอกจากทางโซนของ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีโซนของภาคกลางที่นิยมปลูกกันนะครับแล้วก็คุยเคยไปเดินงานไทยคอฟฟี่เฟสที่ไปเดินกับครูมอนนะครับเป็นงานไทยคอฟฟี่เฟส2021เนาะในปีที่แล้วที่เราไปเดินเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตโกโก้ครับเขาเอาโกโก้มาดูแล้วก็
1: มาแชร์ประสบการณ์
0: ให้กับพวกเราแล้วก็มันจะมีเครื่องปั่นโกโก้นะครับซึ่งอันนี้ก็เปิดโลกของเรามากๆ
1: เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่ากระบวนการวิธีโกโก้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบสัมผัสก็คือซื้อมาเราก็รู้เลยว่ามันคงเป็นผงเราก็คิดว่าเม็ดมันคงเป็นผงไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเราได้ไปดูโอ้กรรมวิธีการทำโกโก้เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันกว่าจะได้มาเป็นโกโก้ใน1ถุงนั้นๆ
0: นั่นจึงส่งผลให้โกโก้มี
1: ราคาแพง
0: แล้วก็คนค่อนข้างนิยมอย่างในทวีปยุโรปนะครับเขาจะเด่นเรื่องของโกโก้เช่นของประเทศนอร์เวย์ล่าสุดมีลูกศิษย์มาเยี่ยมเนาะเขาก็เอาช็อกโกแลตจากนอร์เวย์มาฝากแล้วก็ถือว่าพอแล้วเราชิมแล้วจริงๆแล้วช็อกโกแลตประเทศไทยก็ไม่ได้แพ้นอร์เวย์นะเพราะณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่อนข้างที่จะก้าวหน้าในเรื่องของภาคเกษตรกรรมอยู่แล้วเพราะปกติต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยจุดเริ่มต้นของพวกเราเนี่ยเป็นการภาคเกษตรกรรมอย่างปู่ย่าตายายเราทำไร่ทำนาทำสวนนะครับ
1: ก็คืออาชีพดั้งเดิมของคนไทยจริงๆแล้วก็มาจากพวกเกษตรกรแล้วก็พวกชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยก็ทำให้อุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ประเทศอื่นๆในโลกแน่นอน
0: ใช่ครับแล้วณปัจจุบันเราอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมพอเวลาที่ชาวนาทำไร่หรือว่าทำนาทำสวนเรียบร้อยแล้วเอามาเข้าอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีในการผลิตแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมีเป็นนวัตกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าเทคโนโลยีทางด้านอาหารนั่นเองครับก็จะเป็นถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยนั่นเองนะครับ
1: และวันนี้นะครับเมนูของเราโกโก้หนึบบายมอสอุ้ยดีฝ่าจะได้จำง่ายบายครูมอสครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี
0: ้ไปถึงไม่ธรรมดาเพราะวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสจะฉีกกฎความเป็นโกโก้หนึบของไอ้ต้นไปเลย
1: ใช่
0: โกโก้หนึบ
1: ขออนุญาตพาดพิงถึงไอ้ต้น
0: พาดพิงเพราะว่าวันนี้เราจะลืมโกโก้หนึบของไอ้ต้นไปเพราะว่าจริงๆถามว่าไอ้ต้นเนี่ยดีไหมแบรนด์ไอ้ต้นเนาะ
1: แบรนด์ไอ้ต้น
0: แบรนด์ไอ้ต้นถามว่าดีไหมจริงๆครูอุ้ยครูมอสยังไม่เคยชิมแต่คิดว่าน่าจะดีด้วยจากยอดขา ขายและแฟรนไชส์ที่มี
1: แล้วดูกันโปรโมทตอนนี้ก็คือลูกค้าค่อนข้างแบบไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนๆไม่ว่าจะเป็นสาขาชะอำเอยที่คุณมอสเห็นในเพจหรือว่าสาขาของจังหวัดราชบุรีที่อยู่ในห้างซันนี่เนี่ยก็โหลูกค้ามีเป็นจำนวนมากเราก็น่าจะคิดว่าเขาเนี่ยต้องได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครูอุ้ย
0: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องมาดูก่อนว่าจริงๆนะปัจจุบันใน YouTube หรือว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการสอนเกี่ยวกับโกโก้ค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ครับเราจะไม่ได้สอนแบบที่อยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับแต่เราจะสอนอะไรเราจะสอนเอาเทคนิคของเพชรบุรีมาผสมกับ
1: เขาเรียกว่าการยกระดับของวัตถุดิบในท้องถิ่น
0: ใช่อันนี้ต้องก็คุยก็เลยต้องใช้ครูมอสมาเป็นพร็อพไม่ใช่เป็นพร็อพมาเป็นพระเอกในวันนี้เพราะว่าครูมอสเขามีความเชี่ยวชาญในการที่จะทำยกระดับอาหารเพราะครูมอสเป็นครัวอาหารเนาะแล้วก็เขาเคยได้รับรางวัลอะไรมาครับครูมอสเป็น
1: พวกสิ่งประดิษฐ์ครูมอสจะชอบคิดอะไรแปลกๆเป็นพวกนักประดิษฐ์ดีเด่นเหรียญเงินเหรียญทองอะไรที
0: ่ช่วงนี้ก็จะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโปรโมทตัวเองคร
1: ับ ใช่ครับก็เราก็ได้ยกระดับหลายๆครั้งแล้วก็เกี่ยวกับน้ำตาลโตนดของจังหวัดเพชรบุรีก็ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียนในห้องส่งแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านที่ฟังเราอยู่ที่ไปฟังเทปของเรานะครับจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยก็คือน้ำตาลโตนดซึ่งมีเอกลักษณ์มากมีกระบวนการผลิตค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันไม่แพ้กับกาแฟแล้วก็ไม่แพ้กับโกโก้เลยนะกว่าจะเก็บได้ใน1โลใน1กิโลน้ำตาลเราเรียกเป็นกิโลนะหน่วยลูก1กิโลกว่าจะได้เนี่ยก็ใช้กรรมวิธีแล้วก็มีกลิ่นเอกที่เป็นเอกลักษณ์มีความหอมเมื่อเอามาผสมผสานกับโกโก้นั่งคุยกับครูอุ้ยอยู่ประมาณเป็นหลายอาทิตย์เหมือนกันว่าถ้าเราเอาน้ำตาลโตนดที่ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาทำเป็นโกโก้หนึบแทนที่ใช้นมข้นเนี่ยมันจะโอเคไหมเราก็เลยลองทำกันดูก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมครูอุ้ยแล้วก็ไม่แพ้ใครแน่นอน
0: ใช่ครับก็เพราะว่าโกโก้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับบวกกับการที่เราเอาน้ำตาลโตนดซึ่งมีกลิ่นหอมหวานนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะครับของตัวน้ำตาลโตนดเมืองเพชรที่เขาขึ้นณปัจจุบันเมืองเพชรเป็นยูเนสโกอาหารแล้วต้องบอกว่า
1: ใช่เป็นเมืองยูเนสโก
0: เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านอาหารเพราะว่ามีทั้งหมด3รสนะครับมีรสเปรี้ยวจากไหนครับคุณหมอ
1: จากมะนาวอำเภอท่ายางครับ
0: ครับจากมีรสเค็มจากไหนครับ
1: จากเกลืออำเภอบ้านแหลมครับ
0: ครับแล้วก็มีรสหวานจาก
1: น้ำตาลโตนดจากอำเภอบ้านลาดครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นรส3รสแล้วก็ครบเลยนะครับนี่ก็คือเป็นยูเนสโกอาหาร
1: นักเรียนคนใดพันไปพันมาแวะได้
0: แวะได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอคุยครูมอนมาเจอคนอื่น
1: เราจะไปแล้ว
0: นะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพของอาหารของเราให้แปรรูปเป็นอย่างอื่นได้นั่นเอง
1: ซึ่งวันนี้เราไม่กักสูตรกันเลยเนาะ
0: ใช่
1: เราบอกนักเรียนเลยเก็บเล็กๆเคล็ดลับวันนี้เราเอามาเปิดไส้เปิดพุงให้นักเรียนได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงกันเลยเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนี่แค่พูดนะในห้องส่งนี่ กลืนน้ำลายกันแล้วตอนนี
0: ้หิวน้ำ
1: หิวน้ำ
0: ไม่ใช่ครับก็อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่ชื่นชอบของวัยรุ่น
1: วัยรุ่น
0: อ่ะเดี๋ยวเราจะมา

0: รู้วัตถุดิบของวันนี้บ้างครับครูมอสก่อนที่เราจะทำเราต้องรู้ว่าวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ครูมอสอธิบาย
1: ซึ่งพระเอกหลักของเราเลยนะครับนักเรียนวันนี้เราก็บอกอยู่แล้วเราจะทำอะไรลูกโกโก้หนึบเนาะซึ่งพระเอกหลักของเราวันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลตโนดเลยซึ่งน้ำตาลตโนดตัวนี้เป็นน้ำตาลตโนดแท้เลยที่เราหาซื้อสำหรับชาวบ้านที่อยู่กับวิทยาลัยก็คือเป็นการส่งเสริมชุมชนด้วยวันนี้เราจะใช้ปริมาณอัตราส่วนก็คือ1โลต่อน้ำครึ่งโลก็คือ1ต่อ 0.5 วันนี้นะครับเราจะทำปริมาณ1โพชั่นก็คือเราจะใช้น้ำตาล100กรัมกับน้ำ50
0: ml
1: 500 50 ml
0: อ๋อ50 ml
1: ครับเดี๋ยวก็เราก็มาเข้าสู่แล้วก็ต่อไปนะครับก็คือโกโก้ก็คือตามสะดวกเลยแล้วก็มีน้ำสะอาดแล้วก็มีนมสดพัชเจอร์ไลท์ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เลยว่านักเรียนจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกเพราะว่าแบรนด์นมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายแต่รสชาติก็ไม่ได้ต่างหรือว่าอะไรกันมากก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยสะดวกแบบไหนอ
0: ุ
1: ปกรณ์ของเราก็ไม่ได้ยุ่งยากก็มีแค่หม้อที่ใช้ตุ๋นโกโก้ของเราแล้วก็มีแค่จิกเกอร์แล้วก็ตัวชงนมแค่นั้นเอง
0: ใช่ครับแต่ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับสรุปว่าวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผมสังเกตว่าเราจะมีตัวที่เป็นการน้ำร้อนมาด้วยเนื่องจากว่าระยะเวลาในการทำของเราไม่ได้ค่อยได้นานขนาดนั้นนะครับเราจะใช้ตัวน้ำร้อนเป็นตัวละลายน้ำตาลก่อนนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนจากเตาวันนี้ครับผู้ที่เลือกเตาเป็นเตาแบบไหนครับครูมอส
1: เป็นเตาอินดักชันครับก็เป็นเตาไฟฟ้าก
0: ็
1: สามารถเซฟได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สที่จะรั่วได้หรือว่าอันตรายจากเปลวไฟวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นตัวอินดักชันนะครับหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ทนทานครับ
0: ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีตัวนี้นักเรียนสามารถใช้เป็นแก๊สก็ได้นะครับอย่างที่คุยบอกไปว่าอาจจะเป็นแก๊สกระป๋องแต่ว่าก็ขออนุญาตเตือนนิดหนึ่งว่าให้นักเรียนมีสติตลอดเวลาเนื่องจากว่าอาจจะเกิดจากอันตรายจากสิ่งที่เราใช้ก็ได้เพราะว่าแก๊สอย่างที่บอกว่าอันตรายข้ออันตรายของเขาก็มีค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเตาแก๊สไฟฟ้าจะไม่อันตรายนะครับก็มีอันตรายเหมือนกันแต่ว่าก็เหมาะสำหรับการทำในครั
1: วเร
0: ือ
1: น
0: นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคของการรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดนั่นเองคร
1: ับ
0: เนาะอ่ะวันนี้ครับเราจะใช้วิธีการตุ๋นจากโกโก้นะครับโดยขั้นตอนแรกครับอธิบายก่อนนะคุณหมอ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งโกโก้ก่อนก็อุปกรณ์ที่ชั่งโกโก้ก็ของเราก็เหมือนเดิมเลยมีอ่างผสม1ใบเพื่อที่จะเราจะชั่งจากตัวนี้แยกออกมานะฮะวันนี้เราใช้100กรัมนะครับครูอุ้ย
0: คร
1: ับ แล้วก็เปิดเครื่องแพ้ค่าก่อนให้เป็น0นะครับแล้วก็
0: แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆ
1: เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือน้ำตาลตโนดตัวนี้เราจะดูได้ไงว่ามันเป็นของแท้นะครับก็คือเราจะดูได้จากสีกลิ่นของมันเนี่ยจะมีความหอมเฉพาะเลยไม่ผสมน้ำตาลทรายแน่นอนมีความฝาดของพยอมนะครับเล็กน้อยทำไมน้ำตาลตโนดเนี่ยถึงต้องใส่พยอมเพื่อกันไม่ให้น้ำตาลตโนดเนี่ยมันเสียง่ายแล้วก็ขึ้นรูปได้ง่ายด้วยนะครับในส่วนของน้ำตาลตโนดแท้ๆนะของภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
0: ครับเดี๋ยวอันนี้อันแรกแล้วก็ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับคุณหมอ
1: เดี๋ยวเราจะชั่งน้ำเราจะใช้50กรัมนะครับแล้วก็เทลงในหม้อครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำกับน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลนะครับก็คือ
0: ลักษณะแบบไหนครับคาราเมล
1: คาราเมลก็คือจะมีความผุดของฟองที่เป็นมีความเป็นเม็ดละเอียดนะครับไล่จนไปถึงความเป็นหนามีความข้นหนืดนะครับแต่ยังไม่ถึงกับการไหม้นะครับเป็นสีเหลืองทองแล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไป2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งต่อไปถึงกับวิธีการชงโกโก้หนึบของเราครับ
0: ใช่ครับแต่ขออนุญาตบอกอย่างนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยการทำโกโก้หนึบเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้การขบวนการก็คือการตุ๋นแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันเป็นการตุ๋นแบบคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่วัตถุดิบจะแตกต่างออกไปนะครับเนื่องจากว่าโกโก้หนึบเนี่ยเขาจะใช้น้ำตาลที่เป็นนมข้นหวานนะครับค่อนข้างใช้นมข้นหวานแล้วก็ใช้นมสดเนี่ยเป็นตัวละลายนะครับเราจะใช้วิธีการตุ๋นแต่ถ้าเกิดนักเรียนจะใช้แบบง่ายๆเทคนิคของปุ้ยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆถ้าเกิดจะให้ง่ายที่สุดคือให้นักเรียนนำนมข้นหวานมาผสมกับโกโก้อย่างละ1 ต่อ 0.5 นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาทำเป็นโกโก้หนึบได้แต่ถ้าเกิดจะให้ดีและรสชาติดีเยี่ยมหอมหวานแล้วก็โกโก้สามารถเข้ากันได้ดีกับตัวนมข้นหวานก็คือให้ทุกท่านให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเอาหม้อตุ๋นมานะครับแล้วก็เอาตัวนมข้นหวานเทใส่ในจำนวน1ส่วน

0: นะครับแล้วก็ใส่นม 0.5 แล้วก็ใส่โกโก้แล้วก็ตุ๋นจนกว่าที่จะเหนียวนะครับแต่อย่าปล่อยให้เหนียวจนกลายเป็นคาราเมลขนาดนั้นเนื่องจากว่าตัวโกโก้หนึบนะครับเราจะไม่ได้ใช้คือต้องแยกก่อนระหว่างคาราเมลกับโกโก้หนึบเพราะว่าโกโก้หนึบเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลน้ำนมข้นหวานนะครับก็จะมีความเหลวกว่านี้
1: ถ้าเราบอกก่อนถ้าเราเคี่ยวจนเป็นคาราเมลหรือว่าเป็นทอฟฟี่เนี่ยเวลาไปโดนน้ำแข็งหรือไปโดนความเย็นโกโก้หนึบของเราเนี่ยจะกลายเป็นแข็งๆทันทีมันจะไม่หนึบเหมือนที่เราพูดไว้เพราะฉะนั้นต้องคอยคนตลอดเวลาแล้วใช้ไฟอ่อนต้องใจเย็นๆนะฮะแล้วก็คอยคนไปในทางเดียวกันนะครับอย่าพยายามไปคนไปคนมาคนไปคนมาก็คืออย่างที่ครูอุ้ยบอกเวลาทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟเนี่ยเราต้องมีสติอยู่ตลอดนะครับ
0: เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตวงส่วนผสมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากตวงส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มต้นงานกันครับครูมอสเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: เริ่มต้นนะครับจากการชั่งน้ำตาลโตนดก่อนนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับเราจะชั่งน้ำตาลโตนดนะครับ100กรัมนะครับตาชั่งดิจิตอลนี่ก็มีขายนะครับทั่วไปราคาเดี๋ยวนี้ก็ต้นทุนไม่ได้แพงมากครับอันนี้ครับน้ำตาลโตนดที่เราใช้วันนี้นะครับ100กรัมนะครับต่อไปนะครับเราก็จะชั่งน้ำเพื่อความสะดวกรวดเร็วเราไม่ต้องใช้ตาชั่งอันนี้นะครับเป็นถ้วยตวงของเหลวมันจะมีปริมาณบอกเขาก็จะมีปริมาณบอกอยู่ทางด้านข้างถ้วยเลยว่าเราจะใช้ในส่วนของที่เป็นออนหรือว่าส่วนที่เป็น ml ก็คือปริมาณมิลลิลิตรนะครับวันนี้เราใช
0: ้ทั้งหมด50มิลลิลิตรนะครับ
1: แล้วก็ใช้น้ำร้อนเพื่อสะดวกแล้วก็ง่ายในการใช้งานครับเวลาใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราไม่นิยมนะครับถือแบบนี้เราช่างต้องตั้งกับโต๊ะให้อยู่ระดับในสายตานะฮะขออนุญาตนะครับ
0: ว
1: างตรงนี้วงนี้เลยครับแล้วก็ใช้น้ำกาลน้ำร้อนนะครับแล้วก็เทนะครับ50 ml นะครับ
0: ครับก็จะใช้วันนี้เราจะทำแค่1พอร์ชั่นเป็นพอร์ชั่นเล็กๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยใช้สำหรับ1แก้วอันนี้ทดลองให้นักเรียนดูว่าสำหรับ1แก้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนอยากเปิดร้านนะครับนักเรียนสามารถทำ
1: เป็นคูณเข้าไป
0: ก็คูณไปนี่คือ1ส่วนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดวันนี้นักเรียนอยากทำ20ส่วนก็คูณ20แล้วก็ใช้วิธีการกวนแต่เนื่องจากว่าเราทำสาธิตเราก็เลยจะต้องทำเป็น1พอร์ชั่นเป็นพอร์ชั่นง่ายๆให้นักเรียนรู้ว่า1ส่วนเนี่ยสำหรับ1แก้วหรือว่า2แก้วเนี่ยใช้ประมาณไหนน
1: ั่นเองถ้าสมมตินักเรียนใช้น้ำตาล1กิโลก็ใช้น้ำ500 ml แค่นั้นเองค่ะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็ใช้น้ำนะครับลงไปในหม้อตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะครับใส่น้ำลงไปในหม้อครับน้ำที่ใช้วันนี้ทวนอีกครั้งนะครับนักเรียน50 ml นะครับแล้วก็น้ำตาลโตนดของเรานะครับ100กรัมนะครับนักเรียนใส่ลงไปครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ครูอุ้ยบอกไปแล้วว่าของเราเนี่ยใช้เป็นเตาอินดักชันนะครับก็เปิดเครื่องนะครับ
0: ครับหลังจากเปิดเครื่องนะครับเราก็จะต้องเลือกประเภทก่อนนะครับ
1: ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับ
0: เตาตัวนี้นักเรียนจะเคยเห็นที่เคยเห็นที่ไหนเอ่ยเคยเห็นที่ร้าน
1: ชาบู
0: ชาบูนะครับนี่ขออนุญาต
1: เราก็อย่างที่ครูมอสกับครูอุ้ยบอกนะครับเราก็ต้องคอยคนน้ำตาลนะครับกับน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้นะครับมันไหม้ที่ก้นเราแล้วก็คอยควบคุมอุณหภูมิไฟนะครับก็คือสามารถปรับได้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ
0: ขออนุญาตแนะนำว่าให้ใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะครับเนื่องจากถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนใช้ไฟที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้ตัวของน้ำตาลเนี่ยไหม้ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะเขาเรียกว่าการทำตัวนี้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าตัวน้ำตาลมันเป็นความหวานเนาะถ้าเกิดเขามีความหวานมากๆจะทำให้ตัว
1: ความหวานหรือความร้อน
0: ใช่แล้วก็จะเกิดความไหม้ได้เพราะฉะนั้นก็ให้เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆคั่วค่อยๆ
1: วนไปเรื่อยๆ
0: เนาะก็ตอนนี้คุยเปิดไฟ120นะครับแล้วก็ใช้ไฟเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเดือดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับก็จะตัวน้ำตาลกับตัวของ
1: ตัวน้ำครับ
0: ตัวน้ำก็จะยังเหลวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับหลังจากกวนเสร็จ

0: แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเติมผงโกโก้ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะไม่มีการปรุงรสจากตัวนี้เพราะว่าเขาจะหวานอยู่แล้วนะครับหวานจากอะไรหวานจากน้ำตาลตะโหนดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้กลิ่นของน้ำตาลตะโหนดจะหอมมากๆเลยนะครับเนาะกลิ่นน้ำตาลตะโหนดจะหอม
1: เวลาเราใส่โกโก้ไปแล้วเราจะไม่กวนนานเพราะว่ายิ่งถ้าเรากวนนานโกโก้ก็จะทำปฏิกิริยาไหม้แล้วก็ทำให้มันมีความขมมากขึ้น
0: ใช่ครับจริงๆอันนี้ดัดแปลงได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนใช้จะทำเป็นคาราเมลและล่าสุดของฮุ้ยก็คือนำน้ำตาลตะโหนดเป็นคาราเมลเหมือนกันนะครับโดยที่ใช้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันอัตราส่วน1ต่อ50แต่เราจะไม่เติมผงโกโก้แล้วก็ใช้วิธีการกวนให้เหนียวขึ้นนะครับก็ทำเป็นลักษณะของคาราเมลแล้วก็ฮุ้ยทำเป็นเวอร์จินโมจิโต้เป็นน้ำตาลตะโหนด
1: อร่อยมากนะฮะก็เพราะว่าตัวน้ำตาลตะโหนดมีเอกลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วมีกลิ่นเฉพาะเมื่อไปโดนกับพวกใบมิ้นท์ใบสะระแหน่แล้วก็ใส่โซดาน้ำมะนาวเนี่ยก็ลงตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำตาลตะโหนดเนี่ยสามารถทำได้หลายเมนูสามารถนักเรียนก็สามารถถามว่าบ้านหนูไม่มีน้ำตาลตะโหนดใช้น้ำตาลมะพร้าวได้ไหมครู
0: ใช้ได้ครับถ้าเกิดน้ำตาลมะพร้าวก็จะหอมอีกกลิ่นหนึ่งจริงๆแล้วในโซนอีสานเนี่ยครับเวลาเขามีการแข่งขันทักษะหรือว่าการทำอาหารนะครับจริงๆครูจะบอกว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับสายสุขภาพเพราะว่าหนึ่งเขาจะมีความหอมแล้วก็ได้จากธรรมชาติแท้ 100% นะครับแต่ว่าน้ำตาลตะโหนดก็อีกหนึ่งแต่ว่าณปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเราใช้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลผสมกับน้ำตาลทรายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นแล้วก็การกวนน้ำตาลที่แท้ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับนั่นก็เลยทำให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเอาน้ำตาลตะโหนดมาผสมกับอย่างอื่นนั่นเองนะครับแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าในที่เพชรบุรีเนี่ยเขาจะมีตัวน้ำตาลตะโหนดที่แท้ 100% นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด
1: แต่ต้นทุนก็จะสูงหน่อยแต่ถามว่ารสชาติเนี่ยคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะครับเพราะว่าตาลตะโหนด1ต้นเนี่ยไม่สามารถพอที่จะทำน้ำตาลทรายเอ้ยน้ำตาลตะโหนดได้1โลนะครับเพราะต้องใช้หลายๆต้นรวมกันกว่าจะเคี่ยวผ่านกระบวนการวิธีเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น1กิโล80บาทถึง120บาทเลยตอนนี้สำหรับตาลตะโหนดแท้ๆเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะฮะ
0: และณปัจจุบันนะครับในธุรกิจของกาแฟเนี่ยพอเวลาที่ทานกาแฟดำอ่ะผู้ป่วยเบาหวานบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับที่ผลิตเป็นก้อนอ่ะใช้กินกับกาแฟดำในช่วงเช้านะครับก็ถือว่า
1: ตอนนี้มีเยอะคุยเป็นผงก็มีเริ่มจัดจำหน่ายเป็น1ซองเป็นน้ำตาลตะโหนดแบบผงพอจะใช้ก็สามารถฉีกแล้วก็ชงได้เลย
0: ใช่ครับครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดเห็นภาพนะครับตอนนี้ก็น้ำตาลเนี่ยเริ่มที่จะเหนียวขึ้นมาแล้วก็เริ่มความข้นจากคุณมอสลองตักเราก็เทให้ดูนะครับจากตอนแรกที่เป็นน้ำแบบน้ำค่อนข้างที่จะใสนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นแล้วก็มีสีที่คล้ายๆกับคาราเมลมากขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวอาจจะใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆ
0: ตอนนี้นักเรียนในห้องส่งพยายามที่จะรับกลิ่นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเดี๋ยวจริงๆเขามานั่งรอเพราะว่าวันนี
1: ้ไป
0: ด
1: ู
0: โกโก้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ให้ทุกคนลองชิมครับถ้าเกิดเราเพิ่มไฟให้มันแรงเลยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ได้ครับแต่ว่าไม่ควรใช้ไฟแรงมากเพราะน้ำตาลมันมีความหวานถ้ายิ่งเราใช้ไฟแรงมันก็ทำให้หม้อเราไหม้แล้วก็ตัวน้ำตาลเราก็จะมีกลิ่นไหม้ไม่ได้กลิ่นความหอมของน้ำตาลตะโหนดนะฮะ
0: ใช่ตอนนี้ทุกคนได้กลิ่นน้ำตาลตะโหนดไหมครับในห้องส่งได้กลิ่นเน
1: า
0: ะได้กลิ่นชัดเจน
1: เราจะรู้ได้ไงว่าอีกเทคนิคนึงนะครับก็เราจะรู้ได้ไงว่าน้ำตาลตะโหนดมันเริ่มได้แล้วตอนแรกๆที่เราใส่เข้าไปครับพร้อมน้ำฟองมันจะค่อนข้างหยาบพอถ้าเราตั้งไฟไปเรื่อยๆฟองมันก็จะละเอียดขึ้นแสดงว่าตัวน้ำตาลเนี่ยใกล้ใช้ได้แล้วแล้วก็เทคนิคง่ายๆครับเราก็ยกดูก็ได้ว่าความข้นหนืดของน้ำตาลเนี่ยถึงระดับที่เราต้องการแล้วหรือยัง
0: ใช่ครับแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติเราต้องการความข้นหนืดขนาดนี้หลังจากพักให้เย็นแล้วมันจะหนืดขึ้นไหมคร
1: ับ ใช่จะหนืดขึ้นครับแล้วก็รสเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสชาติแล้วก็ความหนืดพอเวลาถ้าเราปล่อยให้เย็นเนี่ยความรสชาติของน้ำตาลเนี่ยมันก็จะจัดขึ้นแล้วก็หนืดข้นขึ้นด้วยครับ
0: ทำไมครูมอสต้องคนตลอดเวลานักเรียนบางคนสงสัย
1: เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ำตาลเนี่ยขับไหม้แล้วก็ ให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้อย่างทั่วถึงครับ
0: อ๋อก็อันนี้ถือว่าเป็นการทำน้ำตาลโตนดที่ถือเป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับว่านักเรียนจะต้องกวนตลอด
1: นี่ครับตอนนี้นะครับน้ำตาลโตนดของเรานะครับก็ใกล้ได้แล้วอีกสักประมาณ2นาทีจากฟองที่มันหนาหรือว่าหยาบตอนนี้ฟองก็
0: เริ่ม
1: ละเอียดขึ้นแล้วค่ะ
0: เนาะ
1: เดี๋ยวต้อง
0: เบาไฟไหมครับ
1: ต้องเบาไฟตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนสุดๆแล้วฮะครูอุ้ย
0: โอเคเนาะ
1: เดี๋ยวอีกสักพักครูอุ้ยก็จะใส่กับโกโก้นะครับในปริมาณน้ำ50 ml น้ำตาลโตนด100 กรัมเราจะใช้โกโก้2ช้อนโต๊ะครับวันนี
0: ้ใช่อันนี้ตอนนี้กลิ่นนึกถึงน้ำตาลโตนดอะไรนะเขาเรียกว่าน้ำตาลโตนดที่เป็นนมข้นน้ำตาล
1: ท็อฟฟี่ก็ได้นะครับตอนนี้เหมือนไอ้น้ำตาลโตนดที่เป็นตัวท็อฟฟี่น้ำตาลโตนดอะฮะกลิ่นหอมมากมีกลิ่นหอมฮะเดี๋ยวครูอุ้ยก็จะใส
0: ่
1: ผงโกโก้นะครับลงไปเคี่ยวอีกสักประมาณแค่1นาทีแล้วเราก็จะทำการปิดไฟถ้าเราเคี่ยวนานทำไมครับครูโกโก้
0: จะทำให้โกโก้เหนียวตัวนะครับแล้วก็อันนี้ครูอุ้ยใส่นะครับทั้งหมด2ช้อนนะครับ1ช้อนจะเท่ากับ5มิลลิกรัมนะครับวันนี้เราใส่ทั้งหมด10มิลลิกรัมนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งช้อนที่ครูใส่นะครับก็จะเป็นลักษณะของ5กรัมนะครับต่อช้อนแล้วก็เดี๋ยวครูมอสเขาก็จะทำในลักษณะตอนนี้เริ่มเหนียวแล้วนะครับแล้วก็มีสีเข้มชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีกลิ่นหอมมากหลังจาก
0: น
1: ี
0: ้ในระหว่างนี้นะครับครูขออนุญาตเตรียมเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่ทำจากนมนะครับนมจะอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยว
1: ตอนนี้ครับเราปิดไฟแต่เรายังต้องคนต่อไปนะครับเพื่อให้ผงโกโก้เนี่ยเข้ากับน้ำตาลโตนดได้ดีครับครูอุ้ยครับเชิญครูอุ้ยเตรียมนะครับต่อไปเป็นเทคนิคการเตรียมนะครับ
0: เทคนิคการเตรียมครับขออนุญาตแนะนำแบบนี้ครับหลังจากที่ครูมอสเสร็จเรียบร้อยนะครับการทำเทคนิคการทำนมให้เป็นชั้นๆนะครับเราจะเทนมลงก่อนนะครับเราจะไม่ใส่น้ำแข็งก่อนนะครับเราจะเทนมลงก่อนเนาะนมเนี่ยเราจะใส่ประมาณ4ออนนะครับหลังในแก้ว16ออนนะเราจะใช้นมทั้งหมด4ออนและหลังจากนั้นเราจะใช้โกโก้คนหนึบเนี่ยประมาณ2ออนก็จะแล้วที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับในเทคนิคนี้เนี่ยครูจะอุ้ยจะใส่เครื่องน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งที่อุ้ยใช้ครูมอสครับปกติแล้วน้ำแข็งประเภทของน้ำแข็งมีกี่ประเภทครับ
1: น้ำแข็งนะครับวันนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งนึงเมื่อต่อจาก EP ที่ผ่านมานะครับน้ำแข็งนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกครับประเภทที่1จำได้ครูอุ้ยเทรนมาดีครูอุ้ยจะบอกอยู่ตลอดประเภทที่1ประเภทพูฟไอซ์ก่อนละกันครับครูอุ้ยพูฟไอซ์คืออะไรครับ
0: พูฟไอซ์คือน้ำแข็งที่เป็นลักษณะก้อนคล้ายๆกับน้ำแข็งยูนิคครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นประเภทที่2ครับครูมอส
1: คัชไอซ์ครับ
0: คัชไอซ์คือน้ำแข็งที่เป็นลักษณะน้ำแข็งบดนะครับแล้วก็ประเภทที่3ครับครูมอส
1: ประเภทที่3ประเภทสุดท้ายก็คือน้ำแข็งมือหรือว่าน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆครับหรือว่าเรียกว่าอะไรนะครับครูอุ้ย
0: box ice
1: box ice ก็คือ box ก็หมายถึงเรานึกถึง it box ก็ได้หรือว่า box ที่เป็นพิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมฮะก็จะใช้คำว่า box ice ก็ลักษณะก็จะคล้ายๆน้ำแข็งมือครับ
0: นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะอย่าเพิ่งครูมอสอย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำแข็งให้เต็มก่อนเนาะแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับนมจะไม่เต็มแก้วนะแล้วเราจะเทโกโก้ขึ้นด้านบนความเหนียวพอไหมครับครูมอส
1: พอดีเลยครับความเหนียวนะครับนี่ครับก็จะพอดีกับที่เราคุยกันไว้ก็คือจะไม่ข้นไม่เหลว
0: จนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าอยากให้มีความหนึบแล้วก็มีความข้นมากกว่านี้นักเรียนสามารถที่จะทำได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าการทำแบบนี้เนี่ยตอนนี้ต้องขออนุญาตพูดก่อนว่าตอนนี้โกโก้เนี่ยจะยังร้อนอยู
1: ่
0: หล
1: ัง
0: จากนี้ถ้าเก
1: ิ
0: ดอุณหภูมิดรอปไว้นะครับการชิลเนี่ยครูจะใช้วิธีการเป็นการคูลดาวน์ก็คือจะไปหล่อในน้ำเย็นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการกวนอีกหนึ่งรอบเพื่อให้โกโก้เขาเซตตัวแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวรอสักครู
1: ่แต่ถ้าเราแบบทำในที่บ้านเราไม่ได้เร่งรีบไปไหนเราก็ปล่อยให้อุณหภูมิเนี่ยค่อยๆดาวลงก็ได้ไม่ต้องไปผ่านการรอเย็นหรือว่าการใช้น้ำใส่ในกระมังแล้วก็เอาไปคนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องครับแต่ทำไมถึงต้องคูลดาวน์ทำไมถึงต้องลดอุณหภูมิให้ลดลงก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาของร้อนไปใส่ในน้ำแข็งที่มันมีความเย็นเนี่ยตัวโกโก้ของเราที่ยังร้อนอยู่เนี่ยก็จะไปละลายน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งของเราเนี่ยเกิดการละลายและทำให้มันเหลวนะฮะ ตอนนี้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะได้แล้วไหมครูอุ้ย
0: จริงๆก็ยังเหลวไปด้วยซ้ำแต่ว่าเนื่องจากเวลาอ๋ออันนี้ได้แล้วนี่คล้ายๆกับโกโก้ไอ้ต้นเลยนะคะก
1: ็
0: จะได้แล้วเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆอาจจะแข็งมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ครูมอสให้ครูอุ้ยดีกว่า
1: ครูอุ้ยดีกว่าครูอุ้ยอยู่ตรงนั้นนะ
0: เพราะว่าจริงๆครูอุ้ยจะเก่งเรื่องของการเดคอเรชั่นของตัวเครื่องดื่มนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนักเรียนในห้องส่งกลืนน้ำลายสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครทนไม่ไหวขออนุญาตให้หลับตาสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงบาดตาบาดใจนะครับของทุกคนเนาะอ่ะขออนุญาตนะครับอันนี้เทเรียบร้อยคลายไหมครับเห็นไหมมีเสียงซีดแล้วจากครูเก๋ใช่ไหมครับไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ไม่ได้มีไม่ใช่แค่นักเรียนค่ะอาจารย์หลายๆท่านก็มาให้กำลังใจเราด้วยในวันนี้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนย้ำอีกครั้งในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมนะครับของนักเรียนระดับชั้นปวช.นะครับหร
0: ือ
1: ว่
0: า
1: ประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับของสาขาวิชาการโรงแรมนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าทำขายเนี่ยนักเรียนควรที่จะมีตัวช่างวัดตวงนะครับเพื่อที่จะตวงของโกโก้หนึบตัวนี้ให้มีขนาดเท่ากันไม่ใช่มายืนกวนแบบกูอีกับครูมอสนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการสอนเฉยๆนะครับสำหรับการทำแล้วก็สำหรับการเทให้นักเรียนได้ดูนะครับก
1: ็
0: อันนี้ก็ถือว่า
1: เราทำปริมาณ1โพชั่นอยู่แล้วเดี๋ยวพอเราใช้หลอดในการคนหรือว่าการกวนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันได้ดีครับ
0: ใช่ครับอันนี้ขออนุญาตวางที่นะครูมอสครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวโกโก้หนึบที่ทำมาจากน้ำตาลโตนดถือว่ามีกลิ่นหอมตอนนี้กลิ่นหอมชัดเจนนะครับมีกลิ่นหอมของน้ำตาลโตนดมีกลิ่นหอมของโกโก้แล้วก็ถือว่าเป็นความหวานที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆเท่านั้นเองครับก็ตรงนี้นะครับก็ขออนุญาต
1: โชว์นิดนึง
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นแก้วขนาด16ออนซ์ที่เราใช้จำหน่ายจริงนะครับนักเรียนก็สามารถไปเลือกซื้อได้แก้วว่าไม่จะเป็นดีไซน์ไหน
0: เกีย
1: ร์ออดก็ได
0: ้นี่ไหมครับ
1: ครูป๋อมชอบทำนะถ้าครูกระป๋อมชอบทำ
0: อย่างนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะตัวนี้เนี่ยก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโกโก้ถ้าเกิดนักเรียนชอบในปริมาณที
1: ่มากกว่านี้
0: ก็สามารถที่จะใส่โกโก้ได
1: ้แต่ด้วยทำไมเราถึงใส่แค่นี้เพราะว่าในส่วนผสมของน้ำตาลโตนดเราเนี่ยมันมีความขมของพยอมอยู่แล้วถ้าเราใส่มากไปกว่านี้มันก็จะทำให้เครื่องดื่มเราผสมแต่ตอนนี้เราก็ช่างวัดตวงมาแล้วอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะครูอุ้ยที่ครูอุ้ยเคยบอกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาอาหารก็คือตำรับมาตรฐาน
0: ใช่
1: แต่ของถ้าเป็นสับเครื่องดื่มคืออะไรนะ
0: ฮะอันนั้นเป็นของส่ง
1: ของกาแฟ
0: คาเฟ่เดโชแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการดูสื่อในครั้งนี้แล้วก็ทุกคนสามารถนำทริคเล็กๆไป
1: ใช้ได้
0: แล้วก็ประกอบอาชีพถือว่าสื่อนี้นอกจากเป็นสื่อการสอนแล้วยังสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพตามคอนเซ็ปต์ของอาชีวศึกษาของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยและครูมอสครับจะลาไปเพียงเท่านี้และ EP หน้าเราจะเจออะไรกันใหม่ก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในส่วนของบาร์และกาแฟนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
2: หมอจีนครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมบอสนะครับ
3: ครับ
2: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
3: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสคิดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแมะ
2: แล้วหมอแมะคืออะไรครับ
3: หมอแมะเนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแมะเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือก็การดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
2: แต่ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับผม
1: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
3: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
2: ครับผม
3: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
2: พันปีแล้วเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: นานมากเลยนะคะ
3: ใช่แล้วครับ
2: มันมีสีฟ้ากับสีแดง2สีนี้ครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
3: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปุ๊บแล้วถอนออกต้องมีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
2: แล้วลมปราณคืออะไรเหรอคะ
3: ลมปราณเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
2: ลมปราณที่เป็นพลังโจมยุทธใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับ
2: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยคร
3: ับบอสเคยเรียนพวกไทเก๊กชี้กงไหม
2: ไม่เคยนะคะ
3: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณ
2: ค่ะ
3: ถ้าสนใจเนี่ยก็หมออาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
1: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
3: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
2: ท่าฝึกชี้กงจะได้เพื่อให้ผมทำขี้โกงเหรอคะ
3: ไม่ใช่ขี้โกงครับเป็นขี้กง
2: ขี้กง
3: ใช่ขี้กงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก๊กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
2: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
3: คราวนี้ทำกงเล็บเหมือนเสือ
2: เล็บเหมือนเสือ
3: กงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
2: ย่อลงไป
3: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังอ่ะเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เอาขึ้น
2: ม
3: าก่อน
2: มันเหมือนวิดพื้นแต่ว่าเราแค่วิดพื้นแบบน
3: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
2: ้โอ้โห
1: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
2: แล้วท่าที่สองนะคะ
3: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
2: ครับ
3: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
2: เดี๋ย ่พอลงไปแล้วเสร็จแล้วไงต่ออ
3: ันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานแล้วเราก็ยกมือขึ้น
2: มันก็จะเก่งๆช่วงน
3: ี้ใช่แต่เราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
2: ค้างไว้แล้วไม่ไหวแล้ว
3: สามนาทีสามนาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
1: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
3: ต่อมาท่าที่3นะครับบอสก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
2: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19คร
3: ับ บอสวาดแขนขวาไปด้านหลัง
2: วาดแขนขวาไปด้านหลัง
3: แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
2: จับเป็นจีบ
3: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
2: คร
3: ับ ใช่คราวน
2: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
3: ใช่แล้วคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
2: มือขึ้นด้านบน
3: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม่
2: เหยียดขึ้นไปใหม่
3: ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
2: ขวาขึ้น
3: แล้วก็ไป
1: เราได้รู้จักการฝึกชี้กบกันแล้วแต่ว่
3: า
1: หมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากการครอบแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
3: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
2: ครับผม
3: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
2: คร
3: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
2: กล้าครับ
3: งั้นไปกันเลยครับ
2: ไปกันเลยครับ
1: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
3: แทนๆอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะมันจะนิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
2: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
3: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่ามาฝังเข็มแก้ปวด
2: ครับ
3: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
2: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะคะ
3: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
2: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกระคน
3: เวลาฝังกระคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับอย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนหนึ่งก็พอแล้ว
1: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แหมน้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้คนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับหลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่ครับ
1: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
2: วางลงดึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคแล้วว่าเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับหมอปักนะ
2: อยู่เลย
1: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนๆเล่มแล้ว
2: พอเลยครับเดี๋ยวคนไข้จะเจ็บมากกว่านี
1: ้ครับผม
2: บอสเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
1: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
0: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: แล้วจ้าของปูนงเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้าน

0: เอาเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนด้วยทุกคนนะคะเช่นเดิมนะคะก็กลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะเรื่องนี้นะคะที่เราจะเรียนกันเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่นักเรียนหลายๆคนยี้ปากนะคะก็คือไม่ค่อยชอบนะเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชิงเขาเรียกว่าเชิงโครงสร้างแล้วก็เชิงเคมีนะคะบางทีเรียนไปแล้วรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่ถามว่าความรู้พวกนี้เรายังต้องเอาไปใช้ต่อถ้าเกิดว่านักเรียนได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแล้วจะต้องนำความรู้พวกนี้ไปประกอบการเรียนการสอนที่คุณครูเขามอบหมายมานะคะเพราะตัวนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่ายังมีความสำคัญเขาจึงจัดไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชานี้ด้วยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะคะมาดูว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะในการเรียนการสอนครั้งนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะคะเนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย1ก็คือแบบจำลองอะตอม2อนุภาคมูลฐานของอะตอม3สัญลักษณ์นิวเคลียร์แล้วก็4ไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์นะตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าคำเนี่ยค่อนข้างจะแปลกไปในบางคำนักเรียนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเดี๋ยววันนี้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ1ก็คือนักเรียนอธิบายลักษณะของแบบจำลองอะตอมแบบต่างๆได้2บอกอนุภาคมูลฐานของอะตอมได้3เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่กำหนดให้ได้และ4จับคู่ไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์จากธาตุที่กำหนดให้ได้นะคะมาดูในส่วนแรกก็คือในส่วนของแบบจำลองอะตอมคำว่าอะตอมก่อนนะคะคำนี้นักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะคุณครูวิทยาศาสตร์เคยพูดเข้าหูมาบ้างแล้วแต่ว่าในการเรียนจริงๆนะคะอะตอมในที่นี้ก็จะมีความหมายทางวิทยาศาสตร์ก็คือหน่วยหรืออนุภาคที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นนิยามซึ่งได้มาจากดิโมคริตุสนักวิทยาศาสตร์หรือนักปราชญ์ชาวกรีกนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมและตารางธาตุเป็นผู้ให้นิยามมาไว้นะคะตัวที่หน่วยที่เล็กที่สุดก็จะอยู่ในอนุภาคต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของธาตุนะคะที่นักเรียนเคยเรียนในเรื่องของตารางธาตุมาบ้างแล้วนะคะตัวนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมเช่นเดียวกันทีนี้ในการศึกษาเรื่องอะตอมนะคะก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปศึกษาแล้วก็จำลองโครงสร้างของอะตอมขึ้นมานะคะฟันแบบจำลองอะตอมตัวนี้จึงเป็นมโนภาพที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายลักษณะของอะตอมซึ่งปกติอะตอมเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเพราะมันมีขนาดเล็กนะคะแต่การที่เราจะเรียนรู้เรื่องอะตอมเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่าแบบจำลองมันขึ้นก็คือเป็นมโนภาพที่เขาสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูในส่วนของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาและก็ได้มโนภาพแบบจำลองอะตอมขึ้นมานะคะตัวนี้ครูบอกว่าแบบจำลองอะตอมเนี่ยที่มีการศึกษาแล้วก็เห็นได้ชัดเจนจะมีด้วยกันอยู่5แบบนะคะแบบที่1เราจะเรียกว่าเป็นแบบจำลองอะตอมของจอห์นดอนตันนะคะแบบที่2เป็นแบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบที่3เป็นแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็ต่อไปเป็นแบบจำลองอะตอมของโบหรือนีนโบแล้วก็สุดท้ายก็คือมีการเขาเรียกว่ามิกกันแล้วก็คือเป็นข้อสรุปของทุกๆท่านมารวมกันและเป็นที่ยอมรับก็คือเป็นแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะคะตอนนี้ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำการศึกษาแล้วก็คิดรูปแบบของแบบจำลองอะตอมขึ้นมานะคะหน้าตาน่าจะไม่คุ้นเพราะว่าเราน่าจะเกิดกันไม่ทันนะคะแต่ว่าเวลาเราศึกษาเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบเบลอบ้างชัดบ้างเพราะว่ามันเป็นอดีตที่ค่อนข้างจะยาวนานนะคะก็ได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของแบบจำลองอะตอมของแต่ละท่านตามรูปนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในแต่ละท่านแบบอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่5ก็คือแบบกลุ่มหมอกมาดูของท่านแรกค่ะท่านแรกก็คือ
จอห์นดอนตันนะคะลักษณะของจอห์นดอนตันถ้านักเรียนสังเกตเห็นรูปที่อยู่ข้างๆรูปของท่านนะคะก็จะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมวงกลมโดดๆไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยเพราะว่าในสมัยที่ท่านศึกษาเนี่ยเป็นสมัยแรกๆเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะมาพิสูจน์ว่าข้างในมันมีอะไรเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้ท่านก็เลยได้แค่อะตอมเป็นวงกลมที่ว่างเปล่านะคะเพราะอะตอมจึงเป็นลักษณะทรงกลมภายในว่างเปล่าแบ่งแยกไม่ได้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนิยามของคำว่าอะตอมเหมือนกันท่านที่สองค่ะก็คือทอมสันหรือเจเจทอมสันนะคะคนนี้ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างอะตอมนะคะแล้วก็มีพบขึ้นมาอยู่สองส่วนก็คือพบประจุบวกและประจุลบนะคะซึ่งมันเป็นยังไงท่านได้ทำการศึกษาทดลองโดยใช้การศึกษาผ่านการทดลองที่ชื่อว่าหลอดรังสีแคโทดนะคะตัวนี้ก็จะมีองค์ประกอบของมันก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งจะให้ไฟอยู่ที่10,000โวลต์นะคะแล้วก็จะมีขั้ว2ขั้วก็คือเป็นขั้วแคโทดแล้วก็ขั้วแอนโอดเมื่อปล่อยพลังงานเข้าไปหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในนั้นก็จะเกิดกระแสเขาเรียกว่ารังสีที่วิ่งผ่านนะคะเป็นลักษณะของเส้นตรงตามภาพจำลองตัวนี้นะคะแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าข้างในมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างท่านก็เลยทำการทดลองต่ออีกนะคะในการทดลองส่วนที่2ก็คือมีการเปลี่ยนลำดับเขาเรียกว่าเปลี่ยนระยะของช่วงของรังสีนะคะก็คือแคโทดขั้วแอนโอดกับแคโทดนะคะให้เปลี่ยนระยะไปและเพิ่มนะคะฉากรับข้างหลังเป็นฉากเรืองแสงเข้ามานะคะก็สามารถเห็นเป็นช่องเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถเห็นเป็นเขาเรียกว่าลำแสงเพราะว่ามันมีตัวสะท้อนของรังสีหรือแสงอยู่ในนั้นนะคะฉากเรืองแสงทำให้เรามองเห็นเป็นรังสีเข้าไปกระทบก็พบว่ามีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเกิดมีการเคลื่อนที่ของเขาเรียกว่าอนุภาคในนั้นเกิดขึ้นนะคะแต่ท่านก็ยังสรุปไม่ได้อีกว่าในนั้นมันคืออนุภาคอะไรท่านก็เลยศึกษาเพิ่มเติมอีกโดยใช้ตัวหลอดรังสีแคโทดนี่แหละแต่มีการเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มแหล่งพลังงานเข้าไปจาก1แหล่งกลายเป็น2แหล่งมีสักไฟฟ้าสูงแล้วก็สักไฟฟ้าต่ำอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็มีฉากเรืองแสงเป็นองค์ประกอบมีขั้วแอนโอดแคโทดเหมือนเดิมนะคะเมื่อมีการปล่อยพลังงานไฟฟ้าเข้าไปปรากฏว่ารังสีที่มีการวิ่งผ่านขั้วแคโทดไปยังแอโนดแล้วก็ลอดช่องตรงกลางตรงนั้นนะคะไปยังฉากเรืองแสงมีการเบนเข้าสู่ประจุที่เป็นบวกเบนเข้าสู่ประจุที่เป็นบวกอย่างเห็นได้ชัดก็เลยได้ข้อสรุปว่าประจุที่มันเบนเข้าสู่ประจุที่เป็นบวกแสดงว่าต้องเป็นประจุที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันประจุที่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันในเรื่องของไฟฟ้าคือประจุอะไรคะดึงดูดกับประจุบวกก็ต้องเป็นประจุลบครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องประจุไฟฟ้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอามาใช้เป็นความรู้เสริมกันได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยได้ข้อสรุปว่าอะไร อนุภาคของอะตอมต้องมีประจุอะไรอยู่ในนั้นประจุลบเพราะว่ามันมีการเบนอย่างเห็นได้ชัดเข้าสู่ประจุบวกนะคะจากการทดลองของทอมสันจึงสรุปได้ว่าอะตอมทุกชนิดมีอนุภาคที่มีประจุบุอาโทษค่ะประจุลบเป็นองค์ประกอบแล้วก็เรียกอนุภาคนี้ว่าอิเล็กตรอนเราได้ชื่อคำว่าอิเล็กตรอนมาแล้วนะแล้วอีกตัวนึงปกติมันต้องมีอิเล็กตรอนคู่กับอะไรนักเรียนลองตอบดูสิคะคู่กับอะไรคู่กับตอนใช่ไหมคะนักเรียนนั่นแหละค่ะนะคะถามนักเรียนนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็ตอบได้เช็ดเข้ามาตอบใต้ไลฟ์ครูนะคะหรือว่าใต้เทปนี้นะนักเรียนในห้องเรียนก็ช่วยกันตอบนิดนึงนะคะถ้านั่งฟังอยู่นะคะวันได้ชื่อคำว่าอิเล็กตรอนแล้วแต่มีอีกตัวนึงยังไม่ทะลุอนุภาคของโครงสร้างอะตอมนะคะจะต้องมีอนุภาคอีกตัวนึงที่มีประจุบวกอยู่ในนั้นด้วยซึ่งการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาต่อจากของทอมสันโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าโกสไตน์นะคะได้ทำการศึกษาทดลองแล้วก็พบว่านอกจากมีประจุลบแล้วก็ยังมีประจุบวกด้วยและได้ตั้งชื่อประจุบวกว่าโปรตอนตอนนี้เราได้อนุภาคข้างใน2ตัวแล้วนะอิเล็กตรอนกับโปรตอนนะคะอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะคะ
จากนั้นก็เลยทอมสันก็เลยได้เอาทฤษฎีได้เอาการศึกษาของตัวเองนะคะไปรวมกับโกสไตน์นะคะแล้วก็เสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมาในเชิงวิชาการเป็นทฤษฎีขึ้นมาก็คืออะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยอะตอมจะมีค่าเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะเพราะเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือมีประจุบวกและประจุลบเป็นไงคะเท่ากันนะคะหักล้างกันหมดถือว่าเป็นกลางนะคะอันนี้ก็คือลักษณะการศึกษาและข้อสรุปของแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะคะต่อไปค่ะท่านต่อไปก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะรัตเทอร์ฟอร์ดก็ได้ทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมแล้วก็คิดออกมาเหมือนกันนะคะมาดูลักษณะการทดลองก่อนการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะคะก็จะมีการยิงนะคะอนุภาคอัลฟาเข้าไปยังตำแหน่งจุดที่เป็นแผ่นทองคำค่ะทองคำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีฉากเรืองแสงเป็นรูปโค้งตามภาพนี้เลยนะคะเป็นตัวรับทีนี้อนุภาคอัลฟาเนี่ยมันมีประจุเป็นบวกเมื่อยิงเข้าไปตรงกลางของแผ่นทองคำที่เอาเป็นตัวฉากรับตัวแรกปรากฏว่ามันมีการเขาเรียกว่าเบนออกค่ะเบนออกและไปตกกระทบกับจุดต่างๆที่เป็นฉากเรืองแสงด้านข้างรอบๆนะคะแต่ไม่ได้

ม่ได้ยอมให้ผ่านไปในตำแหน่งกลางโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขายิงอนุภาคเอลฟาที่มีประจุเป็นบวกเข้าไปตรงกลางนี้มันไม่ยอมรับให้ผ่านมันมีการดันออกก็แสดงว่าตรงจุดกลางนั้นจะต้องมีประจุที่มีลักษณะเดียวกันถึงจะเกิดแรงผลักกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงกลางจึงต้องมีประจุบวกสะสมอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่าในการศึกษาโครงสร้างอะตอมจะมีตำแหน่งกลางเนี่ยเป็นประจุบวกและส่วนที่จะเป็นประจุลบก็จะวิ่งอยู่รอบๆตามลักษณะตัวนี้ก็คือมีการเบนออกไปที่ฉากเรืองแสงรอบจุดศูนย์กลางที่เป็นแผ่นทองคำที่เป็นตัวรับนะคะข้อสรุปของรัตเตอร์ฟอร์ดก็เลยบอกว่าอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมอยู่ตรงกลางมีขนาดเล็กแต่มีมวลมากแล้วก็มีอิเล็กตรอนซึ่งมีมวลน้อยวิ่งอยู่รอบๆนะคะอย่างนี้มันตรงกลางจะเป็นตำแหน่งของโปรตอนนะคะและเขาก็เรียกมันว่านิวเคลียสนะคะแต่ตัวนี้ก็ถามว่ายังไม่ได้ชัดเจนจึงมีการศึกษาต่ออีกในเรื่องของโครงสร้างอะตอมโดยมีการศึกษาในส่วนของแต่ตำแหน่งที่อยู่รอบๆของนิวเคลียสนะคะเมื่อกี้เราได้ใจความของนิวเคลียสแล้วแต่ตำแหน่งที่อยู่รอบๆของเนี่ยลักษณะของอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีการวิ่งอยู่รอบๆก็จริงแต่เมื่อวัดค่าจำนวนอิเล็กตรอนหรือพลังงานในแต่ละตำแหน่งปรากฏว่ามันมีค่าไม่เท่ากันนะคะจึงเป็นที่มาของการศึกษาของแบบจำลองอะตอมของนินโบคนนี้นะคะของนินโบบอกว่าท่านได้ทำการวัดพลังงานที่อยู่รอบๆโครงสร้างของอะตอมที่อยู่รอบๆนิวเคลียสนะคะปรากฏว่าแต่ละวงที่อยู่รอบๆนั้นมีระดับพลังงานเฉพาะตัววงที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดจะมีพลังงานต่ำสุดแล้วก็ถัดออกไปก็จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยตั้งชื่อระดับพลังงานก็คือ K L M N O และ P นะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อระดับพลังงานที่นินโบได้ตั้งเอาไว้นี่ก็คือข้อสรุปของนักวิทยาศาสตร์4ท่านนะคะ4ท่านด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็เลยเอามารวมกันนะคะมิกรวมกันและได้ข้อสรุปออกมาเป็นแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกซึ่งตัวนี้เรายังคงใช้อยู่ในการศึกษาในปัจจุบันนะคะเป็นตัวเทียบใช้อยู่นะคะลักษณะของแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกก็คืออะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งมีอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนรวมอยู่ตรงกลางนะคะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ล้อมรอบลักษณะคล้ายกลุ่มหมอกก็คือกระจายตัวมีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอนะคะกระจายออกมีความจางบ้างมีความหนาแน่นบ้างแล้วแต่ตำแหน่งนะคะแต่ลักษณะของความจางและหนาแน่นก็จะเป็นไปตามของนินโบก็คือระยะในก็จะมีน้อยนะคะพลังงานจะต่ำระยะที่ห่างออกไปก็จะมีพลังงานสูงขึ้นนะคะลักษณะจะเป็นรูปแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นลักษณะของแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะคะนั่นก็คือแบบจำลองอะตอมทั้ง5แบบนะคะที่มีการศึกษาและก็พัฒนาการให้เราได้เรียนรู้แต่ถามว่าทั้งหมดทั้ง5แบบเนี้ยเรามองไม่เห็นถูกไหมคะจึงเรียกว่ามันเป็นมโนภาพของโครงสร้างอะตอมนะคะของแบบจำลองอะตอมทีนี้มาดูตัวอนุภาคมูลฐานที่อยู่ข้างในอะตอมค่ะเมื่อกี้จากการศึกษาเนี่ยเขาก็สามารถสรุปอนุภาคมูลฐานในอะตอมออกมาได้นะคะอนุภาคมูลฐานในอะตอมจะประกอบด้วยอนุภาคที่มีมวลน้อยจำนวน3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือโปรตอนถูกไหมคะโปรตอนเป็นประจุบวกนะคะอิเล็กตรอนเป็นประจุลบนะคะแล้วก็นิวตรอนเป็นไงคะไม่มีประจุไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นข้อที่น่าสังเกตเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งนิวเคลียสร่วมอยู่กับโปรตอนตามข้อสรุปของแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกเมื่อกี้นะคะแต่ไม่มีประจุไฟฟ้าเพราะประจุจะมีแค่2ประจุคือบวกโปรตอนและลบคืออิเล็กตรอนและ2ประจุนี้ต้องมีค่าเป็นไงกันคะเท่ากันเพราะอะตอมที่เราไม่โดนกระตุ้นไม่อะไรเลยเนี่ยอะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะมาดูรูปจำลองชี้ให้เห็นชัดๆว่าตรงตำแหน่งไหนเรียกอะไรกันบ้างนะคะตำแหน่ง
รอบนอกนะคะที่เป็นประจุลบวิ่งอยู่นะคะจะเรียกว่าอิเล็กตรอนนะคะตำแหน่งตรงกลางที่มีประจุบวกก็คือตำแหน่งของโปรตอนนะคะสีส้มค่ะตัวนี้ไม่มีประจุก็คือตำแหน่งของนิวตรอนซึ่งนิวตรอนกับโปรตอนเป็นไงกันโยเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางนี้เราเรียกรวมว่าอะไรนะคะเมื่อกี้นิวเคลียสนะมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนสนใจเรียนของครูถึงตอบได้นะคะนิวเคลียสนะคะดังนั้นตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของโครงสร้างอะตอมนะคะที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้ว่าอนุภาคมูลฐานของมันมีอะไรบ้างก็คือ3อนุภาคมูลฐานย้ำอีกครั้งนึงมีอะไรคะโปรตอนเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบนิวตรอนไม่มีประจุและนิวตรอนกับโปรตอนจะอยู่ตรงไหนตรงกลางของอะตอมเรียกว่านิวเคลียสนะคะให้ดูเพิ่มเติมในส่วนของอนุภาคทั้ง3ตัวนี้นะคะตัวสัญลักษณ์นะคะตัวชื่ออนุภาคตัวสัญลักษณ์แล้วก็ตัวประจุแล้วก็ตัวน้ำหนักนะคะตัวนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของอนุภาคทั้ง3ตัวย่อยนี้นะคะโปรตอนเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว P นะคะประจุของโปรตอนเป็นบวกบวก 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 นะคะส่วนน้ำหนักของโปรตอนก็จะอยู่ที่ 1.6 คูณ 10 กำลังลบ 27 นะคะนิวตรอนแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว N เล็กนะคะไม่มีประจุค่าน้ำหนักอยู่ที่ 1.67 คูณ 10 กำลังลบ 27 เท่ากับโปรตอนนะคะส่วนอิเล็กตรอนค่ะอิเล็กตรอนจะมีประจุเป็นลบ 1.60 คูณ 10 กำลังลบ 19 นะคะค่าประจุส่วนน้ำหนักจะเป็น 9.11 คูณ 10 กำลังลบ 31 อิเล็กตรอนกับโปรตอนตัวไหนมีน้ำหนักมากกว่าคะตัวไหนมากกว่าคำตอบคือโปรตอนมีมากกว่าเพราะอะไรเพราะเลขยกกำลังที่ติดลบของมันมีค่าเลขเป็นไงคะน้อยกว่าแสดงว่าตำแหน่งทัชนิยมน้อยกว่าถ้าตำแหน่งทัชนิยมน้อยกว่าก็มีค่ามากกว่านะคะไม่งงใช่ไหมคะวันก่อนนักเรียนเรียนคำอุปสรรคที่เกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีค่าเป็นบวกและมีค่าเป็นลบนะคะแล้วเราก็ได้เปรียบเทียบค่าทัศนิยมตำแหน่งมากกับทัศนิยมตำแหน่งน้อยยิ่งตำแหน่งทัศนิยมเยอะค่าก็ยิ่งน้อยลงนะคะจำไว้มาดูองค์ประกอบที่เราจะนำมาเขียนไว้ในรูปของสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้เราบอกว่าเราจะเขียนใช้แทนอะตอมของธาตุซึ่งจะสามารถบ่งบอกอนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาตุได้ด้วยนะคะแต่จะบอกในลักษณะของรูปแบบตัวเลข2ตัวเลขก็คือเลขมวลกับเลขอะตอมนะคะถ้า x เป็นสัญลักษณ์ของธาตุนะคะตำแหน่งข้างบนเนี่ยเป็นตัวเลขนะคะเราจะเรียกว่าเลขมวลจะแทนด้วยตัวอักษรตัว a นะคะถ้าหาค่า a ก็คือหาเลขมวลนะคะแล้วก็ตำแหน่งเลขข้างล่างนะคะก็จะเป็นเลขอะตอมจะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว Z นะคะหาค่า Z ก็คือหาค่าเลขอะตอมนะคะทีนี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจว่าเลขมวลคืออะไรเลขอะตอมคืออะไรถึงจะหาค่ามันได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเขียนอยู่ในรูปของสัญลักษณ์นิวเคลียร์โดยมีชื่อธาตุและมีตัวเลขมาเลย2ตัวนี้ยังไงก็เขียนได้ค่ะถ้าเขาถามเลขมวลก็เอาเลขข้างบนไปตอบถ้าเขาถามเลขอะตอมก็เอาเลขข้างล่างไปตอบแต่มันจะมีนิยามที่ไปสอดคล้องกับอนุภาคโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนได้ด้วยนะคะมาดูตัวนี้ตัวของเลขอะตอมก่อนนะคะเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนของอะตอมของธาตุเป็นจำนวนโปรตอนนะคะจำนวนโปรตอนก็คือตัวที่มีประจุเป็นบวกซึ่งถ้าเรารู้จำนวนโปรตอนหมายความว่าเรารู้อะไรด้วยเรารู้อะไรด้วยเราก็จะรู้จำนวนอิเล็กตรอนด้วยเพราะอะตอมมีค่าเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือมีประจุบวกโปรตอนมีค่าเท่ากับประจุลบอิเล็กตรอนคะเพราะถ้าเลขอะตอมเป็นตัวเลขที่บ่งบอกจำนวนโปรตอนแสดงว่าเลขอะตอมก็เป็นตัวเลขที่บ่งบอกจำนวนอิเล็กตรอนด้วยเช่นกันเพราะมันมีค่าเท่ากันจำไว้นะต่อไปก็คือเลขมวลนะคะเลขมวลตัวนี้ก็คือตัวเลขที่แสดงผลรวมของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอน
ผลรวมของจำ

นโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนิวเคลียสใช่ไหมเอาสองตัวนี้มารวมกันเราจะเรียกว่าเลขมวลแล้วเราก็ไปเขียนไว้กำกับไว้บนซ้ายของสัญลักษณ์ของธาตุนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นตัวอย่างเพราะว่ามันจะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้สรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแสดงว่าเลขอะตอมบ่งบอก2ตัวก็คือจำนวนโปรตอนและจำนวนอิเล็กตรอนนะคะส่วนจำนวนนิวตรอนมันมีอนุภาค3ตัวใช่ไหมล่ะโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนนิวตรอนเนี่ยเราจะหาได้จากเอาเลขมวลไปลบเลขอะตอมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ตำแหน่งของเลขมวลมันคือจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้าเราอยากรู้ว่านิวตรอนเท่าไหร่เราก็เอาเลขมวลหักออกกับเลขจำนวนโปรตอนตรงนั้นก็จะเหลือแต่จำนวนนิวตรอนเพราะวิธีการก็คือนำเลขมวลลบเลขอะตอมนะคะถือว่าเป็นเอาตัวรวมไปลบออกแล้วนะคะก็จะหาค่านิวตรอนออกมาได้ค่ะค่ะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจงระบุเลขมวลเลขอะตอมจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ที่จุดกำหนดนะคะครูให้ F ฟัวไรฟัวไรมีเลขอะตอมกับเลขมวลเลขข้างบนเลขอะไรนะคะเลขมวลถูกต้องเลขข้างบนคือเลขมวลคือ19แล้วเลขข้างล่างคือเลขอะตอมค่ะมีค่าเท่ากับ9แสดงว่าครูให้ระบุทุกอย่างเลยนะคะเลขมวลเลขอะตอมจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนระบุทุกตัวเพราะฉะนั้นนักเรียนระบุเลขมวลก่อนอันดับแรกอย่างที่บอกเลขบนซ้ายคือเลขมวลนะคะมันจึงมีค่าเท่ากับ19ตอบได้เลยง่ายๆนักเรียนดูตามไปแล้วก็เขียนตามไปด้วยนะคะตัวนี้ไม่ยากแค่ต้องดูนะคะต่อไปเลขมวลเลขมวลก็คือ9นะคะเลขบนซ้ายเป็นเลขมวลโทษค่ะเลขบนซ้ายเป็นเลขมวลเลขล่างซ้ายเป็นเลขอะตอมนะคะฟังครูไหมฟังครูค้านได้นะคะถ้าเกิดว่าครูพูดผิดนะคะทักครูได้ส่วนจำนวนโปรตอนมันจะมีค่าเท่ากับเลขอะไรคะเลขอะตอมเพราะมันจึงมีค่าเท่ากับ9นะคะเลขอะตอมบ่งบอกโปรตอนและบ่งบอกอะไรอีกอิเล็กตรอนก็แสดงว่าอิเล็กตรอนมีค่าเท่าไหร่ด้วย9ด้วยนะคะนี่ค่าเท่ากันหมดเลยยากไหมคะแสดงว่าถ้าให้เขียนเลขล่างตัวเดียวเนี่ยบอกได้อะตอมโปรตอนอิเล็กตรอนนะคะเลขตัวนึงคืออะไรนะนิวตรอนนิวตรอนหาอย่างไรแล้วเมื่อกี้มีใครบันทึกไว้มีคนบันทึกนะคะนิวตรอนหาจากเลขมวลลบด้วยเลขอะตอมเลขมวลเท่าไหร่19เลขอะตอมล่ะคะ9เอามาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนิวตรอนของนักเรียนจะได้เท่ากับ19ลบ9ก็คือเลขมวลลบเลขอะตอมนะคะแล้วผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่คะลบสิไม่น่าจะตอบไม่ได้นะคำตอบคือ10นะคะวันเราจะได้อะไรในนี้จากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ1ตัวนักเรียนระบุได้5อย่างก็คือเลขมวลเลขอะตอมจำนวนโปรตอนจำนวนอิเล็กตรอนและจำนวนนิวตรอนยากไหมคะใบงานมีนะคะการระบุจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนจากสัญลักษณ์ของธาตุซึ่งเดี๋ยวนักเรียนทำหลังจากที่เรียนของครูจบแล้วนะคะให้ดูเพิ่มเติมนะคะเพื่อความเข้าใจอีกสัก2ตัวอย่างนะคะ Be beryllium นะคะมีเลขกำกับคือบนซ้ายเลข9ล่างซ้ายเลข4 beryllium มีเลขมวลเท่าไหร่คะเลขมวล9ถูกต้องมีเลขอะตอมเท่าไหร่เลขอะตอม4ไม่ยากเลยใช่ไหมตอบทีเดียวทีนี้โปรตอนกับอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากันใช่ไหมก็คือ4เหมือนกันนะคะยากไหมคะหานิวตรอนต่อเลยค่ะนิวตรอนให้เอาเลขอะไรลบนะเลขมวลลบเลขอะตอมจะได้9ลบ4นะคะ9ลบ4เท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้นได้อีกตัวหนึ่งแล้วเห็นไหมง่ายไหมคะง่ายมากมีใครไม่ทันมีคนไม่ทันดูเพิ่มอีก1ข้อนะคะตัวนี้ SI ซิลิคอนนะคะซิลิคอนมีเลขกำกับตัวบนซ้ายคือ30ล่างซ้ายคือ
14

แสดงว่าซิลิคอนมีเลขมวลเป็น30นะคะเลขอะตอมเป็น14โปรตอนอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับเลขอะตอมแสดงว่ามีค่าเท่ากับ14นะคะอีกตัวหนึ่งคือ นิวตรอนค่ะนิวตรอนลบสิ30ลบ14เก่งมากค่ะได้เท่าไหร่คำตอบคือ16เป็นไงตอนนี้มีใครไม่เข้าใจอีกไหมคะทางบ้านเข้าใจไหมคะน่าจะเข้าใจดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีใบงานค่ะประมาณ อยู่ในนั้น10ข้อนะคะเดี๋ยวนักเรียนทำหลังจากนี้นะมาดูในส่วนของโครงสร้างอะตอมซึ่งจะมีส่วนหนึ่งที่ไปสัมพันธ์กับปริมาณที่บ่งบอกว่าธาตุตัวนี้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ตัวนี้มันมีเขาเรียกว่าจับคู่ลักษณะที่มันเหมือนกันได้อยู่ซึ่งเราจะมีชื่อเรียกอยู่3ลักษณะก็คือไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาร์นะคะไอโซโทปตัวนี้ลักษณะความหมายของไอโซโทปก็คือธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขอะตอมเท่ากันแต่มีเลขมวลต่างกันธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขอะตอมเท่ากันแต่มีเลขมวลต่างกันต้องจำไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กับอีก2คำแล้วพอนักเรียนจำสลับหรือจำสับสนนักเรียนก็จะเลือกคำตอบได้ไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนบันทึกไปด้วยเป็นยังไงธาตุชนิดเดียวกันก็แสดงว่าต้องเป็นสัญลักษณ์ธาตุตัวเดียวกันใช่ไหมถ้าเป็นออกซิเจนก็ต้องเป็นออกซิเจนกับออกซิเจนถ้าเป็นคาร์บอนก็ต้องเป็นคาร์บอนกับคาร์บอนใช่ไหมถึงจะเรียกว่าธาตุชนิดเดียวกันเลขอะตอมจริงๆแล้วเลขอะตอมเนี่ยมันบ่งบอกอีกอย่างนึงในตารางธาตุนะคะก็คือจำนวนอิเล็กตรอนมันจะเรียงลำดับนะคะ1 2 3 4 5 6เรียกว่าเป็นลำดับของธาตุในตารางธาตุได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นธาตุตัวนั้นอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ก็คือเลขอะตอมก็จะมีค่าตรงกับลำดับด้วยนะคะตัวอย่างตัวนี้ C คือคาร์บอนนะคะคาร์บอนมีเลขอะตอมตัวล่างค่ะตัวล่างเพราะมันเป็นธาตุตัวเดียวกันตัวล่างคือเลขอะตอมเลขอะตอมจะมีค่าเท่ากันเสมอก็คือเลข6แสดงว่าคาร์บอนเป็นธาตุตัวที่6ในตารางธาตุนะคะจะไม่ดีเป็นธาตุตัวที่6นะแล้วก็คาร์บอนเนี่ยจะมีเลขมวลได้ถึง3ค่าแต่ถามว่าเลขมวลในตารางธาตุของนักเรียนมันไม่ใช่12 13 14ใช่ไหมแต่มันเป็นทัศยมหลายๆตำแหน่งอยู่ในนั้นใช่ไหมคะก็คือมันเป็นค่าเฉลี่ยออกมาแล้วนะแต่ในค่าจริงที่เขานำไปใช้กันน่ะก็จะมีคาร์บอน12คาร์บอน13คาร์บอน14เราจะมีการเรียกชื่อธาตุตัวนี้ที่จัดเป็นไอโซโทปกันนะคะว่าเรียกชื่อธาตุตามด้วยเลขมวลที่อยู่ข้างบนนะคะเราจะเรียกว่าคาร์บอน12คาร์บอน13แล้วก็คาร์บอน14นะงั้นลักษณะที่นักเรียนสังเกตเห็นคืออะไรตามนิยามเลยค่ะธาตุต้องเป็นธาตุชนิดเดียวกันคาร์บอนก็คือคาร์บอนเหมือนกันเห็นไหมคะเลขอะตอมก็คือเลขข้างล่างถ้าธาตุตัวเดียวกันอย่างไรเลขอะตอมก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วตอนนี้เลขอะตอมเท่ากันคือ6นะคะแต่มีเลขมวลต่างกันเพราะเลขมวลอยู่ตรงไหนด้านบนก็คือ12 13และ14ตัวนั้นคือเลขมวลพอจะเห็นภาพของคำว่าไอโซโทปไหมคะได้อยู่นะอีกสักตัวหนึ่งธาตุ B นะคะ B บอรอนนะคะเป็นธาตุในลำดับที่5ก็มีเลขอะตอมเป็นไงคะเป็น5นะคะ5ทั้ง2ตัวธาตุ B จะมีเลขมวลด้านบนกำกับอยู่2ค่าคือ10กับ11โบรอน10โบรอน11นะคะถ้าเลขมวลตัวนี้มันต่างกันเนี่ยมันทำให้คุณสมบัติของธาตุเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะการนำไปใช้ประโยชน์ก็จะใช้กันคนละรูปแบบนะเพราะเราต้องไปศึกษาเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ของพวกนี้เพิ่มเติมนะคะไม่ใช่ว่าเป็นชื่อธาตุตัวเดียวกันแล้วจะใช้ในแบบเดียวกันได้ทั้งหมดนะคะขึ้นอยู่กับเลขมวลที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะบางตัวอาจจะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แต่บางตัวอาจจะต้องแยกรูปแบบการใช้ประโยชน์นะเพราะลักษณะตัวนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคือเป็นธาตุชนิดเดียวกันเลขอะตอมเท่ากันแต่เลขมวลต่างกันค่ะตัวนี้สรุปว่ามันเรียกว่าไอโซโทปถ้าครูให้นักเรียนจับคู่แบบนี้ทำได้ไหมคะ
กูมีใช้หน้าใช้หลังมาหลายๆธาตุแล้วกูถามว่าให้โยงเส้นซิว่าคู่ไหนเป็นไอโซโทปกันทำได้ไหมได้นะคะก็ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนกลับมาดูตัวอย่างนี้นะผ่านไปต่อไปก็คือตัวนี้ลักษณะของไอโซโทปเมื่อกี้พอมันมีค่าเลขมวลต่างกันแล้วมันมีผลต่ออะไรคะนักเรียนพอจะดูออกไหมว่ามีผลต่ออะไรอนุภาคของโครงสร้างอะตอม3อนุภาคเมื่อกี้มีอะไรนะโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนตัวไหนที่มันจะไม่เหมือนกันในกรณีนี้โปรตอนคือเลขล่างใช่ไหมเลขอะตอมอิเล็กตรอนก็คือเลขล่างคือเลขอะตอมเหมือนกันแสดงว่าเลขอะตอมโปรตอนอิเล็กตรอนก็คือตัวเลขตัวเดียวกันนะถ้าจะเป็นไงเท่ากันส่วนอีกตัวนึงคืออนุภาคอะไรนะคะนิวตรอนใช่ไหมถ้าเลขมวลมันไม่เท่ากันถึงจะเป็นธาตุตัวเดียวกันก็ตามผลที่ได้คือนิวตรอนจะไม่เท่ากันเพราะรออะไรเอาเลขมวลลบเลขอะตอมถึงจะเป็นค่าของนิวตรอนนั่นคือค่าแตกต่างของธาตุที่เป็นไอโซโทปซึ่งกันและกันนะคะเพราะกรณีนี้อิเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากับ6โปรตอนจะมีค่าเท่ากับ6ส่วนตัวที่แตกต่างทีละตัวนะคะตัวแรก12ลบ6ได้6เพราะนิวตรอนของคาร์บอน12จะมีค่าเท่ากับ6ส่วนตัวที่2 13ลบ6ได้7เห็นไหมคะนิวตรอนจะมีค่าเท่ากับ7แล้วก็ตัวสุดท้าย14ลบ6ได้8เพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าในกรณีที่ธาตุเป็นไอโซโทปซึ่งกันและกันเลขอะตอมเท่ากันเลขมวลไม่เท่ากันจะมีผลต่ออนุภาคมวลฐานก็คือจำนวนนิวตรอนไม่เท่ากันไปด้วยนะคะโบรอนก็เหมือนกันนะคะโบรอนก็เหมือนกันโบรอนเป็นธาตุเลขอะตอมคือ5เพราะฉะนั้น2ตัวที่เหมือนกันก็คืออิเล็กตรอนกับโปรตอนจะมีค่าเท่ากับ5ส่วนนิวตรอนค่ะลบตัวแรก10ลบ5ได้5ตัวที่2 11ลบ5ได้6นะคะนิวตรอนก็จะแตกต่างกันเพราะผลลบมันแตกต่างกันนะคะมันตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะรูปแบบการคิดแบบเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุตัวใดก็ตามถ้าให้ระบุอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนใช้หลักการเดียวกันในการระบุแค่เพิ่มเติมว่าถ้าเป็นไอโซโทปนิวตรอนจะต่างกันไปด้วยนะคะมาดูอีกตัวนึงค่ะตัวนี้เรียกว่าไอโซโทนนะคะลักษณะของไอโซโทนค่ะอะตอมของธาตุต่างชนิดกันแต่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันไม่เหมือนกับเมื่อกี้แล้วนะเมื่อกี้นิวตรอนต่างใช่ไหมผลสุดท้ายนิวตรอนต่างแต่ตอนนี้นิวตรอนของมันจะมีค่าเป็นไงกันเท่ากันแต่ธาตุเป็นธาตุคนละชนิดกันนะคะลองดูตัวนี้เคนะคะเคโพแทสเซียมมีเลขข้างบนเลขมวลคือ39เลขอะตอมคือ19นะคะส่วน Ca นะคะ Ca แคลเซียมมีเลขมวลเท่ากับ40เลขอะตอมเท่ากับ20 2ตัวนี้เป็นไงคือคนละธาตุกันนะคนละธาตุกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าธาตุคนละธาตุเลขอะตอมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโปรตอนอิเล็กตรอนเป็นไงไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะมันอ้างอิงตามเลขอะตอมใช่ไหมแต่ตัวที่สามารถเท่ากันได้ก็คือนิวตรอนเพราะนิวตรอนเอาอะไรเอาเลขมวลลบเลขอะตอมตัวแรกค่ะ K 39ลบด้วย19ได้เท่าไหร่ก็ได้20ถูกไหมคะได้20แสดงว่าจำนวนนิวตรอนของ K มีค่าเท่ากับ20ส่วนแคลเซียม Ca 40ลบ20ก็ได้20เหมือนกันก็คือนิวตรอนของธาตุทั้ง2ธาตุนี้เป็นไงกันคะมีค่าเท่ากันคือ20นะคะเพราะฉะนั้นไอโซโทนจึงเป็นธาตุคนละชนิดกันนะคะแต่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน2ธาตุนี้หรือ2สัญลักษณ์นิวเคลียร์นี้จึงจัดเป็นไอโซโทนกันนะคะดูเพิ่มเติมอีกตัวนึงนะคะตัวนี้นะคะ B กับ C นะคะเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปในไอโซโทปใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมาอยู่ในตัวอย่างของไอโซโทนเพราะอะไรเพราะ B กับ C เนี่ยจริงๆแล้วเป็นธาตุคนละชนิดกันอยู่แล้วนะคะเป็นไปตามนิยาม

เลขอะตอมของ B คือ5เลขอะตอมของ C คือ6สองธาตุนี้แสดงว่าเป็นไงในตารางธาตุอยู่ติดกันนะคะเป็นธาตุลำดับที่ติดกันอยู่นะB บอรอนเลขมวลคือ11ลบเลขอะตอมคือ5ได้เท่าไหร่คะ11ลบ5ก็ได้6ใช่ไหมแล้วก็ C คาร์บอนคาร์บอน12เนาะ12ลบด้วย6ก็ได้6แสดงว่ามีจำนวนนิวตรอนเป็นไงกันอีกเท่ากันอีกแสดงว่า B บอรอนบอรอน11กับคาร์บอน12เรียกตามชื่อเนาะบอรอน11กับคาร์บอน12เป็นอะไรกันคะเป็นไอโซโทนกันเข้าใจคำว่าไอโซโทนไหมคะทีนี้เพราะฉะนั้นสรุปย้ำอีกครั้งหนึ่งคำว่าไอโซโทนคืออะตอมของธาตุต่างชนิดกันแต่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากันนะคะเรียกว่าไอโซโทนจับคู่ไอโซโทนได้ไหมคะทีนี้น่าจะได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นใบกิจกรรมหรือใบงานที่2นะคะให้นักเรียนได้ฝึกทำอีกนะในเรื่องของการจับคู่ไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาทีนี้มาดูไอโซบาค่ะไอโซบาตัวนี้นะคะอะตอมของธาตุต่างชนิดกันมีเลขมวลเท่ากันแต่มีเลขอะตอมต่างกันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะธาตุต่างชนิดกันมีเลขมวลเท่ากันแต่มีเลขอะตอมต่างกันข้อบ่งบอกของคำว่าธาตุต่างชนิดกันเนี่ยมันบ่งบอกอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าเลขอะตอมต้องต่างกันนะคะเพราะว่าธาตุที่จะมีเลขอะตอมเท่ากันได้ต้องเป็นธาตุตัวเดียวกันเท่านั้นนะจะเรียงลำดับหรือไม่เรียงลำดับก็ได้แต่เป็นต่างชนิดนะคะยังไงเลขอะตอมก็ต่างกันแต่จุดที่เราจะไปส่องก็คือจุดจำของเราคือเลขมวลนะคะถ้าต่างชนิดกันแต่เมื่อไหร่มีเลขมวลเท่ากันเราจะเรียกว่ามันเป็นไอโซบานะคะมาดูตัวอย่างตัวนี้นะคะN กับ C นะคะ N ก็คือไนโตรเจนไนโตรเจน14กับคาร์บอน14เห็นไหมคะไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุตัวที่7ในตารางธาตุหรือว่าเลขอะตอมเท่ากับ7นะคะส่วนคาร์บอนเป็นธาตุตัวที่6เลขอะตอมเท่ากับ6แต่มันมีตัวไนโตรเจนที่มีเขาเรียกเลขมวลหลายๆระดับใช่ไหมที่เป็นไอโซโทปของมันเนี่ยของไนโตรเจนด้วยกันเนี่ยถ้าเราไปจับเฉพาะตัวครูจับไนโตรเจน14ตามโจทย์นี้แล้วก็ไปจับคาร์บอนที่เป็นไอโซโทปหลายๆตัวแต่จับมาเฉพาะตัวครูจับคาร์บอน14มาปรากฏว่ามันมีเลขมวลไนโตรเจนกับคาร์บอน2ตัวนี้เป็นไงกันคะเท่ากันเห็นไหมคะถ้ามันเท่ากันแบบนี้สังเกตง่ายเลยเลขข้างบนเท่ากันเมื่อไหร่ธาตุคนละชนิดแต่เลขข้างบนเท่ากันเมื่อไหร่เราจะจับคู่มันว่ามันเป็นไอโซบานะคะเป็นไอโซบาอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น P นะคะแล้วก็ SI นะคะตัวนี้นะคะนักเรียนสังเกตตัวเลขเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นไอโซบาเพราะว่าอะไรเรามีเลขมวลคือ30เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้ดูยากแล้วนักเรียนจับประเด็นให้ได้แค่นั้นเองนะคะและถ้าเกิดว่าครูให้นักเรียนหาเพิ่มเติมนักเรียนหาได้ไหมทีนี้ของเก่าที่ให้หาคืออะไรนะเลขมวลเลขอะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนหาได้ไหมคะใน4ตัวนี้ให้หาตัวนึงหาตัว P อ่ะให้หาตัว P ลองเขียนทั้ง5อย่างนะคะเป็นการทวนข้อเมื่อกี้เป็นการทบทวนก่อนหน้านี้ด้วย P 30 15นักเรียนตอบสิเลขมวลเท่าไหร่30เก่งมากเลยเลขอะตอมเท่าไหร่15ใช่ไหมคะโปรตอน15อิเล็กตรอน15แล้วนิวตรอนล่ะแม้ดันลบเท่ากันพอดีอีกใช่ไหม30ลบ15ได้15เก่งมากเลยแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจตั้งแต่อนุภาคมวลฐานการหาระบุค่าของแต่ละตัวแล้วก็ลักษณะของไอโซโทปไอโซโทนและไอโซบาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเน้นที่ไอโซบาอีกครั้งหนึ่งธาตุต่างชนิดกันมีเลขมวลเท่ากันนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นไอโซบากันทีนี้เรามาสรุปเนื้อหากันนิดนึงค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะคะโครงสร้างอะตอมซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาไว้ทั้งหมดกี่ท่านคะ4ท่านนะคะ4ท่านนะคะตั้งแต่ทรงกลมว่างเปล่าใช่ไหมคะทรงกลมที่มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก

ใช่ไหมมีโปรตอนอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ทรงกลมที่มีค่าของพลังงานแต่ระดับชั้นเป็นไงไม่เท่ากันอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง4ท่านแล้วก็มีการนำมาบูเขาเรียกว่าสรุปนะคะสรุปแล้วก็ให้เป็นหลักการที่จะใช้ร่วมกันก็จะเป็นแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกขึ้นมาตัวนั้นนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะอนุภาคมวลฐานของอะตอมมีอะไรบ้างย้ำอีกครั้งสิคะมีโปรตอนมีประจุเป็นบวกอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบแล้วก็อีกตัวนึงคือนิวตรอนมีประจุไหมคะไม่มีประจุอะตอมของธาตุทุกธาตุจะเป็นกลางทางไฟฟ้าแสดงว่ามีอะไรเท่ากันคะมีโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์ลืมหรือยังไม่ลืมเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะใบงาน2ใบงานนะคะจริงๆแล้วในเรื่องนี้จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของตารางธาตุซึ่งก็จะเป็นเรื่องต่อจากตัวนี้นะคะและนักเรียนจะได้เรียนในส่วนของโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรอนเข้าไปสัมพันธ์ด้วยอีกรอบนึงนะคะแล้วก็มีการจัดเรียงระดับพลังงานนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะตัวนี้ก็ให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมล่วงหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณครูท่านใดนำข้อมูลนำเทปนี้ไปใช้ในประยุกต์การเรียนการสอนของท่านก็ฝากในส่วนของกิจกรรมใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะในส่วนนี้ด้วยนะคะเช่นเคยนะคะก่อนจากไปก็ฝากนิดนึงติดตามคุณครูด้วยนะคะ Facebook สุวรรณาบุญเมืองแอดไลน์0849756007แล้วก็อีเมลนะคะสุบุญ _1212@hotmail.com นะคะแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในการเรียนการสอนครั้งหน้านะคะกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูวิธีการทำงานของคุณหมอผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วหมอผิวหนังเขามีวิธีการรักษาคนไข้อย่างไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอผิวหนังเขาทำงานกันยังไงบ้างค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะหมอผิวหนังที่นี่จะต่างจากหมอผิวหนังที่อื่นอยู่หน่อยนึงก็คือว่าในขณะที่หมอผิวหนังที่อื่นส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังแต่ที่นี่ก็จะมีงานเพิ่มไปอีกเพราะศิริราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการตรวจรักษาแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการเรียนการสอนคือสอนนักศึกษาแพทย์แล้วก็สอนคนที่กำลังจะมาเป็นหมอผิวหนังแล้วก็อันสุดท้ายคือเรามีการวิจัย
1: คนไข้ที่เขาเป็นโรคผิวหนังค่ะส่วนใหญ่เขาเป็นโรคอะไรมาหรอคะ
2: จริงๆคนไข้ที่มาหาหมอผิวหนังนะหมอว่าแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นโรคผิวหนังจริงๆอีกกลุ่มนึงที่มาคือกลุ่มที่อยากจะดูแลผิวหนังให้ดูสวยงามหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยดูเรียกว่าดูดีขึ้น
1: แล้วถ้าวันนี้หนูอยากลองเป็นหมอผิวหนังได้มั้ยคะ
2: ไหนๆวันนี้ไอรีนอุตส่าห์มาเยี่ยมหมอละหมอจะมีจะพาไปดูหลายๆอันดีกว่า
1: หนูพร้อมแล้วค่ะ
2: ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นห้อง

0: ที่เราเอาไว้ตรวจเชื้อราจะเห็นว่าเห็นไหมเราก็ทุกคนก็จะต้องทำความสะอาดนะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องทำมือให้สะอาดเดี๋ยวมันจะกระเด็นนิดนึงทุกคนก็ต้องทำล้างมือนะให้สะอาดก่อนนะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอันนี้ก็จะมีมีดใช่ไหมคะเราก็จะขูดเนื้อตรงเล็บเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ลงบนแผ่นกระจกแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแผ่นสไลด์ที่เป็นแผ่นแก้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะเอาเชื้อหรือว่าเอาเศษเล็บวางลงไปในนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่ามันมีเชื้อราที่เราสงสัยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเราก็จะรู้ว่าเชื้อรานี้เป็นเชื้อราประเภทไหนเราจะได้ให้ยารักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะจะเห็นไหมที่เขาขูดสไลด์มาที่เป็นแบบเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นเนี่ยก็จะเห็นอันเนี้ยที่เป็นแบบภาพขยายแบบเป็น10เป็น100เท่านี่คราวนี้เวลาที่เรามาเลือกหาเราก็จะมามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ปรับกล้องเลือกหาตำแหน่งต้องมองทั้งอันให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีเชื้อราหรือเปล่าเนาะนี่แล้วคนไข้คนนี้เราก็เจอจริงๆด้วยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสะเก็ดสะเก็ดเป็นสายๆมาลองดูเห็นไหมมันจะเป็นเส้นๆแล้วมีกลมๆแล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน้าตาของเชื้อราอันนี้เราก็ดูเชื้อราจบกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอว่าหมอจะลองพาไอรินไปดูผิวหนังปกติกันบ้างว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแล้วเรามีเครื่องที่จะตรวจอะไรยังไงกันได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียกว่าตรวจสภาพผิวเดี๋ยวหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่แนนก่อน
1: ค่ะ
0: พี่แนนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจสภาพผิวของเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะรู้ว่าผิวเราสองคนต่างกันขนาดไหน อ่ะมาเดี๋ยวไอรีนนั่งด้านนี้นะคะทางนี้ทางนี้ข้างนั่งใกล้ๆพี่แนนเลยแล้วเดี๋ยวหมอนั่งใกล้ๆนี
1: ่วิธีการตรวจอันนี้คือทำยังไงบ้างหรอคะ
0: ก็เครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจคุณสมบัติของผิวหนังซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ไอรีนดู4อย่างอันแรกสุดคือเราจะมาดูภาพขยายของผิวหนังก่อนซึ่งกล้องอันนี้จะช่วยให้เราเห็นสภาพผิวของเราอย่างขยายใหญ่ๆชัดๆเลยว่าผิวใครละเอียดกว่ากันเราต้องมาเทียบผิวเราสองคนกันหน่อยเอานี่เดี๋ยวให้พี่แนนวัดผิวไอรีนก่อน
2: เดี๋ยวมาลองดูเลยนะคะ
0: นี่น
2: ะคะ
0: จริงๆไม่เจ็บแล้วไม่อะไรเลยนะ
2: ไม่เจ็บเลยค่ะแค่สัมผัสบริเวณผิวหนังด้านบนนะคะแล้วก็ขยายดูเลยนะ
0: จะบอกว่าลักษณะของผิวเด็กเนี่ยคือผิวที่มีเส้นใยแบบอย่างเงี้ยเยอะๆยิ่งเยอะมากแสดงว่าผิวละเอียดและเด็กมาก
2: น
0: ี่เห็นไหมดูความละเอียด
2: บริเวณด้านในนะคะ
0: จะละเอียดมากเลยเป็นใยแมงมุมนี่จุดๆพวกนี้เป็นรูขุมขนที่มีขนออกเห็นไหมที่มีจุดอยู่เดี๋ยวดูของป้าหมอตายแล้วรู้สึกกุ้มใจมากเฮ้ยไม่เลวเหมือนกันแต่สังเกตนึงไหมเห็นไหมผิวของป้าหมอจะเส้นน้อยกว่าแล้วก็มีความแห้งเป็นขุยเล็กๆแต่ถ้าตรงเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยโดนแดดผิวก็จะดูเด็กกว่าผิวที่ดูแก่นี่ถึงตรงดูนั้นเห็นไหมดูนี่เห็นไหมนี่ของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเส้นเยอะดูไม่ค่อยต่างกับเด็กอายุ10ขวบเท่าไหร่เห็นไหมคุณตายแล้วเทียบกันไม่ต่างกันเลยดูสิ
2: ไม่ต่างกันเลยค่ะใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงมาก
1: ใกล้มาก
0: ก็ตรวจอันต่อไปของผิวเรานะคะก็คือการวัดปริมาณน้ำในผิวจริงๆอันเนี้ยถึงแม้ว่าหน้าตาผิวของหมอกับไอรีนไม่ต่างกันมากแต่ในคนอายุเยอะๆปริมาณน้ำในผิวของคนอายุเยอะจะน้อยกว่าปริมาณน้ำในผิวของเด็กแน่นอนมาดูกันว่าเราวัดกันยังไงเราก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่จะบอกปริมาณน้ำได้ซึ่งพอวัดเสร็จปั๊บจะขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้ให้เห็นเลยมาก็เริ่มวัดหลังมือนี่ซึ่งนี่จิ้มอย่างนี้ไปปุ๊บเห็นไหมตึ้งก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำในผิวของหมอเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก66 67มาลองดูซิดูซิว่าวินาทีแห่งความตื่นเต้นเฮ้ยน้อยกว่าของเราดูนี่ดิ
1: แล้วหนูต้องทำยังไงบ้างหรอคะ
0: คือเวลาที่ผิวเราแห้งเนี่ยมันจะเกิดข้อเสียคือเราจะเกิดการระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ต้องคอยทาพวกครีมบำรุงผิวมอยส์ชอไรเซอร์สำหรับเด็กเพื่อทำให้ผิวเราเนี่ยเหมือนกับมีความชุ่มชื้นแล้วมันก็จะแข็งแรง
1: ค่ะ
0: อันสุดท้ายที่เราจะมาดูกันคือเราจะมาดูความยืดหยุ่นของผิว
1: ที่เขา
0: ก็เคยได้ยินว่าเขาพูดเรื่องหน้าเด้งผิวเด้งไง
1: อ๋อ
0: นี่แหละบอกพวกนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับคอลลาเจนในผิวเลยนะรู้ไหมว่าผิวของคนเรานะพออายุเยอะขึ้นอายุเกิน30ขึ้นไปคอลลาเจนบนผิวเราจะลดลงปีละ 1% เพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติไอรีนมีคอลลาเจนเต็ม100ไงหมออายุ47 ท่ากับหมอเกิน30มาแล้ว17ปีคอลลาเจนหมอเหลือแค่ 83% ของที่มีเองนะเพราะฉะนั้นเวลาวัดแล้วความยืดหยุ่นมันก็จะสู้คนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้
1: แต่บางทีหมออาจจะเยอะกว่าหนู
0: แค่ไหนอันนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเราก็มีวิธีการในการดูแลผิวที่ทำให้คอลลาเจนของเรายังดีอยู
1: ่ค่ะ
0: มาวัดกันแต่เครื่องนี้เนี่ยมันจะมีดูดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจอย่างเมื่อกี้เราจะแค่แปะๆใช่ไหมตอนนี้มันจะมีดูดๆนี่อันนี้ก็คือวัดความยืดหยุ่นของเราว่าผิวเราดูดแล้วปล่อยดูดแล้วปล่อยได้ดีขนาดไหนซึ่งจริงๆอันนี้

0: หรือบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอันนี้เทียบกันของหมอเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ของไอรีนเป็นสีเขียวจริงๆก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่ดูนี่เห็นไหมของไอรีนเนี่ยเห็นปะเวลาที่ปล่อยเห็นไหมความยืดหยุ่นอาจจะดีกว่าของหมอหน่อยนึงเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดเพราะว่าหมอเสียคอลลาเจนไปเยอะแล้วเห็นไหมความดูดถูกดูดได้สูงกว่าปล่อยออกมาก็คืนตัวน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความต่างกันของคนที่อายุเยอะกับคนที่อายุน้อยให้เห็นได้ชัดเจน
1: ตรวจเช็คเรื่องผิวกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาน้องไอรีนไปทำอะไรต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: มาไอรีนเป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้หมอเพียบเลยคุณหมอทั้งหลายนี้เป็นลูกศิษย์ของหมอค่ะเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาอยู่ในระบบการเรียนการสอนเพื่อที่จะสอนให้คุณหมอทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการฉีดฟิลเลอร์หน้าคนไข้ได
2: ้
0: คนไข้คนนี้ถูกฉีดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เราก็จะเวลาเราจะสอนนักเรียนเนี่ยเราก็จะสอนให้เหมือนกับเวลาเขาเป็นหมอจริงๆนะพี่เขาก็จะค่อยๆฉีดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะเราก็จะเห็นว่าครั้งที่ฉีดเห็นไหมแก้มคนไข้เริ่มโค้งขึ้นมานิดหน่อยสวยเลยคือฉีดปุ๊บก็จะเห็นทันทีว่าหน้าคนไข้เริ่มเต็มเริ่มสวยขึ้น
2: แล้วคนไข้ไม่เจ็บค่ะ
0: ก็ดูหน้าตาคนไข้ว่าเจ็บไหมล่ะ นะคนไข้ไม่เจ็บเพราะว่าในฟิลเลอร์นี้มียาชาปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะค่อยๆชาและอีกอย่างนึงคุณหมอไนซ์เนี่ยถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมือเบามาก
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ฉีดอย่างสบายใจเลยอะ Stop done take it off ไอรีนดูนี่ยืนตรงนี้ลุกขึ้นนั่งนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารอยแก้มด้านนี้ไม่มีร่องดำๆแล้วนะดูนี่ดูนี่นะดูนี่เห็นยังแล้วดูสีแก้มข้างนี้ใช่ไหม
2: ด
0: ูนูนแล้วก็ยกกว่าข้างนี้เห็นไหมแล้วดูเอาเข้าจริงๆหน้าด้านนี้ดูเล็กกว่าด้านนี้ด้วยไม่ห้อยละเห็นตรงนี้ยังห้อยห้อยไหมลิฟเลยเห็นไหมคุณหมอเก่งไหม
2: เก่งค่ะโหวันนี้หนูสนุกมากมากเลยค่ะได้ไปดูทั้งการตรวจผิวหนังแล้วก็การดูแลผิวหนังแล้วก็ได้ดูทั้งความเสริมความงามด้วยค่ะ
0: เป็นไงแล้วรู้สึกชอบการเป็นหมอผิวหนังไหมคะ
2: ชอบค่ะสนุกมากมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
0: แต่อย่าลืมนะคะจะเป็นคุณหมอผิวหนังก็ต้องดูแลผิวหนังของตัวเองด้วยดื่มน้ำเยอะๆทามอยส์ชอไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้เป็นหมอผิวหนังเราก็จะเป็นหมอผิวหนังที่มีผิวที่สวยด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
0: ยินดีเลยค่ะแล้วก็ว่างๆเรามาเยี่ยมกันใหม่นะคะ
2: ค่ะ

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

จิตรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาเทคนิควิทยาการอาชีพน้องมินทราจุทิศเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายทีเด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทําให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสําคัญไหมสําคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาพุทธภาพออกมาหมดแล้วหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์นี้นะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจํากัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจํานวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีอะไรละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการติดตั้งเนี่ยเราจะทําไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทําการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบเลือกภาพจํานวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพยาในเรื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสําคัญใจความสําคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับ

เนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนดูได้ในชุดสีเขียวนี้นะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP Network Gateway ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทำการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทำการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสำคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลในโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับอันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTPตัวนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าแล้วก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือ user นะครับก็จะมี admin นะครับ default นะครับ user กับ admin ก็ดูนะครับว่าเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มไลค์นะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตไหมครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราทำการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทำการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฮานอยจาการ์ตาเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับมันจะขึ้นว่าวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ58นะครับ .005 วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตัวนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสำคัญหลักๆในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชัน

ที่เราทําการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกเมนูนะครับเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัวหนึ่งซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยมันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนำของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทําการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตํารวจเพื่อทําการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทํางานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทําได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะนะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปแล้วนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าอ่ะแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับภาพก็จะคือขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูละนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพเนี้ยเราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทําการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตํารวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสําคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยไม่ครับไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทําการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการโจรกรรมข้อมูลหรือโจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่องในช่วง17นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องของการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกในนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสําคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกในความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห้วงเวลาเนี่ยครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับ
อันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทําการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นอนาล็อก HD นะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อก HD นะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทำการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทำการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทำการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทำงานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์กติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุได้ไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลังเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับในการทำตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทำการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับ1เขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราสั่งจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องจรปิดเนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สำคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตำแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับ
แล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นมั้ยเขาจะมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันแต่นะสังเกตมั้ยครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอปิดเห็นมั้ยครับเขาเรียกว่าคาเมราจะมีพาวเวอร์คือสายที่เป็นพาวเวอร์ DC นะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตมั้ยครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์นึงนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทำการบันทึกไปได้นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เราวางตำแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตำแหน่งกล้องที่บ้านหนึ่งหลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตำแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมราก็คือตัวกล้องส่วนนะครับไวริงแอเรียก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำการจับภาพของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะจิตตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูทีนี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวแล้ว5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทำไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแงะแล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขนาดนี้มิจฉาชีพเราทำอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอเรียหรือพื้นที่ที่ทำการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคำนวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสำคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทำการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้นที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทำการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคำนวณราคาซึ่งการคำนวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขณะนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคำนวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการของการทำงานของกล้องการติดตั้งกล้องจอปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ย1สิ่งสำคัญแล้วเนี่ย
จสําคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทําการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่า1สิ่งสําคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหน2อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคำนวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆนะแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่กันหรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ำหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเมตรอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเมตร300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านจอบปูนนะอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกครัวซอเจาะเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,285 บาทคร่าวๆรายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสำรวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวใหม่เนี่ยเราสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวนึงก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องจอปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเรตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอท กล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง1,400-1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับส
ซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG6 ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกกับเมตรละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1เทราไบต์นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 2,500 คือ1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100บาทสาย UTP ยาว10เมตรอยู่ที่ 1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับเรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150บาทต่อ1ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อ100สายนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช่ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง 20,000 ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราต้องทําการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้เป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4ตัวตัวละ960ก็จะเป็น 3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีนี้รายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ 1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า 1,500 บาทกับในเรื่องของใบเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว 1,500 บาทต่อ1จุดดังนั้น 1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยนะค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ 1,500 บาทถ้าเราติด4จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 6,000 บาท6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่ 1,600 16,209 บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B
ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เขาเสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตมั้ยครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมถึงแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกมั้ยครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างแต่ถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งๆที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันและวิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทำเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาน่ะมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้าน1หลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับถ้าไม่ของรีเทลถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทำราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ำกว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: บณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ทอต่อเพจ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

แนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไป

0: ขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูนายอีกหนึ่งครั้งนะคะหนึ่ง EP นะคะก็คือวันนี้นะคะเรามาพบกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการนะคะจาก EP ที่แล้วนะคะเราได้ทำไส้อั่วไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะซึ่งน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูก็เป็นอาหารท้องถิ่นนะคะของทางภาคเหนือเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าใครเดินทางไปที่ภาคเหนือนะคะก็จะได้ไปทานอาหารนะคะที่เป็นขันโตกนะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารทางภาคเหนืออยู่แล้วนะคะและเมื่อกลับมานะคะทุกคนก็จะต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับมานะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนี่แหละค่ะเป็นของฝากนะคะที่ทุกคนนิยมนำมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเริ่มที่การทำนะคะน้ำพริกหนุ่มกันก่อนนะคะซึ่งน้ำพริกหนุ่มเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะนะคะก็คือว่าน้ำพริกหนุ่มนะคะจะมีส่วนประกอบนะคะหรือว่าวัตถุดิบที่ในการทำเนี่ยไม่เยอะเลยนะคะซึ่งหาได้นะคะจากตามบ้านเรือนของเรานะคะสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้แค่พริกหนุ่มอย่างเดียวนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีการผสมเข้าไปทั้งสองพริกนะคะเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเพื่อที่เขาจะเอาสีจากพริกชี้ฟ้านั่นเองแล้วก็เอาความเผ็ดนะคะจากพริกชี้ฟ้านะคะต่อไปวัตถุดิบต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือนั่นเองนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยนะคะผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะคุณครูก็จะมาเริ่มกระบวนการแรกนะคะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะคะโดยการที่เราจะนำพริกนะคะพริกหนุ่มกับพริกชี้ฟ้านะคะไปย่างบนกระทะกันก่อนค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำนะคะพริกหนุ่มนะคะมาย่างลงบนกระทะนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้พริกหนุ่มนะคะ5เม็ดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะ3เม็ดนะคะย่างต่อไปเลยนะคะพริกชี้ฟ้านะคะกับพริกหนุ่มนะคะเราจะใช้ในอัตราส่วนนะคะบางที่นะคะถ้าชอบเผ็ดมากนะคะถ้านักเรียนชอบเผ็ดมากนักเรียนก็ใช้ครึ่ง

ต่อครึ่งไปเลยนะคะแบบ1ต่อ1นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ชอบเผ็ดมากนะคะเราก็จะใช้ในปริมาณนะคะที่เป็นอัตราส่วน2ต่อ3นั่นเองนะคะย่างต่อไปเรื่อยๆนะคะถามว่าถ้านักเรียนสงสัยนะคะก็คือว่าบางคนนะคะยังสับสนกับพริกหยวกแล้วก็พริกหนุ่มนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับพริกหยวกนะคะคือปลายของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแบบกลมๆนะคะแต่มีลักษณะอวบเหมือนกันนะคะแต่ปลายของเขาจะกลมแต่ถ้าเป็นพริกหนุ่มนะคะปลายของเขาจะโค้งๆนะคะย่างต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้ฝาหม้อนะคะในการปิดนะคะเพื่อให้พริกนะคะมันเกิดความระอุนะคะมันจะได้สุกไวขึ้นนะคะรอไว้ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วเราค่อยกลับด้านมันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะเป็นเตาถ่านนะคะนักเรียนสามารถที่จะย่างกับเตาถ่านได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมกว่าที่ย่างกับเตาแก๊สนะคะ

ทำไมถึงต้องย่างไฟนะคะถ้าเราไม่ย่างได้ไหมนะคะตอบเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของความเหม็นเขียวของตัวพริกอยู่นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องย่างไฟนะคะจนพริกสุกนะคะถ้าพริกสุกแล้วนะคะความเหม็นเขียวมันจะไม่มีนั่นเองนะคะปิดฝาไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งลักษณะของน้ำพริกหนุ่มที่ดีนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะแบบคุณๆนะคะแล้วก็สามารถทำกับทานกับอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถทำการทานกับแคบหมูนะคะไส้อัวนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำเงี้ยวก็ได้นะคะหรือว่าในทางภาคกลางนะคะจะทานกับก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทานกับข้าวเหนียวเลยก็ได้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะชอบทานกับน้ำพริกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะแต่ต้นตำรับจริงๆก็คือจะทานกับน้ำพริกหนุ่มนั่นเองนะคะเรามาดูอีกครั้งนึงนะคะใกล้ได้แล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะมันเริ่มมีสีดำๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะสุกนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีความนุ่มมาละนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพริกชี้ฟ้านะคะนักเรียนสามารถใช้แต่พริกหนุ่มก็ได้นะคะถ้าบ้านนักเรียนไม่มีพริกหนุ่มล่ะมีแต่พริกหยวกนะคะก็สามารถใช้พริกหยวกได้แต่พริกหยวกเนี่ยจะมีความเผ็ดนะคะที่น้อยกว่าพริกหนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็พริกหนุ่มเนี่ยจะมีความเผ็ดน้อยกว่าพริกชี้ฟ้านะคะเลยต้องเอามาผสมกันเพื่อจะเอาสีแล้วก็รสชาตินะคะความเผ็ดของพริกชี้ฟ้านะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ใช้พริกหนุ่มอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะนำมาจี่บนกระทะนะคะหรือว่าย่างบนกระทะเนี่ยเราต้องไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำมาย่างนะคะเริ่มได้แล้วนะคะจะดูนะคะลักษณะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากที่มันนะคะมีความแข็งนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอ่อนและก็นุ่มลงนะคะทีนี้เราก็ต้องทำให้มันนุ่มๆเลยนะคะถ้ามันไม่สุกนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะมันจะมีความเหม็นเขียวนั่นเองนะคะเริ่มได้แล้วนะคะคอยดูไปนะคะว่าถ้ามันนะคะเริ่มนุ่มแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาออกจากกระทะได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ

ค่ะสำหรับพริกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปคั่วต่อได้เลยนะคะ

หอมแดงนะคะกับกระเทียมนะคะก็จะต้องทำให้มันนุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสีไหม้ๆนะคะของเหมือนกับเรานำไปย่างนะคะถ้าเรานำไปย่างบนเตาถ่านนะคะเราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะให้ย่างไปเลยนะคะแต่ถ้าเรานำมาทำกับกระทะตรงนี้นะคะเราก็ปอกเปลือกออกก่อนนะคะซึ่งการปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำเนี่ยจะเป็นการช่วยลดนะคะเชื้อราได้ด้วยนะคะที่อยู่กับกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะซึ่งหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยเวลาที่เราไม่ปอกเปลือกแล้วก็ไม่ล้างทำความสะอาดนะคะก็จะมีสารอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นอันตรายนะคะจะทำให้นะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปเรื่อยๆนะคะมันจะสะสมในร่างกายนะคะแล้วทำให้เกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะคะ

รอให้มันอ่อนนุ่มนะคะถ้าที่บ้านนักเรียนนะคะมีกระเทียมไทยนะคะก็จะหอมไปอีกแบบนึงนะคะซึ่งถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะอันนี้ครูของครูนะคะเป็นกระเทียมจีนเนาะกลีบของเขาก็จะใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะกลีบของเขาก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะแล้วก็จะมีความหอมนะคะมากกว่ากระเทียมจีนนั่นเองเราก็ดูด้วยนะคะถ้ามันเปลี่ยนสีนะคะมีความนุ่มลงนะคะมีความนุ่มเราก็ค่อยตักออกนะคะแต่อันนี้ยังนะคะแต่ก็ได้กลิ่นแล้วนะคะทำไมถึงต้องใส่หอมแดงลงไปด้วยนะคะก็เพราะว่าหอมแดงเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเราใส่ลงไปนะคะรสชาติของน้ำพริกของเรานะคะความหวานก็จะได้จากหอมแดงนี่แหละค่ะมาได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดเตานะคะตรงนี้

ค่ะต่อไปเราจะมาทำการปอกเปลือกนะคะพริกที่เราย่างกับกระทะเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปอกเลยค่ะปอกไม่ยากนะคะเอาที่สีดำๆมันออกนะคะปอกไปเลย

นี่นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเมื่อปอกเสร็จนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าพริกมันสุกนะคะมันจะสามารถที่จะปอกได้ง่ายนะคะเปลือกมันจะไม่ติดกับพริกตัวพริกเลยนะคะแล้วก็มันจะมีความอ่อนและก็นุ่มมากนะคะอันนี้พริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าก็เอาเปลือกออกเหมือนกันนะคะความเผ็ดของพริกนะคะจะอยู่ที่ไส้ของพริกนะคะเพราะว่าไส้ของพริกเนี่ยจะมีเมล็ดอยู่นะคะถ้าเรานะคะไม่ต้องการเผ็ดนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ไส้นะคะก็คือตัดไส้ออกเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูกระเทียมกับหอมบ้างนะคะเราก็จะเอาสีดำๆออกนะคะในตัวของที่มันไหม้ๆเนาะเมื่อกี้นะคะเอาสีดำๆออกไปก่อนนะคะซึ่งในพริกนะคะสรรพคุณของเขานะคะก็จะแก้จุกเสียดนะคะแล้วก็ลดอาการนะคะท้องอืดด้วยๆนะคะสำหรับพริกนะคะส่วนหอมแดงนะคะก็แก้โรคหวัดนะคะทําให้เลือดลมนะคะไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมก็จะช่วยทําให้ผิวพรรณนะคะสดใสนะคะมีสุขภาพดีนะคะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณนะคะของสมุนไพรเนาะที่ใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรานะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาโขกกันเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปก่อนนะคะนั่นก็คือกระเทียมกับหอมแดงนะคะซึ่งเราจะใส่ลงไปก่อนนะคะทำไมถึงต้องใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมกับหอมแดงเนี่ยมันมีความรื่นในตัวของมันเนาะเราก็จะโขกกระเทียมกับหอมแดงก่อนนะคะโขกจนละเอียดเลยนะคะโขกจนละเอียดนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่พริกลงไปนะคะเราก็จะตัดนะคะขั้วพริกออกก่อนนะคะ

เพื่อความรวดเร็วนะคะเราหั่นให้มันเล็กๆเลยก็ได้นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะความละเอียดนะคะก็โขกให้ละเอียดเลยนะคะให้มันผสมเข้ากันเป็นอย่างดีนะคะกับกระเทียมกับตัวของพริกนะคะ

จากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งรสชาติของน้ำพริกหนุ่มเนี่ยมันจะต้องมีความเค็มนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะคะแต่สูตรใหม่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความข้นนัวลงไปนะคะบางสูตรนะคะก็จะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะบางสูตรก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่สำหรับของคุณครูนะคะจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ

นะคะแล้วก็โรยหน้านะคะด้วยต้นหอมกับผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำพริกหนุ่มนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกหนุ่มเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือเปล่านะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับสำหรับการทำน้ำพริกหนุ่มเนาะก็มีส่วนผสมนะคะแค่ไม่กี่อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มนะคะพริกชี้ฟ้านะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมานะคะแนะนำนะคะหรือว่ามาสอนนะคะวิธีนะคะการทำแคบหมูนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำแคบหมูไร้มันนะคะซึ่งจะมีแค่หนังอย่างเดียวนะคะวิธีการเลือกนะคะวิธีการเลือกของหนังหมูเนี่ยเราต้องเลือกหนังหมูที่นะคะไม่มีมันเลยนะคะถ้าสำหรับเราทำแคบหมูไร้มันนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีขนด้วยนะคะเวลานะคะเราล้างทำความสะอาดนะคะก็จะต้องล้างทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำหลายๆรอบนะคะซึ่งว่าเพราะอะไรนะคะเราถึงทำความสะอาดนะคะก็เพราะว่า

เราจะต้องนะคะเพราะหนังหมูเนี่ยนะคะเราไม่ทราบว่าเขามาจากตรงไหนกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าแช่หรือว่าอยู่ในตู้นะคะมานานกี่วันแล้วนะคะซึ่งเราจะใช้นะคะเกลือในการล้างทำความสะอาดด้วยนะคะเกลือนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ถูๆไปนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะอย่างน้อยนะคะต้องล้าง3น้ำนั่นเองนะคะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตั้งน้ำรอนะคะต้มก่อนนะคะต้มน้ำนะคะรอต้มน้ำจนเดือดนะคะ

ในช่วงที่ระหว่างรอน้ำนะคะเราก็ทำความสะอาดนะคะดูว่าหมูของเรานะคะมีขนหรือเปล่านะคะถ้ามีขนเราก็จะต้องนะคะเอาขนออกให้หมดนะคะแล้วเมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำหนังหมูที่ได้นะคะไปมาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นที่ว่านี้นะคะก็คือชิ้นแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะโดยที่ยังไม่ต้องเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันจะหนาหน่อยนึงนะคะต้องออกแรงนะคะหั่นประมาณเท่านี้นะคะซึ่งแคบหมูเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหมูไร้มันนะคะซึ่งวันนี้เราจะทำแคบหมูไร้มันเนาะส่วนที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่นิยมกันนะคะก็จะเป็นแคบหมูติดมันนะคะแคบหมูติดมันเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะแคบหมูไร้มันนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเยอะเกินไปอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาทำแคบหมูไร้มันกันนั่นเองหั่นให้ได้นะคะขนาดเท่านี้นะคะเตรียมไว้นะคะรอน้ำเดือดนะคะหนังหมูนะคะเราสามารถหาซื้อได้นะคะตามตลาดนะคะหรือว่าจะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะที่เป็นศูนย์นะคะที่เป็นที่เขาขายอาหารสดนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะอันนี้คุณครูจะใช้นะคะเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะดูนะคะลักษณะของหนังหมูนะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแสดงว่ามันไม่มีมันอยู่แล้วนะคะเมื่อเราต้มไปนะคะเมื่อมันมีมันนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าของเราเป็นแคบหมูไร้มันเนาะเราก็จะต้องไม่มีมันนั่นเองนะคะส่วนนะคะใครนะคะที่ซื้อหนังหมูที่มันติดมันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเราหั่นมันออกนะคะมันตรงส่วนนี้นะคะสามารถนำไปทำหมูกระจกได้นะคะหรือว่าที่จะเป็นกากหมูนะคะที่กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะกากหมูตัวนั้นนะคะก็ทำมาจากมันที่อยู่ติดกับหนังตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งการต้มนะคะใช้อุณหภูมินะคะเป็นจุดเดือดเลยนะคะก็คือ100องศาเซลเซียสนะคะต้มเป็นเวลา10นาทีนะคะให้หนังของเขาเนี่ยสุกนะคะถ้าหนังสุกนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหนังของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีใสๆนั่นเองนะคะรอน้ำเดือดนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นนะคะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเมื่อน้ำเดือดนะคะเราก็ลงไปต้มกับน้ำเดือดได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะต้มเป็นเวลา10นาทีนะคะคอยดูนะคะว่าหนังหมูของเรานะคะมันจะเปลี่ยนสีนะคะจากสีที่มันเป็นสีขาวขุ่นนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีใสนั่นเองนะคะการทำแคบหมูนะคะก็เป็นการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าการทำเนี่ยจะทำให้อาหารของเรานะคะอยู่ได้นานนะคะเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้นะคะใส่เกลือลงไปนะคะก็เพื่อที่จะให้หนังหมูของเรานะคะมีรสชาตินะคะมีความเค็มนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะเมื่อหนังหมูมันโดนความร้อนนะคะมันก็จะงอนะคะงอเข้าหากันนะคะ

็นเวลา10นาทีนะคะค่ะเมื่อครบเวลา10นาทีนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะหนังหมูของเรานะคะเมื่อกี้นะคะจากที่มันเป็นสีขาวขุ่นนะคะมันก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอามาใส่ในน้ำนะคะเพื่อเป็นการคลายความร้อนนั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้หั่นไวมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่ใส่น้ำได้ไหมก็ได้นะคะแต่เราต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในการที่เราจะต้องมาหั่นนะคะดังนั้นถ้าเราใส่น้ำเนี่ยแป๊บเดียวนะคะเราก็จะได้หนังหมูนะคะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถยกมาได้เลยนะคะนำมาหั่นได้เลยนะคะซึ่งวิธีการหั่นนะคะถ้ามันเป็นหนังแบบนี้นะคะถ้ามันมีมันอยู่นะคะเราก็เฉือนนะคะเอามันออกก่อนนะคะที่เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะว่ามันตัวนี้นะคะสามารถทำอะไรได้นะคะก็คือไปเจียวเป็นกากหมูนั่นเองนะคะกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นน้ำพริกกากหมูก็ได้นะคะถ้าเราเห็นว่ามันมีแต่หนังจริงๆแล้วนะคะเราก็หั่นได้เลยนะคะซึ่งวิธีการหั่นนะคะก็จะหั่นตามแนวนะคะแล้วก็กว้างนะคะประมาณ 3-4 มิลนะคะหรือว่าใครจะใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่เวลามันคลองขึ้นมานะคะมันจะเป็นแคบหมูที่ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นแคบหมูที่ไร้มันนะคะกูก็จะหั่นประมาณ 3-4 เซนนั่นเองเออ3-4 มิลนะคะไม่ใช่เซนนะคะหั่นไปเรื่อยๆค่ะค่ะเราก็หั่นให้ได้ประมาณนี้นะคะความยาวนะคะเราก็หั่นประมาณ10เซนติเมตรนะคะหรือว่าใครต้องการที่จะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่เวลามันฟูมามันจะเป็นเส้นยาวเกินไปนะคะแต่ถ้าเราหั่นสั้นกว่านี้นะคะมันก็จะสั้นนะคะมันก็จะเล็กเกินไปนะคะอย่างน้อยนะคะต้องให้ได้10เซนนะคะแล้วก็ความกว้างของเขานะคะก็อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือ 3-4 มิลลิเมตรนั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหมักก่อนนะคะเมื่อก่อนนะคะเราจะไม่ได้หมักขนาดนี้นะคะเราจะใช้แค่เกลืออย่างเดียวนะคะแต่ในสมัยปัจจุบันนะคะผู้คนส่วนใหญ่นะคะชอบนะคะชอบรสชาตินะคะเพราะว่าบางคนอาจจะกินกับข้าวเหนียวเลยนะคะบางคนอาจจะกินเปล่าๆนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะมาหมักกันก่อนนะคะโดยที่สิ่งที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คือซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะนิดหน่อยนะคะ1หยิบมือนะคะใส่ลงไปนะคะเกลือนี้นะคะจะช่วยในการถนอมอาหารนะคะช่วยทำให้แคบหมูของเราเนี่ยนะคะอยู่นะคะได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือระยะเวลาการเก็บรักษานะคะนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซีอิ๊วที่ใส่ลงไปนะคะก็จะทำให้หนังหมูของคุณนะคะหนังหมูของนักเรียนเองเนี่ยนะคะมีสีนะคะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือจะกลายเป็นสีเหลืองๆน้ำตาลนั่นเองค่ะหลังจากที่เราหมักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตะแกรงนะคะของตู้อบนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะใช้ตู้อบลมร้อนนะคะที่ใช้ในการตากนะคะแต่ถ้าบ้านนักเรียนนะคะไม่มีตู้อบลมร้อนนะคะนักเรียนสามารถนะคะตากแดดได้เลยนะคะโดยใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระด้งก็ได้นะคะหรือว่านะคะสามารถที่จะเอาหนังหมูนะคะมาเกลี่ยกันแบบนี้นะคะให้กระจายนะคะเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็เอาไปตากแดดได้เลยนะคะสำหรับครูนะคะใช้ตู้อบลมร้อนเนาะของครูใช้ตู้อบลมร้อนนะคะอุณหภูมิที่ครูอบนะคะจะอยู่ที่70องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อบเป็นเวลา1วันนะคะแต่ถ้าเราตากแดดนะคะเราก็จะต้องดูว่าหนังหมูของเรานะคะมีความแห้งหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าหนังหมูแห้งนะคะมันจะมีลักษณะยังไงนะคะเราก็จะนำหนังหมูนะคะไปเข้าตู้อบกันเลยนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราเข้าตู้อบไปแล้วนะคะเมื่อนำออกมานะคะก็จะได้ลักษณะของหนังหมูนะคะที่แห้งนะคะที่เราอบที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา1วันนะคะค่ะเมื่อเวลานะคะที่เราดูสังเกตได้ว่านะคะถ้าหนังหมูมันมีความแห้งแล้วนะคะที่เราจะสามารถไปทอดได้นะคะไปต้มในน้ำมันได้นะคะเราก็จะสามารถหักหนังหมูได้นั่นเองนะคะดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าหนังหมูของเรานะคะพร้อมที่จะไปต้มกับน้ำมันแล้วนะคะมันแห้งแล้วนะคะเราสามารถเช็คได้นะคะเมื่อเขาหักได้นะคะมีลักษณะที่มันหักได้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะค่ะหลังจากที่เราตากในตู้อบลมร้อนนะคะด้วยอุณหภูมิ70องศานะคะเป็นเวลา1วันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการต้มนะคะต้มหนังหมูนะคะที่เราเข้าเตาอบไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทำไมถึงต้องต้มนะคะเพราะว่าเราจะต้องไล่ความชื้นนะคะที่มีอยู่ในหนังหมูนะคะออกให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าความชื้นต่างๆที่อยู่ในหนังหมูนะคะต้มลงไปเลยนะคะแต่ใช้อุณหภูมิหรือว่าไฟเนี่ยนะคะค่อนข้างอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันเดือดนะคะเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านะคะหนังหมูนะคะจะพองนะคะแต่พองก็พองไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าพองเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเวลาถ้าเราไปมันจะกลายเป็นทอดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะที่เราต้มในรอบแรกนะคะเราจะไล่อากาศออกหรือว่าไล่ความชื้นออกเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยมันจะได้ไม่แข็งกระด้างและก็ไม่เหนียวจนเกินไปนะคะเวลาเราไปทอดรอบ2มันก็จะมีเสียงขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือความชื้นนะคะกำลังระบายออกนั่นเองนะคะ

เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะน้ำมันนะคะมันจะเป็นฟองขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือความชื้นมันกำลังระบายออกนั่นเองนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะในการต้มนะคะเพื่อไล่นะคะออกไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่เราต้มนะคะเราก็จะต้มนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะแช่ในน้ำมันเป็นเวลา1คืนนะคะเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเอาลงไปทอดอีกรอบนึงนะคะแคบหมูของเรานะคะจะได้ฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีความกรอบนะคะไม่เหนียวนะคะตอนนี้เราจะสังเกตนะคะน้ำมันนะคะมันจะเริ่มมีฟองขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราไปต้มในน้ำมันนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะให้แช่ในน้ำมันเป็นเวลาอีก1คืนนะคะตอนนี้นะคะหนังหมูที่เราได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและจากนั้นนะคะเราก็นำไปทอดอีก1รอบนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟแรงเลยนะคะเรามาดูการทอดกันนะคะ

แคบหมูของเรานะคะก็จะมีความฟูนะคะกรอบนะคะโอ้ตะแกรงแกงได้เลยนะคะเสด็จน้ำมันด้วยนะคะถ้าที่จริงนะคะเราจะต้องมีการนะคะสลัดน้ำมันด้วยนะคะเพื่อทำให้มันกรอบได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะ

มันก็จะขึ้นฟูนะคะเต็มแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแคบหมูไร้มันนะคะสำหรับนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะกับแคบหมูนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถทานคู่กับอะไรได้บ้างนะคะก็จะทานคู่กับผักสดก็ได้นะคะหรือว่าผักต้มผักลวกก็ได้นะคะอันนี้นะคะเคล็ดลับนะคะในการทอดแคบหมูเนาะเราจะต้องนะคะต้มน้ำมันก่อนนะคะเพื่อไล่ความชื้นนะคะแล้วก็ไปพักไว้นะคะถ้าเราไม่ต้มนะคะเราทอดแบบเร่งด่วนเลยนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ฟูนะคะหรือบางครั้งมันอาจจะแข็งก็ได้นะคะมันจะเหนียวนะคะไม่ฟูแบบเหมือนแบบที่คุณครูทำนี้นะคะนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยอะไรใดๆก็ตามนะคะก็สามารถนะคะคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าที่บ้านหนูไม่มีตู้อบค่ะหนูไม่มีเตาอบค่ะหนูก็สามารถที่จะนำหนังหมูเนี่ยไปตากแดดนะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยนะคะบางวันท้องฟ้าอาจไม่เป็นใจก็อาจจะที่หลายวันหน่อยนะคะบางวันก็ถ้าสมมติว่าแดดดีนะคะแดดแรงเราก็1ถึง2วันก็ได้แล้วนะคะน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะคะเราสามารถนำไปประกอบอาชีพนะคะสร้างเป็นรายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีสูตรนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะไว้ให้นักเรียนนะคะไว้ดูไว้รับชมนะคะศึกษานะคะใครที่ชอบสูตรไหนนะคะอาจจะเติมปลาร้าหรือว่าอาจจะเติมกะปิไปก็ได้นะคะแล้วแต่สูตรเรานะคะแต่อันนี้เป็นสูตรสแตนดาร์ดนะคะที่คุณครูนะคะให้นักเรียนลองทำกันดูนะคะง่ายๆไม่ยากวัตถุดิบก็หาได้นะคะตามที่บ้านของนักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้นะคะน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะแล้วมาเจอกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
3: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
2: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
3: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมุติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีพาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
2: ไปมอบตัว
3: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างนี้ครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
4: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชน ทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการที่มันอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
3: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
4: 02-141-2958
2: แล้วก็สายตรงเลย
3: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
2: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
4: ใช่ครับครับ
5: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
4: ได้ครับ
6: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงาน

0: การร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทและใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วย

0: วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้

นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะสำหรับพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นไปแล้วนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มนะคะก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุตัวนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 1-2 เมตรนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัด

อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แบกเอาดินสอสีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่นี่บันชู
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะแก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: ุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแป้งครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวาครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะหลังจากที่นะคะเราได้เรียนกฎหมายก่อสร้างกับครูมีนไปแล้วนะคะเรียนการอ่านแบบก่อสร้างเบื้องต้นกับครูกวางไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในงานก่อสร้างไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราสามารถเริ่มทำงานก่อสร้างกันได้หรือยังคะยังนะคะเราจะต้องทำการเตรียมนะคะงานก่อสร้างก่อนนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะครูนะคะจะมาให้ความรู้นะคะ

กับนักเรียนทุกคนในเรื่องของการเตรียมงานก่อสร้างนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะการเตรียมงานก่อสร้างนะคะอันแรกเลยนะคะต้องสำรวจหลักเขตที่ดินนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าหลักเขตที่ดินนะคะคืออะไรหลักเขตที่ดินก็คือหมุดคอนกรีตนะคะตามมาตรฐานของกรมที่ดินนะคะที่จะปั๊มนะคะตัวอักษรและตัวเลขนะคะตามโฉนดที่ดินแล้วก็เอกสารสิทธิ์นะคะที่ถือครองที่ดินจะต้องตรงกันกับหมุดที่ดินที่เราจะทําการก่อสร้างนะคะต้องมีตัวเลขตัวอักษรที่ตรงกันนะคะถ้าหมุดที่ดินหรือว่าหลักหมุดที่ดินเนี้ยหายไปต้องทํายังไงนะคะก็คือเราจะต้องดําเนินการนะคะไปติดต่อที่เจ้าพนักงานที่ดินนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะในกรมที่ดินนะคะว่าหมุดที่เราไปตรวจสอบเนี่ยมันหายไปจะต้องทํายังไงนะคะเราต้องทําการรังวัดใหม่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจากกรมที่ดินมาทําการรังวัดให้เราใหม่แล้วเราก็จะได้หมุดอันใหม่นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปตอกนะคะตามที่ช่างได้ทำนะคะการรังวัดแล้วก็จะต้องตรวจสอบให้ตรงนะคะกับโฉนดที่ดินหรือว่าเอกสิทธิ์การถือครองที่ดินของผู้ที่จะทำการก่อสร้างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะการปรับพื้นที่ก่อสร้างนะคะการปรับพื้นที่ก่อสร้างก็คือบริเวณนะคะที่เราจะทำการสร้างนะคะเราจะต้องทำการปรับพื้นที่ก่อนนะคะอาจจะเป็นบริเวณที่มีป่ารกร้างมีซากผลุหักพังหรือจะเป็นตอไม้ต้นไม้นะคะเราต้องทำการปรับพื้นที่ก่อนซึ่งในการปรับพื้นที่นี้นะคะจะเป็นหน้าที่ของใครนักเรียนรู้ไหมคะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างผู้รับจ้างคือใครก็ผู้รับเหมานั่นเองนะคะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาในการปรับนะคะพื้นที่ก่อสร้างนะคะก็คือผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องทําการขนย้ายต้นไม้นะคะที่ขึ้นรกร้างอยู่บนพื้นที่ที่ดินที่เราจะทําการก่อสร้างขุดรากตอไม้นะคะแล้วนําไปทิ้งนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาหรือว่าผู้รับจ้างนะคะต่อไปนะคะพื้นที่บริเวณก่อสร้างนะคะมันจะมีพื้นที่แบบที่หลากหลายนะคะตามสภาพจริงนะคะที่เราเห็นบางที่อาจจะเป็นป่าบางที่อาจจะเป็นเนินหรือว่ามีน้ำท่วมขังในบางที่นะคะอันแรกนะคะรูปแรกที่สีเขียวๆนะคะก็ต้องเป็นป่าแน่นอนนะคะบริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าและสวนนะคะผู้ที่ทําการก่อสร้างนะคะหรือว่าผู้รับเหมานะคะจะต้องนะคะปรับพื้นที่ถางหญ้าหรือว่าตัดต้นไม้นะคะแล้วก็ทําการถมดินให้ได้ค่าระดับ 0.00 นะคะค่าระดับที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือจะต้องเป็น 0.00 นะคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นบริเวณที่เป็นเนินบริเวณที่เป็นเนินทำยังไงนะคะเราต้องดูแล้วว่าเนินนั้นนะคะมีค่าระดับที่สูงกว่าพื้นปกติเท่าไหร่นะคะเราต้องทำการถ้ามันสูงเกินไปนะคะเราก็ต้องทำไมคะขุดออกใช่ไหมคะเราต้องขุดดินออกนะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่มันเท่ากันแล้วก็ต้องมาปรับพื้นที่ให้เท่ากันจะต้องได้ระดับ 0.00 เหมือนกันนะคะส่วนต่อไปเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีน้ําขังหรือลุ่มน้ํานะคะถ้ามีน้ําขังแปลว่ามันต้องมีหลุมหรือมีบ่อแน่นอนเลยนะคะเราต้องทําไมคะเมื่อกี้ถ้าเป็นเนินเอาดินออกถ้ามันเป็นหลุมหรือเป็นบ่อต้องนําดินมาถมนั่นเองนะคะการถมดินนะคะจากที่EP ของครูมินที่ครูมินได้พูดเกี่ยวกับการถมดินไปดินมันจะมีอะไรนะคะจําได้ไหมคะโพรงอากาศนะคะนักเรียนดินมันจะมีโพรงอากาศเราต้องทําการบดอัดนะคะเป็นชั้นชั้นนะคะซึ่งแต่ละชั้นนะคะจะต้องมีความสูง40เซนติเมตรนะคะจะต้องบดอัดเป็นชั้นชั้นนะคะ40เซนติเมตรนะคะนักเรียนจนกว่านะคะจะได้ระดับที่เราต้องการนะคะก็คือระดับที่เท่าไหร่นะคะ 0.00 นั่นเองนะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะเป็นบริเวณที่ติดกับถนนทางหลวงหรือถนน

เทศบาลนะคะจะต้องดำเนินการขอถนนเชื่อมทางเข้าบ้านนะคะจะต้องดำเนินการขออนุญาตด้วยนะคะถ้าพื้นที่ก่อสร้างเรานะคะจะต้องมีทางเข้าบ้านที่เชื่อมกับถนนเทศบาลนะคะจะต้องขออนุญาตใครคะขออนุญาตเทศบาลนั่นเองนะคะแต่ถ้ามันติดกับทางหลวงนะคะต้องขอที่เทศบาลไหมไม่ใช่นะคะต้องขอที่กรมทางหลวงนะคะนักเรียนถ้าถนนติดกับเทศบาลต้องไปขอทางเชื่อมเข้าบ้านที่เทศบาลแต่ถ้าติดกับทางหลวงต้องไปขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอะไรนะคะการกำหนดเขตการก่อสร้างนะคะการกำหนดเขตการก่อสร้างเนี่ยค่ะผู้รับเหมานะคะที่จะก่อสร้างนะคะต้องกำหนดเขตการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างนะคะหมุดหลักและเขตของโฉนดที่ดินนะคะต้องมีครบถ้วนอย่างที่ครูได้พูดไปตอนต้นนะคะต้องครบถ้วนแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะคะตามโฉนดที่ดินหรือกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินนะคะเมื่อรู้ตำแหน่งที่จะก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องมีรั้วนะคะมีรั้วเพื่อเป็นขอบเขตในพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะต้องวางตำแหน่งการจัดการในโครงการที่เราจะก่อสร้างนะคะเพื่อง่ายต่อการก่อสร้างและการติดต่องานต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูผังกันนะคะว่าผังมันควรจะเป็นยังไงนะคะในการกำหนดเขตการก่อสร้างนะคะอย่างตัวอย่างผังที่ครูได้ยกตัวอย่างมานี้นะคะเป็นผังอะไรคะการอ่านแบบเราเรียนกับครูกวางมาแล้วผังนี้ผังอะไรคะถ้านักเรียนลืมนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดู EP ของครูกวางได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแบบก่อสร้างผังนี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างคือผังแปลนฐานรากนั่นเองนะคะผังแปลนฐานรากนี้นะคะก็จะแสดงตำแหน่งของฐานรากนะคะแล้วก็ตำแหน่งเสานะคะแต่ซึ่งนะคะครูได้หยิบยกตัวอย่างนี้มาเพราะว่าเราจะรู้ตำแหน่งของฐานรากแล้วใช่ไหมคะรู้ระยะของแต่ละจุดแต่ละแกนนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ดูซิว่าหมุดของเรานะคะก่อนทำรั้วนะคะหมุดของเรามีครบไหมนะคะจุดดำๆสี่มุมเห็นไหมคะเป็นหมุดนะคะแล้วต่อไปที่ครูมาร์คสีเทาไว้ก็คือรั้วนะคะต้องทำรั้วนะคะแสดงบริเวณก่อสร้างของเรานะคะต่อไปทำรั้วเสร็จต้องมีทางเข้านะคะออกของไซต์งานสีน้ำเงินเห็นไหมคะจุดสีน้ำเงินต้องมีทางเข้าออกของไซต์งานนะคะและอย่าลืมทางเข้าออกต้องมีอะไรคะเวลานะคะเข้าออกกำหนดด้วยอย่างที่ครูได้แจ้งไป EP เบื้องต้นนะคะต้องมีเวลาเข้าออกด้วยนะคะต่อไปนะคะจุดสีเหลืองสีเหลืองเข้มนะคะเป็นสำนักงานหรือออฟฟิศนะคะสำนักงานก็คือจะใช้สำหรับผู้ที่มาติดต่อหรือว่าจะเป็นที่พักของผู้ที่ปฏิบัติงานเช่นวิศวกรควบคุมโครงการนะคะโฟร์แมนนะคะสถาปนิกนะคะจะใช้ออฟฟิศหรือสำนักงานเนี่ยนะคะที่จะทำงานในไซต์งานต่างๆเพราะว่าการทำงานในบางที่นะคะอาจจะอยู่คนละที่กับบริษัทนะคะก็จะต้องมีออฟฟิศหรือว่าสำนักงานแยกต่างหากออฟฟิศหรือสำนักงานเนี่ยค่ะส่วนใหญ่นะคะเขาก็ที่ง่ายๆเลยก็อาจจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะคะง่ายๆเลยนะคะต่อไปจุดสีส้มนะคะเป็นโรงอาหารนะคะอาจจะเป็นจุดที่ทุกคนทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะของบริเวณที่จะก่อสร้างของโครงการเรานั่นเองนะคะต่อไปถัดมาสีชมพูนะคะจะต้องมีจุดวัสดุหินทรายแยกนะคะทรายก็คือทรายกองทรายหินก็คือหินนะคะจะต้องแยกกันนะคะต่อไปสีเขียวนะคะคือห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์อันนี้ก็สำคัญมากนะคะห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะคะเราจะต้องไว้ในตำแหน่งที่ใกล้จุดที่คนพลุกผ่านด้วยนะคะเพราะว่าการของหายหรือว่า

การยังไงเดียช่างนะคะมาเบิกจ่ายสิ่งของนะคะไม่ตรงกับสเปคนะคะมันจะได้ใกล้ๆกับผู้ที่ดูแลนะคะต่อไปสีเขียวนะคะโรงเก็บเหล็กนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีโรงเก็บเหล็กนะคะก็อาจจะทำให้เหล็กทำไมคะตากฝนพอตากฝนเกิดอะไรขึ้นกับเหล็กเหล็กขึ้นสนิมแล้วคุณภาพของเหล็กก็จะต่ำลงนะคะถ้าเหล็กขึ้นสนิมนะคะไม่ดีต่อโครงสร้างบ้านของเราแน่นอนนะคะจุดสีฟ้านะคะที่พักคนงานหรือว่าแคมป์คนงานนะคะเราก็จะไว้ท้ายๆโครงการเลยหรือบางที่นะคะอาจจะไว้ข้างนอกโครงการก็ได้นะคะอันนี้นะคะคือผังที่ครูได้ยกตัวอย่างว่าเราควรจัดตำแหน่งบริเวณงานก่อสร้างเราเนี่ยยังไงนะคะให้ดูเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะข้อควรระวังเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ข้างนะคะอันแรกนะคะฐานรากนะคะจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงอันนี้ก็สำคัญมากนะคะในกรณีที่ก่อสร้างในพื้นที่แคบๆนะคะต้องมีฐานรากใช่ไหมคะแล้วรั้วหรือว่าผนังบ้านเราเนี่ยไปติดกับพื้นที่ข้างเคียงนะคะจะต้องฐานรากของเราอ่ะจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่เขาก็วิศวกรนะคะจะต้องออกแบบฐานรากออกมาแล้วว่าอาจจะเป็นฐานรากตีนเป็ดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะ2นะคะเศษวัสดุนะคะไม่ควรทิ้งหรือว่าให้ร่วงนะคะล้ำไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่ครูได้สอนนักเรียนไปใน EP ความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะที่จะต้องมีที่กั้นวัสดุนะคะเพื่อที่จะไม่ให้วัสดุนะคะตกหล่นไปในพื้นที่ข้างเคียงหรือว่าจะส่งผลให้เราได้นะคะก็คือจะอาจจะเกิดปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะเป็นมิตรกันดีกว่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะต้องไม่ทำให้อาคารข้างเคียงนะคะได้รับผลการกระทบจากการถมดินแล้วก็การตอกเสาเข็มอย่างที่ครูกว้างนะคะแจ้งไปนะคะการตอกเสาเข็มนะคะก็จะมีแบบเข็มตอกกับเข็มเจาะใช่ไหมคะการตอกเสาเข็มเนี่ยนะคะจะทำให้กระทบกระเทือนนะคะก็อาจจะสะเทือนถึงพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะคะต้องไม่ให้กระทบนะคะต่อไปนะคะการก่อสร้างอาคารชั่วคราวหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวนะคะก็คือการก่อสร้างสถานที่ทำงานที่พักคนงานหรือว่าแคมป์คนงานนั่นเองนะคะสถานที่ที่เก็บวัสดุต่างๆจากที่ครูได้พูดในเรื่องของผังไปนะคะเราจะมาดูกันว่าไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างอาคารชั่วคราวพวกนี้มันจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะคะจะต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรานะคะต้องดูแลรักษาเลยนะคะโดยนะคะเราต้องคำนึงนะคะถึงความยากง่ายสิ่งนี้สำคัญนะคะต้องคำนึงถึงความยากง่ายในการก่อสร้างแล้วก็รื้อถอนด้วยถ้าสมมติว่าเราจะสร้างบ้านนะคะหนึ่งหลังชั้นเดียวนะคะเราจะทำถาวรเลยมันก็จะยากต่อการรื้อถอนนะคะเราต้องทำให้มันง่ายๆแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า อยู่ในโครงการที่ใหญ่ๆเลยสร้างประมาณ2ปีคอนโดมิเนียมนะคะเราจะต้องสร้างนะคะพวกแคมป์คนงานนะคะโรงเก็บของนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสโตนะคะครูลืมบอกนะคะภาษาช่างก็คือสโตนั่นเองนะคะจะต้องสร้างให้แข็งแรงนิดนึงเพราะว่าเราอยู่กับสถานที่ก่อสร้างเนี้ยนานนะคะเราก็ต้องสร้างให้เขาแข็งแรงนิดนึงเพื่อที่จะได้อยู่กับเรานานๆแต่ว่าก็ต้องง่ายต่อการรื้อถอนด้วยนะคะสถานที่เก็บวัสดุและก่อสร้างวัสดุนะคะต้องถูกหลักวิชานะคะถูกหลักวิชายังไงนะคะปูนซีเมนต์นะคะครูจะหยิบยกตัวอย่างมาวัสดุบาง

ะคะปูนซีเมนต์นะคะควรเก็บไว้ในสถานที่แห้งแล้วก็มีหลังคานะคะเพื่อป้องกันฝนนะคะเพราะว่าถ้าปูนโดนน้ำแล้วปูนก็จะแข็งตัวแล้วก็เกิดความเสียหายเราก็จะใช้ปูนนั้นไม่ได้นะคะนักเรียนก็คือจะต้องอยู่ในเก็บในที่สถานที่แห้งแล้วก็มีหลังคาปกคลุมนะคะแล้วก็อย่าให้ความชื้นนะคะเข้าไปในพื้นที่หรือผ่านได้นะคะถ้าในกรณีที่มันไม่มีโรงเก็บปูนไม่มีหลังคาจริงๆนะคะนักเรียนต้องทำการหนุนนะคะหนุนไม้ขึ้นมาให้ปูนสักประมาณ30 เซนนะคะแล้วก็เอาปูนตั้งไว้นะคะแล้วก็หาผ้ายางคลุมนะคะคลุมให้เพื่อป้องกันเขาไม่ให้โดนฝนหรือว่าโดนความชื้นนะคะต่อไปนะคะในกรณีพื้นที่นะคะที่จำกัดการทำงานนะคะกลางแจ้งนะคะควรหาไม้หรือว่าผ้าใบกันฝนนะคะคลุมไว้นะคะในส่วนของปูนนะคะต่อไปนะคะหินทรายนะคะจะต้องแยกกันนะคะอย่างที่ครูบอกไปเบื้องต้นว่าหินก็คือกองหินทรายก็คือกองทรายนะคะต้องแยกกันถ้านะคะมีพื้นที่เพียงพอหรือว่าเราต้องอยู่กับโครงการนี้นานๆก็ทำหลังคาให้เขานะคะให้ทรายให้หินนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของเหล็กเสริมนะคะตอนนี้นะคะราคาเหล็กค่อนข้างสูงนะคะเราต้องดูแลน้องเหล็กของเราดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหล็กมีราคาแพงนะคะตอนนี้เหล็กเสริมนะคะควรเก็บเป็นชั้นๆตามขนาดนะคะขนาดเหล็กก็อย่างที่ได้ฟังไปเบื้องต้นในวิชาการอ่านแบบเห็นไหมคะมี DB16 นะคะ RB9 นะคะแต่ละชนิดนะคะแตกต่างกันใช้งานต่างกันนะคะต้องเก็บแยกขนาดนะคะแยกชนิดนะคะโดยที่นะคะจะต้องรองพื้นก่อนนะคะแล้วก็เอาเหล็กวางไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้สัมผัสพื้นโดนความชื้นนะคะเพราะว่าถ้าเหล็กโดนน้ำโดนความชื้นแน่นอนเกิดอะไรคะเกิดสนิมนะคะพอเกิดสนิมแล้วส่งผลให้เหล็กทำไมคะคุณภาพลดลงนะคะข้อนี้ก็สำคัญนะคะหลังจากที่ลองแล้วค่ะลองแล้วใช่ไหมคะเอาเหล็กวางไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีหลังคาให้เขาด้วยนะคะหรือในกรณีที่จำกัดพื้นที่นะคะเหมือนปูนเลยนะคะถ้าจำกัดพื้นที่ก็หาผ้ายางหรือว่าผ้าใบอะไรคลุมเขาไว้นะคะเพื่อป้องกันฝนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ไม้แบบหรือไม้แบบหล่อนะคะไม้แบบก็จะมีทั้งเป็นไม้แล้วก็เป็นเหล็กเป็นพลาสติกนะคะแต่ที่เห็นเลยใช้เยอะมากก็จะไม้กับคอนกรีตเอ๊ะไม้ขอโทษค่ะไม้กับเหล็กนะคะไม้แบบเหล็กกับไม้แบบที่เป็นไม้นะคะที่นิยมใช้ที่ครูเห็นนะคะควรนะคะสร้างโรงเก็บให้เขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหล็กถ้าเหล็กโดนน้ำก็เป็นสนิมเหมือนกันเหมือนเหล็กเส้นเมื่อกี้เลยนะคะอย่าปล่อยนะคะให้ตากฝนหรือว่าตากแดดนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดการเสียรูปได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังป้องกันนะคะการทำลายของพวกปวกหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นได้ถ้าเป็นไม้นะคะปวกมันก็จะกินนะคะเราก็ต้องดูแลให้ดีๆนะคะเพราะว่าการซื้อไม้แบบหรือว่าการซื้อแบบเหล็กเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนในการซื้อนะคะการใช้ไม้แบบหรือว่าแบบเหล็กเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้อย่างน้อย2 ถึง 3 ครั้งเลยเปลี่ยนได้นะคะเพื่อเซฟต้นทุนของการก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะเป็นไฟฟ้านะคะที่จะใช้ในการก่อสร้างก็คือระบบไฟฟ้าชั่วคราวนั่นเองนะคะผู้รับจ้างคือใครที่ครูพูดไปในต้นคลิปผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมานั่นเองนะคะผู้รับเหมานะคะจะต้องทําการขออนุญาตนะคะนักเรียนติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากที่ไหนคะเรื่องของไฟฟ้าก็ต้องที่การไฟฟ้านั่นเองนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากระแสไฟฟ้านะคะค่ารื้อถอนตอนงาน

านเสร็จแล้วค่าติดตั้งนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะต้องจัดหาไฟฟ้าชั่วคราวเนี้ยนะคะมาไว้ที่โครงการของเรานะคะก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือว่าผู้รับเหมานั่นเองนะคะในการก่อสร้างนะคะจะต้องใช้ไฟอยู่แล้วอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องจักรนะคะจะต้องดำเนินการโดยไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องตรวจสอบนะคะก็คือไฟฟ้าโครงการเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะใช้ไฟฟ้ากี่แอมป์ล่ะนะคะเราจะต้องมาดูกันว่าถ้าโครงการขนาดนี้หรือว่าโครงการขนาดใหญ่จะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะก่อนที่จะไปขอไฟฟ้าชั่วคราวที่การไฟฟ้านะคะต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราเป็นโครงการเล็กหรือว่าโครงการใหญ่นะคะต่อไปนะคะความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้านะคะควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก็การติดตั้งระบบนะคะเหมือนในรูปที่ครูหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะคะต้องทำให้เซฟตี้ที่สุดนะคะให้ปลอดภัยที่สุดนะคะเท่าที่จะปลอดภัยได้เลยนะคะเพราะว่าอันตรายจากไฟฟ้านะคะมันส่งผลให้เกิดกับบุคคลโดยตรงเลยนะคะเช่นไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะจะต้องให้ความปลอดภัยตรงจุดนี้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะก็คือจะต้องอาจจะต้องมีกล่องนะคะมีกล่องสำหรับติดเคาน์เตอร์หรือว่าติดคันเอาท์นะคะหรือว่าสำหรับใส่สายไฟอะไรเงี้ยค่ะต้องมีกล่องให้เขาเพื่อป้องกันฝนนั่นเองนะคะถ้าปล่อยให้เขาโดนฝนมันก็จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมานะคะต่อไปนะคะขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะจะใช้ขนาดเท่าไหร่อย่างที่ครูพูดไปตอนแรกอะค่ะว่าถ้าโครงการเล็กๆจะใช้ไฟเท่าไหร่โครงการใหญ่ๆจะใช้ไฟเท่าไหร่อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างนะคะที่จะต้องเลือกใช้จัดสรรมาให้เพียงพอกับการใช้งานเช่นอย่างที่ครูเคยเจอเลยนะคะประสบการณ์โดยตรงเลยเนี่ยนะคะโครงการเป็นโครงการจัดสรรบ้านนะคะบ้านจัดสรรนะคะมีประมาณ10กว่าหลังในเฟสแรกนะคะแล้วทีนี้นะคะทางผู้รับเหมานะคะก็ไปจัดสรรหาไฟฟ้าชั่วคราวมาแต่ไม่เพียงพอนะคะสำหรับการใช้งานนะคะไม่เพียงพอยังไงก็คือขนาดที่ช่างเหล็กก็เชื่อมเหล็กช่างกอก็โม้ปูนนะคะเพื่อที่จะทำกอนะคะไฟก็ดับสุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไฟฟ้าไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะสำหรับการจัดหาไฟฟ้าที่เพียงพอต่อสายงานนะคะเราต้องดูด้วยว่าขนาดโครงการเนี่ยเท่าไหร่นะคะกี่หลังเราต้องใช้ไฟขนาดไหนนะคะอย่าลืมเลยนะคะข้อนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่อยากจะเป็นผู้รับเหมามีกิจธุรกิจของตัวเองเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นวิศวกรนะคะก็จะต้องทำการตรวจสอบในจุดนี้ให้ดีนะคะต่อไปมีไฟก็ต้องมีน้ำนะคะน้ำที่จะใช้ในการก่อสร้างนะคะก็จะต้องจัดให้มีระบบนะคะน้ำประปาชั่วคราวเหมือนกับไฟชั่วคราวนะคะเพื่อที่ใช้งานก่อสร้างนะคะตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จงานเลยนะคะน้ำก็ต้องตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จงานเลยนะคะเพราะว่าน้ำมีส่วนสำคัญในการก่อสร้างเพราะว่าปูนก็ต้องใช้น้ำผสมนะคะการชำระสิ่งของต่างๆล้างอุปกรณ์ก็ต้องใช้น้ำนะคะรวมทั้งนะคะตอนจะเสร็จงานใช่ไหมคะเราต้องทดสอบระบบสุขาภิบาลนะคะช่างจะต้องทดสอบชักโครกฝักบัวอ่างล้างหน้านะคะจะต้องทดสอบระบบของน้ำก็ต้องใช้น้ำ

นะคะในการทดสอบนะคะเราก็ต้องให้ความสำคัญของน้ำนะคะที่จะมาเป็นน้ำชั่วคราวในโครงการเรานะคะโดยผู้รับจ้างอีกแล้วนะคะผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมานั่นเองนะคะจะต้องทำหน้าที่นี้นะคะก็คือเป็นคนนะคะไปออกนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปขออนุญาตติดตั้งน้ำชั่วคราวนะคะจากที่ไหนคะเมื่อกี้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าและถ้าเป็นน้ำจะเป็นที่ไหนก็ที่การประปานั่นเองนะคะก็จะต้องผู้รับจ้างนะคะจะต้องไปดำเนินการขออนุญาตที่การประปานะคะแล้วก็รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะเกี่ยวกับงานประปานะคะผู้รับจ้างหรือว่าผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนอกจากเราจะต้องเตรียมไฟฟ้าชั่วคราวประปาชั่วคราวแล้วนะคะเราจะต้องคำนึงถึงตัวช่วยนะคะในการดำเนินงานก่อสร้างนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือนะคะตัวช่วยอำนวยความสะดวกในงานก่อสร้างนะคะก็คือเครื่องมือนะคะที่จะสามารถช่วยให้เรานะคะดำเนินงานก่อสร้างนะคะเป็นไปได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนที่รูปที่ครูยกตัวอย่างมานะคะจะเป็นเครนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะขอพูดถึงในเรื่องของเครนเป็นหลักนะคะเครนนะคะแยกออกเป็น2ประเภทนะคะเครนชนิดเคลื่อนที่ได้นะคะก็คือเครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมนะคะแล้วก็เครื่องที่กำลังอยู่ในตัวของตัวเครนนะคะที่เห็นง่ายๆเลยก็คือเครนนะคะที่เป็นรถนะคะสามารถขับเคลื่อนที่ได้นะคะซึ่งจะติดตั้งอยู่บนยานยนต์นะคะของตัวเองนะคะที่เราจะเห็นตามไซต์งานที่สามารถขับเคลื่อนได้หรือว่าเห็นตามบนท้องถนนที่รถคันใหญ่ๆนะคะที่มันจะมีกระเช้ายื่นออกมาจากตัวรถนะคะคันใหญ่ๆเครนเคลื่อนที่ได้เนี่ยนะคะมันก็จะมีน้ำหนักของมันนะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่2,500นะคะหรือ5,000อะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันไปอีกนะคะในส่วนของเครนชนิดเคลื่อนที่ได้นะคะต่อไปจะเป็นเครนที่อยู่กับที่นะคะก็คือเครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมแล้วก็เครื่องนะคะที่กำลังอยู่ในตัวแต่ว่านะคะจะติดตั้งอยู่บนหอสูงนะคะก็คือจะติดตั้งอยู่กับที่แต่ในส่วนที่มันเคลื่อนที่ก็คือจะเป็นหอของมันจะเคลื่อนโดยล้อเลื่อนนะคะที่จะแบบเคลื่อนที่แบบแนวตั้งนะคะอันนี้คือเครนชนิดที่ขึ้นอยู่กับที่นะคะก็จะมี2แบบนะคะนักเรียนแบบแรกนะคะเคลื่อนที่ได้แบบที่2ก็คือจะเป็นแบบอยู่กับที่นะคะเครนนะคะหลักๆเลยนะคะต่อไปนะคะครูก็มีสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาให้นักเรียนได้รู้จักนะคะเกี่ยวกับเครนเช่นเคยนะคะก็คือสัญลักษณ์มือรถเครนสากลนะคะเดี๋ยวนักเรียนทุกคนลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองทำตามกันดูนะคะว่าสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์เนี่ยทำยังไงนะคะลองทำตามกันดูนะคะนักเรียนทุกคนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ทำตามครูนะคะทำไปพร้อมกันนะคะท่าแรกเลยนะคะท่ายกบูมนะคะเหยียดแขนขวานะคะไปให้ตรงนะคะกำมือนะคะกำมือชูนิ้วโป้งมือขึ้นนะคะอันนี้นะคะคือท่ายกบูมนะคะต่อไปนะคะท่าที่สองนะคะคือท่านอนบูมนะคะเหยียดแขนขวาเหมือนเดิมค่ะแขนขวาเหมือนเดิมนะคะกำมือค่ะชี้นิ้วโป้งมือไปข้างล่างนะคะท่านี้นะคะนอนบูมนะคะต่อไปนะคะท่าที่สามนะคะท่าใช้รอกใหญ่นะคะกำมือนะคะกำมือค่ะมือขวานะคะยกขึ้นเหนือศีรษะนะคะเหนือศีรษะเรานะคะเคาะเบาๆไปที่ศีรษะนะคะ
ข้อเบาๆนะคะหลายๆครั้งเลยนะคะอันนี้คือการใช้ลอกใหญ่นะคะถ้าต่อไปนะคะใช้ลอกเล็กนะคะงอข้อศอกขึ้นมานะคะมือขวานะคะกำมือนะคะระดับไหล่นะคะระดับไหล่เรานะคะกำมือนะคะโยกไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะแตะที่ศอกนะคะแตะที่ศอกจากนั้นให้สัญญาณค่ะอันนี้คือการใช้ลอกเล็กนะคะต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะคือหยุดยกของฉุกเฉินนะคะการหยุดยกของฉุกเฉินนะคะเหยียดแขนทั้งสองข้างค่ะเหยียดแขนทั้งสองข้างเลยนะคะให้ตึงนะคะระดับไหล่นะคะแล้วก็ฝ่ามือนะคะคว่ำลงนะคะฝ่ามือคว่ำลงนะคะนักเรียนระดับไหล่ฝ่ามือคว่ำลงนะคะเหวี่ยงแขนไปมานะคะในระดับไหล่นะคะเหวี่ยงแขนไปมาในระดับไหล่นะคะอันนี้คือหยุดยกของฉุกเฉินนะคะต่อไปนะคะท่าต่อไปหยุดยกของแต่ว่าไม่ฉุกเฉินนะคะนักเรียนหยุดยกของเหยียดแขนซ้ายนะคะเหยียดแขนซ้ายนะคะในระดับไหล่เหมือนเดิมนะคะคว่ำฝ่ามือเหมือนเดิมนะคะคว่ำฝ่ามือลงแล้วก็เวียงไปมาในระดับไหล่อย่างรวดเร็วนะคะเวียงไปมาในระดับไหล่อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปนะคะถ้าหยุดและยึดเชือกลวดทั้งหมดนะคะหยุดและยึดเชือกเลือลวดทั้งหมดนะคะกำมือทั้งสองข้างนะคะกำมือทั้งสองข้างเข้าหากันนะคะอยู่ในระดับเอวนะคะอยู่ในระดับเอวนะคะนักเรียนอันนี้คือหยุดแล้วก็ยึดเชือกลวดนะคะต่อไปท่าสุดท้ายนะคะที่ครูจะนำมาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะถ้ายกของขึ้นช้าๆนะคะยกของขึ้นช้าๆนะคะยกแขนคว่ำฝ่ามือในระดับข้างนะคะยกแขนคว่ำฝ่ามือในระดับข้างนะคะแล้วใช้นะคะนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ของอีกมือนึงนะคะชี้ไปตรงกลางฝ่ามือนะคะชี้ไปตรงกลางฝ่ามือนะคะแล้วหมุนช้าๆนะคะหมุนช้าๆนะคะอันนี้คือการยกของขึ้นอย่างช้าๆนะคะเหยียดแขนนะคะแล้วก็หมุนนะคะนิ้วชี้นะคะไปที่ฝ่ามือนะคะค่ะอันนี้ก็คือท่านะคะสัญลักษณ์มือของการใช้รถเครนเบื้องต้นนะคะที่ครูนำมาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะมันมีสัญลักษณ์อีกมากมายเลยนะคะนักเรียนต้องลองไปศึกษากันดูนะคะยังมีสัญลักษณ์ที่เราต้องรู้จักอีกมากมายเลยนะคะที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างหรือว่าใช้กับรถเครนรถแบ็คโฮนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูแป้งนะคะก็ได้ให้ความรู้นะคะในเรื่องของการเตรียมงานก่อสร้างนะคะให้กับนักเรียนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ EP หน้านะคะจะเป็นในเรื่องของอะไรกับคุณครูท่านใดนะคะนักเรียนติดตามชมกันด้วยนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของเสาฐานรากคานหรือว่าหลังคานะคะเรามาติดตามชมกันนะคะในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่ม

0: เติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K ครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
2: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
3: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
2: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
3: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
2: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
1: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
2: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะฮะอันนี้เป็น 2-1 นะครับส่วน 4-1 ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น

ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีค่ะครูนางสุนันท์พรหมประกอบแผนกวิชาคาบกรรมศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูนะคะน้ำพริกปลาแซลมอนและห่อหมกปลากายครั้งนี้ก่อนอื่นที่เราจะทำกันนั้นมารู้จักกับ อาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยทั้งสองท่านก่อนนะคะท่านแรกก็คืออาจารย์ลักษณ์ชนกโทรักค่ะท่านที่สองอาจารย์พรทิพย์บงคำสอนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนกันเลยนะคะ อาจารย์ลักษณ์ชนกและก็อาจารย์พรทิพย์เรียนเชิญเลยค่ะน้ำพริกปลาแซลมอนส่วนผสมเนื้อปลาแซลมอน1ชิ้นพริกชี้ฟ้าสีแดง2เม็ดพริกชี้ฟ้าสีเขียว1เม็ดพริกขี้หนูจินดา10เม็ดหอมแดง6หัวกระเทียม14กลีบน้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น6ช้อนโต๊ะ
1: วันนี้ก็จะพบกับเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนมาดูส่วนผสมก่อนนะคะจะมีพริกค่ะพริกชี้ฟ้าแดงกับสีเขียวพริกขี้หนูหรือพริกจินดานะคะหอมกระเทียมและที่ขาดไม่ได้เมนูหลักวันนี้คือปลาแซลมอนค่ะเราก็จะเอาพริกนะคะพริกหอมกระเทียมคั่วลงบนเตานะคะ
0: ในการคั่วนั้นเราไม่ต้องใช้จำเป็นว่าต้องใช้ไฟแรงมากนักเราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะการคั่วนั้นเราจะคั่วแบบกลับไปกลับมานะคะส่วนพริกหอมกระเทียมเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใส่พร้อมกันในการคั่วได้เลยค่ะเอามาใส่เลยค่ะครูรัชนกตามด้วยอะไรคะหอมหอมเนี่ยมันหัวใหญ่ใช่ไหมคะเราก็หั่นหอมให้มันเล็กลงหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาคั่วแล้วหอมเนี่ยมันมีความกลมการถ้าเราหั่นลงมาหน่อยนึงเนี่ยมันจะทำให้หอมนั้นสุกได้เร็วขึ้นนะคะหั่นหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงมาในกระทะคั่วพร้อมกันเลยนะคะหลังจากเอานำหอมและพริกคั่วไปสักพักหนึ่งเราก็จะนำกระเทียมใส่นะคะใส่ไปรู้สึกว่าไฟจะค่อนข้างแรงไปนิดนึงเราก็เบาลงได้การที่เราคั่วพริกคั่วหอมทำไมต้องใส่พริกก่อนพริกนะมันมีความมันนะมันมีความมันในตัวของพริกการสุกเนี่ยมันจะระอุยากในการที่เราจะทำให้มันสุกมันต้องผ่านความมันของเปลือกพริกก่อนนะคะนี่เราคั่วไประหว่างที่คั่วนั้นน่ะเราต้องคั่วแล้วก็กลับไปกลับมาถ้าคั่วกิ้งอยู่ทางเดียวอย่างเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาเฉยๆมันก็จะทำให้สุกด้านเดียวนะคะมันจะไม่สุกระอุดังนั้นเราต้องคั่วให้ทั่วกลับไปบ้างคั่วบ้างกลับบ้างคั่วบ้างใช้เวลาเนี่ยประมาณนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะในการคั่วพริกหรือถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินมันก็อาจจะย่นระยะลงก็ได้แต่ว่าการคั่วของพริกเนี่ยถ้าแรงจัดพริกมันจะไม่อะไรอ่ะไม่สุกระอุข้างในเวลาเราโขกออกมาแล้วมันจะทำให้เนื้อพริกเนี่ยไม่เนียนเวลาโขกหรือตำนะคะพริกได้ที่แล้วใช่ไหมคะหอมสุกระอุดีนะคะค่ะตอนนี้นะคะพริกเราก็ใกล้ที่จะได้แล้วได้แล้วดูยังไงคะที่ได้แล้วยกมาใกล้ๆเลยค่ะ
2: นะคะแล้วมันจะมีความเหี่ยวของเขานะคะแล้วเสร็จแล้วความมันของเขาจะเป็นวาวอยู่ตัวที่ตัวพริกอยู่แล้วแล้วตัวหอมกับกระเทียมก็จะมีกลิ่นของเครื่องเทศของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือพริกกับหอม
0: เทมาทั้งหมดได้เลยนะคะอันนี้นะคะคือพริกที่ได้แล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะกิ้วปลาเพื่อที่ว่าเวลาโขกเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยปลาเลยคราวนี้ปลาเนี่ยมันชิ้นใหญ่นะคะมันชิ้นใหญ่ไปเราก็จะหั่นปลาเนี่ยครึ่งเดียวนะคะถ้ายิ่งหนามก็จะยิ่งสุกช้าเราจะเอาแค่ให้มันนุ่มนะคะให้มันสุกพอดีนะคะเราแล่หนังปลาออกได้นะคะหนังปลาเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะเวลาเราโขกเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หนังปลาอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาปลาใส่เลยค่ะ ทำไมไม่ใส่น้ำมันนะความมันจากเนื้อปลาออกมาอยู่แล้ว

0: ส่วนใหญ่ก็จะทานได้ทั้งดิบและสุกอยู่แล้วนะคะสุกแล้วใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราตักใส่จาน
0: ได้เอาขึ้นมาเลยนะคะเราก็ได้พร้อมแล้วนะคะน้ำพริกเราปลาแซลมอนแล้วก็พริกที่คั่วพริกหอมกระเทียมที่คั่วไว้เรียบร้อยแล้วเชิญครูรัชนกเลยค่ะนี่ความแรงโขกเลยค่ะการโขกพริกเนี่ยบางคนจะโขกตรงตรงแต่ถ้าอยากให้พริกละเอียดเร็วต้องโขกเข้าข้างนิดหน่อยเฉียงเฉียงนิดนึงนะคะโขกเข้าข้างหน่อยนะคะเราจะไม่โขกละเอียดนะต้องให้มันมีตัวเนื้อพริกออกมาบ้างนะคะเวลากัดเข้าไปจะได้แบบหรือว่าตอนเคี้ยวเนี่ยมันจะได้รสชาติของพริกบ้างนะคะไม่งั้นละเอียดไปหมดเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นอะไรถ้าได้ยินเสียงน้ำพริกบ้านใครเนี่ยต้องป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนี้ละเอียดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นใส่ปลาได้ยัง
2: ใส่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้าใส่แล้วขอหยุดคกก่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่งั้นกระเด็นออกนอกหน้าแน่เลยนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ปลาเนี่ยถ้าเยอะอย่างนี้ก็ใส่ได้ความเผ็ดมันจะน้อยลงนะคนปัจจุบันนะคะไม่ค่อยทานเผ็ดกันเท่าไหร่ใส่หมดไหม
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดเลยนะ
2: เ
0: หลือไว้แต่งทำไมอ่ะ
2: ได้รู้เป็นปลาแซลมอนค่ะ
0: โอเคได้ถ้าอย่างนั้นเอาเลยค่ะเราเหลือไว้นิดนึงนะคะถามว่าน้ำพริกปลาแซลมอนกับน้ำพริกปลาบ้านเรารสชาติมันจะต่างกันไหมคะเนี่ย
2: ต่างค่ะ
0: ต่างกันตรงไหนคะ
2: กลิ่นของปลาแซลมอนจะน้อยค่ะ
0: อ๋อมันเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เราโขกไปได้แล้วละเอียดแล้วใช่ไหมคะระหว่างละเอียดแล้วเนี่ยเรามาดูว่าความละเอียดมันได้แค่ไหนนะดูนะคะเราจะไม่โขกละเอียดมากนะคะเราจะโขกแค่พอหยาบๆให้รู้ว่าส่วนประกอบมันมีพริกนะมันมีหอมมีกระเทียมบ้างนะไม่ใช่รวมกันไปหมดส่วนใหญ่น้ำพริกบ้านเราก็ประมาณนี้เราจะไม่โขกละเอียดตอนนี้หลังจากที่เราตักขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอะไรนะคะคุณรัชนก
2: ปรุงรสค่ะ
0: ปรุงรสเราปรุงรสด้วยอะไรดีคะ
2: น้ำมะนาวแป้นบ้านเราเลยค่ะ
0: มาเลยค่ะคุณรัชนกมาเลยค่ะโอเคเราใส่เลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยอะไรดีน้ำตาลเลยไหมคะ
2: น้ำตาลค่ะจะได้ละลายค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่น้ำตาลคะ
2: ให้รสชาติกลมกล่อมอะค่ะ
0: ต่อไปนะคะใส่อะไรดีคะ
2: น้ำปลาค่ะ
0: หยิบเอาเลยค่ะคุณรัชนกหยิบเลย
2: น้ำอุ่นค่ะ
0: ทำไมต้องใส่น้ำอุ่น
2: นะคะน้ำอุ่น
0: เพราะอะไรเนื้อปลามันมีความมีโปรตีนสูงมันฟูพอมันฟูมันมีความข้นของเนื้อปลานะเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยแล้วก็ช่วยให้รสชาติเนี่ยดรอปลงหรือว่าไม่โดดจุดเกินไปนะคะเสร็จหรือยังคะเน
2: ี่
0: ย
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วชิมได้ใช่ไหมคะ
2: ชิมได้ค่ะ
0: มาขอชิมรสชาติก่อนนะคะได้ความเผ็ดของพริกขี้หนูได้ความหอมของหอมกระเทียมนะอ้าวหลังจากนั้นแล้วได้น้ำพริกเรียบร้อยเราทำอะไรกันต่อดี
1: ต่อไปก็จะมาเป็นการลวกผัก
2: ลวกผัก
0: มาเลยค่ะลวกผักนะคะคราวนี้ผักที่เราจะลวกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้ดูสีสดคงสภาพต้องทำยังไงคะเนี่ย
2: ก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะลงไปในน้ำนะคะ
0: น้ำเดือดนะคะ
2: น้ำเดือดค่ะ
0: ประมาณ2หรือทั้งหมดคะ
2: ประมาณ1ช้อนชาก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณผักค่ะ
0: นิดนึงทำไมถึงต้องใส่น้ำมันลงไปคะ
2: ผักของเราเวลาลวกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะจะให้สีสันที่คงเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: มันไปเคลือบ
2: ไปเคลือบค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วตัวที่ทำให้สีสดขึ้นมาอีกก็คืออะไรคะ
2: เกลือค่ะเกลือ
0: เกลือใส่ไปเล็กน้อย
2: น้อยค่ะและ1ช้อนชาค่ะ
0: แล้วผักที่มีอยู่เนี่ยมีที่เราจะลวก
2: มีดอกขจรสนูแล้วก็
0: ดอกแคร
2: ดอกแครค่ะ
0: เอาดอกแครมาเลยนะคะเราจะลวกเลยใช่ไหมคะการที่จะลวกแล้วเนี่ยถ้าเราลวกแล้วเอาใส่ถาดเลยเนี่ย
2: ไม่ได้ค่ะต้องผ่านการแช่น้ำค่ะน้ำเย็นค่ะเย็นจัดเลยค่ะจะทำให้ผักเราสีสด
0: กรอบ
2: กรอบค่ะกรอบ
0: มันจะกรอบขึ้นนะคะเราก็มาทำการลวกกันเลยเริ่มแรกนี่ลวกอะไรก่อนนะคะเนี่ย
2: ดอกขจรก่อนเลยค่ะ
0: ดอกขจรก่อนนะคะหมดเลยไหมคะ
2: หมดเลยค่ะ
0: ดอกขจรนี่รู้สึกว่าเขาบอกว่าลวกแป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวนะคะ
0: นับ1
2: 2อะไรค่ะ3แล้วก็4 5ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะแล้วต้องแช่ในอะไรคะ
2: แช่ในน้ำเย็นค่ะ
0: ในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นมา
2: สี
0: ก
2: ็ยัง
0: เดิมเราก็สี
2: อะไรคะ
0: สีเขียวอ่อน
2: ลวกออกมาเสร็จแล้วก็ยังสีเขียว
0: แถมทำไมกว่าด้วยนะ
2: สดขึ้นค่ะ
0: สดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเทียบได้นะเพราะว่าไอ้ฤทธิ์จากอะไรนะเกลือกับ
2: น้ำมันพืชค่ะ
0: ค่ะพอได้แล้วเราก็จะทำไมออกคะเนี่ยผ่านน้ำเย็นแค่นั้นใช่ไหมคะ
2: แล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะ
0: ค่ะเอาไว้เสด็จน้ำเลยเนาะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปอะไรคะเนี่ย
2: ดอกสโนค่ะ
0: ดอกสโนบานเช้าเราก็ตอนนี้เราเก็บเมื่อวานเย็นใช่ไหมคะมันก็เลยไม่บาน
2: ไม่บานค่ะต้องรอตอนเย็นนะคะ
0: โอเคลวกได้ยังคะ
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้นับ1
2: นะคะ2นะคะ3แล้วค่ะ4 5ได้แล้วค่ะ
0: เราก็เทียบได้นะคะก่อนแช่เรามาเทียบหน่อยจะมาเทียบสีสิเรามาเทียบผ่านหน่อยเห็นมั้ยคะสีสดต่างกันเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำเย็น
2: ค่ะ
0: น้ำเย็นก็นับเท่าไหร่อีกเหมือนกัน5
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาขึ้นเลยใช่ไหมคะ
2: เราเอาขึ้นเลยค่ะ
0: น้ำยังเดือดต่อนะคะ
2: แล้วก็ตัวลวกดอกแคนะคะ
0: ดอกแคนี่บอกว่าถ้าเราลวกนานมันทำไมคะ
1: สี
0: มัน
1: ออกมาปนกับน้ำ
0: สี
1: มันก็จะเป็นซีดๆสีจะซีดไม่น่าทาน
0: สีมันจะซีดไม่น่าทานแต่อันนี้นับ5ไหม
2: น่าจะเกิน5ค
0: ่
2: ะ
0: ลองดูเน
1: า
0: ะ

0: นี่ค่ะเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนนะคะ
1: สีจะเริ่มเปลี่ยนนะคะจากสีแดงออกม่วงตอนนี้กลายเป็นสีอะไรคะหรือถ้าเราจะให้มันดูว่าใช้ได้ไหมคือเราคนไปหลังจากคนเสร็จรอให้น้ำมันขึ้นทำไมคะให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ครั้งหนึ่งค่ะ
1: เราก็ตักออกได้น้ำเดือดกลับหรือยังคะ
0: กลับแล้วค่ะ
1: กลับแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ยังคะเนี่ย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได้ลองดูนะคะว่าสีเป็นยังไงต่างกันไหมเหมือนเราตอนบีบอะไรเลยคะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะ
0: อันชันนะคะ
1: จากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงนะคะถ้าอันชันนะแต่อันนี้จากดอกแคสีออกแดงพอเราไปลวกผ่านน้ำปุ๊บก็จะกลายเป็นสีอะไรขึ้นมาเลยคะเนี่ย
0: ส
1: ีม่วงน่ารับประทานจัง
0: น่าทานมากเลยค่ะ
1: ตอนนี้เราก็ได้ผักลวกเรียบร้อยเหลืออะไรคะเนี่ย
2: ผักสด
1: ผักสด
2: เราต้องมาทำการตัดแต่งเพราะว่าถ้าทานอย่างนี้คงไม่น่าทานเท่าไหร่นะคะ
1: แล้วมะเขือเนี่ยมันมียางไหมคะ
2: มันมียางอยู่ตรงขั้วเวลาเราฝาน
1: เนื้อในเนื้อมันทั้งหมดเลยมียาง
2: มียางนะคะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำกับมะเขือถ้าเราไม่แช่น้ำนะคะ
1: น้ำอะไรคะน้ำใส
2: ่เราต้องแช่น้ำอะไรคะคุณนก
0: น้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปในน้ำค่ะ
2: ตัวเกลือตัวนี้ค่ะเขาจะไปบล็อกเพื่อไม่ให้ตัวมะเขือเนี่ยสัมผัสกับอากาศเยอะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บมันจะเป็นสีดำไม่น่าทาน
1: อ๋อค่ะทำเลยได้ไหมคะ
2: วิธีตัดแต่งนะคะเราเดี๋ยวเราตัดขั้วออกนะคะขั้วออกนิดนึงนะคะเราจะเห็นลักษณะตัวมะเขือเป็นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเพื่อคงความสวยงามอาจจะทำลายตรงนี้นิดนึงก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็แช่ลงไปในน้ำเกลือและอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแตงกวานะคะเดี๋ยวว่าเราจะขึ้นลายนะคะ
1: ขึ้นลายเราใช้อะไรคะเนี่ย
2: เราใช้วันนี้เราใช้อุปกรณ์นะคะ
1: ระหว่างครูเหมียวทำมานั้นอาจารย์ตุนันก็ทำอะไรคะเนี่ย
2: มะเข
1: ือรอนะคะขอโทษนะคะ
2: อาจารย์หนูว่าสลับที่ไหมคะ
1: ดีไหม
2: ด
1: ี
2: ด
1: ี
2: ค่ะ
1: ดีเหรอดีก็ดีเนาะทำอาหารน่ะจะให้อร่อยมันต้องใจมาก่อนถ้ามีความสุขอาหารก็อร่อยไม่ใช่ทำเหมือนอะไรคะทะเลาะกันมาเอานี้ใส่เข้าไปเอานี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงถ้ามันมีความสุขซะรับรองฝีมือไม่น้อยหน้าใครอร่อยอร่อยแบบอร่อยนะอร่อยจริงๆพอแล้วนะคะเอาแล้วนะคราวนี้ผักเราก็ทำไมล่ะคะเนี่ยพร้อมจัดเสิร์ฟเลยเอาออกไปหมดเลยดีไหมคะมาเลยค่ะคุณนกเวลาจัดผักนะคะเราเนี่ยจะไม่จัดออกไปนอกจานพอออกไปมากจัดเนี่ยมันจะทำให้ทำไมคะ
0: ไม่น่าทาน
1: มันเยอะไปเอาออกมาจากขอบจานสักหนึ่งนิ้วนะสักหนึ่งนิ้วเข้ามานิดนึงผักสดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไว้ทางผักสดนะคะผักลวกเราก็จะไว้ทางด้านผักลวกนะเวลาทานค่ะถ้าเกิดตามบ้านเราเนี่ยเราจะไม่มานั่งเรียงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไมเลยคะจับใส่จับใส่แต่เพื่อความสวยงามเราก็มาจัดเรียงให้มันดูน่าทานหน่อยนะเริ่มด้วยต่อไปเป็นผักสีอะไรคะเนี่ยสีดอกแคสีแดงของเรากลายเป็นสี
0: ม่วง
1: มาเลยค่ะ

ร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนของเราสีสันน่ารับประทานหากรับประทานเข้าไปแล้วนะคะเราจะได้พลังงานนะคะ205กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นเมนู เพื่อสุขภาพต่อไปเราก็จะได้มาทำเมนูถัดไปก็คือห่อหมกปลากรายซึ่งเป็นเมนูสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะห่อหมกปลากรายส่วนผสมน้ำพริกแกงพริกแห้งเม็ดใหญ่15กรัมพริกขี้หนูแห้ง5กรัมเกลือ1ช้อนชาข่าหั่นฝอย1ช้อนโต๊ะตะไคร้หั่นฝอย3ช้อนโต๊ะกระเทียมหั่นหยาบเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงหัวหอมแดงหั่นหยาบเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงกระชายซอย40กรัมกะปิ1ช้อนชาส่วนผสมตัวห่อหมกเนื้อปลากรายขูด300กรัมหัวกะทิ1เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงน้ำพริกแกง240กรัมไข่เป็ด1ฟองน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะใบมะกรูดหั่นฝอย5ใบส่วนผสมกะทิราดหน้าหัวกะทิ1ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะบวกกับ1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็มาพบกับเมนูใหม่กันนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูห่อหมกปลากรายก่อนที่เราจะทำเมนูถัดไปนั้นอยากให้มารู้จักกับผู้ช่วยก่อนนะคะผู้ช่วยของเรามี2คนทางด้านขวามือของอาจารย์สุนันท์ก็คืออาจารย์กุญญดาจันกระจ่างนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์อธิชามวลพรมค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักคำว่าห่อหมกกันหน่อยเนาะห่อหมกสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นอาหารมงคลสำหรับใช้ในพิธีการแต่งงานนะคะเหมือนกับว่าเราห่อเอาไว้หมกเอาไว้มันจะได้มีกินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะขั้นตอนในการทำห่อหมกนะคะเราก็จะมีขั้นตอนการโขกน้ำพริกแกงในการโขกน้ำพริกแกงนั้นเราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะในการที่จะมาใช้ในการทำตัวห่อหมกของเราแต่ว่าเราใช้ห่อหมกวันนี้เป็นห่อหมกปลากรายดังนั้นสิ่งที่เราเติมเข้าไปในนั้นของน้ำพริกแกงเผ็ดก็คือกระชายนะคะกระชายนี่เพื่อดับกลิ่นนะคะก่อนที่เราจะทำกันมาดูวิธีการหรือว่าส่วนผสมกันเลย

0: มีอะไรบ้างคะคุณนันทิชา
1: ส่วนผสมแรกนะคะก็คือพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กผสมกันนะคะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระชายข่าเกลือแล้วก็กะปิค่ะ
0: ค่ะแล้วพริกแห้งเนี่ยที่มีอยู่2ชนิดเมื่อกี้บอกว่าพริกแห้งเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่มันต่างกันยังไงอะคะ
1: พริกแห้งเม็ดใหญ่ก็คือจะให้มันให้ความเผ็ดน้อยแล้วก็ให้ออกสีเราจึงเติมเม็ดเล็กเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความเผ็ด
0: เม็ดเล็กนี่คือพริกอะไรคะ
1: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กค่ะ
0: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กพริกขี้หนูมันต้องเผ็ดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาพริกเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยมาทำอะไรก่อนคะ
1: มาผ่าเอาเม็ดออกนะคะเม็ดพริก
0: หลังจากผ่า
1: เม็ดออกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนค่ะแล้วก็จะแช่น้ำแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาโขลกเนี่ยน้ำพริกแกงขานี่เราจะเอาทั้งอย่างนี้ไหม
1: ค่ะเราต้องซอยค่ะทุกอย่างเราต้องซอยหมดเลยค่ะหอมแดงซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอย
0: ค่ะลองซอยเลยนะคะเราก็จะหั่นพริกขาเนี่ยเป็นแว่นๆก่อนนะคะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะขอช้อนตวงหน่อยค่ะ

0: ไปเลยนะคะใช่ค่ะหั่นอะไรดีคะหั่นอะไรต่อดีคะ
1: ค่ะก็ไปเป็น
0: ค่ะเสร็จแล้วก็ไปตะไคร้
1: ตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร้เลยค่ะรอยแค่รอยแค่ขอให้ที่รองหน่อยน้องจะขอที่วางช้อนต่อเลยค่ะเห็นสังเกตดูว่าตะไคร้ที่นำมาเนี่ยเราตัดมาประมาณกี่นิ้วนะคะเนี่ย2นิ้วหลังจากนี้ไปมันเป็นยังไงคะเนี่ยตะไคร้มันจะออกอ่อนมันอ่อนไปความหอมความแก่ของตะไคร้ก็จะไม่ค่อยเกิดค่ะตะไคร้ที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นพืชสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยให้ประโยชน์หลายอย่างแน่นอนต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะในระหว่างซอยนะคะตะไคร้จะมีกลิ่นหอมเพราะในตะไคร้เนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะคะกระชายนะคะกระชายของเราเนี่ยจะเป็นกระชายขาวนะกระชายเนี่ยสังเกตว่าเย็นนี้ทำไมขาวจังอันนี้ทำไมแดงเราใช้ขูดออกนะคะเพื่อที่ว่าเปลือกกระชายเนี่ยเวลาโขกไปแล้วมันจะเป็นใบๆนะคะเราก็เลยขูดออกนะคะอ้าวหั่นกระชายกระชายนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะ30กรัมหลังจากนั้นในเมื่อมีกระชายเรียบร้อยแล้วถ้าหั่นกระชายเรียบร้อยแล้วก็จะมีส่วนผสมหลักต่อไปก็คือหอมนะหอมเราจะชั่งมาเนี่ยหรือตวงมาในประมาณ 1/4 ถ้วยนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยครึ่งถ้วยตวงค่ะซอยหยาบๆได้เลยนะคะแล้วส่วนกระเทียมเราจะไม่ต้องซอยนะคะเราไม่ซอยละกระเทียมมันกรีบเล็กอยู่แล้วเพราะเราใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนต่างกันอย่างไรกระเทียมไทยเนี่ยจะเป็นกรีบเล็กแต่ว่ามีกลิ่นหอมมีกลิ่นฉุนหอมนะคะกระเทียมไทยจะหอมกว่านะคะหั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกน้ำพริกกันเลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกพริกแกงกันโดยการเริ่มตั้งแต่อะไรคะเนี่ย
1: พริกแห้งค่ะ
0: พริกแห้งนะคะโขลกพริกแห้งกับอะไรก่อนดีคะ
1: กับเกลือค่ะ
0: ทำไมถึงต้องใส่เกลือคะ
1: เพื่อความหนืดกันเพราะว่าพริกแช่น้ำไว้มันก็จะลื่นนะคะเราก็เลยจะเอาเกลือใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหนืดของพริก
0: ค่ะแล้วเกลือเนี่ยมันเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะถ้าเราโขกไปกับพริกแห้งเนี่ยมันจะทำให้เหมือนบดอะเราไปบดบนทรายไม่ได้บดในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้น้ำพริกแกงเนี่ยทำไมขึ้นคะละเอียดเร็วขึ้นนะคะในการโขกพริกถ้าเราบีบน้ำออกไม่หมดพริกก็จะกระเด็นนะคะพริกเป็นไงคะเริ่มหรือยังคะ
1: เริ่มละเอียดแล้วค่ะ
0: เริ่มละเอียดแล้วแม่เสียงดังพอกันเลยนะคะเนี่ยการโขกพริกนะคะเราการโขกพริกแกงเนี่ยเราจะโขกจากของที่แห้งเราจะโขกจากของที่แห้งก่อนเราก็หลังจากโขกพริกเสร็จเราก็จะมาโขกข่าแล้วก็โขกตะไคร้อาจจะใส่พร้อมกันก็ได้นะคะของแห้งก่อนถ้าเกิดเราใส่น้ำไอ้พวกกระเทียมถ้าเราใส่กระเทียมหรือหอมก่อนเนี่ยจะทำให้น้ำมันกระเด็นเข้าตาเราได้นะคะพริกแกงเป็นไงคะ
1: เริ่มละเอียดแล้ว
0: เราก็จะตามไปด้วยข่านะคะตามด้วยข่าแล้วใส่ไปด้วยกับตะไคร้เลยได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้ค่ะใส
0: ่แรงพอนะคะ
1: พอค่ะ
0: ถ้าพอใส่เลยค่ะใส่ไปเลยนะคะแรงบดเราดีนะคะแรงบดเราดีถ้าแรงบดดีนี่ขอเติมต่อเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ต่อไปจะนำอะไรดีคะกระเทียมก่อนนะคะ
1: กระเทียมก่อน
0: แล้วตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมตอนนี้เริ่มมีน้ำแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปหลังจากโขกกระเทียมเสร็จเราก็จะมาใส่หอมแล้วตามด้วยกระชายแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำหมดจะเอากะปิใส่ลงไปในตอนตบท้ายเพื่อไม่ให้มันกระเด็นมากกว่านี้ค่ะ

0: ค่ะพริกเริ่มเป็นไงคะได้ที่หรือยังคะ
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: มีแล่นใบไหมคะมีแล่นใบไหมแล่นใบคืออะไรแล่นใบก็คือพริกที่มันโขกไม่ละเอียดคนโบราณเขาจะเรียกว่าพริกแล่นใบนะคะในส่วนผสมของตัวห่อหมกนี้จะประกอบไปด้วยนะคะ1ตัวปลากรายขูดนะคะ2น้ำกะทิ3น้ำปลา4ไข่ไข่ที่ตอกมาเนี่ยเป็นไข่เป็ดนะคะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะและตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราไม่ได้ใส่เป็นใบๆนะคะเดี๋ยวเราต้องมาซอยให้ละเอียดนะใบมะกรูดเนี่ยใส่ไปทำไมในขณะที่คนนะคะเพราะว่าใบมะกรูดนี่จะดับกลิ่นคาวนะเริ่มแรกเราก็จะใส่อะไรลงไปเลยคะใครมือกวนดีคะ
2: เดี๋ยวครูปุจจากวน
0: อ้าวเราเลยค่ะครูอัจฉิชาพักยกก่อนนะ
2: ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เนื้อปลากรายขูดนะคะลงไปในอ่างผสมนะคะ
0: ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะ
2: เราก็จะ
0: ยีปลากรายที่ขูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆเวลาเราใส่ลงไปในภาชนะใหม่เนี่ยเราให้เรายีมันหน่อยยีให้มันแตกตัวนะคะพอแตกตัวเสร็จเนี่ย เราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะให้มันเข้ากันก่อนนะคะใส่พริกแกงใส่เลยนะคะ
2: ใส่เลยค่ะ
0: แล้วพริกแกงที่เราโขกออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันปริมาณทำไมเยอะจังที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าเราใส่หอมกับกระเทียมเยอะในการดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้เนื้อปลาเนี่ยจะมีความหอมของกระเทียมแล้วก็หอมนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเวลาคนหรือกวนเนี่ยเราจะทำไมคะกวนไปทางเดียวกันทำไมไม่กวนกลับไปกลับมาถ้ากวนกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นฟูสักทีเพราะว่าเราต้องการไล่อากาศให้เข้าไปหน่อยแต่เราไม่ได้กวนปกติบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้ตะกร้อมือในการคนนะในการคนหรือกวนแต่ถ้าเกิดเราใช้ตะกร้อมือเนี่ยอากาศยิ่งเข้าเยอะปุ๊บเวลาเราไปนึ่งมันก็จะฟูพอฟูเสร็จมันก็จะทำไมคะมันก็จะยุบตัวลงมาตัวห่อหมกเราก็จะทำไมคะฝ่อนะคะไม่เนื้อแน่นดังนั้นเราก็จะกวนแค่ไปทางเดียวกันนะคะพอเริ่มเข้ากันแล้วก็เติมเครื่องไปอีกค่ะมันจะตัวดูดพริกแกงหน่อยนะคะกวนไปจนกว่าพริกแกงของเราเนี่ยจะหมดนะคะพอหมดเสร็จแล้วดูว่าพริกแกงเยอะแต่เราไม่เผ็ดนะคะ
2: เพราะว่าเรา
0: ใช้เอาเม็ดออกแล้ว
2: เม็ดออก
0: แต่เราขอสีนะเพื่อความสวยงามเราจะใช้สีของน้ำพริกแกงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ทำไมไม่ใส่ไข่ใส่กะทิสักทีอ๋อถ้าใส่กะทิมันไข่เราจะตีไม่แตกตัวถ้าเรากลัวไม่แตกตัวเราก็จะตีอะไรก่อนได้เลยค่ะตีไข่นะคะตีไข่ได้เลยนะค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่เพราะอันเนี้ยความเหลวลงไปปุ๊บเนื้อปลากรายก็จะลื่นนะเสร็จแล้วต่อ

0: เลยค่ะใส่ให้หมดทีเดียวนะคะเราก็ใส่ลงไปต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยจะช่วยให้รสชาติของห่อหมกเนี่ยมีความกลมกล่อมขึ้นเราอาจจะใส่หมดหรือไม่หมดก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วเราจะเติมด้วยอะไรคะเนี่ยน้ำปลา
1: ค่ะ
0: แล้วปรุงรสไปเลยให้เสร็จเลยนะคะน้ำปลานะคะพอเริ่มเหนียวเหนียวไหมคะ
1: เริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มมีความหนืด
0: เราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะขอรบกวนอาจารย์นิติชาช่วยเอาใบมะกรูดไปซอยให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นะคะเราก็จะหยอดอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปหยอดหัวกะทิไปเรื่อยๆเริ่มฝืดแล้วค่ะเครื่องเริ่มช้าลงนะ
1: เริ่มช้าเพราะว่าเนื้อปลากายเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะคุณครูค่ะ
0: เนื้อปลากายนี่ยิ่งกวนยิ่งฟูค่ะยิ่งฟูยิ่งหนืดมันยิ่งเพิ่มปริมาณเห็นไหมคะว่าพริกแกงที่เราใส่ไปจำนวนมากก็จริงแต่ว่าตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราใส่กะทิสีขาวลงไปนะคะแล้วก็น้ำกะทิของเราเนี่ยจะเป็นน้ำกะทิที่เป็นหัวนะเป็นไงคะเริ่มหนืดใหญ่เลย
1: หนืดใหญ
0: ่ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปเรื่อยๆน้ำกะทิของเราเนี่ยจะใช้ประมาณนะคะปริมาณ2ถ้วยตวงนะคะเมื่อยดีไหมคะ
1: เมื่อยดีค่ะ
0: เมื่อยดีควรดีหน่อยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามันเมื่อยนะคะเราสามารถที่จะใช้เครื่องปั่นนะเครื่องปั่นที่เราปั่นเพราะน้ำผลไม้นี่ก็ได้นะคะเราส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการทำได้เร็วกว่านี้นะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เครื่องปั่นแล้วเราก็เปิดเลยค่ะเปิดเครื่องได้เลยใช้เวลาประมาณ5นาทีแต่อันนี้เราให้กวนเพราะอะไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการกวนว่าความหนืดของปลากายมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไปใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะเป็นการตัดมันจะไม่ค่อยเหนียวนะคะมันจะไม่ค่อยเหนียวเหมือนที่เรากวนเองไหวไหมเราจะเห็นความเหนียวแล้วก็ความหนืดนะคะของเนื้อปลากายต่อไปเราก็จะใส่อะไรเลยคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยเราก็ใส่ไปประมาณกี่ใบนะคะ3ใบ3ใบนะคะในปริมาณนี้ได้มั้ยคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วอันนี้เครื่องสงสัยจะทำไมหน่อยคะ จะหมดแรงนะขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงเห็นมั้ยคะว่าการกวนเนื้อปลากายเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆมันจะเหนียวมันจะหนักนะคะมันจะเหนียวทั้งเหนียวทั้งหนักเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ดูนะคะเนื้อปลากายเราถ้าเราดูเช็คอย่างนี้แล้วมันข้นเนี่ยเราก็สามารถเติมกะทิได้นะคะในระหว่างนี้นะคะถ้าเรามัวมารอว่าห่อหมกเราจะได้ที่หรือไม่ให้อาจารย์นัทธิชามากวนต่อดีไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์พื้นที่ทำสัดส่วนอื่นค่ะเดี๋ยวเราเอาหน้ามาทำก่อนเพื่อให้มันเย็นอันนี้คือส่วนผสมหน้ากะทินะคะทำไมต้องมีหน้ากะทิเพราะว่าเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความมันให้กับห่อหมกของเรานะคะถ้าเกิดเราไม่แต่งด้วยหน้ากะทิสีเราเนี่ยออกสีแดงถ้าเราเอาแต่งแดงหรือใบมะกรูดเข้าไปหน้ามันก็จะไม่เห็นเลยเราก็จะใช้กะทิเนี่ยแต่ให้เข้มข้นหน่อยให้ข้นโดยใช้ปริมาณของกะทินะคะหัวกะทิ1ถ้วยตวงใน1ถ้วยตวงนี้เราจะใช้ปริมาณของแป้งข้าวเจ้าเพื่อเสริมให้กะทินั้นข้นและเวลาราดมันจะอยู่ตัวดีนะคะแต่ถ้าเราเอาแป้งเนี่ยเทลงไปในน้ำกะทิเนี่ยแป้งมันจะไม่แตกตัวดังนั้นเราจะเอาน้ำกะทิเนี่ยมาเทใส่ในถ้วยไว้หน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้คนแป้งเนี่ยให้ทำไมคะให้มันแตกตัวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคนในส่วนผสมที่มันใหญ่ๆเยอะๆนะคะแป้งมันก็จะลอยตัวแล้วเราจะทำให้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยแป้งมันจะเป็นลูกนะคะหลังจากที่เราได้แป้งละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่มันไปแล้วตามด้วยนะคะเกลือเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำไมคะตามด้วยเกลือนะคะพอตามด้วยเกลือเสร็จเราก็จะเปิดเตานะคะทำการคนอันนี้ก็คือจะคนไม่ให้พักนะคะคนไปเรื่อยๆเหมือนอันนี้เลยค่ะทำไมถึงต้องคนไปตลอดเพราะว่าในน้ำกะทิเรามีแป้งถ้าเราหยุดคนปุ๊บมันจะทำให้กะทิเนี่ยเป็นก้อนนะคะกะทิเนี่ยใช้ไฟปานกลางนะคะปิดไฟเหรอคะสั่งเลยเหรอดูความข้นหน่อยดูความข้นไม่ต้องกลัวเอากลัวไหม
1: กลัวไหมค่ะ
0: กลัวไหมแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นลูก

0: ขอดูความสุกของแป้งหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงตักขึ้นมาเทเยอะๆสิคะเป็นลูกไหมเนี่ยเป็นเอากวนต่ออีกหน่อยคนได้นะคะลงมาแล้วเราก็คนได้ให้มันแตกตัวนะคะ
1: ตอนนี้กะทิเราคนแล้วนะคะ
0: ไหนลองเช็คหน่อยสิคะว่าคนแล้วแป้งสุกไหมนะคะกะทิแป้งเราสุกเรียบร้อยเราก็จะไปใส่ภาชนะพักไว้นะคะคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำกระทงกันนะคะสมัยก่อนเราจะใช้เป็นการห่อเราเลยเรียกว่าห่อหมกนะคะการห่อเนี่ยเราก็จะใช้ใบตองสองขนาดนะคะจะมีใบตองสองขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะฉีกประมาณแล้วแต่ขนาดว่าเราต้องการห่อหมกห่อเล็กหรือว่าห่อใหญ่ถ้าเราไม่เอาห่อใหญ่มากนักเราก็ฉีกประมาณ3นิ้วกับ5นิ้วนะคะแล้วเวลาวางใบตองเนี่ยเราจะวางใบตองมันจะมีทางแข็งกับทางอ่อนเวลาวางเราจะวางสลับกันถ้าอันใหญ่อ่อนอันไหนต้องแข็งนะคะเราก็จะวางซ้อนไปนะคะเก็บหนวดเก็บเครามาด้วยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ใบตองเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการห่อในการห่อห่อหมกเนี่ยเวลาห่อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เนื้อห่อหมกเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะไหลออกมาบางส่วนนั้นเราก็จะมีเตี่ยวเนี่ยเอาใบตองเนี่ยมาทำเป็นเตี่ยวอีกทีเดี๋ยวเราค่อยมาห่อกันตอนที่อันนี้ได้ได้แล้วใช่ไหมคะรอก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการทำกระทงนะคะเราใช้กระทงส่วนใหญ่เราจะใช้กระทงสี่มุมนะคะขนาดนี้เราใช้ขนาดความกว้างประมาณ4นิ้วแต่ใครอยากกระทงใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะก็ได้ทำได้เลยนะคะดังนั้นการวางใบตองก็เหมือนกันใบตองเนี่ยมันมีทางนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทางตามเส้นใบตองแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราทำถ้าเราตามกันไปหมดเนี่ยเวลาเรากัดมันจะแตกเราต้องเอาวางขวางกันนะคะอีกอันนึงตามขวางอีกอันนึงตามยาวหน้าเรานะคะเราก็สลับดูอ่อนแข็งเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้กัดนะคะไม้กัดเนี่ยเราจะใช้กระทงมันเล็กไม้กัดก็ต้องทำไมด้วยเล็กไปด้วยไม่ใช่กระทงเล็กไม้กัดใหญ่มันก็จะทำให้ใบตองแตกแล้วใบตองไม้กัดเนี่ยที่เราใช้เราจะใช้ไม้กัดจากผิวไม้ไผ่เพราะอะไรมันแข็งมันไม่อ่อนมันเล็กแต่มันแข็งนะคะและวิธีการทำเราทำยังไงเราก็เริ่มนะคะห่อขนมอ่ะเหมือนห่อขนมทั่วๆไปนะคะเราก็จีบเข้ามาเนี่ยค่ะประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งแล้วเราก็จะเอาไม้กัดเนี่ยกัดนะคะเวลากัดเนี่ยเราจะกัดข้างในนะเราจะกัดไปที่ตัวข้างในของใบตองนะคะแล้วก็แดะมันขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันไม้กัดขึ้นนะคะนี่1มุมแล้วนะคะได้1มุมมุมต่อไปเราก็มาทำฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะนะเราจะได้แบ่ง4มุมได้ถูกต้องนะคะนะแล้วตรงข้ามกันเสร็จปุ๊บเราก็มาแบ่งครึ่งตรงนี้ต่อเลยนะคะค่ะจีบไปเลยหลังจากที่เราทำเป็นกระทงใบตองเรียบร้อยแล้วมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้ห่อหมกของเราน่าทานกว่านี้แล้วเร็วไม่ต้องมานั่งกัดไม่ต้องมานั่งเย็บมีค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถที่จะใช้ในการนึ่งห่อหมกปลากายเราได้นอกจากที่เราจะมีใบตองแล้วนะคะภาชนะในการนึ่งเราอาจจะใช้ภาชนะอื่นๆที่ใช้ในการนึ่งนะคะอันแรกเลยก็คือช็อตนะช็อตแก้วเนี่ยเราก็ใช้ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยชอบทานแบบค็อกเทลนะคะเป็นช็อตๆไปแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะคะนอกจากช็อตแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะถ้วยใส่ขนมถ้วยฟูนะคะหรือจะเป็นขนมถ้วยก็ได้นะคะแล้วอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะถ้วยขนมตาลหรือขนมถ้วยเหมือนกันนี่ค่ะเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆใหม่ๆเยอะนะคะเราก็ทำใส่ไปได้หลังจากที่เราเตรียมภาชนะในการนึ่งห่อหมกแล้วคราวนี้เรามาดูการทำผักนะคะในการใช้ผักในการรองในต้นก้นกระทงส่วนใหญ่ผักที่เราใช้นะคะก็จะมีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวแล้วก็ใบโหระพานะคะโอ้อยู่ล่างเลยนะคะก็จะมีใบโหระพานะคะที่เห็นกันทั่วไปแต่ที่ขาดไม่ได้เลยห่อหมกไม่เป็นห่อหมกแน่ถ้าขาดใบอะไรคะ ใบยอนะคะใบยอก็มีวิธีการเลือกใบยอเหมือนกันคล้ายๆกับใบมะกรูดนะคะถ้าเราเด็ดมาเป็นยอดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะมีใบหนึ่งใบสองมันคู่กันเนี้ยเราก็เอาใบที่รองลงมาอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินพอมันอ่อนเกินทานแล้วมันก็จะเละมันไม่ได้รสชาติของใบยอนะคะแล้วเราก็ทำการหั่นนะคะเราก็ซอยไปนะคะ

0: เราก็จะซอยละเอียดนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยออกไปนะแล้วเราก็เอาภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะที่เป็นกระทงนะทำไมไม่เอากระทงแล้วก็ภาชนะพวกแก้วนี้นึ่งไปมาใส่ด้วยกันเพราะความร้อนที่จะเข้าถึงไม่เท่ากันนะเราก็เลยจะทำแบบแยกกันไว้นะคะเราก็เริ่มจากการใส่อะไรคะ
1: ใส่ผัก
0: ใส่ผักมาช่วยกันใส่นะคะมาช่วยกันใส่

0: หมดหรือยังคะพอละพอละน่าจะพอนะอ้าวอันนี้เราหลังจากพอแล้วนะตั้งน้ำให้หน่อยอันนี้เลยค่ะเปิดไฟโอเคครูจะใส่ห่อหมกปลากรายนะคะเวลาใส่ตักเนี่ยเราก็ตักไปปกตินี่ค่ะค่ะทำไมบางคนบอกว่าอาจารย์กุญญาดาบอกว่าอาจารย์ใส่ไปด้วยกันไหมใส่ได้ไหมคะใส่ไปรวมกับกระทงใบตองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไร
1: เพราะว่าภาชนะไม่เหมือนกันค่ะภาชนะแก้วจะน่าจะ
0: หนากว่าความร้อนต้องใช้เยอะกว่านะคะเราก็จะแยกไปในซึ้งนี้ส่วนอันนี้อะไรคะครัวทิชาใส่ใบตองอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าห่อหมกปลากรายนะคะถ้าเกิดเราทำไม่เรียบเนี่ยมันก็จะออกมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันสวยงามก็อย่างที่บอกอ่ะเขาก็ใช้ปลายช้อนคว่ำแล้วก็แต่งนิดนึงแต่งนิดนึงให้มันดูทำไมคะเรียบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เวลาออกมาแล้วหน้าเราก็จะเรียบหน่อยนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเนาะกระทงสุดท้าย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวพอละน้ำเป็นไงคะใกล้เดือดหรือยังหงายเลยนะคะเดือดไหมคะนะเดือดแน่นอนเราก็เอาอันนี้ซึ้งใส่ไปไฟเดือดแรงจัดก็ไม่ดีเราจะลดเป็นไฟกลางเหตุผลที่เราไม่นึ่งไฟแรงเพราะอะไรคะเคยนึ่งไข่ไหมคะไข่ตุ๋นไข่อะไรเงี้ยถ้าไฟแรงมันจะทำไมคะบานอากาศจะเข้าเยอะเหมือนที่ถ้าเกิดว่าเราไปกินไข่ตุ๋นของญี่ปุ่นเขาจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเราก็จะลดระดับไฟลงนะคะแล้วก็รอเวลาจับเวลาเลยค่ะอาจารย์อธิชากี่นาทีคะ
2: 10นาท
0: ี
2: ค่ะ
0: 10นาทีนะคะ10นาทีระหว่างที่รอเราก็เตรียมภาชนะที่จะมาใส่ตกแต่งเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เวลา10นาทีแล้วเราก็จะมาดูห่อหมกของเรานะคะว่าเป็นยังไงเชิญคุณยดาเปิดเลยค่ะเป็นไงคะสวยงามครูยกเลยนะสุกแล้วอาจารย์กุญญดาจัดการนึ่งต่อเลยนะคะเราจะใช้อีกส่วนหนึ่งนึ่งต่อเลยนะคะส่วนที่เป็นค็อกเทลของเราห่อหมกเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันอันนี้ในการแต่งหน้าถ้าเราจะไปแต่งในรังถึงนี่มันก็คงจะลำบากเราก็จะหยิบเอาขึ้นมาแต่งนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะใบโหระพาฝั่งนี้นะคะโหระพาอันนี้ยังโหระพาไหมคะ
2: ใบยอค
0: ่
2: ะ
0: ใบยอหรอคะใบยอนี่กับใบยอนะคะแล้วอันนี
2: ้ผักกาดขาว
0: ผักกาดขาวจะยุบเยอะหน่อยนะคะผักกาดขาวเพราะว่ามันมีน้ำเยอะในตัวผักนะคะเอาละคราวนี้เอาอันนี้ออกไปนะคะเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะหยอดนะคะห่อหมกเนี่ยเราก็เริ่มตรงนี้จะได้มือไม่ชนกันเนาะนะก็ใส่หน้าไปเราจะไม่หยอดกะทิให้มันเต็มหน้าห่อหมกของเราเพื่ออะไรเราจะได้เห็นเนื้อปลากรายนะคะไม่เช่นนั้นการแต่งหน้าเยอะเกินไปมันก็จะทำให้ไม่เห็นว่าเป็นห่อหมกอะไรนะคะ

ค่ะตอนนี้ห่อหมกปลากรายของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะการทำอาหารให้อร่อยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากกับการทำอาหารถ้าเราเอาใจเข้าไปใส่การทำอาหารให้อร่อยนะคะทุกคนจะต้องใส่ใจขอฝากนักเรียนนักศึกษาไว้ในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการทำอาหารขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด

0: ตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำ

ป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

รมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเปิดสอนเมื่อปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรรวม13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2518ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซแอนโชเรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการบริหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืนไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษและนำเสนอผ่านการเล่านิทานในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้าทูลองพระบาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 11:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศมาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านวันนี้เวลา 14:06 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาวิชาการและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายตอบศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนโอกาสนี้ทรงร่วมฟังเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์ไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพรเชตุพรวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะท่านได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากไว้วัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดดำวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมืองสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระ

มราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดลำกระดานวัดพระไกรสีวัดเปรมประชากรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอยิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมนายหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราสาทวัดป่าหนองม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัท Enlighten Corporation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมิให้สูญหายไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทอนิสาจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประ

และต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมเมืองสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแบบให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพันทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Blink คือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปสำหรับงาน IoT มีความน่าสนใจอยู่ที่โปรแกรมเขียนง่ายไม่ต้องเขียนแอปพลิเคชันเองสามารถใช้งานได้อย่าง Real Time และสามารถเชื่อมต่อ Device ต่างๆเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายโดยในบทเรียนนี้เราจะใช้ Blink ในการควบคุมการเปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือกันค่ะจากบทเรียนที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้มากมายเช่นการทำสวิตช์เปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัติสวิตช์กันไฟสวิตช์กันขโมยหรือการสร้างสวิตช์เปิดปิดให้กับอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเราให้มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนอื่นเนื่องจากในบทเรียนนี้มีขั้นตอนที่เป็นอันตรายมากที่สุดเนื่องจากมีการใช้ไฟฟ้าแรงสูงในการปฏิบัติข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยคือห้ามเอามือไปสัมผัสวงจรที่เป็นโลหะในการทดลองไม่ควรวางอุปกรณ์บนโต๊ะเหล็กเพราะอันตรายจะทำให้ช็อตได้นอกจากนี้ในการปฏิบัติต้องมีความรอบคอบระมัดระวังอย่างสูงด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแอปพลิเคชัน Blink ควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตเตือนนักศึกษานะครับที่จะทำการทดลองตามนะครับวันนี้เราจะมีการใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับก็คือ220โวลต์นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างมีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการทดลองนะครับอย่าเล่นกันนะครับส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงสูงและมีความเสี่ยงอันตรายผมจะบอกเป็นช่วงๆนะครับว่าตรงไหนไม่ควรแตะตรงไหนแตะได้โดยมีการควบรวมนะครับทุกส่วนเข้าด้วยกันนะครับตั้งแต่ตัวบอร์ด IoT เองนะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็คลาวด์นะครับไปจนถึงตัวอุปกรณ์ปลายทางนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อยู่จริงๆนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่อุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีบอร์ด AX Wi-Fi นะครับที่มี ESP 8266นะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือรีเลย์โมดูลนะครับรีเลย์โมดูลเราจะใช้ประเภทที่เป็น1 channel นะครับตัวนี้รีเลย์โมดูลนะครับจะมีเริ่มตั้งแต่1 channel นะครับ1 channel 2 channel นะครับอันนี้เป็นรูปของรีเลย์โมดูลนะครับจะมี1 channel 2 channel 4 channel นะครับ8 channel ก็มีนะครับไปจนถึง16ก็มีนะครับโดยรีเลย์โมดูลนะครับที่เราเอามาใช้จะเป็น1 channel ตัว4 channel นะครับจะมีค่าเขียนเหมือนสเปคครับเขียนอยู่บนตัวรีเลย์นะครับ1กล่องสีน้ำเงินนี่ก็คือ1โมดูลนะครับอันนี้1โมดูลสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้1อย่างนะครับเรามองว่า1โมดูลเนี่ยมันควบคุมได้1อย่างนะครับแต่เบื้องต้นนะครับให้เราเข้าใจตามนี้ก็คือรีเลย์1โมดูลเนี่ยควบคุมได้1อุปกรณ์นะครับบนตัวรีเลย์นะครับจะมีคุณสมบัติบอกอยู่นะครับก็จะมียี่ห้อนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นรีเลย์ที่ใช้ได้ทั้งไฟ VAC นะครับแล้วก็ VDC ก็คือใช้ได้ทั้งไฟกระแสตรงและกระแสสลับนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติบอกอยู่นะครับอย่างเช่นอันนี้10 A 250 VAC นะครับหมายความว่าใช้กับไฟฟ้าได้สูงสุด250โวลต์ AC นะครับก็คือกระแสสลับแล้วก็ใช้กับกระแสสูงสุดได้10แอมป์นะครับทีนี้นะครับตัวที่เราต่อใช้งานตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่3ขานะครับตัวที่เป็นอินพุตโดยจะมี VCC นะครับสายสีส้มเป็น VCC นะครับแล้วก็มีกราวนะครับกราวในที่นี้สีแดงนะครับก็จะการต่อการเลือกใช้สีจะไม่เสียเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสายสัญญาณเนี่ยมันเป็นประเภท3สายนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ฉีกออกมาก็เลยเราก็ใช้สายสีแดงก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับสายสีน้ำตาลเนี่ยขา IN นะครับขา IN เนี่ยจะเป็นขาที่ส่งสัญญาณไปให้ตัวรีเลย์ทำงานนะครับคือรีเลย์เนี่ยจะมีลักษณะการทำงานเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับปกตินะครับถ้าสวิตช์ไฟตามบ้านเนี่ยมันต้องมีคนไปกดถูกไหมครับแต่รีเลย์เนี่ยเปลี่ยนจากเอาคนไปกดเนี่ยเป็นการใช้อิเล็กทรอนิกส์ไปกดนะครับซึ่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันอาจจะสั่งจากโปรแกรมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับกลับมาดูที่ตัวรีเลย์นิดนึงนะครับรีเลย์นะครับจะขาฝั่งที่ต่อใช้งานนะครับจะมีอยู่3ขานะครับถ้าเราดูสัญลักษณ์ที่เขียนไว้รีเลย์นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมี NC CO แล้วก็ NO นะครับตัวนี้ที่หลายๆคนสับสนกันนะครับว่าคืออะไรใช้อันไหนนะครับ NC นะครับย่อมาจาก Normally Code นะครับหรือ Normal Code นะครับแปลเป็นไทยก็คือปกติปิดนะครับ CO ก็คือ Common นะครับ Common ก็คือร่วมกันนะครับขาร่วมส่วน NO นะครับก็คือ Normally Open หรือว่า Normal Open นะครับเรามาดูขาแรกก่อนนะครับขา NC NC Normal Close Normal Close แปลเป็นไทยว่าปกติปิดหมายความว่าปกตินะครับถ้าไม่มีสัญญาณไฟฟ้าเข้ามาเนี่ย วิตช์จะปิดวงจรนะครับทีนี้ความสับสนอยู่ตรงนี้ครับคำว่าวงจรปิดของทางไฟฟ้าเนี่ยหมายความว่าไฟฟ้าวิ่งได้นะครับวงจรปิดแสดงว่าไฟติดก็คือเปิดไฟนั่นเองนะครับแต่เมื่อไหร่ที่วงจรเปิดแสดงว่าไฟดับหรือคือปิดไฟนะครับมันจะตรงข้ามกันนะครับกับลักษณะที่มันแสดงออกมาวงจรปิดเพราะว่ามันแตะถึงกันแบบนี้ก็คือปิดนะครับวงจรซ้ายขวาปิดปุ๊บไฟติดสว่างเพราะว่าไฟวิ่งได้แต่ถ้าเมื่อไหร่วงจรเปิดเหมือนสะพานเปิดนะครับสะพานไฟเปิดก็ไฟก็มาวิ่งเพราะฉะนั้น normal code นะครับ NC เนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณทางไฟฟ้าเข้ามาวงจรจะปิดหมายความว่าถ้าเราต่อใช้สายเส้นนี้นะครับก็จะไฟติดสว่างนะครับส่วน NO ก็จะตรงกันข้ามแค่นั้นเองนะครับตัว common นะครับก็จะเป็นขาตรงกลางนะครับขาตรงกลางก็จะติ๊กไปติ๊กมาพอไฟยังไม่มานะครับสัญญาณทางลอจิกยังไม่มาก็จะติ๊กอยู่ที่ NC นะครับทำให้ NC เนี่ยมีไฟไปเลี้ยงแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าติดนะครับส่วน NO ก็จะดับแต่เมื่อไหร่ที่เราส่งลอจิกเข้าไปปุ๊บก็จะติดนะครับถ้าเกิดเรามีตัวอุปกรณ์เอาท์พุต2ตัวเนี่ยมันก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เราต่อใช้อะไรบ้างมาดูกันครับตอนนี้ผมต่อสายไฟนะครับเส้นหนึ่งนะครับข้างหนึ่งผมขั้นด้วยตัวรีเลย์นะครับโดยการเอามาต่อเข้าที่ common แล้วก็ no นะครับ common กับ no เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่สั่งโปรแกรมใดๆเข้าไปนะครับไฟก็จะไม่ติดแต่เมื่อเราสั่งโปรแกรมปุ๊บไฟก็จะเปิดนะครับแต่ถ้าหากเราต่อ NC ด้วยอีกหลอดนึงมันก็จะตรงกันข้ามนั่นเองนะครับนี่นะครับลักษณะการทำงานสภาวะปกตินะครับก็จะต่อ NC จะมีไฟนะครับ NO ไม่มีนะครับทีนี้เราจะทำการทดลองควบคุมหลอดไฟนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Blink นะครับที่เราเคยใช้งานกันมาแล้วนะครับไปที่ Google Drive นะครับบทที่15นะครับแอปพลิเคชัน Blink ควบคุมเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับดาวน์โหลดซอร์สโค้ดที่ว่า Blink On Off มานะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดด้วย Arduino IDE นะครับแล้วก็ทำการปรับซอร์สโค้ดให้สามารถ connect อินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยการเปลี่ยน SSID แล้วก็ password นะครับ SSID ผมใช้ SSID ชื่อว่า student นะครับเปลี่ยน password อย่าลืมนะครับ authent token นะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับแต่ก่อนที่จะใส่ authent token ได้นะครับเรามาดูที่มือถือกันก่อนนะครับว่าเราได้ทำการสร้างโปรเจกต์ไว้เรียบร้อยหรือยังนะครับเปิด Blink ขึ้นมานะครับเรายังไม่ได้สร้างโปรเจกต์นะครับให้เราทำการสร้างโปรเจกต์นะครับโดยกดที่ New Project นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์ว่าเปิดควบคุมไฟแล้วกันครับควบคุมหลอดไฟควบคุมหลอดไฟนะครับแล้วก็เลือก device เป็น EP826 นะครับกด Create ครับที่ก็จะส่ง Authent Token ไปที่อีเมลนะครับกดโอเคครับทีนี้เราก็เช็คเมลนะครับมาแล้วนะครับเร็วมาก Authent Token for ควบคุมหลอดไฟโปรเจกต์นะครับแล้วก็ตรง Authent Token นะครับทำการ copy มา insert ลงไปใน source code นะครับAuthent Token เรียบร้อยนะครับ SSID password เรียบร้อยนะครับส่วนในการเชื่อมต่อไปที่ Blink นะครับมีแค่นี้เองนะครับก็คือ blink.begin นะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์เป็น authent SSID แล้วก็ path นะครับ void loop ก็ส่ง blink run นะครับ blink run คือการเช็คสถานะกับ blink server ตลอดเวลานะครับว่า connect ได้หรือเปล่านะครับ source code เราพร้อมแล้วครับแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับระหว่างที่เรารออัปโหลดนะครับเราก็มาที่ตัว application blink ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนเรานะครับตอนนี้จะเห็นว่าหลอดไฟติดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการทำงานปกติเวลาเราอัปโหลดนะครับลอจิกที่ออกมาตรงนี้จะเป็นลอจิกไฮนะครับเราต้องรอก่อนนะครับตอนนี้คือโปรแกรมอัปโหลดอยู่นะครับไฟก็จะติดทีนี้เรามาทำที่มือถือเราก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคลิกลงไปพื้นที่ว่างๆนะครับกดลงไปแล้วก็เลือกวิดเจ็ตเป็นบัตตันนะครับอันนี้จะใช้200 energy นะครับเราคลิกเข้าไปที่

ว่าท่านนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อปุ่มเปิดปิดไฟนะครับพินนะครับพินเนี่ยให้เราเลือกเป็นพินที่ใช้งานจริงๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราต่อ D1 นะครับเข้าไปที่ IN ของตัวรีเลย์โมดูลนะครับแต่ว่าเรามาดูในนี้นะครับจะไม่มี D1 ให้เราเลือกนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชัน Bing นะครับจะอ้างอิงแบบมาตรฐานเป็น GPIO นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเทียบแล้วนะครับแต่ว่าบอร์ด AX Wi-Fi เนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่ามีการปริ้นค่าไปให้เราดูด้วยนะครับเราดูที่ D1 นะครับ D1 เนี่ยจะเท่ากับ GPIO 5นะครับเพราะฉะนั้นในตัว Blink นะครับเราต้องเลือกดิจิตอลแล้วก็เลือกเป็น GP5 นะครับอันนี้สวิตช์จะมีอยู่2โหมดนะครับโหมด Push กับโหมดสวิตช์นะครับ Push ก็คือกดติดปล่อยดับนะครับสวิตช์ก็คือกดติดกดดับนะครับมันก็จะมี Label ด้วยนะครับออน Off Label On จะให้ขึ้นว่าอะไรไฟติดไฟดับนะครับทิชเช็ตให้สวยงามนิดนึงนะครับผมขยับมาไว้ตรงกลางก่อนจะสั่งรีโมทแจ็คนะครับให้เรามากด serial monitor ดูก่อนว่าการเชื่อมต่อปกติหรือเปล่านะครับทำการรีเซ็ตบอร์ดที่หนึ่งนะครับเพื่อเริ่มต้นการทำงานตัวบอร์ดก็จะคอนเน็กต์ Wi-Fi นะครับแล้วก็คอนเน็กต์ไปที่ Blink นะครับถ้าขึ้นคำว่า ready นะครับแล้วก็ pingมีปิงนะครับเป็นการเช็คการเชื่อมต่ออันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับหลังโปรเจกต์เห็นว่าไฟดับนะครับไฟดับตอนนี้นะครับสถานะที่ปุ่มนะครับก็ขึ้นคำว่าไฟดับนะครับอันนี้เป็นปุ่มแบบลักษณะกดติดปล่อยดับนะครับทีนี้เราลองมาปรับค่าดูนะครับลองใช้รูปแบบสวิตช์ดูครับเมื่อสักครู่เป็นแบบพุชนะครับก็คือกดติดปล่อยดับนะครับทีนี้เรามาลองเล่นในอีกรูปแบบนึงดูนะครับก็คือรูปแบบสวิตช์นะครับจากโหมดพุชนะครับที่เป็นกดติดปล่อยดับเราเปลี่ยนมาเป็นสวิตช์นะครับแล้วก็กด Run Project นะครับลองกดดูครับอันนี้จะเป็นกดติดกดดับนะครับเห็นไหมครับกดปุ๊บขึ้นคำว่าไฟติดนะครับกดอีกทีขึ้นคำว่าไฟดับแล้วไฟก็ดับอยู่จริงๆนะครับส่วนไอเดียการนำไปใช้งานนะครับในส่วนของโปรเจกต์ควบคุมหลอดไฟด้วย Blink นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะมีคำถามว่าจะไปควบคุมมันทำไมต้องใช้มือถือเปิดเองไม่ง่ายกว่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ไอเดียของนักศึกษานะครับบางที่นะครับที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะไปกดนะครับเราอาจจะทำการควบคุมด้วย LT นะครับอย่างเช่นว่าหลอดไฟตามบ้านเนี่ยเราอาจจะแบ่งหลอดก็ได้นะครับตามออฟฟิศนะครับมีหลอดที่เป็นนีออนอยู่หลายหลอดตามแต่ละจุดเนี่ยเราก็จะแบ่งเราสามารถควบคุมได้นะครับว่าเปิดหลอดไหนนะครับแล้วก็จะประหยัดในเรื่องของการเดินสายมาที่จุดศูนย์กลางนั่นเองนะครับก็เลยเปลี่ยนการควบคุมนะครับมาอยู่บนมือถือแทนนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างเสถียรมากนะครับเราแทบไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าถ้าเน็ตล่มจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเราก็ลองดูเราเองก็ได้ครับว่าเน็ตมือถือเราเนี่ยมันเคยล่มไปสักกี่ครั้งนะครับปัจจุบันด้วยที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับเข้าถึงทุกผู้ทุกคนทุกหมู่บ้านนะครับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย IoT นะครับไม่ได้มีแค่อยู่ในหนังต่อไปแล้วนะครับแต่อยู่ในชีวิตจริงนะครับและกำลังจะเห็นได้เยอะนะครับในปัจจุบันที่จะถึงนี้นะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้รับความรู้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้รีเลย์โมดูลนะครับร่วมกับบอร์ด EP8266 นะครับแล้วก็การสั่งควบคุมนะครับส่งคำสั่งมาจากมือถือนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้นะครับขอแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่อยู่ปลายทางได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็เอาหลอดไฟมาจำลองให้เห็นภาพนะครับเนื่องจากว่าหลอดไฟเนี่ยสามารถที่จะเป็นเห็นได้ชัดเจนง่ายสุดนะครับจริงๆการควบคุมตรงนี้เราสามารถประยุกต์ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เราว่าจะเอาไปควบคุมอะไรนะครับการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเสริมแล้วก็เน้นย้ำตลอดการทำการทดลองในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องมาเป็นลำดับแรกนะครับก็ให้นักศึกษานะครับตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ

0: จะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนั้น ThingSpeak เป็นอีกหนึ่งระบบที่สามารถเก็บแบ่งปันและแสดงผลข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ThingSpeak เป็นคลาวด์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับเก็บข้อมูลสำหรับการสร้างเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoT โดยให้ใช้บริการฟรีและมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายเช่นการส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ Linux และเซิร์ฟเวอร์ Windows ขึ้นไปเก็บไว้การนำข้อมูลและกราฟจาก ThingSpeak มาแสดงในรูปแบบต่างๆเช่นแสดงผลบน Google Chart หรือแสดงผลด้วย PHP นอกจากนี้ยังสามารถ export ข้อมูลต่างๆเพื่อนำไปใช้ต่อการประยุกต์ใช้เราสามารถนำ ThingSpeak ไปใช้ในการเก็บข้อมูลการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสได้อีกด้วยขั้นตอนการใช้งานจะมีความยากง่ายอย่างไรเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งาน ThingSpeak นะครับในบทเรียนที่ผ่านมานะครับเรื่องที่เราได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ใช้งานคลาวด์เซิร์ฟเวอร์บางตัวนะครับอย่างเช่น Blink นะครับเป็นต้นนะครับในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับผมได้เลือกเอาตัว DHT Sensor นะครับมาเป็นตัวทดลองในวันนี้ครับเนื่องจากว่าสามารถส่งค่าได้พร้อมกันทั้ง2ค่านะครับทั้งอุณหภูมิและความชื้นนะครับโดยต่อเข้าที่พอร์ต D4 นะครับแล้วก็ใช้บอร์ดเรียนรู้ X Wi-Fi เช่นเดิมนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมการนะครับก็คือเราก็ทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ ThingSpeak นะครับไปที่ thingspeak.com นะครับโดยการเข้าไปที่เมนู Sign Up นะครับอันดับแรกนะครับ Create Network Account นะครับก็คือการสร้าง Account นะครับให้เราใส่ Email Address ลงไปนะครับ Email Address ก็คือใส่อีเมลที่นักศึกษาต้องการสมัครนะครับ User ID นะครับก็ตั้งชื่อเป็นชื่อผู้ใช้งานนะครับอย่างน้อย6อักขระนะครับต้องมีอย่างน้อย6ตัวอักษรนะครับแล้วก็ต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับจากนั้นก็กำหนดรหัสผ่านนะครับมีอย่างน้อย1ตัวอักษรนะครับตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับผสมกันแล้วก็มีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตามแต่ละฟิลด์ต้องการนะครับเลือกประเทศนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ First Name Last Name นะครับนามสกุลแล้วก็ติ๊กที่ I Accept นะครับแล้วกด Continue ไปนะครับจากนั้นเว็บ ThingSpeak ก็จะส่งลิงก์มาให้เราทางอีเมลนะครับจากนั้นเราก็ทำการ activate account นะครับทีนี้เราก็มาที่ sign in นะครับ sign in ก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปครับกด next ครับใส่ password ครับหน้าแรกที่เราเข้ามานะครับจะเป็นหน้า my channel นะครับในที่นี้ผมมี channel เดิมอยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นโชว์แต่ว่าของนักศึกษาจะไม่มีนะครับเราสามารถสร้างใหม่ได้นะครับถัดมานะครับให้เราไปที่ Channel นะครับแล้วก็กดที่ My Channel นะครับจากนั้นคลิกที่ New Channel นะครับ New Channel เราก็ตั้งชื่อนะครับชื่อ Channel ที่เราต้องการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นผมตั้งชื่อว่า Temp and Humanity นะครับเทมแอนด์ฮูมิดนะครับเพื่อรับค่าอุณหภูมิและความชื้น description ก็คำอธิบายผมใส่คำว่าเทสนะครับแล้วก็ฟิลนะครับฟิลจะมีทั้งหมดอยู่8ฟิลนะครับให้เราเลือกรับข้อมูลฟิลนี่จะเป็นตัวรับข้อมูลนะครับฟิล1นะครับผมใส่คำว่าเทมนะครับแล้วก็ติ๊กกินิเบิลขึ้นมาอีกฟิลที่2นะครับใส่คำว่าฮูมิดนะครับผมใช้2ฟิลนะครับกดเซฟชาแนลนะครับขั้นตอนจะไม่ยุ่งยากนะครับกดเซฟ Channel เสร็จนะครับก็จะมาที่หน้าหลัก Channel นะครับให้ไปที่ API Key นะครับเราจะเห็นว่ามี API Key 2อันนะครับก็คือ Write API Key กับ Read API Key นะครับเราก็เลือกมาใช้งานเดี๋ยวผมเอาเป็น Write API Key มาเลยนะครับแล้วก็ทำการ Copy นะครับ Copy มาแปะไว้ที่ Notepad ก่อนชั่วคราวนะครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมโค้ดที่จะเบิร์นลงสู่บอร์ด EP8266 นะครับเข้าไปที่ Google Drive นะครับตามลิงก์ที่แชร์ไว้ให้นะครับตามหน้าจอเลยนะครับจากนั้นนะครับไปที่เรื่องที่16นะครับบทที่16พื้นฐานการใช้ ThingSpeak โค้ด thingspeak.ino นะครับคลิกขวาแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็เปิดด้วย Arduino IDE นะครับ ซอสโค้ดจะมีประมาณ73บรรทัดนะครับโดยจะแบ่งเป็น3พาร์ทหลักๆนะครับ3ส่วนการทำงานหลักๆมีการ Include Library เข้ามา2ตัวนะครับก็คือ DHT Library กับ EXP 826 Wi-Fi Library นะครับบรรทัดที่5นะครับจะ String API Key นะครับเป็นการประกาศตัวแปรที่เป็น String นะครับชื่อว่า API Keyให้เราทำการลบของเดิมออกนะครับเสร็จแล้ว replace นะครับแทนที่ด้วย API key ของเราเองนะครับที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นะครับถัดมา SSID นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น SSID ที่เราต้องการใช้งานของผมจะชื่อว่า student นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสที่9นะครับก็จะมีการประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ชื่อว่า api.thingspeak.com นะครับแล้วก็ define dht pin นะครับ pin 2นะครับ dht pin 2ซึ่งเราก็ต้องตั้งค่าให้ตรงกับของจริงนะครับในที่นี้เราใช้ pin d4 นะครับ d4 หรือว่าในซอสโค้ดบอกว่าเป็นพอร์ต2นะครับไม่มีตัว D นะครับ2การ Define แบบนี้นะครับหมายความว่าเป็น GPIO 2นะครับเป็นการ Define อีกแบบหนึ่งที่มีค่าเท่ากันนะครับ GPIO 2นะครับก็คือพอร์ต D4 มันคือตัวเดียวกันนะครับถัดมาถ้าที่11นะครับเป็นการ Define LED Pin D0 นะครับ D0 จะมี LED Built-in อยู่นะครับสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องต่อแยกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการประกาศObject DHT นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้งานต่อนะครับก็ส่ง DHT pin กับ DHT type เข้าไปนะครับอย่างโค้ดในบทนี้นะครับการประกาศObject นะครับการสร้าง Object หรือประกาศตัวแปรการ Define เนี่ยจะทำในอีกลักษณะหนึ่งให้นักศึกษาได้เห็นหลากหลายนะครับอย่างเช่นในที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ DHT เราก็ใส่ลงไปเลยว่า DHT 22ก่อนหน้านี้เราจะ define ไว้นะครับส่วนการเรียกพอร์ตที่เราเคยเรียกเป็น Digital Port เราก็เรียกเป็น GPIO Port นะครับให้เห็นตัวอย่างที่แตกต่างนะครับแล้วก็ใช้Wi-Fi Client ในการเชื่อมต่อนะครับถัดมาในส่วนของ Setup นะครับก็กำหนดบอร์ดเรทนะครับ115200นะครับเป็นบรรทัด2บรรทัดนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Connecting to นะครับตามด้วย SSID นะครับแล้วก็กำหนดพินโหมดนะครับแล้วก็ Digital Light LED pin นะครับค่า0ออกมาเพื่อที่จะบอกว่ากำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับกำลังพยายามเชื่อมต่อ Wi-Fi ในบรรทัดนี้นะครับเราเขียน0ไปแต่ว่าเป็นการสั่งให้ไฟติดนะครับเนื่องจากว่าไฟ LED built-in เนี่ยเป็นแบบ Active Low นะครับไฟ LED built-in แบบ Active Low คือส่งค่า0ไปแล้วไฟจะติดนะครับจะตรงข้ามกับ Active High ถัดมานะครับ wifi.begin SSID password นะครับก็เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ wifi.status นะครับเช็คสถานะนะครับconnect ได้ก็จะพิมพ์ IP address ออกมานะครับจบในส่วนของนะครับถัดมานะครับในส่วนของ Void Loop นะครับก็มีการประกาศตัวแปร Float นะครับ H กับ T เพื่อจะเก็บค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับไปที่2ตัวแปรนี้นะครับแล้วก็การเช็คว่าตัวบอร์ดอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้หรือไม่ได้นะครับก็ใช้ฟังก์ชัน IsNAN นะครับ NAN คือ Non A Number นะครับ IsNAN H กับ T ถ้ารับไม่ได้ก็ Fail to Read from DHT Sensor นะครับ Print ออกมาที่ Serial Port แต่ถ้ารับค่าได้นะครับก็ทำการเช็คการเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ ThingSpeak นะครับไปด้วยพอร์ต80นะครับสั่ง connect ไปนะครับถ้า connect ได้นะครับก็จะ return true ออกมาพอเป็นจริงปุ๊บนะครับ if ก็จะทำค่าที่อยู่ในวงเล็บนะครับโดยการเตรียม string นะครับ string ตัวแปร string ชื่อว่า poststr นะครับเท่ากับ api key นะครับก็คือเอา api keyก่อนหน้านี้ที่เรา define ไว้นะครับมาใส่ในตัวแปร poststr จากนั้นนะครับ poststr บวกเท่ากับคำว่าบวกเท่ากับคือการต่อ string นะครับเอาค่าใน

แล้วก็แอนฟิวสองเท่ากับสตริงเฮดนะครับการที่เราใช้คำว่าบวกเท่ากับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็คือการต่อตัวอักขระต่อตัวอักษรนะครับตรงนี้เป็นการเตรียมสตริงนะครับเหมือนเตรียมข้อความยาวๆไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปใช้ด้วยการ client.print นะครับสั่ง client.print post นะครับ post คือเมธอดในการติดต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ post/update http/1.1/n นะครับแล้วก็มีการระบุโฮสต์นะครับระบุคอนเนคชันนะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับโปรโตคอล HTTP นะครับในการเชื่อมต่อไปแบบโฮสต์นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็จะมีการโฮสต์ SCR ตรงนี้นะครับการสั่ง client.print post SCR นะครับเป็นการส่งนะครับส่งค่าไปที่ server thingspeak แล้วก็ serial.tint ln post SCRนะครับตรงนี้จะเป็นการดีบักนะครับดีบักเมสเซจเฉยๆไม่มีอะไรนะครับถัดมาก็จะเป็นดีบักหมดเลยนะครับ serial.print ตรงนี้เป็นดีบักหมดเลยก็เสร็จแล้วก็สั่ง client.stop นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า waiting นะครับแล้วก็ delay 20,000 นะครับเนื่องจากว่า thingspeak นะครับค่าต่ำที่สุดที่เราจะส่งข้อมูลขึ้นไปได้เนี่ยก็คือ15วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ delay 20วินาทีนะครับนี่ก็จะเป็นการดีเลย์ค่าก่อนที่จะส่งเข้าไปนะครับโดยเราจะส่งทุกๆ20วินาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมได้เลยครับเรารอโปรแกรมให้อัปโหลดให้เสร็จนะครับเรากลับมาที่เว็บ ThingSpeak นะครับเข้าไปที่ Channel แล้วก็กลับมาที่ My Channel นะครับเห็นว่าเรามี Channel ชื่อว่า Them and Himit ขึ้นมานะครับก็ให้เราคลิกลงไปนะครับตอนนี้ฟิล1กับฟิล2ยังเป็นค่าแบงค์ๆอยู่นะครับว่างเปล่าเนื่องจากว่าโปรแกรมเรากำลังทำการอัปโหลดอยู่นะครับรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม Serial Monitor นะครับปรับบอร์ดเลนให้ตรงนะครับกดรีเซ็ตดูทีนึงนะครับเรารีเซ็ตเสร็จนะครับก็จะขึ้นมาว่า Fail to read from DHT sensor นะครับแล้วก็temperature นะครับ humidity นะครับ send to thingspeak นะครับแล้วก็ผมก็สั่งให้ดีบักโดยการพิมพ์ค่าที่ส่งไปออกมาด้วยนะครับมันก็จะส่ง API key กับฟิล1แล้วก็ฟิล2ไปนะครับส่งไป2ฟิลนะครับโอเคเราเห็นแบบนี้ก็คือค่าถูกส่งไปแล้วนะครับกลับไปดูที่เว็บไซต์ ThingSpeak นะครับตอนนี้ ThingSpeak เองก็จะมีค่าขึ้นมาแล้วนะครับ temp and humidity นะครับกราฟด้านซ้ายนะครับเป็น temp นะครับด้านขวาเป็น humid นะครับค่ามันก็จะทยอยเก็บเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งค่าตรงนี้นะครับเราเก็บได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับหรือแม้กระทั่งหลายปีเลยก็ได้นะครับที่เก็บอยู่บน ThingSpeak หรือว่า Cloud Server เนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับก็นักศึกษาน่าจะเห็นไอเดียในการนำไปใช้บ้างนะครับโดยการเก็บข้อมูลขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะวิเคราะห์นะครับหรือว่าแชร์ข้อมูลนี้นะครับร่วมกันนะครับเพราะว่าCloud เนี่ยสามารถที่ access ได้จากทุกที่ในโลกนี้นะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์เรามีเซ็นเซอร์กี่ตัวแล้วก็ส่งขึ้นเก็บได้หมดนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษานะครับจะได้รับไอเดียในการนำข้อมูลที่ได้นะครับไปวิเคราะห์วิจัยต่อนะครับโดยสิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ไปวิจัยต่อนะครับโดยผมก็ได้ยกตัวอย่างในการนำไปวิเคราะห์ต่อนะครับว่าเราจะเอาไปหาอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นหาค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าทำฮิสโตแกรมนะครับนอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับก็ยังมีสิ่งที่สามารถทำได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ MATLAB นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ครับและตอนนี้นะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครูอุ้ยและครูมอสครับผมครูอนุสรเทือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพวังแหลงงูสองครับ
1: และผมครับครูธัญกรแดนเมืองครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลสองครับ
0: ครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็พานักเรียนเข้ามาสู
1: ่คลาส
0: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของโกโก้หนึบนะครับต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยจริงๆนักเรียนรู้จักโกโก้ไหมครับต้องถามก่อน
1: ใช่โกโก้คืออะไรก่อนเพราะว่าบางคนไม่ทานโกโก้
0: ใช่โกโก้เนี่ยจะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเขาจะมีรสชาติของความขมนะครับแล้วก็สีค่อนข้างที่จะเข้มแต่ว่ารู้ไหมครับว่าโกโก้เนี่ยจะมีลักษณะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับครูมอสนะครับโกโก้ที่ได้เป็นโกโก้จากธรรมชาตินะครับซึ่งตัวโกโก้ธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีสีที่ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับแล้วก็มีรสชาติเป็นขมๆนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนั้นจะเป็นโกโก้จากธรรมชาติแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นโกโก้ที่นำกรดออกมาเขาเรียกว่าดัชโพเซตนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันโกโก้ในสีเข้มๆนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันครับธุรกิจเบเกอรี่หรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะนำเป็นดัชโกโก้มาทำเป็นเครื่องดื่มเนื่องจากว่าโกโก้เนี่ยจะมีสีเข้ม
1: แล้
0: ว
1: ก็
0: มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็รสชาติไม่ได้ขมมากถึงขนาดนั้นนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยฮะก็จะนิยมแล้วก็คุ้นชินกับอะไรที่มันแบบออกรสชาติหวานๆนิดนึงถ้าเป็นโกโก้แท้เลยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความขมมากกว่าตัวที่เป็นดัสแล้วใช่ไหมครับคุย
0: ใช่ครับคือจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเราคนไทยเนี่ยคือวัตถุดิบพวกนี้ครับเป็นวัตถุดิบที่ปกติเราไม่ได้มีเป็นวัตถุดิบพื้นเมืองของประเทศไทยเรานะครับแต่ว่าวัตถุดิบพวกนี้เป็นวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาแล้วก็มีการมีเทคโนโลยีหรือว่ามีนวัตกรรมหลากหลายที่จะทำให้เครื่องดื่มพวกนี้ครับเป็นเครื่องดื่มที่พวกเราชื่นชอบอย่างบางคนนะครับอย่างมีครูที่วังไกลวิทยาลัยการอาชีพวังไกลวงสองก็ชื่นชอบโกโก้มาก
1: ใช่ชอบดื่มกันเป็นจำนวนมาก
0: นอกจากเรื่องของกาแฟแล้วถามว่าทำไมครูต้องสอนเรื่องโกโก้เพราะว่านอกจากเรื่องของกาแฟแล้วนักเรียนบางคนหรือประชาชนทั่วไปนะครับก็ชอบชื่นชอบในส่วนของโกโก้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นโกโก้ forever นะครับแบบจงรักภักดีกับโกโก้แล้วก็สรรหาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับครูได้เคยมีประสบการณ์ไปเยี่ยมเยียนในร้านกาแฟร้านต่างๆนะครับแล้วก็จะมีร้านอยู่1ร้านที่ชายหาดปักน้ำปานนะครับซึ่งเขาเด่นเรื่องโกโก้แล้วโกโก้เนี่ยเขาสามารถแยกเป็นสายพันธุ์ซึ่งครูก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปทดลองชิมโกโก้จากที่อื่นๆนะครับวันนั้นครูมอสไม่ได้ไปก็ครูอุ้ยไปแล้วก็ขออนุญาตมาเล่าให้ครูมอสฟังแล้วก็นักเรียนทุกคนฟังก่อนว่าจริงๆแล้วโกโก้ไม่ได้เกิดไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยอย่างที่ครูบอกว่ากาแฟเนี่ยจะมี3ภูมิภาคนะครับก็คือเอเชียแปซิฟิกแอฟริกาอาระเบียแล้วก็ละตินอเมริกาแต่จริงๆแล้วโกโก้ก็มีต่างมีทุกเกือบทุกประเทศครับแต่ว่าในแต่ทุกประเทศในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็กรรมวิธีการผลิตเนี่ยก็จะแตกต่างเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นเกล็ดความรู้เล็กๆนะครับ
1: ซึ่งในการเก็บรักษาโกโก้เนี่ยครูอุ้ยถามหน่อยเถอะว่าน
0: ัก
1: เรียนท่านถามหน่อยเถอะว่านักเรียนคงอยากรู้นักเรียนที่นั่งฟังอยู่เราก็หลักการเก็บรักษาเนี่ยเหมือนกับกาแฟไหม
0: คล้ายๆกันครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยจะเป็นลักษณะผงแต่ว่าจริงๆเนี่ยกาแฟเนี่ยพอเวลาที่เราบดเรียบร้อยแล้วจริงๆกาแฟเขาเหมือนลักษณะการมีชีวิต1อย่างนะครับเพราะว่าเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลาแต่ว่าโกโก้เนี่ยครับคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทิ้งโกโก้ไว้นึกถึงกาแฟที่เป็นกาแฟอินสแตนต์ก็คือเป็นกาแฟสำเร็จรูปอะครับ
1: ทีนวันอะไรเงี้ย
0: ใช่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆก็จะมีความแข็งคือถ้าเกิดเขาเจออากาศเจอความร้อนเจอแสงแดดก็มีลักษณะเหมือนกันซึ่ง อย่างที่ครูอุ้ยบอกไปว่าศัตรูของกาแฟมีอยู่4ตัวก็คือความร้อน
1: ความชื้น
0: แสงแดดแล้วก็อากาศตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดสมมติว่าตัวโกโก้ไปอยู่ในความชื้นมากๆก็จะเหลวกลายเป็นน้ำแล้วก็จะผนึกเป็นแข็งตัวเป็นเซตตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็อย่างโกโก้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่ากับกาแฟแล้วก็คอสเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอย่างครูใช้นะครับครูก็จะใช้แบรนด์ที่ตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งขายในคาเฟ่แล้วก็คาเฟ่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้แบรนด์นี้กันเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็ขึ้นอยู่ตามสะดวกของนักเรียนเลยนะฮะว่านักเรียนต้องการแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือว่าความชอบของนักเรียนแล้วก็ที่นักเรียนอยู่เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้างซึ่งหาซื้อไม่ยากเลยโกโก้ก็สามารถซื้อได้ตามห้างสะดวกซื้อทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้เราก็

0: ็เลือกใช้ตามที่ครูออสกับครูอุ้ยเนี่ยหาได้ก็คือแต่ว่าเป็นที่ยอมรับแหละเพราะว่าเราก็จัดจำหน่ายกันอยู่ที่วิทยาลัยรสชาติก็อร่อยมาก
1: ครับรสชาติดีแล้วก็เข้มข้นด้วยนะครับโกโก้นะครับถ้าเกิดเราซื้อตามท้องตลาดเนี่ยที่เป็นผงสำเร็จแล้วนะครับมันจะมีอยู่2สีด้วยกัน1สีสีปกตินะครับแล้วก็อันที่2ก็คือสีเข้มซึ่งถ้าเกิดเรามาใช้ในเครื่องดื่มเนี่ยคุยแนะนำว่าให้ใช้สีเข้มเนื่องจากว่าสีเขาจะค่อนข้างสวยแล้วก็พอเราโดนนมหรือว่าโดนน้ำต่างๆที่มาผสมครับเขาจะซีดตัวลงไม
0: ่
1: คือสี
0: ถ้าเราใช้ตัวซีดไปเลยมันจะแยกไม่ออกว่าอันนี้เป็นโกโก้หรือว่าเป็นไมโลโอนตินใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: ก็จะเป็นลักษณะประมาณจริงๆอะของเด็กๆจะรู้จักอยู่แล้วว่าภาพจำของเราคือโกโก้คือโอนติน
0: แต่จริงๆมันไม่ใช่
1: คือเป็นส่วนหนึ่งครับคือเขาเอาอย่างไมโลหรือว่าโอนตินเนี่ยเขาก็จะเอาพวกผงโกโก้ไปเป็นส่วนประกอบของ
0: น้ำตาล
1: นั้นๆ
0: อาจจะใส่พวกน้ำตาลทรายครีมเทียมลงไปเพื่อให้ออกมาเป็นสูตรเฉพาะของไมโลหรือโอวัลตินเองนะคร
1: ับ ใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนโกโก้โดยเฉพาะแล้วก็ณปัจจุบันครับครูมอสคือโกโก้เนิบเนี่ยเป็นเทรนด์เมื่อสักประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนาะก็จะมี
0: ดังมากดังมาก
1: วิกฤตมีปรากฏการณ์นะครับย่านหนึ่งในย่านกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งณปัจจุบันร้านนี้
0: มาแล้วมาอยู่ที่เกือบทุกจังหวัดแล้ว
1: เกือบต้องใช้คำว่าทุกอำเภอเกือบเพราะว่าชะอำก็มีแล้วนะครับแล้วก
0: ็
1: ที่อำเภอหัวหินก็มีแล้ว
0: อย่างลาดบุรีบ้านครูมอสเนี่ยถ้าผ่านไปปุ๊บนี่เขามุงอะไรกันแรกๆเราก็ไม่รู้เขามุงอะไรกันเขาไปมุงแบรนด์นี้มากแต่เราก็ยังไม่เคยได้ไปลองว่ามันอร่อยจริงไหมหรือว่ามันมีอาจจะมีความเข้มข้นอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวครูมอสก็ไม่ได้ชอบทานโกโก้สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทานเครื่องดื่มที่มันหวาน
1: ครูมอสไม่ใช่สายหวานนะครับแต่ครูวีก็ได้อยู่เนาะครูวีเป็นสายหวานแต่ว่าโกโก้ก็จะไม่ค่อยถนัดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ชอบความขมของโกโก้แต่ถามว่าทุกวันนี้ยังทำขายไหม ก็ทำขายแต่ว่าความชอบส่วนตัวยังติดใจคาราเมลมาเคียโต้ที่ครูวีสอนไปมากกว่า
0: ใช่ครับแล้วก็โกโก้ไม่ได้สามารถทำให้ไปทำในส่วนของเครื่องดื่มได้อย่างเดียวณปัจจุบันเมนูหลายๆอย่างก็มีส่วนผสมของโกโก้วันนั้นเราคุยกันกับครูอุ้ยถึงเรื่องอาหารคาวพวกขาหมูที่เอาไปตุ๋นแล้วราดน้ำหวานๆทำไมถึงมีส่วนผสมของโกโก้ครูอุ้ยก็สงสัยหรือว่าเป็นตีนไก่ตุ๋นโกโก้ก็มีนะปัจจุบันนี้ซึ่งโกโก้เนี่ยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับอาหารคาวแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ลองทำกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่าเอกลักษณ์ของโกโก้เนี่ยที่มีความขมแล้วก็ความหอมความหวานก็สามารถมาดึงรสชาติของพวกอาหารคาวได้นะฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราสามารถที่จะทำเป็นวงการปลาต้องสั่นสะเทือนเพราะว่าล่าสุดเคยมีคลิปที่ครูเคยเห็นในโลกโซเชียลนะครับเขาใช้โกโก้เนี่ยไปเป็น
0: ส่วนผสมของน้ำปลา
1: ใช่ครับก็จะเป็นส่วนผสมในของน้ำปลาซึ่งจะทำให้ตัวโกโก้เนี่ยเพิ่มสีเข้มขึ้นแล้วก็รสชาตินัวยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
0: ใช่ครับ
1: นัวนี่ใช้คำว่านัว
0: เพราะอะไรเป็นอีสานต้องคำว่านัวแล้วก็แต่วงการเบเกอรี่เนี่ยเราคุ้นชินอยู่แล้วกับพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงโกโก้ก็ในบางคอร์สเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างสูงถ้าเราใช้ตัวผงโกโก้เนี่ยซึ่งรสชาติไม่ได้ต่างกันมากแต่สามารถเซฟคอร์สไปได้เยอะเลยในพวกวงการเบเกอรี่ไม่ว่าจะเป็นไส้ของขนมเอแคร์หรือว่าช็อกโกแลตหน้านิ่มส่วนใหญ่ก็มาจากผงโกโก้ณปัจจุบันฮะ
1: ใช่ครับอ่ะเรามาดูกันก่อนครูมอสโกโก้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเมล็ดกาแฟครูจะบอกว่ากาแฟเกิดจากต้นไม้พุ่มเล็กๆนะครับแล้วเราก็ไปเก็บผลที่เรียกว่าผลเบอร์รี่นะครับก็เป็นตระกูลของเบอร์รี่แล้วก็เก็บเมล็ดตัวนั้นมากระเทาะเปลือกแล้วก็มามีกรรมวิธีการผลิตอันนั้นคือส่วนของกาแฟแต่ถ้าเกิดเป็นโกโก้ล่ะครับโกโก้ทำอย่างไรเอ่ย
0: ตอนแรกไปดูมานึกว่าลูกมะละกอเคยไปยาวๆเหมือนกันนึกว่าลูกมะละกอนะฮะแต่ไม่ใช่ลักษณะของผลโกโก้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆลูกมะละกอละกันเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพนะฮะแล้วก็ข้างในของมันจะเป็นพอเรากรีดตรงกลางออกลูกแล้วดึงออกนะนักเรียนมันจะคล้ายๆฝักของข้าวโพดที่มันเม็ดใหญ่ๆหน่อยสีขาวๆอยู่ด้านในนะฮะถ้าเป็นผลที่สุกผลจะนิ่มและเป็นสีเหลืองของผลโกโก้ครับ
1: ใช่ตัวนั้นก็จะเป็นผลของโกโก้ถ้าเกิดตอนแรกที่เราเห็นไม่รู้จักเราอาจจะแบบว่าอันนี้อาจจะเป็นผลมะละกอแล้วแบบเขาปล่อยไว้จนแห้งหรือเปล่า
0: หรือว่ากินไม่ได้หรือเปล่าก
1: ินไม่ได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วโกโก้นะครับณปัจจุบันนะ

0: ปุ้ยบอกก่อนว่าโกโก้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ในภาคพื้นของประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิหรือว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเหมาะสำหรับการปลูกโกโก้มากๆเลยแล้วก็ณปัจจุบันนะครับนอกจากทางโซนของ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีโซนของภาคกลางที่นิยมปลูกกันนะครับแล้วก็กูเคยไปเดินงานไทยคอฟฟี่เฟสที่ไปเดินกับครูมอนนะครับเป็นงานไทยคอฟฟี่เฟส2021เนาะในปีที่แล้วที่เราไปเดินเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตโกโก้ครับเขาเอาโกโก้มาดูแล้วก็
1: มาแชร์ประสบการณ
0: ์ให้กับพวกเราแล้วก็มันจะมีเครื่องปั่นโกโก้นะครับซึ่งอันนี้ก็เปิดโลกของเรามากๆ
1: เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่ากระบวนการวิธีโกโก้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบสัมผัสก็คือซื้อมาเราก็รู้เลยว่ามันคงเป็นผงเราก็คิดว่าเม็ดมันคงเป็นผงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ไปดูโอ้กรรมวิธีการทำโกโก้เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันกว่าจะได้มาเป็นโกโก้ใน1ถุงนั้นๆ
0: นั่นจึงส่งผลให้โกโก้มี
1: ราคาแพง
0: แล้วก็คนค่อนข้างนิยมอย่างในทวีปยุโรปนะครับเขาจะเด่นเรื่องของโกโก้เช่นของประเทศนอร์เวย์ล่าสุดมีลูกศิษย์มาเยี่ยมเนาะเขาก็เอาช็อกโกแลตจากนอร์เวย์มาฝากแล้วก็ถือว่าพอเราชิมแล้วจริงๆแล้วช็อกโกแลตประเทศไทยก็ไม่ได้แพ้นอร์เวย์นะเพราะณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่อนข้างที่จะก้าวหน้าในเรื่องของภาคเกษตรกรรมอยู่แล้วเพราะปกติต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยจุดเริ่มต้นของพวกเราเนี่ยเป็นการภาคเกษตรกรรมอย่างปู่ย่าตายายเราทำไร่ทำนาทำสวนนะคร
1: ับ ก็คืออาชีพดั้งเดิมของคนไทยจริงๆแล้วก็มาจากพวกเกษตรกรแล้วก็พวกชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยก็ทำให้อุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ประเทศอื่นๆในโลกแน่นอน
0: ใช่ครับแล้วณปัจจุบันเราอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมพอเวลาที่ชาวนาทำไร่หรือว่าทำนาทำสวนเรียบร้อยแล้วเอามาเข้าอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีในการผลิตแปลว่าตอนนี้เราก็จะมีเป็นนวัตกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าเทคโนโลยีทางด้านอาหารนั่นเองครับก็จะเป็นถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยนั่นเองนะครับ
1: และวันนี้นะครับเมนูของเราโกโก้หนึบบายมอสอุ้ยดีฝ่าจะได้จำง่ายบายครูมอสครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้
0: ถามว่าทำไมถึงไม่ธรรมดาเพราะวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสจะฉีกกฎความเป็นโกโก้หนึบของไอ้ต้นไปเลย
1: ใช่
0: โกโก้หนึบ
1: ขออนุญาตพาดพิงถึงไอ้ต้น
0: พาดพิงเพราะว่าวันนี้เราจะลืมโกโก้หนึบของไอ้ต้นไปเพราะว่าจริงๆถามว่าไอ้ต้นเนี่ยดีไหมแบรนด์ไอ้ต้นถามว่าดีไหมจริงๆครูอุ้ยครูมอสยังไม่เคยชิมแต่คิดว่าน่าจะดีด้วยจากยอดขายและแฟรนไชส์ที่มี
1: แล้วดูกันโปรโมทตอนนี้ก็คือลูกค้าค่อนข้างแบบไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนๆไม่ว่าจะเป็นสาขาชะอำเอยที่ครูมอสเห็นในเพจหรือว่าสาขาของจังหวัดราชบุรีที่อยู่บริเวณห้างซันนี่เนี่ยก็โหลูกค้ามีเป็นจำนวนมากเราก็น่าจะคิดว่าเขาเนี่ยต้องได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครูอุ้ย
0: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องมาดูก่อนว่าจริงๆนะปัจจุบันใน YouTube หรือว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการสอนเกี่ยวกับโกโก้ค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ครับเราจะไม่ได้สอนแบบที่อยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับแต่เราจะสอนอะไรเราจะสอนเอาเทคนิคของเพชรบุรีมาผสมกับ
1: เขาเรียกว่าการยกระดับของวัตถุดิบในท้องถิ่น
0: ใช่อันนี้ต้องก็คุยก็เลยต้องใช้ครูมอสมาเป็นพร็อพไม่ใช่เป็นพร็อพมาเป็นพระเอกในวันนี้เพราะว่าครูมอสเขามีความเชี่ยวชาญในการที่จะทำยกระดับอาหารเพราะครูมอสเป็นครัวอาหารเนาะแล้วก็เขาเคยได้รับรางวัลอะไรมาครับครูมอสเป็น
1: พวกสิ่งประดิษฐ์ครูมอสจะชอบคิดอะไรแปลกๆเป็นพวกนักประดิษฐ์ดีเด่นเหรียญเงินเหรียญทองอะไรที
0: ่ช่วงนี้ก็จะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโปรโมทตัวเองคร
1: ับใช่ครับก็เราก็ได้ยกระดับหลายๆครั้งแล้วก็เกี่ยวกับน้ำตาลตะโนดของจังหวัดเพชรบุรีก็ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียนในห้องส่งแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านที่ฟังเราอยู่ฟังเทปของเรานะก็จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยก็คือน้ำตาลตะโนดซึ่งมีเอกลักษณ์มากมีกระบวนการผลิตค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันไม่แพ้กับกาแฟแล้วก็ไม่แพ้กับโกโก้เลยนะกว่าจะเก็บได้ใน1กิโลน้ำตาลเราเรียกเป็นกิโลนะหน่วยลูก1กิโลกว่าจะได้เนี่ยก็ใช้กรรมวิธีแล้วก็มีกลิ่นเอกที่เป็นเอกลักษณ์มีความหอมเมื่อเอามาผสมผสานกับโกโก้นั่งคุยกับครูอุ้ยอยู่ประมาณเป็นหลายอาทิตย์เหมือนกันว่าถ้าเราเอาน้ำตาลตะโหนดที่ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาทำเป็นโกโก้หนึบแทนที่ใช้นมข้นเนี่ยมันจะโอเคมั้ยเราก็เลยลองทำกันดูก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมครูอุ้ยแล้วก็ไม่แพ้ใครแน่นอน
0: ใช่ครับก็เพราะว่าโกโก้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับบวกกับการที่เราเอาน้ำตาลตะโหนดซึ่งมีกลิ่นหอมหวานนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะครับของตัวน้ำตาลตะโหนดเมืองเพชรที่เขาขึ้นณปัจจุบันเมืองเพชรเป็นยูเนสโกอาหารแล้วต้องบอกว่า
1: เป็นเมืองยูเนสโก
0: เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านอาหารเพราะว่ามีทั้งหมด3รสนะครับมีรส

0: เปรี้ยวจากไหนครับคุณหมอ
1: จากมะนาวอำเภอท่ายางครับ
0: ครับจากมีรสเค็มจากไหนครับ
1: จากเกลืออำเภอบ้านแหลมครับ
0: ครับแล้วก็มีรสหวานจาก
1: น้ำตาลตะโนดจากอำเภอบ้านลาดครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นรส3รสแล้วก็ครบเลยนะครับนี่ก็คือเป็นยูเนสโกอาหาร
1: นักเรียนคนใดพันไปพันมาแวะได้
0: แวะได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอคุยกับคุณหมอมาเจอคนอื่น
1: เราจะไปแล้ว
0: นะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพของอาหารของเราให้แปรรูปเป็นอย่างอื่นได้นั่นเอง
1: ซึ่งวันนี้เราไม่กักสูตรกันเลยเนาะ
0: ใช่
1: เราบอกนักเรียนเลยเก็บเล็กๆเคล็ดลับวันนี้เราเอามาเปิดไส้เปิดพุงให้นักเรียนได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงกันเลยเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนี่คณะแค่พูดนะในห้องส่งนี่กลืนน้ำลายกันแล้วตอนนี
0: ้หิวน้ำ
1: หิวน้ำ
0: ไม่ใช่ครับก็อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่ชื่นชอบของวัยรุ่น
1: วัยรุ่น
0: อ่ะเดี๋ยวเราจะมารู้วัตถุดิบของวันนี้บ้างครับครูมอสก่อนที่เราจะทำเราต้องรู้ว่าวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ครูมอสอธิบาย
1: ซึ่งพระเอกหลักของเราเลยนะครับนักเรียนวันนี้เราก็บอกอยู่แล้วเราจะทำอะไรลูกโกโก้หนึบเนาะซึ่งพระเอกหลักของเราวันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลตะโนดเลยซึ่งน้ำตาลตะโนดตัวนี้เป็นน้ำตาลตะโนดแท้เลยที่เราหาซื้อสำหรับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยก็คือเป็นการส่งเสริมชุมชนด้วยวันนี้เราจะใช้ปริมาณอัตราส่วนก็คือ1โลต่อน้ำครึ่งโลก็คือ1ต่อ 0.5 วันนี้นะครับเราจะทำปริมาณ1โพชั่นก็คือเราจะใช้น้ำตาล100กรัมกับน้ำ
0: 50
1: ml 550
0: ml อ๋อ50
1: ml ครับเดี๋ยวก็เราก็มาเข้าสู่แล้วก็ต่อไปนะครับก็คือโกโก้ก็คือตามสะดวกเลยแล้วก็มีน้ำสะอาดแล้วก็มีนมสดพัชไลก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เลยว่านักเรียนจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกเพราะว่าแบรนด์นมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายแต่รสชาติก็ไม่ได้ต่างหรือว่าอะไรกันมากก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยสะดวกแบบไหนอ
0: ุ
1: ปกรณ์ของเราก็ไม่ได้ยุ่งยากก็มีแค่หม้อที่ใช้ตุ๋นโกโก้ของเราแล้วก็มีแค่ติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวชงนมแค่นั้นเอง
0: ใช่ครับแต่ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับสรุปว่าวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผมสังเกตว่าเราจะมีตัวที่เป็นการน้ำร้อนมาด้วยเนื่องจากว่าระยะเวลาในการทำของเราไม่ได้ค่อยได้นานขนาดนั้นนะครับเราจะใช้ตัวน้ำร้อนเป็นตัวละลายน้ำตาลก่อนนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนจากเตาวันนี้ครับปุ้ยเลือกเตาเป็นเตาแบบไหนครับคุณมอส
1: เป็นเตาอินดักชันครับก็เป็นเตาไฟฟ้าก
0: ็
1: สามารถเซฟได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สที่จะรั่วได้หรือว่าอันตรายจากเปลวไฟวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นตัวอินดักชันนะครับหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ทนทานครับ
0: ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีตัวนี้นักเรียนสามารถใช้เป็นแก๊สก็ได้นะครับอย่างที่คุยบอกไปว่าอาจจะเป็นแก๊สกระป๋องแต่ว่าก็ขออนุญาตเตือนนิดหนึ่งว่าให้นักเรียนมีสติตลอดเวลาว่าอาจจะเกิดจากอันตรายจากสิ่งที่เราใช้ก็ได้เพราะว่าแก๊สอย่างที่บอกว่าอันตราข้ออันตรายของเขาก็มีค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเตาแก๊สไฟฟ้าจะไม่อันตรายนะครับก็มีอันตรายเหมือนกันแต่ว่าก็เหมาะสำหรับการทำในครั
1: วเร
0: ือ
1: น
0: นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคของการรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดนั่นเองครับเนาะอ่ะวันนี้ครับเราจะใช้วิธีการตุ๋นจากโกโก้นะครับโดยขั้นตอนแรกครับอธิบายก่อนนะคุณหมอ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งโกโก้ก่อนก็อุปกรณ์ที่ชั่งโกโก้ก็ของเราก็เหมือนเดิมเลยมีอ่างผสม1ใบเพื่อที่จะเราจะชั่งจากตัวนี้แยกออกมานะฮะวันนี้เราใช้100กรัมนะครับครูอุ้ย
0: คร
1: ับ แล้วก็เปิดเครื่องแทค่าก่อนให้เป็น0นะครับแล้วก็
0: จะทำไปเรื่อยๆ
1: เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือน้ำตาลตะโนดตัวนี้เราก็เป็นเราจะดูได้ไงว่ามันเป็นของแท้นะครับก็คือเราจะดูได้จากสีกลิ่นของมันเนี่ยจะมีความหอมเฉพาะเลยไม่ผสมน้ำตาลทรายแน่นอนมีความฝาดของพยอมนะครับเล็กน้อยทำไมน้ำตาลตะโนดเนี่ยถึงต้องใส่พยอมเพื่อกันไม่ให้น้ำตาลตะโนดเนี่ยมันเสียง่ายแล้วก็ขึ้นรูปได้ง่ายด้วยนะครับในส่วนของน้ำตาลตะโนดแท้ๆนะของภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
0: ครับเดี๋ยวอันนี้อันแรกแล้วก็ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับคุณหมอ
1: เดี๋ยวเราจะชั่งน้ำเราจะใช้50กรัมนะครับแล้วก็เทลงในหม้อครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำกับน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลนะครับก็คือ
0: ลักษณะแบบไหนครับคาราเมล
1: คาราเมลก็คือจะมีความผุดของฟองที่มันมีความเป็นเม็ดละเอียดนะครับไล่จนไปถึงความเป็นหนามีความข้นหนืดนะครับแต่ยังไม่ถึงกับการไหม้นะครับเป็นสีเหลืองทองแล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไป2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งต่อไปถึงกับวิธีการชงโกโก้หนึบของเราครับ
0: ใช่ครับแต่ขออนุญาตบอกอย่างนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ย

0: การทำโกโก้หนึบเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้การขบวนการก็คือการตุ๋นแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันเป็นการตุ๋นแบบคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่วัตถุดิบจะแตกต่างออกไปนะครับเนื่องจากว่าโกโก้หนึบเนี่ยเขาจะใช้น้ำตาลที่เป็นนมข้นหวานนะครับค่อนข้างใช้นมข้นหวานแล้วก็ใช้นมสดเนี่ยเป็นตัวละลายนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการตุ๋นแต่ถ้าเกิดนักเรียนจะใช้แบบง่ายๆเทคนิคของปุ้ยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆถ้าเกิดจะให้ง่ายที่สุดคือให้นักเรียนนำนมข้นหวานมาผสมกับโกโก้อย่างละ1:0.5นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาทำเป็นโกโก้หนึบได้แต่ถ้าเกิดจะให้ดีและรสชาติดีเยี่ยมหอมหวานแล้วก็โกโก้สามารถเข้ากันได้ดีกับตัวนมข้นหวานก็คือให้ทุกท่านให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเอาหม้อตุ๋นมานะครับแล้วก็เอาตัวนมข้นหวานเทใส่ในจำนวน1ส่วนนะครับแล้วก็ใส่นม 0.5 แล้วก็ใส่โกโก้แล้วก็ตุ๋นจนกว่าที่จะเหนียวนะครับแต่อย่าปล่อยให้เหนียวจนกลายเป็นคาราเมลขนาดนั้นเนื่องจากว่าตัวโกโก้หนึบนะครับเราจะไม่ได้ใช้คือต้องแยกก่อนระหว่างคาราเมลกับโกโก้หนึบเพราะว่าโกโก้หนึบเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลนมข้นหวานนะครับก็คือจะมีความเหลวกว่าน
1: ี้ถ้าเราบอกก่อนถ้าเราเคี่ยวจนเป็นคาราเมลหรือว่าเป็นท็อฟฟี่เนี่ยเวลาไปโดนน้ำแข็งหรือไปโดนความเย็นโกโก้หนึบของเราเนี่ยจะกลายเป็นแข็งๆทันทีมันจะไม่หนึบเหมือนที่เราพูดไว้เพราะฉะนั้นต้องคอยคนตลอดเวลาแล้วใช้ไฟอ่อนต้องใจเย็นๆนะฮะแล้วก็คอยคนไปในทางเดียวกันนะครับอย่าพยายามไปคนไปคนมาคนไปคนมาก็คืออย่างที่ครูอุ้ยบอกเวลาทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟเนี่ยเราต้องมีสติอยู่ตลอดนะครับ
0: เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตวงส่วนผสมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากตวงส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มต้นงานกันครับครูมอสเริ่มต้นจาก
1: เริ่มต้นนะครับจากการชั่งน้ำตาลตะโนดก่อนนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับเราจะชั่งน้ำตาลตะโนดนะครับ100กรัมนะครับตาช่างดิจิตอลนี่ก็มีขายนะครับทั่วไปราคาเดี๋ยวนี้ก็ต้นทุนไม่ได้แพงมากครับอันนี้ครับน้ำตาลตะโนดที่เราใช้วันนี้นะครับ100กรัมนะครับต่อไปนะครับเราก็จะชั่งน้ำเพื่อความสะดวกรวดเร็วเราไม่ต้องใช้ตาช่างอันนี้นะครับเป็นถ้วยตวงของเหลวมันจะมีปริมาณบอกเขาก็จะมีปริมาณบอกอยู่ทางด้านข้างถ้วยเลยว่าเราจะใช้ในส่วนของที่เป็นออนหรือว่าส่วนที่เป็น ml ก็คือปริมาณมิลลิลิตรนะครับวันนี้เราใช้
0: ทั้งหมด50มิลลิลิตรนะครับ
1: แล้วก็ใช้น้ำร้อนเพื่อสะดวกแล้วก็ง่ายในการใช้งานครับเวลาใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราไม่นิยมนะครับถือแบบนี้เราช่างต้องตั้งกับโต๊ะให้อยู่ระดับในสายตานะฮะขออนุญาตนะครับ
0: ว
1: างตรงนี้วงนี้เลยครับแล้วก็ใช้น้ำกาน้ำร้อนนะครับแล้วก็เทนะครับ50 ml นะครับ
0: ก็จะใช้วันนี้เราจะทำแค่1พอร์ชั่นเป็นพอร์ชั่นเล็กๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยใช้สำหรับ1แก้วอันนี้ทดลองให้นักเรียนดูว่าสำหรับ1แก้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้นักเรียนอยากเปิดร้านนะครับนักเรียนสามารถทำเป็น
1: พอร์ชั่นใหญ่
0: ก็คูณไปนี่คือ1ส่วนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดวันนี้นักเรียนอยากทำ20ส่วนก็คูณ20แล้วก็ใช้วิธีการกวนแต่เนื่องจากว่าเราทำสาธิตเราก็เลยจะต้องทำเป็น1พอร์ชั่นเป็นพอร์ชั่นง่ายๆให้นักเรียนรู้ว่า1ส่วนเนี่ยสำหรับ1แก้วหรือว่า2แก้วเนี่ยใช้ประมาณไหนน
1: ั่
0: น
1: เองถ้าสมมตินักเรียนใช้น้ำตาล1กิโลก็ใช้น้ำ500 ml แค่นั้นเองค่ะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็ใช้น้ำนะครับลงไปในหม้อตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะครับใส่น้ำลงไปในหม้อครับน้ำที่ใช้วันนี้ทวนอีกครั้งนะครับนักเรียน50 ml นะครับแล้วก็น้ำตาลตะโนดของเรานะครับ100กรัมนะครับนักเรียนใส่ลงไปครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ครูอุ้ยบอกไปแล้วว่าของเราเนี่ยใช้เป็นเตาอินดักชันนะครับก็เปิดเครื่องนะครับ
0: ครับหลังจากเปิดเครื่องนะครับเราก็จะต้องเลือกประเภทก่อนนะครับ
1: ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับ
0: เตาตัวนี้นักเรียนจะเคยเห็นที่เคยเห็นที่ไหนเอ่ยเคยเห็นที่ร้าน
1: ชาบู
0: ชาบูนะครับนี่ขออนุญาต
1: เราก็อย่างที่ครูมอสกับครูอุ้ยบอกนะครับเราก็ต้องคอยคนน้ำตาลนะครับกับน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้นะครับ มันไหม้ที่ก้นเราแล้วก็คอยควบคุมอุณหภูมิไฟนะครับก็คือสามารถปรับได้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ
0: ขออนุญาตแนะนำว่าให้ใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะครับเนื่องจากถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนใช้ไฟที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้ตัวของน้ำตาลเนี่ยไหม้ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะเขาเรียกว่าการทำตัวนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่าตัวน้ำตาลมันเป็นความหวานเนาะถ้าเกิดเขามีความหวานมากๆจะทำให้ตัว
1: ความหวานกับความร้อน
0: ใช่แล้วก็จะเกิดความไหม้ได้เพราะฉะนั้นก็ให้เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆควบ
1: ค่อยๆ
0: ว
1: นไปเรื่อยๆ
0: เนาะก็ตอนนี้คุยเปิดไฟ120นะครับแล้วก็ใช้ไฟเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเดือดนะครับแล้วก็ตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยครับก็จะตัวน้ำตาลกับตัวของ
1: ตัวน้ำครับ
0: ตัวน้ำก็จะยังเหลวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับหลังจากกวนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเติมผงโกโก้ในขั้นตอนสุดท้ายเราจะไม่มีการปรุงรสจากตัวนี้เพราะว่าเขาจะหวานอยู่แล้วนะครับหวานจากอะไรหวานจากน้ำตาลตะโหนดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้กลิ่นของน้ำตาลตะโหนดจะหอมมากๆเลยนะครับเนาะกลิ่นน้ำตาลตะโหนดจะหอม
1: เวลาเราใส่โกโก้ไปแล้วเราจะไม่กวนนานเพราะว่ายิ่งถ้าเรากวนนานโกโก้ก็จะทำปฏิกิริยาไหม้แล้วก็ทำให้มันมีความขมมากขึ้น
0: ใช่ครับจริงๆอันนี้ดัดแปลงได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนใช้จะทำเป็นคาราเมลล่าสุดของคุ้ยก็คือนำน้ำตาลตะโหนดเป็นคาราเมลเหมือนกันนะครับโดยที่ใช้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันอัตราส่วน1:50แต่เราจะไม่เติมผงโกโก้แล้วก็ใช้วิธีการกวนให้เหนียวขึ้นนะครับก็ทำเป็นลักษณะของคาราเมลแล้วก็กูจะทำเป็นเวอร์จินโมจิโต้เป็นน้ำตาลตะโหนด
1: อร่อยมากนะฮะก็เพราะว่าตัวน้ำตาลตะโหนดมีเอกลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วมีกลิ่นเฉพาะเมื่อไปโดนกับพวกใบมิ้นท์ใบสะระแหน่แล้วก็ใส่โซดาน้ำมะนาวเนี่ยก็ลงตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำตาลตะโหนดเนี่ยสามารถทำได้หลายเมนูสามารถนักเรียนก็สามารถถามว่าบ้านหนูไม่มีน้ำตาลตะโหนดใช้น้ำตาลมะพร้าวได้ไหมครูอุ้ย
0: ใช้ได้ครับถ้าเกิดน้ำตาลมะพร้าวก็จะหอมอีกกลิ่นหนึ่งจริงๆแล้วในโซนอีสานนะครับเวลาเขามีการแข่งขันทักษะหรือว่าการทำอาหารนะครับจริงๆคุณจะบอกว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับสายสุขภาพเพราะว่าหนึ่งเขาจะมีความหอมแล้วก็ได้จากธรรมชาติแท้ 100% นะครับแต่ว่าน้ำตาลตะโหนดก็อีกหนึ่งแต่ว่าณปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเราใช้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลผสมกับน้ำตาลทรายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นแล้วก็การกวนน้ำตาลที่แท้ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับนั่นก็เลยทำให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเอาน้ำตาลตะโหนดมาผสมกับอย่างอื่นนั่นเองนะครับแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าในที่เพชรบุรีเนี่ยเขาจะมีตัวน้ำตาลตะโหนดที่แท้ 100% นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด
1: แต่ต้นทุนก็จะสูงหน่อยแต่ถามว่ารสชาติเนี่ยคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะครับเพราะว่าตาลตะโหนด1ต้นเนี่ยไม่สามารถพอที่จะทำน้ำตาลทรายเอ้ยน้ำตาลตะโหนดได้1โลนะครับเพราะต้องใช้หลายๆต้นรวมกันกว่าจะเคี่ยวผ่านกระบวนการวิธีเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น1กิโล80บาทถึง120บาทเลยตอนนี้สำหรับน้ำตาลตะโหนดแท้ๆเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะฮะ
0: และณปัจจุบันนะครับในธุรกิจของกาแฟเนี่ยพอเวลาที่ทานกาแฟดำอ่ะผู้ป่วยเบาหวานบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับที่ผลิตเป็นก้อนอ่ะที่ผลิตเป็นก้อนอ่ะใช้กินกับกาแฟดำในช่วงเช้านะครับก็ถือว่า
1: ตอนนี้มีเยอะคุ้ยเป็นผงก็มีเริ่มจัดจำหน่ายเป็น1ซองเป็นน้ำตาลตะโหนดแบบผงพอจะใช้ก็สามารถฉีกแล้วก็ชงได้เลย
0: ใช่ครับครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดเห็นภาพนะครับตอนนี้ก็น้ำตาลเนี่ยเริ่มที่จะเหนียวขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มความข้นจากคุณมอสลองตักแล้วก็เทให้ดูนะครับจากตอนแรกที่เป็นน้ำแบบน้ำค่อนข้างที่จะใสนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นแล้วก็มีสีที่คล้ายๆกับคาราเมลมากขึ้นนะครับ
1: เดี๋ยวอาจจะใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆ
0: ตอนนี้นักเรียนในห้องส่งพยายามที่จะรับกลิ่นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเดี๋ยวจริงๆเขามานั่งรอเพราะว่าวันนี้เป็นเมนูโกโก้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ให้ทุกคนลองชิมครับถ้าเกิดเราเพิ่มไฟให้มันแรงเลยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ได้ครับแต่ว่าไม่ควรใช้ไฟแรงมาก
0: ใช่
1: เพราะน้ำตาลมันมีความหวานถ้ายิ่งเราใช้ไฟแรงมันก็ทำให้หม้อเราไหม้แล้วก็ตัวน้ำตาลเราก็จะมีกลิ่นไหม้ไม่ได้กลิ่นความหอมของน้ำตาลตะโหนดนะฮะ
0: ใช่ตอนนี้ทุกคนได้กลิ่นน้ำตาลตะโหนดไหมครับในห้องส่งได้กลิ่นเนาะ ได้กลิ่นชัดเจน
1: เราจะรู้ได้ไงว่าอีกเทคนิคนึงนะครับก็เราจะรู้ได้ไงว่าน้ำตาลโตนดมันเริ่มได้แล้วตอนแรกๆที่เราใส่เข้าไปครับพร้อมน้ำฟองมันจะค่อนข้างยากพอถ้าเราตั้งไฟไปเรื่อยๆฟองมันก็จะละเอียดขึ้นแสดงว่าตัวน้ำตาลเนี่ยใกล้ใช้ได้แล้วแล้วก็เทคนิคง่ายๆครับเราก็ยกดูก็ได้ว่าความข้นหนืดของน้ำตาลเนี่ยถึงระดับที่เราต้องการแล้วหรือยัง
0: ใช่ครับแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติเราต้องการความข้นหนืดขนาดนี้หลังจากพักให้เย็นแล้วมันจะหนืดขึ้นไหมคร
1: ับ ใช่จะหนืดขึ้นครับแล้วก็รสเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสชาติแล้วก็ความหนืดพอเวลาถ้าเราปล่อยให้เย็นเนี่ยความรสชาติของน้ำตาลเนี่ยมันก็จะจัดขึ้นแล้วก็หนืดข้นขึ้นด้วยครับ
0: ทำไมครูมอสต้องคนตลอดเวลานักเรียนบางคนสงสัย
1: เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ำตาลเนี่ยครับไหม้แล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้อย่างทั่วถึงครับ
0: อ๋อก็อันนี้ถือว่าเป็นการทำน้ำตาลโตนดที่ถือเป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับว่านักเรียนจะต้องกวนตลอด
1: นี่ครับตอนนี้นะครับน้ำตาลโตนดของเรานะครับก็ใกล้ได้แล้วอีกสักประมาณ2นาทีจากฟองที่มันหนาหรือว่าหยาบตอนนี้ฟองก็
0: เริ่ม
1: ละเอียดขึ้นแล้วครับ
0: เนาะ
1: เดี๋ยวต้อง
0: เบาไฟไหมครับ
1: ต้องเบาไฟตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนสุดๆแล้วครับครูอุ้ย
0: โอเคเนาะ
1: เดี๋ยวอีกสักพักครูอุ้ยก็จะใส่กับโกโก้นะครับในปริมาณน้ำ50 ml น้ำตาลโตนด100กรัม100กรัมเราจะใช้โกโก้2ช้อนโต๊ะครับวันนี
0: ้ใช่อันนี้ตอนนี้กลิ่นนึกถึงน้ำตาลโตนดอะไรนะเขาเรียกว่าน้ำตาลโตนดที่เป็นนมข้นน้ำตาลโ
1: ตนดท็อฟฟี่ก็ได้นะครับตอนนี้เหมือนไอ้น้ำตาลโตนดที่เป็นตัวท็อฟฟี่น้ำตาลโตนดอะฮะกลิ่นหอมมากมีกลิ่นหอมฮะเดี๋ยวครูอุ้ยก็จะใส
0: ่
1: ผงโกโก้นะครับลงไปเคี่ยวอีกสักประมาณแค่1นาทีแล้วเราก็จะทำการปิดไฟถ้าเราเคี่ยวนานทำไมครับโกโก้
0: ก็จะทำให้โกโก้เหนียวตัวนะครับแล้วก็อันนี้ครูอุ้ยใส่นะครับทั้งหมด2ช้อนนะครับ1ช้อนจะเท่ากับ5มิลลิกรัมนะครับวันนี้เราใส่ทั้งหมด10มิลลิกรัมนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งช้อนที่คุ้ยใส่นะครับก็จะเป็นลักษณะของ5กรัมนะครับต่อช้อนแล้วก็เดี๋ยวครูมอเขาก็จะทำในลักษณะตอนนี้เริ่มเหนียวแล้วนะครับแล้วก็มีสีเข้มชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีกลิ่นหอม
0: หลังจากนี้ในระหว่างนี้นะครับคุ้ยขออนุญาตเตรียมเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากนมนะครับนมจะอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยว
1: ตอนนี้ครับเราปิดไฟแต่เรายังต้องคนต่อไปนะครับเพื่อให้ผงโกโก้เนี่ยเข้ากับน้ำตาลโตนดได้ดีครับครูอุ้ยครับเชิญครูอุ้ยเตรียมนะครับต่อไปเป็นเทคนิคการเตรียมนะครับ
0: เทคนิคการเตรียมครับขออนุญาตแนะนำแบบนี้ครับหลังจากที่ครูมอสเสร็จเรียบร้อยนะครับการทำเทคนิคการทำนมให้เป็นชั้นๆนะครับเราจะเทนมลงก่อนนะครับเราจะไม่ใส่น้ำแข็งก่อนนะครับเราจะเทนมลงก่อนเนาะนมเนี่ยเราจะใส่ประมาณ4ออนนะครับหลังในแก้ว16ออนนะเราจะใช้นมทั้งหมด4ออนและหลังจากนั้นเราจะใช้โกโก้ข้นหนึบเนี่ยประมาณ2ออนก็จะแล้วที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับในเทคนิคนี้เนี่ยครูจะอุ้ยจะใส่เครื่องน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งที่อุ้ยใช้ครูมอสครับปกติแล้วน้ำแข็งประเภทของน้ำแข็งมีกี่ประเภทครับ
1: น้ำแข็งนะครับวันนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งนึงเมื่อต่อจาก EP ที่ผ่านมานะครับน้ำแข็งนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกครับประเภทที่1จำได้ครูอุ้ยเทรนมาดีครูอุ้ยจะบอกอยู่ตลอดประเภทที่1ประเภทพุฟไอซ์ก่อนละกันครับครูอุ้ยพุฟไอซ์คืออะไรครับ
0: พุฟไอซ์คือน้ำแข็งที่เป็นลักษณะก้อนคล้ายๆกับน้ำแข็งยูนิคครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นประเภทที่2ครับครูมอส
1: คัชไอซ์ครับ
0: คัชไอซ์คือน้ำแข็งที่เป็นลักษณะน้ำแข็งบดนะครับแล้วก็ประเภทที่3ครับครูมอส
1: ประเภทที่3ประเภทสุดท้ายก็คือน้ำแข็งมือหรือว่าน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆครับหรือว่าเรียกว่าอะไรนะครับคุณ
0: บ็อกซ์ไอซ์
1: บ็อกซ์ไอซ์ก็คือบ็อกซ์ถึงเรานึกถึงอิฐบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าบ็อกซ์ที่เป็นพิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมฮะก็จะใช้คำว่าบ็อกซ์ไอซ์ก็ลักษณะก็จะคล้ายๆน้ำแข็งมือครับ
0: นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่
1: า
0: ลักษณะอย่าพึ่งครูมอสอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำแข็งให้เต็มก่อนเนาะแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับนมจะไม่เต็มแก้วนะแล้วเราจะเทโกโก้ขึ้นด้านบนความเหนียวพอไหมครับครูมอส
1: พอดีเลยครับความเหนียวนะครับนี่ครับก็จะพอดีกับที่เราคุยกันไว้ก็คือจะไม่ข้นไม่เหลว
0: จนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปแต
1: ่
0: ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าอยากให้มีความหนึบแล้วก็มีความข้นมากกว่านี้นักเรียนสามารถที่จะทำได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่า การทำแบบนี้เนี่ยตอนนี้ต้องขออนุญาตพูดก่อน

0: ตอนนี้โกโก้เนี่ยจะยังร้อนอยู
1: ่
0: หล
1: ัง
0: จากนี้ถ้าเก
1: ิ
0: ดอ
1: ุ
0: ณหภูมิดรอปไว้นะครับการชิลเนี่ยคุ้ยจะใช้วิธีการเป็นการคูลดาวน์ก็คือจะไปหล่อในน้ำเย็นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการกวนอีกหนึ่งรอบเพื่อให้โกโก้เขาเซตตัวแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวรอสักครู
1: ่แต่ถ้าเราแบบทำในที่บ้านเราไม่ได้เร่งรีบไปไหนเราก็ปล่อยให้อุณหภูมิเนี่ยค่อยๆดาวลงก็ได้ไม่ต้องไปผ่านการรอเย็นหรือว่าการใช้น้ำใส่ในกระมังแล้วก็เอาไปคนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องครับแต่ทำไมถึงต้องคูลดาวน์ทำไมถึงต้องลดอุณหภูมิให้ลดลงก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาของร้อนไปใส่ในน้ำแข็งที่มันมีความเย็นเนี่ยตัวโกโก้ของเราที่ยังร้อนอยู่เนี่ยก็จะไปละลายน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งของเราเนี่ยเกิดการละลายและทำให้มันเหลวนะฮะตอนนี้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะได้แล้วไหมครูอุ้ย
0: จริงๆก็ยังเหลวไปด้วยซ้ำแต่ว่าเนื่องจากเวลาอ๋ออันนี้ได้แล้วนี่คล้ายๆกับโกโก้ไอ้ต้นเลยนะคะก็จะได้แล้วเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆอาจจะแข็งมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ครูมอสให้ครูอุ้ยดีกว่า
1: ครูอุ้ยดีกว่าครูอุ้ยอยู่ตรงนั้นนะ
0: เพราะว่าจริงๆครูอุ้ยจะเก่งเรื่องของการเดคอเรชันของตัวเครื่องดื่มนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนักเรียนในห้องส่งกลืนน้ำลายสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครทนไม่ไหวขออนุญาตให้หลับตาสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงบาดตาบาดใจนะครับของทุกคนเนาะอ่ะขออนุญาตนะครับอันนี้เทเรียบร้อยคล้ายๆไหมครับเห็นไหมมีเสียงซีดแล้วจากครูเก๋ใช่ไหมครับไม่ใช่เนาะ
1: อันนี้ไม่ได้มีไม่ใช่แค่นักเรียนค่ะอาจารย์หลายๆท่านก็มาให้กำลังใจเราด้วยในวันนี้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนย้ำอีกครั้งในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมนะครับของนักเรียนระดับชั้นปวช.นะครับหรือว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับของสาขาวิชาการโรงแรมนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าทำขายเนี่ยนักเรียนควรที่จะมีตัวช่างวัดตวงนะครับเพื่อที่จะตวงของโกโก้หนึบตัวนี้ให้มีขนาดเท่ากันไม่ใช่มายืนกวนแบบครูอีกกับครูมอสนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการสอนเฉยๆนะครับสำหรับการทำแล้วก็สำหรับการเทให้นักเรียนได้ดูนะครับก็อันนี้ก็ถือว่า
1: เราทำปริมาณ1โพชั่นอยู่แล้วเดี๋ยวพอเราใช้หลอดในการคนหรือว่าการกวนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันได้ดีครับ
0: ใช่ครับอันนี้ขออนุญาตวางที่นะครูมอสครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวโกโก้หนึบที่ทำมาจากน้ำตาลโตนดถือว่ามีกลิ่นหอมตอนนี้กลิ่นหอมชัดเจนนะครับมีกลิ่นหอมของน้ำตาลโตนดมีกลิ่นหอมของโกโก้แล้วก็ถือว่าเป็นความหวานที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆเท่านั้นเองครับก็ตรงนี้นะครับก็ขออนุญาต
1: โชว์นิดนึง
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นแก้วขนาด16ออนซ์ที่เราใช้จำหน่ายจริงนะครับนักเรียนก็สามารถไปเลือกซื้อได้แก้วว่าไม่จะเป็นดีไซน์ไหนกีออนก็ได
0: ้นี่ไหมครับ
1: ครูป๋อมชอบทำนะถ้าครูกระป๋อมชอบทำอ
0: ย่างนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโกโก้ถ้าเกิดนักเรียนชอบในปริมาณที
1: ่มากกว่านี้
0: ก็สามารถที่จะใส่โกโก้ได
1: ้แต่ด้วยทำไมเราถึงใส่แค่นี้เพราะว่าในส่วนผสมของน้ำตาลโตนดเราเนี่ยมันมีความขมของพยอมอยู่แล้วถ้าเราใส่มากไปกว่านี้มันก็จะทำให้เครื่องดื่มเราผสมแต่ตอนนี้เราก็ช่างวัดตวงมาแล้วอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะครูอุ้ยที่ครูอุ้ยเคยบอกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาอาหารก็คือตำรับมาตรฐาน
0: ใช่
1: แต่ของถ้าเป็นสับเครื่องดื่มคืออะไรนะฮะ
0: อันนั้นเป็นของส่ง
1: ของกาแฟ
0: คาเฟ่เดโชแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการดูสื่อในครั้งนี้แล้วก็ทุกคนสามารถนำทริคเล็กๆไป
1: ใช้ได้
0: แล้วก็ประกอบอาชีพถือว่าสื่อนี้นอกจากเป็นสื่อการสอนแล้วยังสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพตามคอนเซ็ปต์ของอาชีวศึกษาของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยและครูมอสครับจะลาไปเพียงเท่านี้และ EP หน้าเราจะเจออะไรกันใหม่ก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในส่วนของบาร์และกาแฟนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะปีดีแนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการ

0: ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ิรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาเทคนิควิทยาการอาชีพน้องมินทราจุทิศเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายที่เด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทำให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสำคัญไหมสำคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาภาพออกหมดแล้วหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์เนี้ยนะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้ว

ะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจำกัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจำนวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีอะไรละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการติดตั้งเนี่ยเราจะทำไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทำการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบแล้วกันเลือกภาพจำนวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพยาในเครื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสำคัญใจความสำคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็เราสามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนดูได้ในชุดสีนะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP Network Gateway ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทำการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทำการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสำคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลนะโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับอันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือการบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTPตรงนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าแล้วก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับสัตว์ถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือยูเซอร์นะครับก็จะมีแอดมินนะครับดีฟอลต์นะครับยูเซอร์กับแอดมินก็ดูนะครับว่าเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้
นะครับนะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นสําคัญสําคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตมั้ยครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรมั้ยครับเวลาเราทําการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทําการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นมั้ยครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฯฮานอยจาการ์ตาเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับจะขึ้นมาวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ .58 นะครับ .005 วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตรงนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสําคัญหลักๆในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทําการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเค้าเรียกเมนูนะครับเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างใจความสําคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัวหนึ่งซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยแต่มันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปเราก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนำของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทำการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตำรวจเพื่อทำการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทําได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะนะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปละนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าอ้าวแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนนึงก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับภาพก็จะขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูละนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูก
รันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพเนี้ยเราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทำการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตำรวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสำคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทำการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในช่วง17นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกในนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสำคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกในความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห่วงเวลาเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทำการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นอนาล็อกเฮดดีนะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อกเฮดดีนะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทำการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทำการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนเนี้ยมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทำการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทำงานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์คติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุได้ไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลังเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับคล็อกรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับในการทำตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทำการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับหนึ่งเขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราจัดจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ย
เรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอก

คนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สำคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตำแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับแล้วก็ในไปในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับและในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นไหมครับเขาจะหมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันดังนั้นสังเกตไหมครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอดปิดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าคาเมราจะมี power คือสายที่เป็น power DC นะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตไหมครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์นึงนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทำการบันทึกไปได้นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เราวางตำแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตำแหน่งกล้องที่บ้าน1หลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตำแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมราก็คือตัวกล้องส่วนนะครับไวริงแอเรียก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเราจะทำการจับภาพของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะจิตตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูทีนี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวแล้ว5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทำไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแง่แล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่า
ขนาดนี้มิจฉาชีพเราทำอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอเรียหรือพื้นที่ที่ทำการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคำนวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสำคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทำการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้ตที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทำการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคำนวณราคาซึ่งการคำนวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขณะนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคำนวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทำงานของกล้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ยหนึ่งสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยใจสำคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทำการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่าหนึ่งสิ่งสำคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหนสองอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคำนวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่บล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆนะแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่กันหรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนำมาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ำหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเม็ดอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเม็ด300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านจอบปูนเนี่ยอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกครัวซอเจาะเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,000
208

85 บาทคร่าวๆถ้ารายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสํารวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวหนึ่งก็อยู่ที่845 บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ815 บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องวงจรปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450-700 บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเลตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700 บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอท กล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง1,400-1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG6 ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกกว่าเมตรละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1เทราไบต์นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณแต่ 2,500 คือ1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ประมาณนี้นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100บาทสาย UTP ยาว10เมตรอยู่ที่ 1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับเรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150บาทต่อ1ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อร้อยสายนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช่ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง 20,000 ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราต้องทําการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้เป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับ
ตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4ตัวตัวละ960ก็จะเป็น 3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีเนี้ยรายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ 1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า 1,500 บาทกับในเรื่องของไปเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว 1,500 บาทต่อ1จุดดังนั้น 1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยนะค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ 1,500 บาทถ้าเราติด4จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 6,000 บาท 6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่ 1,600 16,209 บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับนะครับผู้จัดการ B เขาเสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเพิ่งแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างแต่ถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันและวิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทำเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้านหนึ่งหลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับเขาไม่ค่อยรู้เดี๋ยวถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทำราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ำกว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ดาวทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็คงสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกัน

นำฟิวส์ที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวส์ทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวส์มีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนจะหมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติม

การกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูนายอีก1ครั้งนะคะ1 EP นะคะก็คือวันนี้นะคะเรามาพบกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการนะคะจาก EP ที่แล้วนะคะเราได้ทำไส้อั่วไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะซึ่งน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูก็เป็นอาหารท้องถิ่นนะคะของทางภาคเหนือเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าใครเดินทางไปที่ภาคเหนือนะคะก็จะได้ไปทานอาหารนะคะที่เป็นขันโตกนะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารทางภาคเหนืออยู่แล้วนะคะและเมื่อกลับมานะคะทุกคนก็จะต้องมีของฝากติดไม้ติดมือกลับมานะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนี่แหละค่ะเป็นของฝากนะคะที่ทุกคนนิยมนำมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเริ่มที่การทำนะคะน้ำพริกหนุ่มกันก่อนนะคะซึ่งน้ำพริกหนุ่มเนี่ยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะก็คือว่าน้ำพริกหนุ่มนะคะจะมีส่วนประกอบนะคะหรือว่าวัตถุดิบที่ในการทำเนี่ยไม่เยอะเลยนะคะซึ่งหาได้นะคะจากตามบ้านเรือนของเรานะคะสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้แค่พริกหนุ่มอย่างเดียวนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีการผสม

เข้าไปทั้งสองพริกนะคะเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเพื่อที่เขาจะเอาสีจากพริกชี้ฟ้านั่นเองแล้วก็เอาความเผ็ดนะคะจากพริกชี้ฟ้านะคะต่อไปวัตถุดิบต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือนั่นเองนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยนะคะผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะคุณครูก็จะมาเริ่มกระบวนการแรกนะคะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะคะโดยการที่เราจะนำพริกนะคะพริกหนุ่มกับพริกชี้ฟ้านะคะไปย่างบนกระทะกันก่อนค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำนะคะพริกหนุ่มนะคะมาย่างลงบนกระทะนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้พริกหนุ่มนะคะ5เม็ดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะ3เม็ดนะคะย่างต่อไปเลยนะคะพริกชี้ฟ้านะคะกับพริกหนุ่มนะคะเราจะใช้ในอัตราส่วนนะคะบางที่นะคะถ้าชอบเผ็ดมากนะคะถ้านักเรียนชอบเผ็ดมากนักเรียนก็ใช้ครึ่งต่อครึ่งไปเลยนะคะแบบ1ต่อ1นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ชอบเผ็ดมากนะคะเราก็จะใช้ในปริมาณนะคะที่เป็นอัตราส่วน2ต่อ3นั่นเองนะคะย่างต่อไปเรื่อยๆนะคะถามว่าถ้านักเรียนสงสัยนะคะก็คือว่าบางคนนะคะยังสับสนกับพริกหยวกแล้วก็พริกหนุ่มนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับพริกหยวกนะคะคือปลายของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแบบกลมๆนะคะแต่มีลักษณะอวบเหมือนกันนะคะแต่ปลายของเขาจะกลมแต่ถ้าเป็นพริกหนุ่มนะคะปลายของเขาจะโค้งๆนะคะย่างต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้ฝาหม้อนะคะในการปิดนะคะเพื่อให้พริกนะคะมันเกิดความระอุนะคะมันจะได้สุกไวขึ้นนะคะรอไว้ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วเราค่อยกลับด้านมันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะเป็นเตาถ่านนะคะนักเรียนสามารถที่จะย่างกับเตาถ่านได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมกว่าที่ย่างกับเตาแก๊สนะคะ

ทำไมถึงต้องย่างไฟนะคะถ้าเราไม่ย่างได้ไหมนะคะตอบเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของความเหม็นเขียวของตัวพริกอยู่นะคะดังนั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องย่างไฟนะคะจนพริกสุกนะคะถ้าพริกสุกแล้วนะคะความเหม็นเขียวมันจะไม่มีนั่นเองนะคะปิดฝาไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งลักษณะของน้ำพริกหนุ่มที่ดีนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะแบบขุ่นๆนะคะแล้วก็สามารถทำกับทานกับอะไรได้บ้างนะคะก็สามารถทำการทานกับแคบหมูนะคะไส้อัวนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำเงี้ยวก็ได้นะคะหรือว่าในทางภาคกลางนะคะจะทานกับก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทานกับข้าวเหนียวเลยก็ได้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะชอบทานกับน้ำพริกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตาแดงนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะแต่ต้นตำรับจริงๆก็คือจะทานกับน้ำพริกหนุ่มนั่นเองนะคะเรามาดูอีกครั้งนึงนะคะใกล้ได้แล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะมันเริ่มมีสีดำๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะสุกนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีความนุ่มมาละนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพริกชี้ฟ้านะคะนักเรียนสามารถใช้แต่พริกหนุ่มก็ได้นะคะถ้าบ้านนักเรียนไม่มีพริกหนุ่มล่ะมีแต่พริกหยวกนะคะก็สามารถใช้พริกหยวกได้แต่พริกหยวกเนี่ยจะมีความเผ็ดนะคะที่น้อยกว่าพริกหนุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็พริกหนุ่มเนี่ยจะมีความเผ็ดน้อยกว่าพริกชี้ฟ้านะคะเลยต้องเอามาผสมกันเพื่อจะเอาสีแล้วก็รสชาตินะคะความเผ็ดของพริกชี้ฟ้านะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ใช้แต่พริกหนุ่มอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะนำมาจี่บนกระทะนะคะหรือว่าย่างบนกระทะเนี่ยเราต้องไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำมาย่างนะคะเริ่มได้แล้วนะคะจะดูนะคะลักษณะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากที่มันนะคะมีความแข็งนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นอ่อนและก็นุ่มลงนะคะทีนี้เราก็ต้องทำให้มันนุ่มๆเลยนะคะถ้ามันไม่สุกนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะมันจะมีความเหม็นเขียวนั่นเองนะคะเริ่มได้แล้วนะคะคอยดูไปนะคะว่าถ้ามันนะคะเริ่มนุ่มแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาออกจากกระทะได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ

ค่ะสำหรับพริกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปคั่วต่อได้เลยนะคะ

หอมแดงนะคะกับกระเทียมนะคะก็จะต้องทำให้มันนุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสีไหม้ๆนะคะของเหมือนกับเรานำไปย่างนะคะถ้าเรานำไปย่างบนเตาถ่านนะคะเราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะให้ย่างไปเลยนะคะแต่ถ้าเรานำมาทำกับกระทะตรงนี้นะคะเราก็ปอกเปลือกออกก่อนนะคะซึ่งการปอกเปลือกแล้วก็ล้างน้ำเนี่ยจะเป็นการช่วยลดนะคะเชื้อราได้ด้วยนะคะที่อยู่กับกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะซึ่งหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยเวลาที่เราไม่ปอกเปลือกแล้วก็ไม่ล้างทำความสะอาดนะคะก็จะมีสารอัลฟาท็อกซินนะคะซึ่งเป็นอันตรายนะคะจะทำให้นะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปเรื่อยๆนะคะมันจะสะสมในร่างกายนะคะแล้วทำให้เกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะคะ

รอให้มันอ่อนนุ่มนะคะถ้าที่บ้านนักเรียนนะคะมีกระเทียมไทยนะคะก็จะหอมไปอีกแบบนึงนะคะซึ่งถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะอันนี้ครูของครูนะคะเป็นกระเทียมจีนเนาะกลีบของเขาก็จะใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคะกลีบของเขาก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะคะแล้วก็จะมีความหอมนะคะมากกว่ากระเทียมจีนนั่นเองเราก็ดูด้วยนะคะถ้ามันเปลี่ยนสีนะคะมีความนุ่มลงนะคะมีความนุ่มเราก็ค่อยตักออกนะคะแต่อันนี้ยังนะคะแต่ก็ได้กลิ่นแล้วนะคะทำไมถึงต้องใส่หอมแดงลงไปด้วยนะคะก็เพราะว่าหอมแดงเนี่ยมันจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเราใส่ลงไปนะคะรสชาติของน้ำพริกของเรานะคะความหวานก็จะได้จากหอมแดงนี่แหละค่ะมาได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดเตานะคะใส่ตรงนี้

ค่ะต่อไปเราจะมาทำการปอกเปลือกนะคะพริกที่เราย่างกับกระทะเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปอกเลยค่ะปอกไม่ยากนะคะเอาที่สีดำๆมันออกนะคะปอกไปเลย

นี่นะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะเมื่อปอกเสร็จนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าพริกมันสุกนะคะมันจะสามารถที่จะปอกได้ง่ายนะคะเปลือกมันจะไม่ติดกับพริกตัวพริกเลยนะคะแล้วก็มันจะมีความอ่อนและก็นุ่มมากนะคะอันนี้พริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าก็เอาเปลือกออกเหมือนกันนะคะความเผ็ดของพริกนะคะจะอยู่ที่ไส้ของพริกนะคะเพราะว่าไส้ของพริกเนี่ยจะมีเมล็ดอยู่นะคะถ้าเรานะคะไม่ต้องการเผ็ดนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ไส้นะคะก็คือตัดไส้ออกเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูกระเทียมกับหอมบ้างนะคะเราก็จะเอาสีดำๆออกนะคะในตัวของที่มันไหม้ๆเนาะเมื่อกี้นะคะเอาสีดำๆออกไปก่อนนะคะซึ่งในพริกนะคะสรรพคุณของเขานะคะก็จะแก้จุกเสียดนะคะแล้วก็ลดอาการนะคะท้องอืดด้วยนะคะสำหรับพริกนะคะส่วนหอมแดงนะคะก็แก้โรคหวัดนะคะทำให้เลือดลมนะคะไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมก็จะช่วยทำให้ผิวพรรณนะคะสดใสนะคะมีสุขภาพดีนะคะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณนะคะของสมุนไพรเนาะที่ใส่ลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรานะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาโขกกันเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปก่อนนะคะนั่นก็คือกระเทียมกับหอมแดงนะคะซึ่งเราจะใส่ลงไปก่อนนะคะทำไมถึงต้องใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมกับหอมแดงเนี่ยมันมีความรื่นในตัวของมันเนาะเราก็จะโขกกระเทียมกับหอมแดงก่อนนะคะโขกจนละเอียดเลยนะคะโขกจนละเอียดนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่พริกลงไปนะคะเราก็จะตัดนะคะขั้วพริกออกก่อนนะคะ

เพื่อความรวดเร็วนะคะเราหั่นให้มันเล็กๆเลยก็ได้นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะความละเอียดนะคะก็โขกให้ละเอียดเลยนะคะให้มันผสมเข้ากันเป็นอย่างดีนะคะกับกระเทียมกับตัวของพริกนะคะ

จากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งรสชาติของน้ำพริกหนุ่มเนี่ยมันจะต้องมีความเค็มนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะใส่แต่เกลืออย่างเดียวนะคะแต่สูตรใหม่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความข้นนัวลงไปนะคะสูตรนะคะก็จะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะบางสูตรก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่สำหรับของคุณครูนะคะจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะแล้วเมื่อเราโขกละเอียดได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะ

นะคะแล้วก็โรยหน้านะคะด้วยต้นหอมกับผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำพริกหนุ่มนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกหนุ่มเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือเปล่านะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับสำหรับการทำน้ำพริกหนุ่มเนาะก็มีส่วนผสมนะคะแค่ไม่กี่อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกหนุ่มนะคะพริกชี้ฟ้านะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมานะคะแนะนำนะคะหรือว่ามาสอนนะคะวิธีนะคะการทำแคบหมูนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำแคบหมูไร้มันนะคะซึ่งจะมีแค่หนังอย่างเดียวนะคะวิธีการเลือกนะคะวิธีการเลือกของหนังหมูเนี่ยเราต้องเลือกหนังหมูที่นะคะไม่มีมันเลยนะคะถ้าสำหรับเราทำแคบหมูไร้มันนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีขนด้วยนะคะเวลานะคะเรานาล้างทำความสะอาดนะคะก็จะต้องล้างทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำหลายๆรอบนะคะซึ่งว่าเพราะอะไรนะคะเราถึงทำความสะอาดนะคะก็เพราะว่าเราจะต้องนะคะเพราะหนังหมูเนี่ยนะคะเราไม่ทราบว่าเขามาจากตรงไหนกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าแช่หรือว่าอยู่ในตู้นะคะมานานกี่วันแล้วนะคะซึ่งเราจะใช้นะคะเกลือในการล้างทำความสะอาดด้วยนะคะเกลือนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ถูๆไปนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะอย่างน้อยนะคะต้องล้าง3น้ำนั่นเองนะคะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตั้งน้ำรอนะคะต้มก่อนนะคะต้มน้ำนะคะรอต้มน้ำจนเดือดนะคะ

ในช่วงที่ระหว่างรอน้ำนะคะเราก็ทําความสะอาดนะคะดูว่าหมูของเรานะคะมีขนหรือเปล่านะคะถ้ามีขนเราก็จะต้องนะคะเอาขนออกให้หมดนะคะแล้วเมื่อเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําหนังหมูที่ได้นะคะไปมาหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นที่ว่านี้นะคะก็คือชิ้นแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะโดยที่ยังไม่ต้องเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันจะหนาหน่อยนึงนะคะต้องออกแรงนะคะหั่นประมาณเท่านี้นะคะซึ่งแคบหมูเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหมูไร้มันนะคะซึ่งวันนี้เราจะทําแคบหมูไร้มันเนาะส่วนที่เป็นอีกแบบนึงที่นิยมกันนะคะก็จะเป็นแคบหมูติดมันนะแคบหมูติดมันเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะแคบหมูไร้มันนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเยอะเกินไปอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาทําแคบหมูไร้มันกันนั่นเองหั่นให้ได้นะคะขนาดเท่านี้นะคะเตรียมไว้นะคะรอน้ำเดือดนะคะหนังหมูนะคะเราสามารถหาซื้อได้นะคะตามตลาดนะคะหรือว่าจะไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะที่เป็นศูนย์นะคะที่เป็นที่เขาขายอาหารสดนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะอันนี้คุณครูจะใช้นะคะเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะดูนะคะลักษณะของหนังหมูนะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแสดงว่ามันไม่มีมันอยู่แล้วนะคะเมื่อเราต้มไปนะคะเมื่อมันมีมันนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าของเราเป็นแคบหมูไร้มันเนาะเราก็จะต้องไม่มีมันนั่นเองนะคะส่วนนะคะใครนะคะที่ซื้อหนังหมูที่มันติดมันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเราหั่นมันออกนะคะมันตรงส่วนนี้นะคะสามารถนำไปทำหมูกระจกได้นะคะหรือว่าที่จะเป็นกากหมูนะคะที่กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะกากหมูตัวนั้นนะคะก็ทำมาจากมันที่อยู่ติดกับหนังตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งการต้มนะคะใช้อุณหภูมินะคะเป็นจุดเดือดเลยนะคะก็คือ100องศาเซลเซียสนะคะต้มเป็นเวลา10นาทีนะคะให้หนังของเขาเนี่ยสุกนะคะถ้าหนังสุกนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหนังของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีใสๆนั่นเองนะคะรอน้ำเดือดนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นนะคะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนะคะเมื่อน้ำเดือดนะคะเราก็ลงไปต้มกับน้ำเดือดได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะต้มเป็นเวลา10นาทีนะคะคอยดูนะคะว่าหนังหมูของเรานะคะมันจะเปลี่ยนสีนะคะจากสีที่มันเป็นสีขาวขุ่นนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีใสนั่นเองนะคะการทำแคบหมูนะคะก็เป็นการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าการทำเนี่ยจะทำให้อาหารของเรานะคะอยู่ได้นานนะคะเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้นะคะใส่เกลือลงไปนะคะก็เพื่อที่จะให้หนังหมูของเรานะคะมีรสชาตินะคะมีความเค็มนะคะเราจะเห็นเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะเมื่อหนังหมูมันโดนความร้อนนะคะมันก็จะงอนะคะงอเข้าหากันนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะค่ะเมื่อครบเวลา10นาทีนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะหนังหมูของเรานะคะเมื่อกี้นะคะจากที่มันเป็นสีขาวขุ่นนะคะมันก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอามาใส่ในน้ำนะคะเพื่อเป็นการคลายความร้อนนั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้หั่นไวมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่ใส่น้ำได้ไหมก็ได้นะคะแต่เราต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในการที่เราจะต้องมาหั่นนะคะดังนั้นถ้าเราใส่น้ำเนี่ยแป๊บเดียวนะคะเราก็จะได้หนังหมูนะคะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สามารถยกมาได้เลยนะคะนำมาหั่นได้เลยนะคะซึ่งวิธีการหั่นนะคะถ้ามันเป็นหนังแบบนี้นะคะถ้ามันมีมันอยู่นะคะเราก็เฉือนนะคะเอามันออกก่อนนะคะที่เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะว่ามันตัวนี้นะคะสามารถทำอะไรได้นะคะก็คือไปเจียวเป็นกากหมูนั่นเองนะคะกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นน้ำพริกกากหมูก็ได้นะคะถ้าเราเห็นว่ามันมีแต่หนังจริงๆแล้วนะคะเราก็หั่นได้เลยนะคะซึ่งวิธีการหั่นนะคะก็จะหั่นตามแนวนะคะแล้วก็กว้างนะคะประมาณ 3-4 มิลนะคะหรือว่าใครจะใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่เวลามันคลองขึ้นมานะคะมันจะเป็นแคบหมูที่ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นแคบหมูที่ไร้มันนะคะครูก็จะหั่นประมาณ 3-4 เซนนั่นเองเออ3-4 มิลนะคะไม่ใช่เซนนะคะหั่นไปเรื่อยๆค่ะค่ะเราก็หั่นให้ได้ประมาณนี้นะคะความยาวนะคะเราก็หั่นประมาณ10เซนติเมตรนะคะหรือว่าใครต้องการที่จะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่เวลามันฟูมามันจะเป็นเส้นยาวเกินไปนะคะแต่ถ้าเราหั่นสั้นกว่านี้นะคะมันก็จะสั้นนะคะมันก็จะเล็กเกินไปนะคะอย่างน้อยนะคะต้องให้ได้10เซนนะคะแล้วก็ความกว้างของเขานะคะก็อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือ 3-4 มิลลิเมตรนั่นเองนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการหมักก่อนนะคะเมื่อก่อนนะคะเราจะไม่ได้หมักขนาดนี้นะคะเราจะใช้แค่เกลืออย่างเดียวนะคะแต่ในสมัยปัจจุบันนะคะผู้คนส่วนใหญ่นะคะชอบนะคะชอบรสชาตินะคะเพราะว่าบางคนอาจจะกินกับข้าวเหนียวเลยนะคะบางคนอาจจะกินเปล่าๆนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะมาหมักกันก่อนนะคะโดยที่สิ่งที่เราจะใส่ลงไปนะคะก็คือซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะนิดหน่อยนะคะ1หยิบมือนะคะใส่ลงไปนะคะเกลือนี้นะคะจะช่วยในการถนอมอาหารนะคะช่วยทำให้แคบหมูของเราเนี่ยนะคะอยู่นะคะได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือระยะเวลาการเก็บรักษานะคะนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซีอิ๊วที่ใส่ลงไปนะคะก็จะ

ทำให้หนังหมูของคุณนะคะหนังหมูของนักเรียนเองเนี่ยนะคะมีสีนะคะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือจะกลายเป็นสีเหลืองๆน้ำตาลนั่นเองค่ะหลังจากที่เราหมักนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำตะแกรงนะคะของตู้อบนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะใช้ตู้อบลมร้อนนะคะที่ใช้ในการตากนะคะแต่ถ้าบ้านนักเรียนนะคะไม่มีตู้อบลมร้อนนะคะนักเรียนสามารถนะคะตากแดดได้เลยนะคะโดยใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระด้งก็ได้นะคะหรือว่าถาดนะคะสามารถที่จะเอากากเอาหนังหมูนะคะมาเกลี่ยกันแบบนี้นะคะให้กระจายนะคะเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็เอาไปตากแดดได้เลยนะคะสำหรับครูนะคะใช้ตู้อบลมร้อนเนาะของครูใช้ตู้อบลมร้อนนะคะอุณหภูมิที่ครูอบนะคะจะอยู่ที่70องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อบเป็นเวลา1วันนะคะแต่ถ้าเราตากแดดนะคะเราก็จะต้องดูว่าหนังหมูของเรานะคะมีความแห้งหรือยังนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าหนังหมูแห้งนะคะมันจะมีลักษณะยังไงนะคะเราก็จะนำหนังหมูนะคะไปเข้าตู้อบกันเลยนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราเข้าตู้อบไปแล้วนะคะเมื่อนำออกมานะคะก็จะได้ลักษณะของหนังหมูนะคะที่แห้งนะคะที่เราอบที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา1วันนะคะค่ะเมื่อเวลานะคะที่เราดูสังเกตได้ว่านะคะถ้าหนังหมูมันมีความแห้งแล้วนะคะที่เราจะสามารถไปทอดได้นะคะไปต้มในน้ำมันได้นะคะเราก็จะสามารถหักหนังหมูได้นั่นเองนะคะดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าหนังหมูของเรานะคะพร้อมที่จะไปต้มกับน้ำมันแล้วนะคะมันแห้งแล้วนะคะเราสามารถเช็คได้นะคะเมื่อเขาหักได้นะคะมีลักษณะที่มันหักได้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะค่ะหลังจากที่เราตากในตู้อบลมร้อนนะคะด้วยอุณหภูมิ70องศานะคะเป็นเวลา1วันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการต้มนะคะต้มหนังหมูนะคะที่เราเข้าเตาอบไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทำไมถึงต้องต้มนะคะเพราะว่าเราจะต้องไล่ความชื้นนะคะที่มีอยู่ในหนังหมูนะคะออกให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าความชื้นต่างๆที่อยู่ในหนังหมูนะคะต้มลงไปเลยนะคะแต่ใช้อุณหภูมิหรือว่าไฟเนี่ยนะคะค่อนข้างอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันเดือดนะคะเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านะคะหนังหมูนะคะจะพองนะคะแต่พองก็พองไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าพองเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเวลาถ้าเราไปมันจะกลายเป็นทอดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะที่เราต้มในรอบแรกนะคะเราจะไล่อากาศออกหรือว่าไล่ความชื้นออกเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยมันจะได้ไม่แข็งกระด้างและก็ไม่เหนียวจนเกินไปนะคะเวลาเราไปทอดรอบ2มันก็จะมีเสียงขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือความชื้นนะคะกำลังระบายออกนั่นเองนะคะ

เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะน้ำมันนะคะมันจะเป็นฟองขึ้นมานะคะอันนั้นก็คือความชื้นมันกำลังระบายออกนั่นเองนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะในการต้มนะคะเพื่อไล่นะคะออกไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่เราต้มนะคะเราก็จะต้มนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะแช่ในน้ำมันเป็นเวลา1คืนนะคะเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเอาลงไปทอดอีกรอบหนึ่งนะคะ

แคบหมูของเรานะคะจะได้ฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีความกรอบนะคะไม่เหนียวนะคะตอนนี้เราจะสังเกตนะคะน้ำมันนะคะมันจะเริ่มมีฟองขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราไปต้มในน้ำมันนะคะเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะให้แช่ในน้ำมันเป็นเวลาอีก1คืนนะคะตอนนี้หนังหมูที่เราได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและจากนั้นนะคะเราก็นำไปทอดอีก1รอบนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟแรงเลยนะคะเรามาดูการทอดกันนะคะ

แคบหมูของเรานะคะก็จะมีความฟูนะคะกรอบนะคะโอ้ตะแกรงแกงได้เลยนะคะเสด็จน้ำมันด้วยนะคะถ้าที่จริงนะคะเราจะต้องมีการนะคะสลัดน้ำมันด้วยนะคะเพื่อทำให้มันกรอบได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะอ่า

มันก็จะขึ้นฟูนะคะเต็มแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราทอดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแคบหมูไร้มันนะคะสำหรับนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะกับแคบหมูนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถทานคู่กับอะไรได้บ้างนะคะก็จะทานคู่กับผักสดก็ได้นะคะหรือว่าผักต้มผักลวกก็ได้นะคะอันนี้นะคะเคล็ดลับนะคะในการทอดแคบหมูเนาะเราจะต้องนะคะต้มน้ำมันก่อนนะคะเพื่อไล่ความชื้นนะคะแล้วก็ไปพักไว้นะคะถ้าเราไม่ต้มนะคะเราทอดแบบเร่งด่วนเลยนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่ฟูนะคะหรือบางครั้งมันอาจจะแข็งก็ได้นะคะมันจะเหนียวนะคะไม่ฟูแบบเหมือนแบบที่คุณครูทำนี้นะคะนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยอะไรใดๆก็ตามนะคะก็สามารถนะคะคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าที่บ้านหนูไม่มีตู้อบค่ะหนูไม่มีเตาอบค่ะหนูก็สามารถที่จะนำหนังหมูเนี่ยไปตากแดดนะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยนะคะบางวันท้องฟ้าอาจไม่เป็นใจก็อาจจะที่หลายวันหน่อยนะคะบางวันก็ถ้าสมมุติว่าแดดดีนะคะแดดแรงเราก็1ถึง2วันก็ได้แล้วนะคะน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะคะเราสามารถนำไปประกอบอาชีพนะคะสร้างเป็นรายได้เสริมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีสูตรนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะไว้ให้นักเรียนนะคะไว้ดูไว้รับชมนะคะศึกษานะคะใครที่ชอบสูตรไหนนะคะอาจจะเติมปลาร้าหรือว่าอาจจะเติมกะปิลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่สูตรเรานะคะแต่อันนี้เป็นสูตรสแตนดาร์ดนะคะที่คุณครูนะคะให้นักเรียนลองทำกันดูนะคะง่ายๆไม่ยากวัตถุดิบก็หาได้นะคะตามที่บ้านของนักเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้นะคะน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะแล้วมาเจอกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV โดยส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

น็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะสแลกใช้เคาะสแลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่มากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์

0: น็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนที่รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับวันนี้ก็มาพบกับครูดานัทสบายใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสอนในรายวิชานะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับก็มาเจอกันในตอนที่แล้วนะครับก็เป็นรายวิชานะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมนะครับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับครูก็เป็นหนึ่งในทีมงานครูอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่สอนในรายวิชานี้นะครับก่อนหน้านี้นักเรียนก็ได้พบกับนะครับครูอีก2ท่านนะครับที่สอนไปไม่ว่าจะเป็นครูชัยทัศน์นะครับที่สอนในตอนที่6นะครับแล้วก็ครูประกิตสอนในตอนที่7นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับครูดานัทอีกครั้งนึงเราเข้าไปดูเนื้อหาเลยนะครับว่าตอนที่8นะครับเราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นแน่นอนครับนะครับในตอนที่8นั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรครับนั่นขึ้นมาแล้วครับนักเรียนเป็นเรื่องของมอเตอร์และการควบคุมนะครับมอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้นนะครับก็เป็นมอเตอร์แอนด์เบสิกคอนโทรลนะครับก็ใช้คำศัพท์พื้นฐานเลยนะครับเบสิกคอนโทรลแปลว่าควบคุมเบื้องต้นจากรูปนะครับบางเรียนก็เห็นเลยนะครับรูปชัดเจนสวยงามนะครับก็คือเป็นรูปของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งนักเรียนรู้แล้วว่าเป็นมอเตอร์แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามอเตอร์ที่เราเห็นมันเป็นมอเตอร์ที่มันใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแต่สองรูปนะครับทางด้านขวามือของนักเรียนนะครับก็เป็นมอเตอร์ที่นักเรียนจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่มีพ่อแม่ทำอาชีพการเกษตรนะครับมอเตอร์อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ใช้ในการปั๊มน้ำนะครับหรือไม่ก็ไว้ปั๊มน้ำประปาใช้ในบ้านนะครับ

นะครับเกินน้ำนะครับมาดูกันก่อนครับปรับพื้นฐานความเข้าใจกันก่อนครับก่อนที่จะเรียนในเรื่องมอเตอร์และการควบคุมเบื้องต้นนะครับจากรูปนะครับนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรนะครับไม่น่าจะยากนะครับคำถามนี้นะครับก็เป็นรูปพัดลมนะครับรูปซ้ายมือเนี่ยคือเป็นรูปของพัดลมนะครับพัดลมไฟฟ้านะครับก็แน่นอนนะครับใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแหล่งจ่ายนะครับ220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์นะครับไปบ้านเรานะครับรูปขวามือก็เป็นเครื่องซักผ้านะครับเห็นไหมครับเป็นเครื่องซักผ้าก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันแต่นักเรียนก็น่าจะเดาออกแล้วนะครับครูบอกเรื่องที่ครูจะสอนไปแล้วก็แสดงว่าในอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง2อย่างนี้นะครับแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรครับส่วนประกอบที่เป็นมอเตอร์แน่นอนครับนะครับถ้าในพัดลมส่วนที่ส่วนประกอบเป็นมอเตอร์คืออะไรครับส่วนที่ต่ออยู่กับใบพัดลมนะครับซึ่งทำหน้าที่ให้มันหมุนนะครับสามารถอะไรครับเร่งระดับความเร็วได้ยิ่งหมุนเร็วยิ่งเกิดความเย็นเกิดขึ้นมากครับส่วนในเครื่องซักผ้านะครับก็มีมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับตัวไว้ซักกับตัวไว้ปั่นนะครับนี่นะครับเป็นมอเตอร์แน่นอนครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแน่นอนนะครับรูปที่2คืออะไรนะครับรูปที่2เป็นรูปที่ละเอียดนิดนึงนะครับก็คือเป็นรูปอะไรครับนักเรียนตอบถูกแน่นอนครับก็คือรูปมอเตอร์นั่นเองเป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ซึ่งมีส่วนประกอบละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้นักเรียนดูก่อนนะครับครูยังไม่บอกรายละเอียดมากนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวในเนื้อหามันมีอยู่แล้วครับนักเรียนนะครับเป็นส่วนประกอบของมอเตอร์เพราะฉะนั้นจากรูปนี้นะครับมันบ่งบอกได้ว่าเราจะต้องเรียนรายละเอียดของมอเตอร์นะครับแต่ละชนิดว่ามีส่วนประกอบอย่างไรบ้างมันหมุนได้อย่างไรนะครับมีหลักการหมุนอย่างไรนะครับมีหลักการทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์มาเกี่ยวอะไรกับมันบ้างนะครับรูปนี้สวยงามครับจากรูปนี้คืออะไรครับมาอาจจะสว่างไปนิดนึงนะครับจากรูปก็คือเป็นแน่นอนครับนักเรียนเดาออกว่าเป็นรูปโลกของเรานะครับแล้วก็มีตัวอักษรนะครับขออนุญาตชี้นะครับมีตัวอักษรที่เป็นตัว N อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นตัว S อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับ N ก็คือ North นะครับขั้วเหนือนะครับ S ก็คือเสาขั้วใต้ก็คือขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วโลกใต้นั่นเองแล้วก็มีอะไรครับรัศมีไอ้รัศมีไอ้ทั้งซ้ายทั้งขวานี่ก็คือเส้นแรงแม่เหล็กนั่นเองนะครับก็สรุปว่ารูปนี้ก็คือแสดงเส้นแรงแม่เหล็กหรือเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกนั่นเองนะครับก็แสดงว่าในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมันจะต้องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กแน่นอนนะครับแต่มันเกี่ยวข้องไงน่าสนใจครับในเนื้อหาของเรานะครับมาดูกันต่อไปนะครับรูปส่วนรูปนี้นะครับไม่มีรูปสนามแม่เหล็กแต่ทั้งเรียนเดาออกนะครับมีรูปโลกกับดวงจันทร์รูปโลกกับดวงจันทร์เพราะนั้นมันมีหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กครับก็คือแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงนั่นเองโลกเรานะครับมีแรงดึงดูดนะครับโลกเรามีปริมาตรที่มากกว่าดวงจันทร์ก็มีแรงดึงดูดมากกว่าก็ดึงดูดดวงจันทร์ไว้นะครับให้เป็นวงโคจรของโลกนะครับแต่มันมีเรื่องที่น่าสนใจระหว่างโลกกับดวงจันทร์มากกว่านั้นครับของหลักการของสนามแม่เหล็กนะครับมาดูครับตัดมาเป็นรูปยานอวกาศแล้วครับแต่บางคนเดาได้นะเพราะมีธงชาติจีนอยู่สีแดงๆนี่นะครับคือยานอวกาศอะไรครับทุกคนตอบได้นะครับคือยานอวกาศฉางเอ๋อซีนะครับฉางเอ๋อซีนี่โด่งดังมากเพราะว่าอะไรครับเป็นยานอวกาศที่จีนส่งไปเยือนด้านมืดของดวงจันทร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครสามารถไปนำยานอวกาศไปจอดได้ไม่ใช่ไม่เทคโนโลยีเราไม่ถึงครับแต่เนื่องจากข้อจำกัดในด้านมืดของดวงจันทร์นั้นมันไม่สามารถอะไรครับส่งสัญญาณติดต่อมายังโลกได้นะครับแล้วมันเกี่ยวไงก็แสดงว่าการที่เอายางยานฉางเอ๋อซีไปจอดด้านมืดของดวงจันทร์มันต้องเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กแน่นอนนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหานะครับคราวนี้เรามาดูสาระการเรียนรู้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ามีอยู่2เรื่องหลักๆคือเรื่องที่เกี่ยวกับแม่เหล็กสนามแม่เหล็กกับเรื่องที่เกี่ยวกับตัวมอเตอร์นั่นแหละครับนะครับเนื้อหาที่1 นะครับก็คือเรื่องของแม่เหล็กถาวร

รูปก็เป็นรูปแม่เหล็กถาวรครับสีแดงก็คือแม่เหล็กขั้วเหนือสีน้ำเงินก็คือขั้วใต้นะครับเรื่องของแม่เหล็กถาวรซึ่งแม่เหล็กถาวรนักเรียนสัมผัสนะครับและเคยเล่นตอนเด็กๆอยู่แล้วนะที่มีที่เล่นมากๆคือไอ้ลำโพงที่มันเสียหายแล้วก็ทุบเอาตู่ที่เป็นแม่เหล็กเอามาผลักดันกันเอามาดูดกันเล่นนะครับเรื่องที่2เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าครับแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการนำไฟฟ้านะครับไปจ่ายนะครับในส่วนที่เราสร้างเพื่อให้เป็นหลักการของสนามแม่เหล็กบอกเลยก็ได้ครับเกี่ยวกับขดลวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรหัวข้อที่3ครับเป็นเรื่องของสารการเรียนรู้มอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นครับมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นก็จะเริ่มนะครับบอกรายละเอียดส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นแล้วก็มีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับเนื้อหาต่อไปครับก็เป็นเรื่องของการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเจาะลึกครับว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามันทำงานได้ไงนักเรียนอาจจะเห็นว่ามอเตอร์มันทำงานที่เราเห็นคือมันหมุนอย่างเดียวหมุนอยู่3ลักษณะก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ไม่หมุนคือหยุดหมุนหมุนช้าหมุนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์หมุนได้ยังไงมันใช้หลักการอะไรนะครับน่าสนใจนะฮะต่อไปครับเป็นเรื่องของชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ามันแบ่งได้กี่ชนิดครับมันไม่ได้แบ่งได้ในลักษณะเดียวครับอาจจะแบ่งในเรื่องของวัสดุที่ทำแบ่งเรื่องแรงแบ่งเรื่องแรงจ่ายที่จ่ายให้มอเตอร์ทำงานครับเรามาดูกันสาระการเรียนรู้ต่อไปครับเป็นเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นควบคุมยังไงครับก็คือควบคุมอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือควบคุมยังไงให้มันหมุนตามเข็มนาฬิกาควบคุมยังไงให้มันทวนเข็มนาฬิกาควบคุมได้อย่างไรให้มันหยุดหมุนเพื่อให้หยุดการทำงานแล้วก็ควบคุมยังไงให้มันมีสปีดครับหมุนช้าหมุนเร็วนึกถึงพัดลมไฟฟ้าที่เรียนใช้ที่บ้านนะครับเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ครับข้อที่หนึ่งครับบอกลักษณะของแม่เหล็กถาวรได้บอกคุณลักษณะของแม่เหล็กถาวรได้ครับจุดประสงค์ข้อที่สองครับบอกคุณสมบัติของแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับแม่เหล็กถาวรก็คือแม่เหล็กที่เป็นสารแม่เหล็กนะครับส่วนแม่เหล็กไฟฟ้าคือแม่เหล็กที่เราต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดและทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นข้อต่อไปครับอธิบายส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นได้นะครับสำคัญนะครับเพราะว่าเราเรียนวิชานี้ไปนะครับถ้าทั้งเรียนจบมาเรียนไปทำงานในโรงงานอาจจะต้องเป็นเมนเทนแนนซ์เป็นช่างซ่อมบำรุงมอเตอร์นะครับถอดส่วนประกอบซ่อมประกอบนะครับในส่วนที่มอเตอร์ที่มันเสียหายหรือบำรุงรักษามันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อต่อไปนะครับก็คืออธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้นะครับบอกชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าได้นะครับบอกหลักการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นได้นะจุดประสงค์เหล่านี้คือนักเรียนบอกได้อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้สมรรถนะการเรียนรู้เรียนแล้วมีความสามารถองค์รวมอย่างไรบ้างนะความสามารถในด้านของสกิลทักษะการปฏิบัติเรื่องของความรู้ความนึกคิดการวางแผนการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เจตคติมีอะไรบ้างสมรรถนะข้อแรกอธิบายทิศทางการเกิดแม่เหล็กไฟฟ้าตามการจ่ายแรงดันอย่างละเอียดถูกต้องก็คือเราจ่ายแรงดันลักษณะนี้ขั้วบวกขั้วลบลักษณะนี้มอเตอร์มันจะหมุนได้อย่างไรหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มจ่ายแรงดันมากมันหมุนเร็วขึ้นไหมหรือว่าจ่ายแรงดันน้อยมันหมุนช้าลงไหมน่าสนใจครับดูในเนื้อหาข้อต่อไปครับอธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นลำดับอย่างละเอียดถูกต้องสำคัญนะครับเป็นลำดับอย่างละเอียดถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์อาการเสียนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ตามลำดับการทำงานของมอเตอร์ซึ่งมันจะไปเกี่ยวโยงกับส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์ที่เราจะค่อยๆไปซ่อมทีละสเต็ปนั่นเองครับตรงนี้สมรรถนะการเรียนรู้ข้อต่อไปนำมอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้งานด้วยความประหยัดปลอดภัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำคัญครับสำคัญคือความปลอดภัยนั่นเองนะครับตรงนี้ safety first เป็นหลักการของช่างอยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับเราก็มาทำการสแกน QR code นะครับเพื่อจะทำปีเทสหรือว่าทดสอบก่อนเรียนนะครับซึ่งเราเรียนกัน

ในหน่วยที่6นะครับนักเรียนลองสแกน QR code ครับแล้วก็ให้นักเรียนซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับเพื่อทดสอบตัวเองพื้นฐานความรู้นะครับใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับในการทำโอเคนะครับโอเคนักเรียนสแกน QR code เรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มทำและจับเวลาแล้วกันนะครับ10นาทีนะครับเนื้อหาแรกเลยนะครับขึ้นมาว่าแม่เหล็กถาวรครับแม่เหล็กถาวรนะครับนักเรียนดูรูปครับรูปก้อนแม่เหล็กต่างๆเรียงเป็นรูปหัวใจเลยนะครับก็คือเป็นแม่เหล็กที่เรียนคุ้นชินในชีวิตประจำวันแล้วโดยเฉพาะตอนเด็กๆที่เรียนนำมาเล่นนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กในลักษณะต่างๆนะครับเป็นทรงกลมเป็นโค้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหมือนกันคืออะไรครับมันมีอำนาจในการดึงดูดกันนะครับกับผลักกันบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้มันดูดกันได้อย่างไรมันผลักกันได้อย่างไรนะครับหรือแม่เหล็กบางชนิดมันมีอำนาจการดูดได้รุนแรงมากพอดูดกันแล้วเราดึงออกยากมากหรือแม่เหล็กบางชนิดมันพอจะดูดกันได้แต่ไม่มีแรงดึงดูดมากนักนะครับตรงนี้นะครับแม่เหล็กถาวรนะครับเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีความสามารถดึงดูดโลหะจำพวกเหล็กได้นะครับเขาถึงเรียกว่าแม่เหล็กครับในแม่เหล็กหนึ่งแท่งมีอยู่2ขั้วง่ายๆเลยก็คือขั้วเหนือและก็ขั้วใต้นั่นเอง N กับ S นะครับ North แล้วก็ South นะครับอ้างอิงตามขั้วแม่เหล็กโลกนะครับขั้วเหนือขั้วใต้นะครับแม่เหล็กถาวรนะครับใช้งานมีรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับอย่างที่ครูให้ดูรูปที่เป็นรูปหัวใจเมื่อสักครู่นี้นะครับมีรูปร่างมากมายหลายลักษณะนะครับแตกต่างตามการใช้งานของเราจะออกแบบให้มันไปใช้งานกับอะไรลักษณะของแม่เหล็กโลกและรูปร่างของแม่เหล็กถาวรแตกต่างกันนะครับเช่นอยู่ในโครงมอเตอร์มันโค้งก็ต้องสร้างแม่เหล็กให้มันโค้งซึ่งจะยึดติดอยู่ในโครงมอเตอร์ได้นะครับมาดูเรื่องของแม่เหล็กถาวรในเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกและแม่เหล็กถาวรนะครับในเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกนักเรียนดูรูปนะครับรูปชัดเจนมากนะครับสีแดงนะครับก็คือเป็นขั้วเหนือนะครับ N แล้วก็สีเขียวนะครับก็เป็นขั้วใต้นะครับก็เป็นรูปของสนามแม่เหล็กครับคราวนี้ในรูปนี้มันบ่งบอกอะไรบ้างครับ1ระบุขั้วโลกนะครับของสนามแม่เหล็กนะครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วก็เส้นแรงแม่เหล็กครับที่นักเรียนเห็นเป็นเส้นนะคือเส้นแรงแม่เหล็กนะครับตรงนี้ให้นักเรียนดูเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับต้องใช้เครื่องวัดนะครับสนามแม่เหล็กนะครับจากรูปครับนักเรียนมาดูต่อนะครับเป็นเรื่องของรูปร่างของแม่เหล็กถาวรนะครับที่ครูบอกไปว่ามันมีรูปร่างลักษณะมากมายเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วแม่เหล็กถาวรที่มันใช้นะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับยกตัวอย่างเช่นประตูไฟฟ้าครับนักเรียนประตูไฟฟ้าที่ตามบ้านของนักเรียนนะครับตามโรงแรมที่เราต้องเอานะครับการ์ด RFID นะครับไปแตะเพื่อเปิดนะครับตอนมันล็อกมันใช้แม่เหล็กไฟฟ้าล็อกนะครับแต่เวลามันเปิดมันก็คลายแม่เหล็กไฟฟ้าออกเอาไฟฟ้าออกมันก็เปิดได้นี่โดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับหรือหลักการของกรประตูไฟฟ้านั่นเองครับรูปนี้ครับรูปนี้เป็นรูปของการเกิดสนามแม่เหล็กจากผงเหล็กครับนักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนม.ต้นครับม.1 ม.2 ม.3 นักเรียนได้ทดสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโดยสังเกตจากผงเหล็กครับวิธีการก็คือเอาแท่งแม่เหล็กลักษณะดังรูปเนี่ยครับวางไว้นะครับแล้วก็เอากระดาษวางทับอยู่ด้านบนจากนั้นก็เอาผงเหล็กครับผงเหล็กที่เกิดจากการตะไบก็ได้นะครับเอามาโรยนะครับโรยให้ทั่วๆกระดาษที่อยู่ด้านบนเลยนะครับเนื่องจากผงเหล็กนะครับมันสามารถดูดยึดกับแม่เหล็กได้นะเพราะมันเป็นเหล็กมันก็จะเคลื่อนกระจายตามเส้นแรงแม่เหล็กที่นักเรียนเห็นเลยนะครับเพราะนั้นเส้นแรงแม่เหล็กมันก็จะเกิดในลักษณะนี้นะครับแม้กระทั่งสนามแม่เหล็กโลกก็เช่นเดียวกันนะครับพอทำเป็นกราฟเป็นรูปลูกศรของสนามแม่เหล็กก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือแม่เหล็กแท่งเดียวนะครับก็จะเส้นแรงแม่เหล็กก็จะ

เคลื่อนที่ออกนะครับจากขั้วเหนือแล้วก็ไปขั้วใต้สำคัญครับไม่รู้สอนนะมันจะเคลื่อนที่จากขั้วเหนือไปขั้วใต้แล้วก็มีความสมมาตรกันด้วยสมมาตรก็คือเท่ากันนะครับทั้งสนามแม่เหล็กทั้งสองด้านนะครับมันทำให้เกิดความสมดุลกันนะครับเมื่อเราเอานี่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือเมื่อเราเอาแท่งแม่เหล็กทั้งสองแท่งนะครับเอามาอยู่ใกล้กันมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นระหว่างแท่งแม่เหล็ก2แท่งในตัวอย่างก็คือเอาแท่งแม่เหล็กขั้วเหนือก็คือ N สีแดงครับอยู่ขวามือนักเรียนแล้วก็ขั้วใต้ S นะครับสีเขียวที่อยู่ด้านซ้ายมือนักเรียนเอามาอยู่ใกล้ๆกันนักเรียนลองเดาสิครับว่ามันจะเกิดการดูดกันหรือผลักกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับครูย้อนสไลด์นะครับเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่ามันแม่เหล็กนะครับมันเคลื่อนที่นะครับจากขั้วเหนือไปขั้วใต้นะครับดูตามลูกศรนะครับของสนามแม่เหล็กเมื่อเอาขั้วแม่เหล็กที่มันต่างกันมาอยู่ใกล้กันแน่นอนครับถ้ายังจำได้คือมันจะดูดเข้าหากันโดยขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือจะวิ่งเข้าหาขั้วใต้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ดูหลักการนี้บางคนคิดว่าต่างแท่งต่างวิ่งเข้าหากันไม่ใช่มันมีหลักการอยู่ครับคือขั้วแม่เหล็กที่เป็นขั้วเหนือจะวิ่งเข้าหาขั้วใต้แล้วก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเป็นการสมมาตรอย่างที่เรียนเห็นในรูปนะครับนักเรียนแล้วก็มันมีจุดที่น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวครูจะบอกว่ามันคือจุดไหนครับสิ่งที่มันเหมือนกันก็คืออะไรครับเกิดรัศมีของเส้นสนามแม่เหล็กครับจากลูกศรขั้วเหนือไปขั้วใต้เสมอเห็นไหมครับทั้งบนและล่างแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือตรงกลางครับนักเรียนเนี่ยครับตรงนี้ตรงกลางนะครับที่ครูชี้เนี่ยครับมันคืออะไรครับจุดนี้คือเป็นจุดที่เส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกันนะครับตรงนี้ครับไม่มีการดูดหรือผลักกันที่อยู่ตรงกลางนี้เขาเรียกจุดนะครับนิวตันที่แปลว่าศูนย์กลางนิวตันพอยต์นะครับซึ่งเป็นหลักการของยานอวกาศของประเทศจีนที่ไปลงจอดที่ด้านมืดของดวงจันทร์เดี๋ยวสไลด์ต่อไปมันจะมีรูปให้ดูนะครับว่ามันใช้หลักการนี้อย่างไรนะครับโอเคนะครับนี่ครับเนี่ยจุดที่ครูบอกถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าจุดสะเทือนนะครับจุดสะเทือนนะภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านิวตันพอยต์ครับจุดนี้ครับในรูปนี้เอาแม่เหล็กขั้วเดียวกันมาอยู่ใกล้กันผลักกันครับเกิดการผลักดันกันคือการผลักดันกันนะไม่เคลื่อนที่เข้าหากันนะครับก็จะเป็นแบบนี้แม้จะเอาขั้วเหนือกับขั้วเหนือหรือขั้วใต้กับขั้วใต้ก็ตามมันก็จะผลักดันกันนะครับแล้วเกิดไอ้ตรงกลางเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าจุดหักเหของสนามแม่เหล็กนะครับไม่มีแรงดึงดูดเกิดขึ้นวัตถุจะอยู่กับที่นะครับตรงนี้นะครับรูปนี้ครับนี่ครับมันจะเกี่ยวข้องกันรูปโลกกับดวงจันทร์นะครับหลักการที่ประเทศจีนนะครับส่งสามารถส่งยานอวกาศไปจอดอยู่ด้านมืดของดวงจันทร์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับขออนุญาตนะครับนิดนึงได้นะครับแล้วมันยังสามารถสื่อสารมายังโลกได้จีนใช้วิธีการนี้ครับก็คือส่งยานอวกาศนะครับรออยู่นะครับที่จุดเขาเรียกว่าจุดสะเทินนี่แหละครับจุดที่เส้นแรงแม่เหล็กโลกและเส้นแรงแม่เหล็กของดวงจันทร์หักล้างกันนะครับยานอวกาศนั้นก็จะสามารถอยู่กับที่ได้แล้วก็สามารถส่งนะครับนี่ครับรูปนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับสามารถส่งนะครับสัญญาณไปสื่อสารกับโลกได้นะครับนี่คือใช้หลักการของสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครูเอามาให้ดูเฉยๆนะครับนี่ครับเป็นรูปของความสำเร็จของประเทศจีนนะครับที่ส่งยานอวกาศช่างเออซีลงไปจอดที่ด้านเมืองดวงจันทร์ได้โดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือภาพจริงเลยนะครับน่าสนใจมากตรงนี้นะครับมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนนะครับเป็นผู้คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นก็คือฮันคริสเตียนเออร์สเตดนะครับผลิตขึ้นนะครับนะครับเออร์สเตทสรุปผ
ผลการทดลองในครั้งนี้ไว้ว่านะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านเส้นลวดตัวน้ำก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นเอาง่ายๆเลยถ้าเรามีขดลวดนะครับนะถ้าเรามีขดลวดอยู่เส้นหนึ่งแล้วเราจ่ายแรงดันไฟแล้วจ่ายกระแสผ่านมันจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากหลักการของท่านนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เองหรือว่าเกิดจากความบังเอิญนะครับนี่ครับรูปนี้ชัดเจนมากเป็นรูปของการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กนะครับขึ้นรอบเส้นลวดตัวน้ำครับนะครับจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะมีความสงสัยว่าไอ้ขดลวดกับเส้นลวดมันต่างกันยังไงนะครับถ้าเส้นลวดคือเส้นทองแดงนะครับเส้นตัวน้ำธรรมดาเพื่อเรายืดตรงๆเนี่ยเราเรียกว่าเส้นลวดแต่ถ้าเราเอามาขดนะครับเอามาขดแต่เราต้องเคลือบสารที่มันเป็นฉนวนก่อนนะครับนะครับเพื่อจะไม่ให้มันช็อตกันนะครับเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้านับเข้าไปมันจะเกิดสนามแม่เหล็กอยู่รอบๆนี่เลยครับนักเรียนเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับขึ้นรอบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนี้นะครับมันบอกอะไรบ้าง1บอกทิศขั้วนะครับบวกลบนี่คืออะไรคือแรงจ่ายที่เราจ่ายให้เส้นลวดตัวนี้นะครับบวกจ่ายด้านหนึ่งลบจ่ายด้านหนึ่งก็ทำให้เกิดอะไรครับกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นในเส้นลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนี่ครับขึ้นรอบๆนะครับโดยลูกศรนี้กำหนดทิศทางของกระแสไฟฟ้านิยมคือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนไอ้กลมๆนี้นะครับก็คือเส้นลวดตัวน้ำที่เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเส้นลวดตัวน้ำมันจะเกิดขึ้นจากขั้วเหนือไปขั้วใต้เสมอนะครับเอาละครับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าต่อนะครับการหาทิศทางนะครับการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวน้ำนะครับทำได้โดยใช้กฎมือขวาของเฟลมิงครับกฎมือขวาของเฟลมิงนะครับก็จะระบุเลยครับว่าแต่และองค์ประกอบของมือขวานะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยมันบอกทิศทางอะไรบ้างนะครับเขาบอกไว้ดังนี้ครับใช้มือขวานะครับกำรอบเส้นลวดตัวนำโดยให้นิ้วหัวแม่มือนะครับขึ้นขนาดไปกับเส้นลวดตัวนำตรงนี้ครูแม่อธิบายครับดูรูปเลยครับนักเรียนดูรูปนี้เลยครับดูจากรูปนี้นะครับเป็นรูปกดมือฝ่ามือขวาของเฟรมมิ่งครับนี่ครับรูปนี้เลยนิ้วโป้งนะครับเราเอามือขวาเนี่ยกำรอบเส้นลวดตัวนำนะครับในลักษณะรูปนะครับนิ้วโป้งจะบอกทิศทางกระแสที่มันไหลนะครับเนี่ยก็ตามลูกศรสีแดงครับกระแสที่ไหลเข้าผ่านขดลวดตัวนำนะครับส่วนนิ้วมือนะครับนิ้วมือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยอะไรเนี่ยก็คือจะบอกอะไรครับลักษณะการเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นลวดตัวนำนั่นเองนะครับตรงนี้อ้าวแล้วครับเนื้อหาของแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนะครับมาดูการหาเส้นแรงแม่เหล็กรอบนะครับเส้นลวดตัวนำและทิศทางการเกิดนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับรูปนี้เป็นรูปภาพตัดนะครับตัดขวางเส้นลวดตัวนำตรงกลางนะครับก็คือเส้นลวดตัวนำเกิดนะครับสักบวกนะครับไปบวกขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดเส้นแรงแม่เหล็กวิ่งรอบนะครับลูกศรนั้นจะเกิดในลักษณะบอกแล้วนะครับเกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กที่วิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้นะครับตรงนี้โอเคนะครับจากรูปนะครับเป็นภาพตัดขวางเกิดเส้นแรงแม่เหล็กนะครับรอบเส้นลวดตัวนำนำไปใช้กระแสนิยมนะครับเป็นกระแสไหลออกเมื่อสักครู่เป็นกระแสไหลเข้านะครับความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามอะไรได้บ้างนักเรียนดูนะครับข้อไอ้คำพูดนี้นะครับคำอธิบายนี้หมายถึงอะไรความเข้มก็คืออำนาจของสนามเรียกว่ามันจะมีแรงดูดแรงผลักดันมากนะครับถ้าเอาไปเป็นหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้าคือทำให้มอเตอร์มันหมุนแรงและมีกำลังมากหรือหมุนช้าและมีกำลังน้อยนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งครับง่ายๆหรือจำนวนรอบของการพันขดลวดครับถ้าเรายิ่งเอาขดลวดพันมากอำนาจของสนามเหล็กก็มีมากนะครับมันจะแปรผันตรงกันนะครับ2ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดตัวน้ำถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากก็เกิดเส้นแรงแม่เหล็ก
ความเข้มของสนามเหล็กมากเช่นเดียวกันนี่ก็แปรผันตรงเหมือนกันนะครับ

ยังไม่หมดนะครับข้อต่อไปข้อที่3วัสดุที่ใช้ทำแกนนะครับแกนที่เราใช้เอาลวดตัวนำไปพันนะครับถ้าเป็นวัสดุนะครับที่มีคุณสมบัตินะครับในการนะครับสร้างสนามแม่เหล็กมากก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กมากเช่นเดียวกันข้อที่4นะครับขนาดของแกนรองรับคือแกนที่เราไว้พันขนลวดครับยิ่งมีขนาดโตมากมีเส้นเขาเรียกว่ามีดิเมนชันหรือเส้นผ่านศูนย์กลางมากก็จะเกิดสนามแม่เหล็กมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับยิ่งแกนกลางมันโตครับการพันรอบลวดก็จะใหญ่ขึ้นนะครับใช้เส้นความยาวของเส้นลวดมากขึ้นนั่นเองแปรผันตรงกันนะครับตรงนี้มาเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าครับเบื้องต้นนี่น่าสนใจครับจริงๆแล้วเราจะเรียนในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักแต่มันใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไงนะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กทริกมอเตอร์คือง่ายๆครับคือเครื่องกลไฟฟ้าที่ใช้หลักการนะครับแปลงนะครับพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลพลังงานกลนั่นแหละคือพลังงานการหมุนนั่นแหละครับง่ายๆเลยแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลพลังงานการหมุนนะครับพลังงานไฟฟ้านะครับเขาก็เรียกว่าแปลตรงตัวนะตามภาษาอังกฤษเลยนะครับ electric energy นะครับ energy ว่าพลังงาน electric คือไฟฟ้าแล้วก็พลังงานกลก็ใช้คำว่า mechanical นะครับ energy นะครับพลังงานกลนะครับนี่รูปร่างมอเตอร์ไฟฟ้าบางต้นเยอะแยะเลยครับนี่คือรูปร่างมอเตอร์ที่รูปร่างมอเตอร์ที่ใช้งานจริงครับตามบ้านเรือนชีวิตประจำวันนะครับของนักเรียนที่มีอาชีพเกษตรหรือในโรงงานอุตสาหกรรมครับจริงๆแล้วในรายวิชานี้เราสอนช่างอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์เพื่อให้รู้จักแล้วก็ไปซ่อมบำรุงมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมได้นั่นเองนะครับมาดูส่วนประกอบของมอเตอร์นะครับมีอยู่2ส่วนหลักๆเขาแบ่งได้2ส่วนหลักๆง่ายๆนะครับคือ1คือส่วนที่อยู่กับที่ครับนักเรียนส่วนที่อยู่กับที่เขาเรียกว่าสเตเตอร์นะครับนะสเตเตอร์แปลว่าส่วนอยู่กับที่ส่วนอยู่กับที่ถ้าอยู่ในมอเตอร์นักเรียนนึกเลยครับส่วนอยู่กับที่คือแม่เหล็กโค้งๆที่มันอยู่ในที่โค้งแม่เหล็กเดี๋ยวดูในส่วนประกอบนะครับส่วนที่2ครับคือส่วนที่มันหมุนได้ครับเขาเรียกว่าอาร์เมเจอร์ถ้าใครเล่นรถเขาเรียกว่ารถที่มันวิ่งตามรางรถบังคับอยู่เนี่ยครับนักเรียนไอ้ทุ่นที่พันขดลวดนั่นแหละครับนะเขาเรียกว่าอาร์เมเจอร์แต่ขั้วของมันนะเขาเรียกว่าคอมมูเตเตอร์นะครับขั้วที่มันสัมผัสกับเขี้ยวมอเตอร์นี่ครูข้ามเลยครับมาดูรูปจริงเลยนะครับโครงสร้างส่วนประกอบหลักของมอเตอร์นะครับนี่คือเอามอเตอร์เขาเรียกภาษาตามมาคือมอเตอร์ดำแดงนะครับมอเตอร์ DC ที่สามารถจ่ายแรงดันไฟได้ตั้งแต่3โวลต์6โวลต์12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับที่อยู่ในรถบังคับนักเรียนนะครับรูปแรกนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับภาพโครงรูปที่2เป็นด้านหน้าครับดึงออกมามีอะไรบ้างครับรูปชัดเจนครับมีตัวถังเห็นเลยนะครับนักเรียนแม่เหล็กถาวรที่มันโค้งๆนะครับแม่เหล็กถาวรนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดเราทำให้มีอำนาจสนามแม่เหล็กมากก็จะมีราคาแพงอาจจะย้อมสีเป็นสีเงินสีทองนะครับทั้งเรียนเคยเล่นรถบังคับนะครับส่วนที่เป็นตัวนี้ครับนักเรียนเขาเรียกว่าคอมมิวเตอร์นะครับหรือคอมมูเตเตอร์ก็คือส่วนที่เป็นขั้วที่มันสัมพันธ์กับเขี้ยวมอเตอร์นั่นเองแล้วก็ส่วนที่เป็นขนลวดพันนะครับนะครับแล้วก็เพลาถ้ามอเตอร์ที่มียี่ห้อราคาแพงหน่อยตรงจุดเชื่อมต่อจุดหมุนของเพลาก็จะยัดโทษนะครับเขาเรียกว่าใส่ลูกปืนขนาดเล็กเข้าไปนะครับเพื่อให้มันลื่นหมุนได้ลื่นขึ้นนะครับรูปขวามือสุดนะครับเป็นรูปด้านหลังนะครับสิ่งที่สังเกตรูปด้านหลังคือมันจะมีเขี้ยวมอเตอร์นั่นเองนะครับไว้จ่ายแรงดันไปให้มอเตอร์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลครับเป็นพลังงานการหมุนนี่ซับซ้อนเข้าไปอีกครับนักเรียนนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แท่งแม่เหล็กถาวรนะครับเป็นโครงสร้างที่เป็นส่วนของสเตเตอร์ส่วนนี้ที่มันอยู่กับที่แต่ใช้ขดลวดนั่นแหละครับสร้างเป็นแม่เหล็กถาวรที่อยู่กับที่แทนมันสร้างได้ยังไงก็จากนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านคิดค้นนะครับสเตจใช่ไหมที่คิดค้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นหลักการง่ายๆคือเมื่อเราเอาลวดตัวนำมาขดมันก็จะเป็นขดลวดเกิดขึ้นแล้วเราก็กระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าไปไอ้ขดลวดตัวนั้นก็จะเป็นแม่เหล็กขึ้นหรือเราเรียกว่าแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองมาดูส่วนประกอบครับชัดเจนนะครับรูปนี้นะครับตัวถังครับอาร์เมเจอร์คืออะไรจำได้ไหมอาร์เมเจอร์

คือส่วนที่มันหมุนได้ส่วนที่เราเอาคนรวดไปพันนั่นเองนะครับเพลานะครับแล้วตรงนี้ครับคอมมูเตเตอร์นะครับก็คือขั้วที่มันสัมผัสกับขั้วบวกลบนะครับที่เราจ่ายให้มอเตอร์อันนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับลักษณะนี้ขั้วตรงขั้วมอเตอร์มันจะใช้แปลงถ่านครับทำไมใช้แปลงถ่านครับเพื่อความยืดหยุ่นนะครับเวลาเคี่ยวมาสัมผัสกับคอมมูเตเตอร์ครับมันจะได้ไม่สึกเพราะแปลงถ่านจะสึกแทนนะครับอันนี้คือความเข้าใจของครูนะครับช่างอิเล็กทรอนิกส์ถ้าครูไฟฟ้าเขาจะอธิบายได้ละเอียดในเชิงลึกมากกว่านี้นะครับตรงนี้เอาละครับการทำงานของมอเตอร์ครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจเข้าไปอีกเมื่อสักครู่เราแค่เห็นมอเตอร์นะครับประกอบอะไรบ้างมันยังไม่เห็นการทำงานของมันเลยมาดูซิว่ามันทำงานอย่างไรนะครับมันก็อธิบายในเรื่องเห็นไหมครับสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจากรูปมันอธิบายการทำงานของมอเตอร์จากหลักการของสนามแม่เหล็กได้อย่างไรนะครับมาดูครับจุดบ่วงนี้นะครับนักเรียนขออนุญาตชี้นะครับจุดบ่วงคือกระแสที่มันไหลเข้าขดลวดจุดที่เป็นวงกลมสีฟ้าและจุดสีดำตรงกลางคือกระแสที่มันไหลออกขดลวดก็แสดงว่ามันเกิดกระแสไหลเข้าและกระแสไหลออกตรงขดลวดส่วน N กับ S นักเรียนนึกถึงนะครับสเตเตอร์นะครับไอ้คือไอ้แม่เหล็กถาวรที่มันติดอยู่กับโครงมอเตอร์นั่นเองครับแม่เหล็ก2ตัวเป็นแม่เหล็กถาวรมันสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาอยู่แล้วครับเห็นไหมครับวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้อยู่แล้วส่วนจุดสีฟ้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับขั้วบวกขั้วลบที่เราจ่ายให้อะไรครับอาร์เมเจอร์นั่นเองที่มันหมุนนั่นเองครับก็เกิดการเคลื่อนที่ตัดผ่านผลักดันกับสนามแม่เหล็กถาวรที่อยู่ข้างๆทำให้เกิดการหมุนนะครับเข้าใจง่ายๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคราวนี้มาดูนะครับการหมุนนะครับมาดูรูปการหมุนจากคลิปวิดีโอนะครับครูให้ดูแค่การหมุนนะครับว่ามันหมุนอย่างไรนะครับมาได้ให้ดูครับมันก็จะหมุนในลักษณะนี้นะครับตัวที่หมุนก็คือเป็นส่วนของอาร์เมเจอร์ใช่ไหมครับส่วนนี้คือส่วนของคอมมูเตเตอร์ที่มันสัมผัสกับเคี่ยวมอเตอร์นะครับที่กูชี้นี่ครับส่วน N กับ F ก็คือแม่เหล็กโค้งๆที่เป็นแม่เหล็กถาวรที่อยู่ติดอยู่กับโครงมอเตอร์ที่เป็นส่วนของอยู่กับที่เราเรียกว่าสเตเตอร์นั่นเองนะครับส่วนประกอบก็จะบอกนี่ครับคอมมูเตเตอร์คือขั้วของอาร์เมเจอร์ที่สัมผัสกับเคี่ยวขั้วของมอเตอร์นั่นเองนะครับโรเตอร์นะครับตรงนี้พันขดลวดเข้าไปแล้วคอยคือขดลวดที่เราพันเข้าไปครับโอเคนะครับนี่ก็คือเป็นการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเมื่อกี้เป็นแม่เหล็กเป็นการทำงานของมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กถาวรนะครับแต่นี้เป็นการทำงานของมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าครับตรงนี้หลักการนะครับนะครับหมุนได้เหมือนกันตรงนี้นะเป็นคลิปวิดีโอหลักการก็คือ N กับ S เนี่ยมันคือขดลวดนะครับที่เราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับสลับขั้วไปมาทำให้เกิดการผลักดันกับอาร์เมเจอร์ที่มันหมุนนะครับตรงนี้นะครับเอาละครับโอเครูปนี้นะครับขยายลึกเข้าไปนะครับให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับให้เหลือแต่ส่วนของส่วนประกอบสำคัญส่วนประกอบของมอเตอร์ที่มันหมุนได้ครับดูส่วนประกอบกันครับแท่นสีน้ำตาลออกสีเหลืองๆทองนี้นะครับก็คือเป็นแม่เหล็กขั้วใต้นะครับที่ติดอยู่กับโครงมอเตอร์นะครับส่วนด้านขวานะครับเป็นแม่เหล็กขั้วเหนือที่ติดอยู่กับโครงมอเตอร์นะครับส่วนตรงนี้นะครับโครงๆนี้นะครับมันก็คือขั้วนะครับหรือคอมมูเตเตอร์นั่นเองของมอเตอร์นะครับส่วนเส้นนี้นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้ก็คือขดลวดนะครับที่มันพันอยู่กับตัวอาร์เมเจอร์นะครับหรือตัวโรเตอร์นั่นเองที่มันหมุนนะครับนักเรียนว่าอันนี้มันเป็นคลิปที่หมุนได้ไหมหรือว่าคลิปที่ได้ตัวลุ้นดูนะครับดูครับหมุนได้ครับนักเรียนคราวนี้ในคลิปนี้เขาก็จะอธิบายว่ามันเกิดการหมุนได้อย่างไรก็คือเกิดจากหลักการที่ครูบอกไว้ในต้นแหละครับก็เกิดจากหลักการของเอากระแสไฟฟ้านะครับตัดผ่านส่วนที่มันส่วนของคอมมูเตเตอร์นะครับเข้าทางคอมมูเตเตอร์นะครับไปที่อาร์เมเจอร์นะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นนะครับที่ส่วนที่เป็นอาร์เมเจอร์แล้วก็ไปผลักดันกับส่วนที่เป็นสเตเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรทำให้เกิดการหมุนขึ้นได้นะครับตรงนี้นะครับ
คราวนี้เรื่องนี้ก็จะเป็นการทำงานของ

ออเตอร์โดยอ้างอิงจากกฎมือกว่าของเฟรมมิงนะครับซึ่งครูบอกไปแล้วนะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของชนิดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เราเรียนมายังไม่ได้แบ่งชนิดเลยนะครับนี่มอเตอร์ไฟฟ้ามันแบ่งได้กี่ชนิดเราเลยลองเดาสิครับบางคนว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าสเตปมอเตอร์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์เซอร์โวมอเตอร์หรือเปล่ามันก็เป็นชนิดของมันอีกใช่ไหมมาดูสิครับมันแบ่งยังไงอย่างแรกครับคือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแบ่งง่ายๆเลยก็คือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ใช้แรงจ่ายที่เป็นแรงนำไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายแล้วให้มันหมุนใช้มากในรถของเล่นครับในมอเตอร์ขนาดเล็กมอเตอร์ที่ไม่มีขนาดใหญ่มากแต่ก็นำไปใช้กับมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับในโรงงานสาวิยานะที่ใช้เป็นโรงงานที่รีดเหล็กผลิตเหล็กม้วนนะครับที่เอาไปใช้ปั๊มตัวถังรถมอเตอร์โทษนะครับใช้ยกตัวอย่างคือมอเตอร์ขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งหนึ่งคือเต็มห้องที่ออกอากาศนี้เลยนี่คือเรื่องจริงครูเคยไปฝึกงานไปดูมานะครับแล้วก็โครงสร้างนั้นก็เป็นโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยที่แรกครูคิดว่าเป็นมอเตอร์กระแสสลับถามเขาว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอันนี้เป็นเรื่องเชิงลึกนะครับว่าทำไมเขาใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่นั้นเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแต่เขาบอกว่ามันควบคุมทอร์กหรือกำลังได้ง่ายกำลังการหมุนการบินได้ง่ายควบคุมสปีดได้ง่ายนะครับแมนเทนแนนซ์ถูกกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอันนี้คือเรื่องนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งอธิบายไปแล้วว่ามีส่วนประกอบที่เป็นสเตเตอร์นะครับเป็นแม่เหล็กถาวร NSนะเป็นโรเตอร์นะครับเป็นโรเตอร์ส่วนที่มันหมุนได้นะครับนะตรงนี้อันนี้คือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเขาก็จะบอกหลักการการเคลื่อนที่นะหลักการง่ายๆเลยนะครับให้นักเรียนนึกง่ายๆเลยก็คือส่วนที่เป็นสเตเตอร์เนี่ย N กับ S เนี่ยครับนักเรียนมันสร้างสนามแม่เหล็กถาวรขึ้นมาโดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กคือจาก N ไป S จากเหนือไปใต้เสมอสร้างขึ้นมาส่วนที่เป็นนะครับโรเตอร์หรือส่วนที่มันหมุนได้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่นะครับถ้าเกิดเราไม่จ่ายแรงงานไฟฟ้าเข้าไปมันไม่เกิดการหมุนครับเพราะมันก็จะเป็นก้อนเหล็กอย่างนั้นแหละครับก็ถุงแม่เหล็กดึงไว้นะครับพอเราจ่ายแรงงานไฟฟ้าเข้าไปจากรูปเราจ่ายต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมนะครับถ้าตามภาษาช่างเขาเรียกว่าแบตเตอรี่นะแต่ภาษาบาลีเรียกว่าถ่านนะถ่านไว้ใช่ไหมจริงต้องเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับ4ก้อนนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตามบ้านทั่วไปก้อนละ 1.5 โวลต์นะครับใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นก้อนละ 1.5 โวลต์4ก้อนก็ประมาณ6โวลต์ครับก็จ่ายเข้าไปให้ส่วนที่เป็นตรงนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะลืมหรือยังคอมมูเตเตอร์ใช่ไหมส่วนที่เป็นขั้วมอเตอร์นั่นเองก็จะเกิดอะไรครับกระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดตามหลักการของเออร์สเตทใช่ไหมเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นที่โรเตอร์เช่นเดียวกันไอ้สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปผลักดันกับสนามแม่เหล็กถาวรที่อยู่รอบๆหรืออยู่สองข้างของโครงมอเตอร์ก็เกิดการหมุนถ้าทำให้มันหมุนเร็วนะครับเราไม่สามารถไปเพิ่มความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กถาวรที่เป็นสเตเตอร์ได้เราเพิ่มอะไรแทนครับเพิ่มกระแสหรือแรงดันแทนนะครับเมื่อมีกระแสแรงดันไหลผ่านส่วนที่เป็นคอมมูเตเตอร์หรือส่วนที่เป็นขนลวดมากขึ้นเกิดสนามแม่เหล็กมากขึ้นเกิดแรงผลักดันมากขึ้นหมุนได้รวดเร็วได้รอบมากขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้นี่คือหลักการเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีวงจรอีกหนึ่งคือวงจรที่ควบคุมความเร็วมอเตอร์มันควบคุมอะไรควบคุมการจ่ายระดับอะไรครับแรงดันนั่นเองควบคุมการจ่ายระดับแรงดันนะครับก็จะเข้าเรื่องของPWM ครับ Pan Width Modulation ก็เป็นขั้นสูงครับอีกนะครับนักเรียนเรียนต่อไปในแผนกอิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้เรียนตรงนี้นะครับเห็นไหมพอเรื่องมอเตอร์มันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจมากเพราะมันใช้มากจริงๆนะครับมอเตอร์เป็นกลไกหลักๆเลยนะครับของกลไกนะครับเครื่องจักรในโรงงานหรือชีวิตประจำวันนักเรียนเยอะแยะมากมายประเภทที่2ครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับครับก็แสดงว่าประเภทของมอเตอร์แบ่งตามแรงจ่ายที่จ่ายให้ใช่ไหมเมื่อกี้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสิ่งที่มันต่างกันก็หลักการไม่ต่างกันก็คือมีส่วนที่เป็นสเตเตอร์สร้างแม่เหล็กถาวรสร้างแม่เหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนที่มันหมุนได้ก็สร้างแม่เหล็กขึ้นมาแล้วก็มาผลักดันกันทำให้เกิดการหมุน

แต่สิ่งที่ต่างไปเนี่ยมันก็มีขนาดหรือมีส่วนประกอบที่มันแตกต่างกันนะก็คืออะไรครับส่วนที่เป็นสเตเตอร์ส่วนอยู่กับที่ก็เป็นขนลวดเหมือนกันนะเป็นขนลวดที่พันแต่ยึดติดไว้กับโครงมอเตอร์เพราะฉะนั้นการจ่ายไฟให้กับส่วนที่เป็นโรเตอร์ส่วนที่มันหมุนนะครับมันก็จะจ่ายให้ต้องจ่ายให้นี่ด้วยนะครับต้องจ่ายไฟให้กับสเตเตอร์ด้วยก็จะเกิดสนามแม่เหล็กทั้ง2ก้อนนะครับก้อนที่เป็นโรเตอร์แล้วก็สเตเตอร์แล้วก็ผลักดันให้มันหมุนกันนั่นเองต้องการให้มันหมุนเร็วขนลวดก็เยอะนะขนลวดก็มีจำนวนมากนะครับมอเตอร์ก็ใหญ่นะครับต้องการกำลังมากมอเตอร์ก็จะใหญ่นะครับตรงนี้อันนี้คือหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมาดูการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้นะครับนักเรียนรับเนื้อหาเยอะอยู่วันนี้เราเรียนอะไรบ้างหนึ่งเป็นเรื่องของหลักการของสนามแม่เหล็กเลยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันมีหลักการยังไงผลักดันดูดกันอย่างไรนะครับสองเป็นเรื่องของอะไรครับมอเตอร์ไฟฟ้าครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับสามคือประเภทของมอเตอร์นะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นพอเราพูดถึงเรื่องการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นบางคนเอาไปแปลนะครับเป็นเรื่องของคอนโทรลยากแล้วจริงๆแล้วนักเรียนต้องเข้าใจว่ามอเตอร์มันทำงานได้ยังไงมอเตอร์มันทำงานได้อยู่ 2-3 อย่างเท่านั้นละก็คือหมุนซ้ายหมุนตามเข็มหมุนทวนเข็มก็หยุดหมุนแค่นั้นหมุนเร็วหมุนช้าแค่นั้นเองเพราะนั้นวงจรควบคุมก็ควบคุมอยู่แค่นี้ควบคุมทิศทางกับควบคุมความเร็วมอเตอร์นั่นเองสปีดคอนโทรลแล้วก็ไดเรกชันคอนโทรลเห็นมั้ยครับสปีดคอนโทรลก็คือความเร็วไดเรกชันคือทิศทางนะครับมาดูรูปครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นควบคุมระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้ววงจรควบคุมก็จะซื้อส่วนที่มันควบคุมมาเลยนะครับไม่ได้ไม่บางครั้งเราไม่สามารถผลิตนะครับให้มีคุณภาพหรือทนกระแสได้สูงได้นะมีอะไรบ้างครับนักเรียนดูรูปแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้าสลับนะครับนี่อันนี้เป็นแรงจ่ายแรงดันแรงจ่ายก็คืออะไรครับเป็นเครื่องยนต์สันดาปนะครับใช้น้ำมันผลักดันลูกสูบเกิดการหมุนนะครับแล้วก็มาหมุนมอเตอร์ทำให้เกิดการหมุนนั่นเองนะครับตรงนี้รูปที่สองครับนะเป็นมอเตอร์โปรเทคชั่นเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะมอเตอร์โปรเทคชั่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คืออะไรครับเป็นสวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้ป้องกันมอเตอร์ไม่เสียหายคือเมื่อเกิดกระแสดันเกินมันก็จะตัดนะไม่ให้จ่ายไฟให้มอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะไม่เสียหายนะครับคอนแทคเตอร์และโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับก็เป็นตัวตัดเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลดขึ้นเกิดกระแสฟ้าไหลเกินให้มอเตอร์นะครับตรงนี้โอเคครับก็ที่เราเรียนมานะครับมีเนื้อหามากมายเลยมากจริงๆวันนี้นะครับก็เราก็เจอเนื้อหาเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับนะสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับที่เราเรียนมามีอะไรบ้างนะครับที่เราเรียนมามีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของนะครับพื้นฐานความรู้นะครับที่เราต้องมีก่อนที่จะมาเรียนในเรื่องตอนที่8เนี่ยเรื่องอะไรครับเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นใช่มั้ยนะมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1พื้นฐานของเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กถาวรนะครับแล้วก็แม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งครูก็ยกตัวอย่างที่น่าสนใจคือสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่สัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กดวงจันทร์แล้วก็ใช้หลักการไอ้องค์การเขาเรียกองค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศจีนเนี่ยใช้หลักการนี้นะครับในการสามารถส่งยานอวกาศฉางเออร์ซีนะครับไปลงจอดด้านมือของดวงจันทร์ได้นะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องอะไรครับส่วนประกอบของมอเตอร์และส่วนประกอบของมอเตอร์มีอยู่2อย่างง่ายๆครับ1คือส่วนที่มันอยู่กับที่เราเรียกว่าสเตเตอร์ให้นึกแม่เหล็กโทษนะครับให้นึกมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงครับไอ้ส่วนที่เป็นแม่เหล็กโค้งๆที่ติดอยู่กับโครงมอเตอร์ตอนเราแกะออกมาเล่นนะครับส่วนที่2นะครับเราเรียกว่าโรเตอร์นะครับโรเตอร์ถ้าแปลงตัวคือส่วนที่มันหมุนนะครับมันก็มีส่วนประกอบที่เป็นอาร์เมเจอร์นะครับส่วนโรเตอร์อาร์เมเจอร์คอมมูเตเตอร์นะครับ
ส่วนอาร์มิเจอร์โรเตอร์คือส่วนที่เราขนลวดไปพันนะครับส่วนคอมมูเตเตอร์คือขั้วนะครับของส่วนที่มันหมุนได้ตรงนี้นั่นเองครับก็มีอยู่2ส่วนเท่านั้นนะพอเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนประกอบมันก็จะใหญ่ขึ้นมีคอมมูเตเตอร์มากขึ้นนะครับนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องของประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าครับก็มีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสิ่งที่มันต่างกันคือแหล่งจ่ายที่จ่ายให้ครับและสิ่งที่ต่างมันมากๆอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออะไรครับการนำไปใช้งานนั่นเองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็จะใช้อยู่ในมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอะไรครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเรานึกจริงๆแล้วนะว่าเรานึกแต่รถของเล่นอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นรถบังคับนะครับหรือแม้กระทั่งอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกว่าโดนก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจริงแล้วในอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเล่นซีดีนะครับไอตัวหมุนนะครับหัวอ่านในตัวโลดถัดออกมาก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแต่มันก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมันก็จะมีเรื่องย่อยแยกย่อยอีกมันจะเป็นอะไรครับเซอร์โวมอเตอร์เอ่ยสเตปมอเตอร์เอ่ยอันนี้ก็ต้องเรียนลึกเข้าไปครับประเภทที่2คือมอเตอร์ไฟฟ้านะกระแสสลับครับเราเห็นเลยก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ปั๊มน้ำตามบ้านเรานึกเลยที่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ตัวเราสุดใหญ่กว่านั้นอยู่ในโรงงานครับนักเรียนโครงสร้างเหมือนกันแต่มันจะใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้อ่ะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องการทำงานของมอเตอร์มันหมุนได้อย่างไรมันเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านะครับelectrical energy นะครับเป็นพลังงานกลนะครับ mechanical energy ได้อย่างไรนะครูก็บอกไปชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องการควบคุมมอเตอร์นะครับถ้าอิเล็กทรอนิกส์สำคัญมากครับนักเรียนเพราะว่าอะไรครับมันจะมีวิชาหุ่นยนต์ด้วยเราต้องไปควบคุมมอเตอร์ที่มันไปคอนโทรลการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ครับให้หุ่นยนต์เดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าหรือแม้กระทั่งไปควบคุมโดรนนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้นี่คือเรื่องทั้งหมดของตอนที่8นะครับในเรื่องของมอเตอร์และการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเบื้องต้นนะครับในตอนที่8นะครับก็ได้เนื้อหาพอสมควรเป็นพื้นฐานจริงๆแล้วเชิงลึกมันมีมากกว่านี้นะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมันมีคำว่าเบื้องต้นอยู่ก็สอนแค่เบื้องต้นนะครับนะครับเพราะนั้นเราจะต่อยอดในรายวิชาต่อๆไปของอิเล็กทรอนิกส์อีกครับก็ฝากนักเรียนไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ให้ได้ว่านะครับเรื่องที่ครูสอนเนี่ยมันจะเอาไปใช้อะไรในชีวิตประจำวันนักเรียนหนึ่งสองถ้านักเรียนเป็นนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนจะเอามาใช้ในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ไงนะครับต่อยอดเป็นความรู้เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับก็คือให้นักเรียนทำโพสเทสนะครับทดสอบหลังเรียนสแกน QR โค้ดครับเมื่อสักครู่ทำไปนะครับ10นาทีปรีเทสโพเทครูมั่นใจเลยนักเรียนได้คะแนนมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเลยถ้าไม่หลับนะครับหรือไม่หลับระหว่างครูสอนนะครับได้เยอะแน่นอนลองดูนะครับว่าเราได้แค่ไหนนักเรียนติดต่อครูได้นะครับถ้าสงสัยในเรื่องของตอนที่ครูสอนนะครับว่าอาจารย์ครับผมมีสงสัยแบบนี้ยังไงติดต่อครูได้ยังไงครับนี่ครับช่องทางการติดต่อครูแดนัทนะครับมีหลายช่องทางนะครับมีทั้ง4ช่องทางนะครับจริงๆแล้วมีเบอร์โทรด้วยครับไม่ได้ให้นะครับ Facebook นะครับสบายใจดานัทนะครับใช้ชื่อครูเลยนะครับ LINE นะครับ @danath นะครับ space bar วักนิดนึงสบายใจ _e นะครับ e นี่ก็คืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครูความหมายของครู Gmail ครับ danath.zuzs นะครับ @gmail.com นะครับแล้วก็ Instagram นะครับInstagram ก็คือดานัทสบายใจเลยนะครับวันนี้ก็สอนครบนะครับตามเนื้อหาและวิชาแล้วตามเวลาแล้วนะครับก็ขอบใจนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าในช่วงโควิดนี้นะครับคลังความรู้ออนไลน์ตรงนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาของเรานะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ด้อยลงไปนะครับวันนี้หมดเวลาในการสอนตอนที่8แล้วนะครับผมครูดานัทสบายใจนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
4: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้า ทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้าท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของ

ไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ต้องรับ
0: ควรถามทุกพื้นที
1: ่ความดีไม่ได
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับผมครูดานะสบายใจนะครับสวัสดีนักเรียนในห้องเรียนนะครับออกอากาศแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับไม่เรามาเรียนกันถึงตอนที่8แล้วนะครับก็ตอนที่8นี้ก็เป็นตอนนะครับต่อจากตอนที่7นะครับเป็นเรื่องของ IoT with Node MCU นะครับนักเรียนที่เรียนในห้องออกอากาศนี้นะครับเป็นนักเรียนชั้นปวช.2อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ปวช.1อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนะครับอายุอาจจะยังน้อยแต่เกี่ยวข้องกับพวกเราเรื่องพวกนี้แน่นอนเลยนะครับคราวนี้ทบทวนความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็ครูก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับนะครับบล็อกไดแกรมตัวนี้เป็นระบบควบคุมนะครับของ IoT นะครับ IoT ย่อมาจาก Internet of Things นะครับInternet of Things คืออะไรมาดูนะครับนักเรียนดูบล็อกสีเขียวบล็อกสีเขียวอ่านว่าอะไรครับ1 2 3ประมวลผลนะครับเป็นหน่วยประมวลผลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์นะประมวลผลก็คือเป็นอะไรครับคล้ายๆเป็นส่วนของการตัดสินใจถ้าเทียบกับตัวมนุษย์เราคือตัวสมองนั่นเองนะครับตัวประมวลเพราะนั้นในส่วนประมวลผลเนี้ยเราก็จะมีการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับแล้วก็อัดโปรแกรมใน IC microcontroller หรือบอร์ด microcontroller ซึ่งปัจจุบันนะครับหรือในรายวิชาที่ครูใช้เนี่ยก็คือบอร์ด ArduinoArduino นี้ตรงนี้ทำไมถึงใช้ตัวนี้1ราคาถูก2นะครับกำลังพัฒนานะครับแล้วก็ใช้ในวงการในปัจจุบันนะครับเป็นศูนย์กลางก็รับ input ที่เป็นสีแดงเข้ามา input ก็คืออุปกรณ์นะครับตรวจจับหรือเรียกว่าภาษาที่เราเคยได้ยินก็คือตัวเซ็นเซอร์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ตัวจับควันเซ็นเซอร์ตัวจับอุณหภูมิเซ็นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ตัวจับสิ่งกีดขวางเหล่านี้นะครับก็จะส่งค่าเหล่านี้เข้ามาแล้วเราก็เขียนโปรแกรมรับนะครับแล้วก็ส่งมาให้เอาท์พุตถ้าเอาท์พุตถ้านักเรียนเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเขียนโปร

แกรมหรือการทดลองเกี่ยวกับบอร์ด Arduino นี่ก็คือครูก็ให้นึกถึงหลอด LED ที่เรียนเขียนให้มันติดในลักษณะต่างๆครับแต่ output มันมีหลายตัวหลายอย่างถ้านักเรียนเอาไปสร้างเป็นโปรเจกต์ไปชิ้นงานจริงๆซึ่งถ้าพูดถึง IoT โปรเจกต์นะครับชิ้นงานส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะมีอยู่2ชิ้นงานซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันและพัฒนาในปัจจุบันก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับบ้านนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าสมาร์ทเฮาส์หรือสมาร์ทโฮมนะครับเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเนี่ยโดยไม่ต้องเอามือเดินไปกดสวิตช์ที่อยู่ตามฝาผนังแล้วแต่เราสามารถเปิดปิดนะครับหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับ IoT นะครับหรือเกี่ยวกับอาชีพของเราอาชีพของเราคนไทยส่วนใหญ่เป็นอาชีพการเกษตรก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มให้นึกถึงก็คือดินแห้งรดน้ำเองนะพอดินชื้นก็ตัดปั๊มที่รดน้ำออกนะครับตรงนี้ก็คือจุดมุ่งหมายคือไปสมาร์ทฟาร์มกับสมาร์ทเฮาส์หรือสมาร์ทโฮมนะตรงนี้เลยนะครับนะเพราะนั้นเราเรียนไปเพราะนั้นนักเรียนทำวิชาโครงการปวช.3หรือปวส.จะต้องทำตรงนี้ทั้งหมดนะครับนะเพื่อจะให้เรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอาพุทธครูบอกแล้วว่านอกเหนือจาก LED แล้วถ้าเอาไปใช้งานจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมาร์ทเฮาส์สมาร์ทโฮมก็เป็นหลอดแล้วครับหลอดไฟก็เป็นอาพุทธนะไม่ว่าจะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะที่เรียนเห็นตรงนี้ในห้องนี้คือหลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้ไฟแสงสว่างแต่ปัจจุบันมันพัฒนาไปจนถึงใช้หลอดอะไรครับ LED แล้วประหยัดไฟกว่าใช่ไหมครับสามารถผลิตแสงสีที่หลากหลายได้มากกว่านะครับเป็นหลอด LED นะครับหรือเป็นอุปกรณ์นะครับป้องกันภายในบ้านที่เป็นเอาท์พุตยกตัวอย่างเช่นนะครับมีเซ็นเซอร์ตัวจับควันนะครับเมื่อเจอควันไฟหรือเจอความร้อนในบ้านก็จะมีตัวอะไรตัวจ่ายน้ำมาดับไฟในบ้านเองนั่นก็เป็นปั๊มน้ำเป็นเอาท์พุตนี่ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญมาสามารถส่งค่าเอาท์พุตมาให้หน่วยประมวลผลคอยตรวจสอบด้วยว่าเอาท์พุตเนี่ยมันทำงานอยู่ในสถานะใดนะครับมันทำงานอยู่ไหมนะครับหรือมีผลอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราออกไปทำเอาเดิมเปิดปิดไฟในบ้านนะครับถ้านักเรียนเรียนถึงปี3แล้วเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับจนเชี่ยวชาญนักเรียนจะทำโปรเจกต์ตรงนี้ได้นักเรียนสามารถเปิดดูสมาร์ทโฟนของเรียนได้แล้วดูได้เลยว่าหลอดไฟหลอดไหนมันเราลืมเปิดหรือลืมเปิดอยู่เราสามารถเปิดปิดที่โทรศัพท์มือถือได้เลยมันแสดงให้เราได้เลยก็คือการฟีดแบ็กออกมาให้เราเห็นนะครับแต่ส่วนสำคัญของ IoT จริงๆแล้วคือส่วนบนยอดสุดเลยคือส่วนที่เชื่อมต่อกับอะไรครับอินเทอร์เน็ตนั่นเองคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับในถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าใช้สายที่เราเรียกว่าสายแลนก็รู้แล้วใช่ไหมครับเชื่อมต่อด้วยสายอินเทอร์เน็ตต่างๆนี่ก็คือว่าโอ้โหเยี่ยมแล้วแต่ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น 4G 5G นะครับทำให้การสื่อสารตรงนี้มันรวดเร็วขึ้นแล้วพัฒนาขึ้นตอนนี้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบไร้สายนะครับก็คืออะไรครับเชื่อมต่อการผ่านอากาศหรือที่เขานิยามว่าเป็นก้อนเมฆก็คือคลาวด์นั่นคือเรียกคำว่าคลาวด์ไหมครับก็คือสื่อสารแบบไร้สายแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นคือสมาร์ทโฟนของเราคือการสื่อสารแบบไร้สายที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็เชื่อมต่อได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อมต่อระบบควบคุมกับอินเทอร์เน็ตข้อจำกัดแล้วก็สมรรถนะและความสามารถมันคืออะไรครับเราควบคุมมันได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับปัจจุบันนักเรียนสมาร์ทโฟนนักเรียนอยู่จุดไหนของประเทศไทยก็แทบจะมีอินเทอร์เน็ตควบคุมหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็ควบคุมได้ทุกอย่างเลยตรงนี้ก็คือบล็อกไดอะแกรมนับส่วนของการทำงานนะครับของ IoT นะครับเมื่อตอนที่แล้วครูก็เลยสรุปเป็นแผนภาพความหมายของ IoT IoT ย่อมาจากอะไรครับอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ครับครับโอเคครับเก่งมากครับนะครับ Internet of Things นะครับถ้าแปลแบบตรงๆเลยก็คืออินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งเอาให้ง่ายกว่านั้นก็คือดูแผนภาพครับก็คือการเชื่อมโยงสิ่งของให้นักเรียนนึกถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในบ้านเราหลอดไฟหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตู้เย็นนะสมาร์ททีวีอันนี้คือสิ่งของนะครับถ้าอยู่ในอาชีพอยู่ในการเกษตรก็เป็นปั๊มน้ำเอ่ยนะครับเป็นที่ให้ปุ๋ยเอ่ยนะครับหรือปัจจุบันเรามีหลอดไฟสังเคราะห์แสงแทนดวงอาทิตย์แล้วเอ่ยพวกนี้นะครับผู้คนก็คือตัวเราที่เกี่ยวข้องผู้ควบคุมผู้ใช้นะครับ

คนที่ได้รับประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นบ้านเรามีผู้สูงอายุเราไม่อยู่บ้านนะครับเวลาปู่ย่าตายายของเราต้องการความช่วยเหลือเขาก็สามารถกดปุ่มนะครับที่เราตั้งไว้แล้วเขาก็เด้งผ่านไลน์ออกมาเป็นข้อความได้เลยว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับผู้คนไปแล้วเป็นข้อมูลข้อมูลภาษาอังกฤษเรียกว่า data ข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเรานะครับแล้วก็การบริการการบริการนักเรียนนึกถึงอะไรครับค่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆค่ายโทรศัพท์ต่างๆพวกนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับแม้กระทั่งแอปพลิเคชันนะครับก็เป็นพวกบริการแอปพลิเคชันปัจจุบันนี้ฉลาดมากหลายๆแอปพลิเคชันนักเรียนรู้จักใช้นะครับทุกอย่างมาเชื่อมอยู่ในคลาวด์ครับไปว่าก้อนเมฆคลาวด์ว่าก้อนเมฆนะครับเชื่อมต่ออยู่กับตรงนี้แล้วกับอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถควบคุมมันได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่า IoT หรือ Internet of Things ก็คือการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งของผู้คนข้อมูลและการบริการเนี่ยเชื่อมโยงไว้ในอินเทอร์เน็ตไร้สายที่เราเรียกว่าคลาวด์นะครับทำให้เราสามารถนะครับดูควบคุมนะครับหรือสร้างโปรเจกต์หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเกี่ยวกับ IoT ขึ้นมาได้นะครับนี่คือการทบทวนครั้งที่แล้วคราวนี้ส่วนประกอบหลักๆมีอะไรบ้างครูก็ได้แยกเป็นข้อๆมาให้1คือ2ติ้งภาษาอังกฤษเรียกว่าติ้งนะครับตัวควบคุมให้นึกถึงบอร์ด MCU หรือบอร์ด Arduino เราที่เราจะเขียนโปรแกรมลงไปบอร์ด Arduino บอร์ดโนด MCU อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโชคดีนะครับว่าเราเรียนเรื่องพวกนี้เราก็คือเป็นผู้ที่ออกแบบอะไรครับตัวสมองกลฝั่งตัวนี้นะครับตัวจับให้นึกถึงเซ็นเซอร์ต่างๆครับเซ็นเซอร์หลักๆแล้วที่นักเรียนจะได้เรียนได้ใช้1เซ็นเซอร์ตัวจับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศคำว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศก็คือความชื้นในอากาศของเรานั่นแหละครับนะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าความชื้นมากคือห้องมันอับอ่ะนึกภาพไหมครับต่อไปครับก็เป็นอุปกรณ์ขับโหลดเขาเรียกว่าไดรเวอร์อุปกรณ์ขับโหลดก็คืออะไรครับคือวงจรที่คอยเป็นสวิตช์ตัดต่อให้อุปกรณ์ในบ้านทำงานนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มันใช้กระแสและแรงดันเยอะกว่าหน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราตัวบอร์ด Arduino ของเราใช้ไฟแค่5โวลต์หรือ 3.3 โวลต์เท่านั้นเป็น DC กระแสไม่เกินประมาณหลัก150มิลลิแอมนะครับไม่ถึงแอมเองนะ150-140มิลลิแอมแต่ถ้าเรามาควบคุมโหลดในบ้านเช่นหลอดไฟในบ้านเนี่ยอย่างน้อยมันกินกระแสอย่างน้อย2แอม3แอมนะครับถ้าเทียบเป็นมิลลิแอมก็คือ 2,000 มิลลิแอม 3,000 มิลลิแอมซึ่งเราต้องมีบอร์ดไดร์นะครับมาควบคุมเดี๋ยวเรียนไปมันก็จะมีตัวอย่างไอ้บอร์ดไดร์ต่างๆเหล่านี้นะครับต่อไปเป็นระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนักเรียนรู้อยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลหรือ Data นะครับส่วนนี้เป็นแผนภาพนะครับการทำงานนะครับของระบบ IoT IoT ก็คือมีส่วนประมวลผลกลางหรือสมองกลฝั่งตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับเหล่านี้ส่วนที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางเราก็คือเป็น Arduino ที่เขาเรียกว่าโนด MCU ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นภาพว่ามันตัวเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งโนด MCU มีส่วนประกอบหลักๆก็คือมีไมโครคอนโทรลเลอร์เอาไว้รับคำสั่งที่เราเขียนโปรแกรมแล้วอัปโหลดลงไปนะครับส่วนที่เป็น Wi-Fi นี่คือสำคัญส่วนที่เป็น Wi-Fi มันก็คือมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านอากาศนั่นเองนะครับนี่คือที่สำคัญนะเอาที่สำคัญนะครับแล้วก็input รับก็คือตัวตรวจจับก็คือรับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ออก output ก็คือออกไปจอแสดงผลนะครับออกไปหลอด LED ออกไปมอเตอร์ออกไปดีเลย์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อที่ 4G IoT node นะก็คือไปเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับตรงนี้นี่นะครับรูปร่างของตัว node MCU หรือเป็น Arduino ตระกูล1นะครับเรียกว่า node MCU นะครับนี่ครับเป็นสมองกลเขาเรียกถ้าเราเขียนโปรแกรมลงไปแล้วอัปโหลดลงไปมันจะเป็นสมองกลทันทีเลยรู้ไหมครับมันจะตัดสินใจตามที่เราเขียนโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาไปฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆเขาจึงเรียกว่าสมองกลฝังตัวนั่นเองนะครับคราวนี้ข้อมูลนะครับข้อมูลตรงนี้ครูก็บอกไปแล้วนะครับหลักๆที่ใช้นะครับนี่คือขาต่อใช้งาน
ค่าต่อใช้งานจำเป็นนะครับดูขาสีเหลืองๆนะครับโนด MCU จะต่างกับ Arduino นิดหนึ่งเวลาเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเป็น Arduino นักเรียนกำหนดขาได้เลยว่าเนี่ยใช้ขาไหนใช่ไหมครับขา3ขา4ขา13เนี่ยกำหนดในโค้ดได้เลยแต่โนด MCU มันจะเปลี่ยนจากขาต่างๆเป็น D0 D1 D2 เข้าใจไหมครับมันนักเรียนก็ต้องคราวนี้เขาเรียกว่าต้องดู data sheet ของมันดูการต่อเชื่อมต่อของมันที่สำคัญนะครับโนด MCU ก็ต่างจาก Arduino นะครับมันใช้ไฟแค่0เท่าไรครับ0ถึง 3.3 โวลต์นะครับทำงานที่แรงดัน 3.3 โวลต์นะครับเซ็นเซอร์บางตัวต้องการแรงดันไฟ5โวลต์เข้าใจไหมครับมันถึงจะทำงานได้เพราะฉะนั้นเวลาเอาโนด MCU ไปใช้บางครั้งจึงต้องมีวงจรไดเวอร์อย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นบอร์ดนะครับบอร์ดที่ต่อร่วมใช้งานกับบอร์ด Arduino Node MCU นะครับเพื่อง่ายในการต่อใช้งานมากขึ้นทำไมง่ายครับนักเรียนย้อนกลับนิดนึงถ้า Node MCU มันจะเป็นขาเปลือยๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนะครับเวลาทดลองก็ยังพอได้อยู่เสียบในโฟโต้บอร์ดใช่ไหมเชื่อมโยงสายก็ยังพอได้อยู่แต่เอาไปใช้งานจริงเริ่มลำบากแล้วเขาจึงมีบอร์ดตรงนี้ขึ้นมาบอร์ด AX Node MCU ง่ายๆครับก็คือเอาตัว Node MCU เสียบลงไปแล้วก็มันเชื่อมมันก็สร้างคอนเนคเตอร์ให้นะครับก็เชื่อมต่อขาต่างๆให้ว่าจะใช้ขาอะไรมันก็จะมีหมายเลขบอกคอนเนคเตอร์จะมี3ขาหลักๆก็คือไฟเลี้ยงกาวแล้วก็สายสัญญาณมันจึงมีคอนเนคเตอร์3ขาท่านอาจจะสงสัยว่าแต่ละพินหรือแต่ละขาของ Arduino มันมีขาเดียวใช่ไหมเช่นดีสูงก็มีขาเดียวทำไมคอนเนคเตอร์มันมีจุดต่อ3ขาก็มันต้องมีไฟบวกไฟลบแล้วก็กาวเพื่อรองรับในการเอาไปเลี้ยงเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ทุกตัวต้องมีไฟเลี้ยงครับนะครับนี่คือเรียกว่าบอร์ด AX Node MCU เวลานักเรียนจะทำโปรเจกต์หรือสร้างงานก็ซื้อได้เลยราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับเราทำเองก็สะดวกนะครับในการใช้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ครูพูดนะครับสิ่งเป็นทั้งอุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์เอาท์พุตตรวจจับนักเรียนดูจากด้านบนเลยเป็นสวิตช์นี่เป็นโมดูลสวิตช์ง่ายๆเลยอำนวยความสะดวกให้เราไม่ต้องเอาสวิตช์ไปต่อในโฟโต้บอร์ดนะครับเพราะวงจรสวิตช์ไม่ใช่เอาสวิตช์ต่อกับโนด MCU แล้วใช้งานได้เลยครับสวิตช์ก็จะต้องมีอะไรครับมีไฟเลี้ยงสวิตช์มีตัวต้านทานนะครับเป็นวงจรพุลอัพพุลดาวน์แต่นี่มันอยู่ในโมดูลนี้เลยมาทำให้เลยต่อมานะครับหลายคนบอกว่าเหมือนลำโพงเลยนะครับอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์ที่เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ SR04 ใช้หลักการของคลื่นอัลตราโซนิกคืออะไรครับคลื่นอัลตราโซนิกคลื่นอัลตราโซนิกก็เป็นคลื่นเสียงอย่างหนึ่งแต่หูมนุษย์เราไม่ได้ยินเพราะอะไรนะครับเพราะหูมนุษย์เราได้ยินความถี่อยู่ที่0ถึง 20,000 เฮิรตซ์หรือ0ถึง2กิโลเฮิรตซ์นี่คือที่เราได้ยินโทนเสียงต่างๆแต่คลื่นอัลตราโซนิกเนี่ยจะผลิตความถี่ที่40กิโลเฮิรตซ์หรือ40,000เฮิรตซ์ซึ่งหูเราไม่ได้ยินซึ่งเป็นหลักการที่ค้างคาวใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางค้างคาวบางพันธุ์ไม่มีตานะครับตาบอดหรือตาไม่ดีเขาก็ผลิตความถี่อัลตราโซนิกเนี่ยไปสะท้อนวัตถุแล้วสะท้อนกลับมาให้รับรู้ว่าตรงนี้มีสิ่งกีดขวางแล้วเขาก็หลบหลีกนะครับอันนี้คือหลักการอัลตราโซนิกเรามาใช้อะไรครับง่ายๆคือเป็นตลับเมตรอัจฉริยะก็ได้ตลับเมตรดิจิตอลก็ได้คืออะไรครับนักเรียนสามารถเอาไปตรวจวัดวัตถุแล้วแสดงที่หน้าจอโทรศัพท์ได้เลยว่าตรงเนี้ยระยะเนี้ยมันกี่เซนติเมตรกี่เซนติเมตรแล้วแม่นยำด้วยหรือเอาไปตรวจจับอะไรครับเอาไปไว้เป็นระบบอะไรครับ security ในบ้านหรือป้องกันขโมยติดไว้ที่หน้าประตูเราตั้งระยะการตรวจจับได้2 เซนถึง400เซนติเมตร400เซนติเมตรมีค่าเท่ากับกี่เมตรครับโดยประมาณ4 เมตรก็ทั้งเกือบทั้งห้องเนี่ยครับระยะไกลมากเพราะนั้นเราตั้งโปรแกรมได้ว่าเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะไปใช้ตรวจจับคนแล้วก็อนุมานได้ว่าเขาต้องเดินเข้ามาใกล้แล้วค่อยตรวจจับใช่ไหมครับอาจจะตั้งไว้สักประมาณเมตรหนึ่งเราเขียนโปรแกรมตรวจจับได้แบบต่อไปนะครับ DHT11 เป็นตัวจับอุณหภูมิตัวแค่นี้ครับตรวจจับได้ทั้งอุณหภูมิในห้องและตรวจจับอะไรครับความชื้นสัมผัสในห้องความชื้นอับก็คือมันชื้นมันอับความอับในอากาศในห้องนั่นเองนะครับถ้าเอาไปใช้กับสมาร์ทโฮมก็คือตรวจจับว่าห้องนอนเราเนี่ยความชื้นสัมผัสมันเยอะไปไหมถ้าเยอะก็ให้พัดลมระบายอากาศหมุนทำงานระบายอากาศ
หรือมีเครื่องฟอกอากาศเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องฟอกอากาศสำเร็จรูปเช่นที่ใช้ในรถยนต์มันมีเครื่องฟอกอากาศเพื่ออากาศมันนะครับมันบริสุทธิ์นะครับอันนี้ไล่มาตัวนี้นะครับ BH1750 ตรวจจับความเข้มสีอันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์อัจฉริยะหนึ่งตรวจจับความเข้มสีได้เลยนะว่าสีมันมีความเข้มเท่าไหร่เอาไปใช้อะไรครับเป็นหุ่นยนต์ตรวจจับเส้นหรือเป็นตัวตรวจจับความเข้มของสีต่างๆนะครับอันนี้ส่วนที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้เป็นอินพุตหรือเป็นตัวตรวจจับหรือที่เราเรียกรวมๆว่าเซ็นเซอร์นะครับยังมีหลายตัวนะครับที่ผมพูดถึงนี้เป็นตัวอย่างส่วนอัพพุตก็มีอะไรครับหลอด LED นะนี่คือ LED ธรรมดาเลยนะครับปกติที่นักเรียนทดลองเรียนต้องต่อในฟุตบอลใช่ไหมอันนี้มันเสียบสายใช้งานได้เลยตัวนี้เป็นนะครับ LED 3S เออโทษครับ LED 3C มาจากว่า T-Color หรือ LED ผสม4 RGB R ก็คือ Red แดง G Green เขียว B Blue น้ำเงินมันผสม4เป็นสีต่างๆในหลอดเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดให้ฟังตัวนี้เป็นลำโพงเปียโซนะอันว่าเปียโซก็คือเป็นผลิตความถี่สัญญาณเตือนต่างๆเสียงไว้เตือนนะครับเสียงแหลมต่างไว้เป็นสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น solid state delay solid state delay นี่ก็คือเป็นโซนของวงจรไดเวอร์วงจรขับโหลดเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูว่ามันทำงานยังไงไอ้ solid state delay เนี่ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับพอนี้คือรูปของการต่อใช้งานในครูก็พูดไปในตอนที่แล้วนะครับข้ามครับอันนี้คือโมดูลของ LED ตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่ามันง่ายๆนะครับแค่ส่งสัญญาณไฮโลมาให้หลอด LED ติดหรือดับแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นที่น่าสนใจคือ LED T-Color นะครับหรือ LED ผสม434 RGB นะครับก็ใช้หลักการของการผสมแม้สีนักเรียนต้องการให้เกิดสีอะไรเนี่ยก็เอาสีนั้นผสมกันนะครับขาต่อใช้งานมันจะมีอยู่กี่ขาครับ4ขาทำไมถึงมี4ขามีขาคอมมอนขาหนึ่งก็คือขากาวแล้วก็ขาสัญญาณ34คือ34 RGB ก็เลยเป็น4ขานะครับนี่คือสัญลักษณ์นะครับนี่เป็นโมดูลลำโพงเปียโซนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วนี่คือเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นที่ลำโพงเปียโซหลักการก็คือผลิตความถี่นะครับผลิตความถี่นะครับ1นะครับ1เป็นไฮหรือโลครับไฮมีไฟออกมาที่เวลาเท่าไหร่ครับ300หน่วยเป็นอะไรมิลลิเซกแล้วก็โลเท่าไหร่ครับ300มิลลิเซกก็คือมันผลิตความถี่ไฮโลสลับกันมันก็เป็นความถี่และต่อเนื่องมันก็เป็นลุกขึ้นความถี่แล้วแต่เป็นสแควร์เวฟก็คือเป็นรูปขึ้นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือโค้ดเหล่านี้นักเรียนดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับไปยุ่งของนักเรียนไม่ต้องมานั่งพิมพ์แล้วดาวน์โหลดแล้วมาปรับประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับตรงนี้คราวนี้เข้ามาสู่ทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นการส่งค่าเอาท์พุตแบบอนาล็อกนะครับส่งค่าเอาท์พุตแบบอนาล็อกคือส่งค่าออกจากบอร์ดโน้ต MCU เป็นแบบอนาล็อกที่เราเรียนมาหรือรับรู้ขึ้นมาก็คือการส่งแบบดิจิตอลแบบดิจิตอลส่งอยู่แค่2สัญญาณเท่านั้นเองก็คือครับ1หรือ high หรือไฟ 3.3 โวลต์โอเคไหมครับทำไมครูถึงบอกว่า 3.3 โวลต์เพราะโนด MCU ไฟเลี้ยงมันเท่าไหร่ครับ 3.3 โวลต์มันก็คือ high แล้วก็สัญญาณที่2คืออะไรครับ0หรือ low หรือไฟกลางหรือไฟ0โวลต์แค่นั้นเองนี่คือดิจิตอลมันจะง่ายแต่ถ้าเป็นอนาล็อกมันไม่ใช่เอาหรอกมันมีอะไรครับ0 0.1 0.01 แล้วแต่ความละเอียดเราแทบไม่ออกเท่าไหร่สัญญาณมันจะระดับสัญญาณมันจะเป็นอินฟินิตี้เป็นอนันต์เลยเยอะแยะมากมายแล้วแต่เราจะซอยให้มันละเอียดเท่าไหร่นะครับคราวนี้มันจะมีคำสั่งเฉพาะออกมาแล้วในการส่งสัญญาณออกไปเป็นสัญญาณอนาล็อกก็คือคำสั่งอนาล็อกไรท์อนาล็อกก็คือสัญญาณอนาล็อกใช่ไหมครับไรท์ก็คือการเขียนหรือส่งออกไปในวงเล็บพินแล้วก็คอมม่า PWM พินก็คือขาของโนด MCU ขามันจะเป็น D0 D1 D2 D3 แล้วแต่เราจะใช้ขาไหนโอเคไหมครับส่วนไอ้ PWM มันจะคำว่าพันวิดมอสดูเรชั่นก็คือไอ้ขึ้นสแควร์เวฟที่ครูบอกเมื่อสักครู่เนี้ยแต่มันจะเป็นค่าตัวเลขค่ามันจะเป็นตัวเลขเป็นค่าตัวเลขฐาน10ยังไงครับต่อบรรทัดที่2กับพินครูบอกแล้วนะครับ PWM นะครับคือค่าเขาเรียกว่าค่า duty cycle duty cycle คือค่าตัวเลขเหล่านี้เทียบเป็น 100% เข้าใจไหมครับเลขมันจะมี0ถึง1023
0ก็คือ 0% 1023คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

0: 100%นักเรียนต้องใช้หลักการเทียบบัญญัติไตรยางค์ดูถ้านักเรียนต้องการ 50% นักเรียนก็เอา1 0 2 3หาร2โอเคมั้ยครับก็จะเป็น 50% เดี๋ยวเรามาดูไอ้ 50% ไอ้ 100% ลูกครึ่งสแควร์เวฟมันเป็นยังไงให้เรียนรับรู้ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะ 100% ถ้านักเรียนเอาลูกครึ่งอนาล็อกไปจ่ายหลอด LD หลอด LD มันจะสว่างเต็มที่เลยก็คือรับสัญญาณอนาล็อกที่ 100% แต่ถ้า 50% มันก็สว่างครึ่งนึงถ้า 0% ก็ดับไปเลยให้รับรู้ตรงนี้เพราะนั้นเอาไปใช้อะไรครับเป็นวงจรหลีไฟวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ให้หมุนช้าหมุนเร็วหรือหลีไฟให้อะไรครับให้สว่างมากสว่างน้อยช่วยประหยัดไฟหรือช่วยสร้างบรรยากาศในห้องนะครับอันนี้ความที่ PWM นะครับใช้ประมาณ1กิโลเฮิรตซ์1กิโลเฮิรตซ์คืออะไรจับเวลา1วินาทีเกิดลูกขึ้น 1,000 ลูกจับ1วินาทีครับเกิดลูกขึ้นแบบเนี้ยขึ้น 1,000 ลูกก็คือ1กิโลเฮิรตซ์นะครับคราวนี้เป็นคำสั่งปรับความถี่ครับก็อนาล็อกไรท์ FREQ มาจากคำว่า frequency ที่แปลว่าความถี่นั่นแหละก็เป็นโค้ดเลยวงเล็บตรงนี้คือค่าตัวเลขความถี่ที่จะใส่ปรับเปลี่ยนให้เขาครับก็ความถี่ที่ใช้นะครับอยู่ในขอบเขตก็คืออะไรครับ18เฮิรตซ์นะคือถึง 60,000 เฮิรตซ์หรือ60กิโลเฮิรตซ์หรือว่า60กิโลเฮิรตซ์เป็นหน่วยเป็นกิโลเฮิรตซ์นะครับอันนี้คือค่าตรงนี้ครูนี่คือขยายให้มันเห็นใหญ่ขึ้นนะครับที่นี้นี่คราวนี้นักเรียนมาดูครับเมื่อสักครู่ที่ครูพูดเนี่ยไอ้ 100% ใน 50% มันดูยังไงให้เรารับรู้ว่า 100% เนี่ยถ้า 100% เนี่ยลบขึ้นซีกบวกเนี่ยเต็มเลยให้อธิบายก่อนครับนี่คือซีกบวกนี่คือซีกลบถ้า 100% นี่คือมีบวกหมดเลยลบไม่มีเลยโอเคเข้าใจงี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเขียนโค้ดอ่ะมันจะไม่เขียนว่า 100% 50% มันจะเขียนเป็นตัวเลขเทียบบัญญัติระยางที่0ถึง1023โอเคมั้ยครับเอาบัญญัติระยางมาเทียบเอานะครับอย่างนี้คือ 20% หลอดไฟสว่างนิดนึงเพราะบวกมันมีแค่นี้ลบมันมีตั้งเยอะก็คือ 20% ของ 100% ใน1ลูกครึ่งโอเคมั้ยครับเข้าใจใช่มั้ยครับ1ลูกครึ่งมีแค่นี้นะครับบวกกับลบไอ้นี่เขาแค่ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ 50% เห็นมั้ยครับบวกครึ่งนึงลบครึ่งนึงสว่างครึ่งนึง 75% ก็ส่วนใหญ่เป็นบวกอันนี้แหละครับก็คือการเขียนคำสั่งอนาล็อกดูเหมือนจะยากแต่เนี่ยลองมาทำจริงไม่ได้ยากเลยเพราะแค่มานั่งเทียบบัญญัติระยางต้องการแรงดันไฟเท่าไหร่ถ้านักเรียนเทียบบัญญัติระยางมาแรงดันไฟนักเรียนก็เอา 3.3 โวลต์มาเทียบบัญญัติระยางเอาเข้าใจไหมครับเรามาเทียบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เห็นไหมครับอิเล็กทรอนิกส์ต้องเอาอะไรครับทฤษฎีมาเชื่อมโยงแต่ปัจจุบันมันง่ายขึ้นนะครับมันมีอะไรที่มาช่วยเราเยอะขึ้นนะครับตรงนี้คือคำสั่งตรงนี้มาดูครับจากดูตัวเลขดูสูตรต่างๆมาดูวงจรที่ใช้นะครับก็คือตรงนี้ครับวงจรเดิมแยกเป็นโนด MCU แล้วก็บอร์ด AX โนด MCU คือบอร์ดที่มันแปลงพอร์ตใช่ไหมครับให้มันใช้งานง่ายขึ้นจุดต่อคอนเนคเตอร์ง่ายขึ้นตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น T-Color LED LED 34นะครับนักเรียนนี่คือ LED 34นะครับตรงนี้ก็คือเป็นลำโพงเปียโซการต่อนักเรียนสังเกตว่าคอนเนคเตอร์มันจะมี3 4นี่แหละครับที่ครูถามเมื่อวานนะครับสีดำนะครับนักเรียนตอบเป็นบวกนะครับก็มีสีแดงคือไฟบวกที่จ่ายมาจากบอร์ดโนด MCU นั่นเองเชื่อมต่อผ่านบอร์ด AX โนด MCU สีดำก็คือกาวคือลบส่วนสีขาวคือสิกแนลคือสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอนาล็อกหรือดิจิตอลคือไฮโลอนาล็อกก็เป็นตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงการส่งสัญญาณอนาล็อกแล้วคราวนี้มาดู I2C นะครับ LCD 16x2 LCD คืออะไรครับใครบอกครูได้บ้างสาธิต LCD คืออะไรทำอะไรได้บ้างครับ LCD
1: แสดงข้อม
0: ู
1: ลคร
0: ับ แสดงผลนะครับเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรใช่ไหมครับแสดงผลเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรคำว่า16x2อะไรครับ16ตัวอักษร2บรรทัดก็คือมี2บรรทัดละ16ตัวอักษรนะครับมันแสดงได้เต็มที่แค่นี้นะครับประมาณนี้อันนี้องค์ประกอบของไอ้I2C LCD คำว่า I2C ก็คือการสื่อสารข้อมูลแล้วครับก็คือรับคำสั่งมาจากบอร์ดโนด MCU ให้แสดงผลเป็นค่าตัวอัก

0: สอนอย่างที่สาธิตบอกเนี่ยเพียงสัญญาณแค่เส้นเดียวเข้าใจไหมครับเนี่ยมันเพียงสัญญาณเส้นเดียวเท่านั้นนะรับส่งข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจอ LCD นักเรียน 16:2 เนี่ยมันมีขาต่อใช้งานเยอะนะครับมีเป็น10ขาเลยแต่เวลาส่งข้อมูลเนี่ยมันส่งแค่สัญญาณเส้นเดียวครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีอะไรครับ IC ขยายพอร์ตเข้าใจไหมครับขยายพอร์ตคือรับมาน้อยขยายออกเยอะคือเป็น IC เบอร์ที่เรียนเห็นครับ PC F8574 ครับตรงนี้มันเป็นบอร์ดสำเร็จรูปอยู่แล้วครับนักเรียนไม่ต้องไปซีเรียสมันเอามาใช้ทั้งชิปเซตเลยนะครับให้รู้ว่ามันขยายพอร์ตขยายบอร์ดนั่นเองนะก็คือเบอร์นี้นะครับนี่ก็คือเป็นเขาก็ขยายเป็นชิป IC ตัวนี้นะครับที่ใช้ขยายพอร์ตนะครับส่วนตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น variable resistor นะครับหรือตัวต้านทานแบบเกือกมาหรือปรับค่าได้หรือบ้างก็เรียกว่าทิมเมอร์นะครับตัวปรับค่าได้ปรับค่าแล้วความสว่างของจอ LCD ของเรานั่นแหละเห็นไหมครับก็เข้าในเรื่องของพื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ก็ต่อใช้งานครับต่อง่ายนะครับต่อง่ายเพราะว่ามันต่อสัญญาณน้อยเส้นมาก2เส้นตัดเป็นไฟเลี้ยงได้เลยครับก็คือสีดำกับสีแดงนะครับเห็นไหมครับส่วนสัญญาณสายสัญญาณจริงๆนะก็คือสายสีส้มนะครับSDA ก็คือ Serial Data Serial นะครับก็คือการสื่อสารแบบอนุกรมคือ Serial นะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็น Serial Clock คือสัญญาณนาฬิกาคอยบอกว่าจะรับส่งข้อมูลตรงไหนเป็นจังหวะเป็นการเคาะจังหวะสัญญาณนาฬิกาเป็นจังหวะนะครับก็เหมือนการเต้นของหัวใจเราจังหวะการเต้นคือสัญญาณนาฬิกานะครับฉีดเลือดนะครับว่าความถี่เท่าไหร่เราเหนื่อยมากสูบฉีดมากนะครับนั่นแหละคือสัญญาณนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดต้องการให้มันทำงานแบบคล้ายๆการสูบฉีดเลือดหรือทำงานตลอดเวลาหรือมีจังหวะจากโคนก็ใช้สัญญาณนาฬิกาในการควบคุมนะครับตรงนี้นะครับทีนี้เขาก็เป็นข้อมูลบอกว่า D1 D2 มันคือขาอะไรนะครับที่เราต่อใช้งานครับคราวนี้ในการใช้งานมันง่ายตรงนี้ตรงที่ว่าโค้ดเกี่ยวกับจอ LCD เนี่ยเราไม่ต้องเขียนเองเราไปดาวน์โหลดเขาเรียกว่าไปดาวน์โหลดมาในเว็บเลยคือไปดาวน์โหลดไลบรารีมันมาเลยนะครับมันก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดให้อย่างที่นักเรียนเห็นนะครับเข้าไปในลิงก์นี้เลยดาวน์โหลดมาเลยนะครับนี่มันง่ายตรงนี้นะครับดาวน์โหลดไลบรารีที่ชื่อว่านะครับ Liquid Crystal นะครับ Liquid Crystal ก็มาจากคำว่าตัว LCD นั่นแหละ LCD ย่อมาจาก Liquid Crystal Display ก็คือ LCD นะครับก็ดาวน์โหลดตัวไลบรารีตัวนี้มาใช้ได้เลยคราวนี้มาดูเหมือนเยอะหน่อยคราวนี้มาดูตัวอย่างโค้ดที่เราเขียนคำสั่งทำให้ตัวจอ LCD แสดงข้อความมา2บรรทัดรายที่1ก็คือแสดงว่าสวัสดีหรือ Hello รายที่2ก็แสดงว่า Hello เหมือนกันคราวนี้นักเรียนมาดูนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูว่าการเขียนโค้ดนะครับมันดูเยอะแยะมันยากหรือง่ายนะครับครูจะอธิบายให้เรียนเข้าใจง่ายๆเรียนจะรู้ว่าให้เรียนรู้ว่าโค้ดที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครูขยายหน้านี้นะครับครูจะพูดในส่วนที่นักเรียนพอเข้าใจได้นะครับส่วนด้านบนนะครับครับส่วนด้านบนนะครับที่เป็นเครื่องหมายชาร์ป include นะครับinclude liquid liquid crystalนั่นเลยคุ้นไหมครับตัวนี้มันคืออะไรไลบรารีที่เราอะไรครับดาวน์โหลดมาเราดาวน์โหลดไลบรารีมาเพราะนั้นคำว่า include คือไปดึงหรือไปผนวกไฟล์โปรแกรมสำเร็จรูปที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเอามาใช้เลยไม่ต้องเขียนโอเคไหมเพราะนั้นในไลบรารีที่ชื่อว่า liquid crystal เนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็คอมเมนต์ไว้ให้นะมันบอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูบรรทัดที่เป็นสีดำครับ liquid crystal underscore i2c นะครับ LCD วงเล็บนะ 0x3f ตรงนี้เป็นเลขฐาน16นะเป็นเรื่องของคอมม่า 16 คอมม่า 2คือประกาศใช้LCD ประเภทอะไรครับ16ตัวอักษร2บรรทัดจริงๆแล้วมันมีหลายขนาดมีเล็กมีใหญ่ครับ16ตัวอักษร3บรรทัดก็มีเราใช้16ตัวอักษร2บรรทัดมาดู voice setup ครับใน voice setup คือโค้ดคือโปรแกรมทั้งหมดที่ทำให้ LCD แสดงผลข้อความ2บรรทัดนี้หมายเห็น นะครับจริงๆแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษที่นักเรียนเข้าใจง่ายนะครับต้องเรียนดูนะครับอันแรก lcd dot begin begin แปลว่าอะไรเริ่มต้นเห็นไหมนักเรียนเขาแปลได้คือเริ่มต้นหรือ start เริ่มต้นเลยครับให้ lcd เริ่มทำงานแล้วถูกไหมครับคือไปกระตุ้นมันก่อนเฮ้ยเริ่มทำงานได้แล้วนะต่อไปครับ lcd dot backlight backlight คืออะไรแสงของจอ LCD แสงแบ็คไลท์ให้มันเราเห็นตอนกลางคืนได้คือตัวแบ็คไลท์นะครับคืออะไรครับเริ่มอะไรครับให้แบ็คไลท์ของจอ LCD ทํางานเห็นไหมครับต่อไปครับ LCD dot set cursor 0 comma 0 cursor นั่นเรียกจากเคอร์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับคือตัวเดียวกันคือเริ่มให้ตัวที่เคอร์เซอร์นะครับตัวกระพริบที่แสดงข้อความเนี่ยมาเริ่มที่จุดแรกก็คืออะไรครับบรรทัดที่1จุดศูนย์คือด้านบนซ้ายมือสุดของเราดูภาพออกนะนะครับเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมครับโค้ดมันแปลเป็นภาษาอังกฤษที่เราเข้าใจง่ายแต่เราต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษนะไม่มีพื้นฐานนักเรียนก็จดคอมเมนต์ลงไปนะครับต่อไปนะครับ lcd dot print print ถ้าเป็นภาษาสีจำไว้เลยแสดงผลออกมาที่หน้าจอจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจออะไรก็แล้วแต่ในนี้นักเรียนว่าแสดงที่หน้าจออะไร lcd ไงนักเรียนดูLCD.print ก็แสดงว่าให้แสดงข้อความออกมาในวงเล็บครับข้อความที่เรียนต้องการให้มันแสดงอยู่ในวงเล็บลาย1 hello นะครับลาย1 hello คือข้อความนี้เลยข้อความว่าลาย1 hello เลยอยู่ในเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายคำพูดเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ข้อความนี้ออกมาเลยนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นชื่อนักเรียนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อสาธิตก็ได้เปลี่ยนชื่อสุภสันต์ก็ได้นะครับก็แสดงออกมาได้เลยโอเคตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นคำสั่ง lcd.print นะครับคืออะไรครับให้แสดงให้แสดงข้อความในวงเล็บมันจะใส่อะไรในใส่ไปภายในขอบเขตกี่ตัวอักษรครับ16ตัวอักษรนะครับต่อไปนะครับ lcd.setcursor 3.1 อันนี้เป็นโค้ดคำสั่งก็คือให้ขึ้นบรรทัดใหม่เข้าใจไหมครับนักเรียนต้องจำต่อไปครับคำสั่งบรรทัดสุดท้าย lcd.print print คืออะไรแสดงข้อความที่เราขึ้นบรรทัดใหม่แสดงข้อความว่าลาย2อะไรครับ hello เห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือเป็นชุดคำสั่งของ lcd นะครับหรือ liquid crystal display ตัวเนี้ยเห็นไหมครับแม้แต่ละบรรทัดนักเรียนบางคนเพิ่งมาเรียนครั้งแรกดูแล้วไหมครับนักเรียนเข้าใจแต่ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษเห็นไหมครับเพราะนั้นโค้ดมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยแต่เราต้องเข้าใจเพื่ออะไรครับเราต้องไปปรับเปลี่ยนเช่นเราจะเอาชื่อเราไปใส่แทนหรือให้ไปแสดงผลตัวหนึ่งของโปรแกรมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ครูอธิบายมานะครับต่อไปครับเป็นคำสั่งการอ่านค่าอนาล็อกเมื่อสักครู่ส่งสัญญาณอนาล็อกซึ่งเราประยุกต์ใช้ในการแสดงผลผ่านจอ LCD ไปแล้วคราวนี้การรับค่าคือรับจากอะไรเข้ามาตัวเซ็นเซอร์ถ้าส่งค่าคือส่งออกไปที่อุปกรณ์ที่เป็นโหลดต่างๆนะครับทางขวามือนะครับนะถ้ารับมาคือรับจากตัวอะไรเข้ามาครับตัวเซ็นเซอร์เข้ามานะครับคำสั่งรับค่าแบบถ้าเป็นดิจิตอลก็เป็นคำสั่งดิจิตอล read ถ้าเป็นอนาล็อกก็เป็นอนาล็อก read แปลว่าอะไรอ่านก็อ่านค่าเข้ามานั่นเองนะวงเล็บพินก็คือขาไหนล่ะที่เราต่อสัญญาณเข้ามาอยู่ D0 ถึง D10 ใช่ไหมถ้าเป็นโนด MCU ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ครูยกตัวอย่างให้เรียนดูไปแล้วแต่ตรงนี้มันจะซับซ้อนมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นการนะครับประมวลผลด้วยมีสูตรการคำนวณประมวลผลให้มันแสดงค่าตัวเลขตรงนี้เรียนตัวเลขอะไรครับ609 609ออกมาใช่ไหมมันจะมีการประมวลผลด้วยคราวนี้เริ่มประมวลผลเป็นแบบสมองกลแล้วคราวนี้เพราะนั้นมันก็ต้องน่าสนใจว่าตรงไหนล่ะมันประมวลผลเอาเรียนไปดูในโค้ดตัวนี้ครูขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วเรียนดูนะครับในโค้ดตัวนี้ด้านบนก็ไม่ต้องสนใจมันแล้วไอ include ก็คืออะไรครับ download library เข้ามาใช่มั้ยมาดูใน voice setupvoice setup คือเป็นส่วนที่เรากำหนดค่าต่างๆลงไปเริ่มจากอะไรครับ LCD begin รู้แล้วใช่ไหมเริ่มต้น LCD no backlight คืออะไรครับเมื่อกี้ backlight คือให้ backlight ทำงานแล้ว no backlight คืออะไรครับ ดับแบ็คไลท์คือไม่มีอะไรแสดงออกมานั่นเองนะครับต่อไปครับก็ LCD แล้วครับแบ็คไลท์เอาเล่นอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วไปดับแบ็คไลท์ไหมการดับแบ็คไลท์คือเป็นการรีเซ็ตข้อมูลที่มาแสดงผลก่อนหน้านี้นะครับต่อไปครับ LCD dot set cursor ก็เริ่มตำแหน่งเริ่มแรกของเคอร์เซอร์ที่แสดงผลที่บรรทัดแรกมุมบนซ้ายมือนะครับ LCD print แสดงข้อความอะไรออกมาครับ analog read A0 แปลว่าอะไรให้อ่านค่าสัญญาอนาล็อกที่รับที่ขาย A0 ของโนด MCU ใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นข้อความนี้ขึ้นมาส่วนค่าตัวเลขตัวนี้แหละครับไอ้609นี่แหละเราไม่ได้สั่งตัวเลขออกมาเลยนะให้มันอ่านค่าอ่านยังไงต้องเรียนมาดู void loop นะครับ void loop มันมีคำสั่งอะไรบ้าง LCD set cursor 3.1 คืออะไรจำได้ไหมเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่เห็นไหมครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกคำสั่งนะครับโอเคนะครับเยี่ยมมากครับนักเรียนนะครับจำได้แล้วใช่ไหมครับนักเรียนเห็นตรงนี้นะ 3.1 คือขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดที่2เนาะต่อไปครับตรงนี้แหละครับ LCD print อันนี้มันซับซ้อนตรงที่ว่าเป็นคำสั่ง print คืออะไรให้แสดงค่าแล้วก็มีคำสั่งที่เป็นตัวสีส้ม analog อะไรด้วยครับread ให้อ่านค่าที่เป็นตัวเลขต่างๆด้วยมันจึงอ่านค่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้ออกมาได้แต่โค้ดตัวนี้ไม่ได้บอกว่ามันต่อเซนเซอร์อะไรนะครับเช่นเราต่อเซนเซอร์ตัวต้านทานปรับค่าได้อะตัวปรับค่าได้ตัววอลุ่มถ้าเราหมุนค่าตัวเลขก็จะเปลี่ยนนะตามค่าที่มันอ่านนี่แหละครับอันนี้เป็นรูปแบบคำสั่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นรูปแบบคำสั่งอีกรูปแบบหนึ่งเป็นแบบแมปก็คือในฟอร์มด้านบนคืออะไรครับแมปวงเล็บvalue แปลว่าค่าตรงนี้คือค่าตัวเลขอานาล็อกใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็คือ609ใช่ไหมนะครับคอมม่าแล้วฟอร์มโลจากต่ำโอเคไหมครับฟอร์มไฮไปหาสูงจากสูงมาหาต่ำตามครับแปลตามเลยยกตัวอย่าง y เท่ากับแมปนะครับวงเล็บ x, 1, 50, 50, 1วงเล็บปิดเครื่องหมายเซมิโคลอนนะตัวนี้จุดตรงนี้คือเซมิโคลอนก็คือแสดงผลจาก1ถึง50ถูกไหมครับโลฟอร์มไฮแล้วก็50ลงมา1จากสูงลงมาต่ำนะตรงนี้เป็นตัวอย่างนี่ก็คือการตัวอย่างการแสดงผลนะตรงนี้ก็โค้ดเหมือนเดิมนะครับเขาแค่แสดงผลตัวเลขที่มันต่างกันออกไปนะครับคราวนี้ตรงไหนที่น่าสนใจของโค้ดตัวนี้อยู่ใน void ด้านล่างครับ void loop ข้างบนนี้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น start begin ไม่ว่าจะเป็นให้เปิด backlight ปิด backlight อะไรเหมือนเดิมนะมาดูใน void loop มันแสดงค่า50ออกมาได้ยังไงมาดูตรงนี้ครับมันแสดงค่า50หรือ50ออกมาได้ยังไงนะครับ lcd.setcursor 3.1 คืออะไรคำสั่งอะไรครับขึ้นเปลี่ยนบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่เห็นไหมครับ x เท่ากับ analog readA0 คือครับอ่านค่าอนาล็อกที่ขา A0 ของโนด MCU นะครับแล้วก็แล้วครับ Y เท่ากับ Map ก็แสดงค่าต่างๆนะสรุปว่าค่าที่มันแสดงจำไว้นะครับค่าที่แสดงคืออยู่ในช่วง0ถึง100เข้าใจไหมครับค่าที่แสดงที่อยู่ค่าที่0ถึง100นี่เขายกตัวอย่างว่ามันแสดงออกมาที่ค่า50นะครับตรงนี้เอาล่ะเราก็ผ่านอุปกรณ์เอาท์พุตเมื่อสักครู่เป็นเอาท์พุตนะจอแสดงผลจอ LCD สำคัญไหมจำเป็นมากจอ LCD นะครับเพราะว่าในอุปกรณ์บางตัวมันต้องมีจอ LCD ยกตัวอย่างเช่นรีโมทครับรีโมทแอร์เห็นไหมมันต้องมีจอ LCD ไว้แสดงครับแสดงค่าตัวเลขแสดงผลเห็นไหมครับเปิดแอร์กี่อุณหภูมิเท่าไหร่นะพัดลมไฮพัดลมโลมันแสดงผ่านจออะไรครับLCD มันจึงต้องใช้อยู่บางคนบอกว่าอาจารย์ผมมีโทรศัพท์มันดูผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวได้ไหมมันบางอย่างมันยังต้องใช้อยู่แม้กระทั่งหม้อหุงข้าวดิจิตอลของเราปัจจุบันมันก็มีจอแล้วครับ LCD เห็นไหมครับมันจึงจำเป็นอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้ต่อไปครับเขาเรียกว่า solid state เรื่องนี้นักเรียนต้องมีพื้นฐานในเรื่องของสารกึ่งตัวนำนะครับสัญญาเซมิคอนดักเตอร์โซลิดสเตทก็คือเอาสารกึ่งตัวนำมาทำเป็นสวิตช์ทางไฟฟ้าสวิตช์ทางไฟฟ้าคืออะไรนะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับสวิตช์ แบบทางแมคานิกหรือแบบกลไกสวิตช์แบบแมคานิกคือเอาเราไปกดหลักการเลยละครับกดให้หน้าคอนแทคมันสัมผัสกันมันก็นำไฟโอเคมั้ยครับนี่คือหลักการของแบบสวิตช์แบบแมนนวลแบบหน้าคอนแทคแบบกดด้วยมือนะครับแต่แบบนี้เราจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยใช้มือกดอย่างเดียวเลยใช้โปรแกรมแล้วควบคุมก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้มันก็คุมด้วยไฟฟ้าควบคุมจากอะไรครับถ้าเป็นดิจิตอลไรท์คำสั่งดิจิตอลไรท์คือส่งสัญญาณอะไรครับ1 0ออกไปไงส่ง1คืออะไรครับมีไฟออกไปใช่ไหมครับไปสั่งให้สวิตช์มาทำงานไงเพราะนั้นถ้าเรามีสวิตช์ทางไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านอะไรได้ครับตัวโนด MCU หรือ Arduino หรือสมองกลฝั่งตัวได้ไงมันจึงต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ทางไฟฟ้าควบคุมยังไงครับนักเรียนดูครับตัวนี้ครับนักเรียนบอกว่าตรงนี้คือตัวอะไรครับหลอดอะไรครับ LED แต่มันฝั่งอยู่ข้างในตัวนี้นะครับIC บื้อนี้นะ S202S02 ตัวนี้นะครับมันฝั่งอยู่ข้างในนะครับตัวนิดเดียวอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นหลอด LED ถ้าต้องการให้หลอดติดเราจ่ายลอจิกไฮหรือลอจิกโลไฮถูกไหมครับให้มันติดเราก็จ่ายไฮให้มันติดพอติดแล้วพอหลอด LED ภายในมันติดตัวนี้มันก็จะเป็นสวิตช์ต่อไฟฟ้าครับเช่นเราต่อหลอดไฟอยู่หลอดไฟก็ติดหลอดไฟบ้านนะหลอดไฟ AC นะนึกภาพถ้าเกิดเราต้องการให้ดับเราจะลอจิกอะไรครับโลเห็นไหมครับเราสามารถควบคุมผ่านอะไรได้ละArduinoแล้วนะอย่างที่ปฏิพานเขียนโปรแกรมไฟวิ่งอ่ะถ้าปฏิพานบอกผมจะต้องการไปให้ไฟที่บ้านกระพริบเราก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวกลางเข้าใจไหมครับแล้วเอาArduinoเขียนเข้าไปแล้วตรงนี้ไปต่อหลอดไฟที่บ้านนะครับนะไอ้ solid state delay นี้เน้นในการเป็นสวิตช์ที่ต่อกับไฟอะไรครับ AC อุปกรณ์ที่เป็นไฟ AC คือไฟอะไรครับไฟสลับนะครับอุปกรณ์ข้างในนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าตัวไตรแอคอยู่ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะครับอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมใช่ไหมปวช2ไตรแอคไตรแอคนักเรียนสังเกตว่ามันสัญลักษณ์มันเหมือนอะไรเอาไดโอดมาอะไรครับมากับหัวกับห่างกันไดโอดตัวเดียวนำกระแสได้ทิศทางเดียวแต่มันต้องการอะไรครับไฟสลับมันต้องการให้มันผ่านได้2ทิศทางเพราะไฟสลับมันมีซีกบวกซีกลบทั้งเรียนเอาไดโอดตัวเดียวมันก็กองซีกลบทิ้งเหลือแต่ซีกบวกเป็นไฟอะไร DC แต่เราต้องการมาซื้อไฟสลับใช่ไหมครับเราบอกว่าเราต้องการให้มันผ่านได้ทั้งซีกบวกซีกลบเลยแล้วก็เอาไดโอด2ตัวมากับหัวกับห่างกันรวมไปเป็นเรียกว่าตัวไตรแอคนั่นเองหลักการมันคือตัวนี้นะครับตัวนี้พูดง่ายคือมานำกระแสได้2ทิศทางคือนำกระแสพลังสลับได้ทั้ง2ซีกสัญญาณซีกบวกซีกลบเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวดูในวงจรนะครับนักเรียนจะรู้อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้คงเป็นเรื่องสุดท้ายของตอนนี้นะครับคราวนี้ลองอธิบายดูจุดที่1จุดที่2นะครับนักเรียนดูนะครับจุดที่1ถ้าเราเกิดเราจ่ายไฟ220เข้าไปนักเรียนดูนะครับ200ไฟ220ที่ขั้ว1ผ่านตัวไตรแอคตัวนี้ยังไม่ได้นะครับยังผ่านไม่ได้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกนะครับผ่านตัวนี้ก็ยังไม่ได้เพราะมันเป็นสวิตช์ทางนะครับไฟฟ้ามันจะผ่านได้ก็ต่อเมื่อหลอด LED ตัวนี้เป็นอะไรครับติดสว่างแสงสว่างมันจะไปกระตุ้นวงจรนี้จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นขานะครับที่ทำให้ตัวไตรแอคทำงานนะครับไหมครับเพราะกระตุ้นให้ทำงานไฟก็สามารถผ่านลงมาที่ขา2ได้ออกไปจ่ายโหลดเพราะฉะนั้นหลอด LED จะติดต้องได้รับลอจิกไฮจากสมองกลฝั่งตัวหรือจากบอร์ดอาร์โดโน่ของเราด้วยคำสั่งอะไรครับดิจิตอลไลท์วงเล็บเช่น D0 คอมม่าไฮวงเล็บปิดเซมิโคลอนคำสั่งนั้นโอเคไหมครับเราต้องการดับหลอดไฟแล้วเราก็ใช้คำสั่งดิจิตอลไรท์วงเล็บเปิด D0 คอมม่าโลวงเล็บปิดเซมิโคลอนเห็นไหมครับแม้เราควบคุมได้แล้วในเบื้องต้นเห็นไหมครับนี่ครับจริงๆจุดประสงค์จริงๆแล้วที่เราอยากจะควบคุมไม่ใช่ควบคุมหลอด LED ให้มันกระพริบติดดับสว่างสวยงามเหมือนเราเรียนในห้องเรียนเราต้องการควบคุมอุปกรณ์ในบ้านนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟอะไรครับ AC นี่แหละเพราะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้จึงมีความสำคัญข้อดีของปัจจุบันคือมันง่ายครับมันสำเร็จรูปอยู่ในนี้เลย มีอุปกรณ์ตัวสีดำๆนี่ครับมีซีขาต่อใช้งานได้เลยนะครับในตอนที่8นี้ก็เป็นเรื่อง Internet of Things นะครับนะที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้สมองกลฝั่งตัวที่เรียกว่าโนด MCU เขียนด้วยโค้ดภาษา C นะครับนักเรียนก็เริ่มเห็นภาพของการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแล้วนะครับก็ในตอนที่9นะครับเราก็จะมาต่อเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับแต่เราจะอะแดปต์นะครับหรือปรับเป็นใช้โทรศัพท์ควบคุมและมาสร้างแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มาสร้างการแจ้งเตือนผ่านไลน์กันในตอนที่9นะครับตอนในตอนที่8นี้ก็หมดเวลาในการสอนแล้วนะครับก็ครูคาดหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนนะครับสวัสดีครับ
1: เรียนในความเคารพ
2: ที่มีความจงรักภักดีในทางพระองค์ที่ความดีทางวิทยาลัย

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่มานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยก็ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
3: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่คุณเรียนกันนะครับและทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการมาพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยอยู่เรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค้างงวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค้างงวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
3: ถ้าท่านมีปัญหาแล้ว

0: การแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับทั้งคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องไงเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
3: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ

0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม

0: หลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันต่อนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องSCR นะครับแต่ว่าในตอนนี้เราก็จะพามาพบกับการเรียนรู้ของตัวอุปกรณ์ซึ่งทำงานคล้ายกับ SCR อีกตัวหนึ่งก็คือตัวไตรแอคแล้วก็พร้อมกับเรียนรู้อีกตัวหนึ่งก็คือไดแอคนะไดแอคนี่เป็นอุปกรณ์สองขาในสไลด์นี้ก็คือโครงสร้างของไตรแอคนั่นเองโครงสร้างของไตรแอคนั้นก็ไม่ต่างกับ SCR แต่เขาเอา SCR 2ตัวตัวนี้นะมาต่อกันลักษณะที่เขาเรียกกันว่า inverse parallel ก็คือเอาขาอโนดของ SCR อีกตัวหนึ่งมาต่อกับขาคาโทดของอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาขาอโนดของอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาต่อกับขาคาโทดของอีกตัวหนึ่งกลายเป็น2ตัวเมื่อกลายเป็น2ตัวแล้วเอาขาเกตเนี่ยมาต่อรวมกันเป็นขาเกตอีควิเวลเลนต์สกิตนั้นก็คือเอา SCR 2ตัวมาต่อกันแบบอินเวอร์สพาราเรลกันจึงได้สัญลักษณ์ใหม่ก็คือมีไดโอดกับหัวกับหางกันแล้วก็มีขาเกตออกมาตามรูปขวามือนี้ส่วนโครงสร้างหลักของตัวไตรแอคนั้นก็คือเป็นแท่งของ SCR 1ตัวแล้วก็ SCR อีก1ตัวนั้นต่อกันแบบ inverse parallel กันตามรูปซ้ายมือตัวนี้นะตัวนี้ก็เรียกว่า structure นะก็คือโครงสร้างของมันจริงๆจะเป็นแบบนี้ในการที่จะใช้โครงสร้างตัวนี้เขาจะเอาแท่งต่างๆนี่มารวมกันนะกลายเป็นตัวไตรแอคขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้หลักการทำงานของมันตอนนี้เรามาเรียนรู้กับการทำงานของไตรแอคเราจึงใช้สัญลักษณ์ตัวนี้มาเรียนรู้กันต่อจะเห็นได้ว่าเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง SCR เนี่ยมันอยู่แถบเดียวนะแถบที่ไฟเตอร์ชี้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าการทำงานของไตรแอคนั้นมันจะมีอีกด้านหนึ่งคือด้านลบทำงานคล้ายกันแต่ทำงานอยู่ในซีกลบเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าทำงานทั้ง4ช่องได้เลยนะไม่ว่าการทริกเกอร์จะมาเป็นไฟลบปรากฏที่เกตมันก็ทำงานถ้าไฟบวกมาปรากฏที่เกตมันก็ทำงานมันก็นำกระแสสรุปแล้วเขาเรียกว่าฟูลเวฟเรคทิฟายเลยล่ะนะอยู่ในตัวเบ็ดเสร็จเลยอันนี้คือกราฟการทำงานของไตรแอคนั่นเอง

แบบวงจรการใช้งานของเขาเนี่ยก็อยู่ตามรูปนี้ก็คือว่าจะออนหรือจะออฟก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะทำงานเหมือน SCR ที่เราเรียนมาแล้วแต่มันทำงานแบบ full wave ไม่ทำงานแบบ half wave ก็คือหมายถึงว่าซีกบวกมันก็ทำงานแล้วก็ซีกลบมันก็ทำงานคือนำกระแสได้ทั้งสองทิศทางเลยในขณะที่เราปิดสวิตช์ตัวนี้มันก็จะนำกระแสได้ทั้งซีกบวกและก็ซีกลบการทำงานแบบนี้เรียกว่า on off control แต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะหลีไฟดวงนี้หรือลดความเร็วของมอเตอร์ตัวนี้นะอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์ AC หากเราต้องการที่จะลดความเร็วมอเตอร์หรือว่าหลีหลอดไฟเราก็สามารถทำได้โดยการปรับค่า VR1 ตัวนี้นะสามารถที่จะยิงจุดติ๊กเกอร์ไปให้ไตรแอคตัวนี้ทำงานที่ตำแหน่งองศาการเกิดแรงเคลื่อนต่างๆได้จาก0ถึง180องศาตามที่ลูกคลื่นทรายก็คือ0ถึง180องศานะตรงนี้เริ่มจาก0แล้วก็ใต้ลงไปพีคสูงสุดจนถึงตีขึ้นมาถึง0องศาก็อีก180องศารวมเป็นฟูลไซเคิลก็คือ1ไซเคิลที่มันจะสามารถทำงานได้แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียที่นะกระแสเกตเพราะว่ากระแสเกตตัวนี้นะครับจาก data sheet แล้วเนี่ยประมาณ20กว่ามิลลิแอมป์มันถึงจะจุดชนวนให้ตัวไตรแอคตัวนี้มีกระแสไหลได้ขาที่เขาเรียกใหม่นะของไตรแอคนี้เขาไม่เรียกแอนโนดแล้วเขาเรียกเมนเทอร์มินอล1กับเมนเทอร์มินอล2เมนเทอร์มินอล2นี้จะอยู่ใกล้ๆกับขาเกตตัวนี้ถ้าเปรียบกับ SCR คือแคโทดแต่ในตัวไทแอคนี้เขาเรียกว่าเมนเทอร์มินอล2ส่วนตัวไทแอคนี้จะมีชื่อใหม่ว่าเมนเทอร์มินอล1หรือ MT1 MT2 ตัวนี้เราเรียกว่าตัวไดแอคตัวไดแอคนี้มันจะทำงานเหมือนกันกับไทแอคแต่มันมีคุณสมบัติคือว่าเมื่อถึงแรงเคลื่อนระดับหนึ่งเช่น32โวลต์เนี่ยมันก็จะเกิดการนำกระแสเขาเรียกว่าเป็นสไปค์แหลมๆนะสำหรับมาติ๊กตัวไดแอคตัวนี้นะเพื่อไม่ให้มันทำงานแบบสเปะสปะนะก็คือถึงระดับลบ32โวลต์มันก็จะมาติ๊กตัวนี้อีกทีหนึ่งตัวนี้เราเรียกว่าตัวไดแอคนะมีอุปกรณ์แค่2ขานั่นเองเขาผลิตมาให้ใช้คู่นะไอ้ตัวไดแอคนี้จะต่ออยู่กับขาเกตเสมอนะตัวนี้ไอ้ตัว C ตัวชาร์จตัวนี้ก็คือว่าขณะที่รูปคลื่นเริ่มจากศูนย์เนี่ยกระแสไฟที่ไหลจากไฟสูงเนี่ยผ่านโหลดตัวนี้มาเนี่ยกระแสไฟเนี่ยจะเริ่มไหลมาชาร์จจะเร็วหรือจะช้าอยู่ที่ค่าตัวต้านทานนี้ที่สามารถปรับค่าได้ถ้าค่าความต้านทานมีค่ามากการชาร์จก็จะช้าขึ้นมันก็จะมีแรงเคลื่อนทยอยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเกิน32โวลต์ตามสเปคของตัวไดแอคตัวนี้มันก็จะเกิดการนำกระแสขึ้นมาเป็นยอดคลื่นสไปค์แหลมๆแบบนี้ป้อนมาที่ขาเกตทำให้เกิดการจุดชนวนขึ้นนะจุดชนวนนี่คือว่าเกิดการนำกระแสขึ้นนะเมื่อเกิดการนำกระแสขึ้นเนี่ยกระแสจำนวนมากเนี่ยจะไหลผ่านโหลดแล้วก็ลัดตัวมันจากเทอร์มินอล1ไปยังเทอร์มินอล2สมมุติว่าไอตัวไตรแอคตัวนี้8แอมป์มันก็ไหลเต็มที่8แอมป์แต่ว่ามันจะผ่านโหลดได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะมันจะนำกระแสอยู่เนี่ยตั้งแต่คลื่นบวกจนจบ0ปั๊บมันก็จะหยุดทำงานขณะที่เริ่มพีคลงมาค่าลบเนี่ยไอตัวนี้ก็จะดิชาร์จกลับอีกทีนึงเป็นไฟลบนะเป็นไฟลบนี่คืนกลับมาที่ตัวต้านทานตัวนี้ไอ้ตัวต้านทานตัวนี้ก็เราปรับค่าไว้คงที่เมื่อกี้นี่ค่าหนึ่งมันก็ค่อยๆติดลบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนได้ลบถึง32โวลต์มากกว่า32โวลต์เนี่ยมันก็จะเกิดการนำกระแสในซีกลบอีกทีนึงมันก็จะจุดชนวนในด้านลบอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตัวไตรแอคตัวนี้เหมือนตัว SCR 2ตัวต่อแบบ inverse parallel กันเนี่ยที่มันสามารถทำงานในซีกลบได้มันก็จะเกิดการนำกระแส
เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการนำกระแสตั้งแต่กระแสเกตไหลในด้านลบทำงานเรื่อยไปจนถึงจบลงที่เส้นศูนย์อีกทีหนึ่งเราเรียกว่าซีโร่ครอสซิ่งตัวนี้นะเมื่อถึงจุดซีโร่เนี่ยปั๊บไทแอร์ก็จะหยุดการทำงานจนกว่าจะเริ่มไซเคิลใหม่อีกทีหนึ่งจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไฟติ้งแองเกิลหมายถึงว่าเริ่มจุดชนวนให้มันนำกระแสเนี่ยในองศาที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตัวต้านทานตัวนี้กับ C ตัวนี้นะถ้าเราปรับค่า R ไว้มากไฟติ้งแองเกิลก็จะมีค่ามากเพราะฉะนั้นมันจะจุดชนวนเนี่ยห่างออกไปจากเส้นศูนย์ไปเรื่อยๆอันนี้บังเอิญว่าออสซิลสโคปของครูเนี่ยไม่มีสายโป๊บที่จะวัดไฟแรงสูงได้จึงไม่สามารถนำมาให้เธอเห็นเวฟฟอร์มตัวนี้ได้นะที่มันไหลผ่านโหลดตัวนี้นะไอตัวนี้เป็นวงจรประยุกต์ใช้งานแล้วนะก็คือเวลาเขาเปิดไฟเนี่ยเขาเปิดไฟแบบ2ระดับนะระดับที่สว่างกับลดความสว่างลงครึ่งหนึ่งการทำงานเป็นยังไงนะลองมาดูกันนะตรงนี้คือหลอดไฟต่ออยู่กับไฟ220โวลต์ที่นี่นะ MT1 เนี่ยต่ออยู่กับโหลดแล้วก็ MT2 เนี่ยต่ออยู่กับไฟอีกสายหนึ่งขาเกตต่ออยู่กับ R ค่าหนึ่งนะแล้วก็ V diode อีกตัวหนึ่งนะตำแหน่งสวิตช์อยู่ที่3ตำแหน่งนะตำแหน่ง A คือตำแหน่งเปิดวงจรไอ้ตรงนี้คือตำแหน่งปิดไฟก็คือไฟไม่สามารถที่จะไหลผ่านเกตได้เราเรียกว่าตำแหน่ง Offถ้าเราโยกสวิตช์มาที่ตำแหน่ง B มันก็จะต่อตรงผ่านตัวต้านทานนี้ทำให้ไฟเนี่ยติดแบบฟูลไซเคิลฟูลไซเคิลหมายความว่าช่วงติดช่วงลบก็ติดช่วงบวกก็ติดช่วงลบก็ติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลอดไฟนี้ก็จะติดสว่างเต็มที่เราเรียกว่าฟูลพาวเวอร์หรือว่าได้รับพลังงานเต็มที่หลอดจะติดสว่างแต่ว่าถ้าเราใส่ไดโอดเข้าไปอีกหนึ่งตัวตัวนี้ในซีกลบมันจะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นมันจะตัดซีกลบออกไปครึ่งหนึ่งความสว่างมันก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งตรงนี้เราเรียกว่า half power นะเพราะฉะนั้นถ้ามีสวิตช์3ตำแหน่งแบบนี้เราสามารถที่จะหลีไฟในระดับหนึ่งแล้วก็เร่งไฟอีกระดับหนึ่งได้อันนี้ก็คือเราเรียกวงจรนี้ว่า full and halfpower control ไม่มีเรื่องราวอะไรที่ซับซ้อนมากนะสำหรับไตแอคที่เราผ่านการเรียนรู้เรียนเรื่อง SCR มาแล้วการทำงานมันคล้ายๆกันตรงนี้คือวงจรที่เขาใช้งานจริงเขาเรียกว่าไลท์ดิมเมอร์เวลาเราหลีไฟในห้องนอนอยู่นี้ก็มีเนี่ยสวิตช์แล้วก็มีปุ่มปรับดีเร่งได้นะเขาก็ใช้วงจรนี้แหละคือหลอดไฟต่ออยู่ที่นี่แล้วก็มีตัวไดแอคตัวหนึ่งตัวไดแอคตัวหนึ่งแล้วก็มีไดโอดอยู่4ตัวทำงานเช่นเดียวกันนะก็คือ RC ก็คือตัวดิมหลอดไฟดิมก็คือลดและเพิ่มแสงสว่างนั่นเองนะจนดับมืดแล้วก็สว่างสุดอยู่ที่ตัวต้านทาน R2 ตัวนี้ Solid State Relay เนี่ยถ้านักศึกษาไปซื้อตามบ้านหม้อนะหรือตามร้านขายเครื่องไฟฟ้าที่ทันสมัยหน่อยก็จะเห็นรูปร่างก็คือตัวนี้นะตัวซ้ายมือกูก็เอามาเป็นตัวอย่างตัวนี้นะทางกายภาพแล้วเนี่ยซูริสเตรีเดย์ก้อนนี้นะมันจะมีอยู่4ขั้วคือขั้วที่1ขั้วที่2ขั้วที่1ขั้วที่2เนี่ยนะจะเป็นขั้วทางด้านเอาต์พุตก็คือตามสเปคเขากำหนดไว้ว่าใช้ไฟกระแสสลับได้ตั้งแต่90โวลต์จนถึง400โวลต์นะสำหรับบ้านเรา220โวลต์ก็สบายสบายนะตัวนี้แล้วข้อความตรงนี้นะก็คือ SSR ขีด10อันนี้หมายความว่าไอโซลิดสเตทรีเลย์ตัวนี้รับกระแสได้10แอมป์นั่นเองนะส่วนขาที่เหลือก็คือขาที่3กับขาที่4นี้เป็นขาเขาเรียกว่าขาคอนโทรลคือขาที่จะไปขับซูริสเตตรีเลย์เนี่ยเอาสัญญาณไปขับขาที่ขับตัวนี้เขาออกแบบไว้สามารถใช้แรงเคลื่อนได้กว้างมากเป็นแรงเคลื่อน DC นะ
ก็คือจะมีขั้วบวกอยู่ที่ขา3แล้วก็ขั้วลบอยู่ที่ขา4สังเกตดูดีๆมันจะมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกอยู่นะแล้วก็จะมีหลอดไฟไว้1หลอดไว้โชว์ว่ารีเลย์ทำงานอยู่นะตรงนี้แรงเคลื่อนมาตรฐานที่เขาสามารถทำให้ solid state relay ตัวนี้ทำงานได้เนี่ยก็คืออยู่ที่3โวลต์จนถึง32โวลต์ซึ่งเขาออกแบบให้เผื่อแรงเคลื่อนไว้กว้างๆเพราะว่าในระบบควบคุมทั้งในอุตสาหกรรมก็ดีด้านการเกษตรก็ดีหรือว่าทางด้านประเทศต่างๆไอ้สัญญาณควบคุมตัวนี้อาจจะมาจาก PLC ซึ่งใช้ไฟ24โวลต์นะเป็นเอาท์พุตออกมาหรือมาจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กนะที่ใช้ไฟเพียง 3.3 โวลต์ก็ทำงานได้เพราะว่าอินพุตที่สุดคือ3โวลต์เพราะนั้น 3.3 โวลต์มันก็สามารถที่จะเปิดหน้าคอนแทคตัวนี้ได้แต่มันไม่ใช่หน้าคอนแทคหรอกมันเป็นตัวไตแอคนั่นเองนะที่อยู่ในวงจรการกำหนดให้สามารถรับสัญญาณอินพุตได้กว้างขึ้นแบบนี้เนี่ยมันมีวงจรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาจะมาเรียนรู้กันต่อไปเพราะว่าหลังจากครูสอนไปแล้วเนี่ยเธอสามารถสร้าง solid state relay ได้เลยนะเพราะฉะนั้นครูจะต้องสอนการให้ solid state relay มันรับสัญญาณไฟตั้งแต่3โวลต์จนถึง32โวลต์เนี่ยวงจรภายในมันเป็นยังไงแล้วก็มีหลอดไฟโชว์แสดงการทำงานนะนอกจากไอ้ solid state relay แบบ single phase แล้วเนี่ยเรายังมี solid state relay อีกแบบหนึ่งก็คือแบบ3 phase นะดังตัวนี้นะตามตัวนี้โครงสร้างทางกายภาพนั้นก็ไม่มีอะไรผิดกันเพียงแต่เอา solid state relayแบบซิงเกิลเฟสนี่3ตัวยัดเข้าไปไว้ในโครงสร้างเดียวกันนะแล้วก็ไอ้สัญญาณควบคุมนี้ต่อพ่วงร่วมกันออกมาเป็น2สายตรงนี้นะเดี๋ยวกูจะถอดให้ดูรายละเอียดเมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้น็อตสกรูตัวนี้นะต่ออยู่กับไฟบวกกับไฟลบในด้านคอนโทรลก็คือ3ถึง32โวลต์นะเขาจะเขียนไว้เลยอันนี้คือขาที่จะเปิดปิดหน้าคอนแทคนะมันหน้าตามันก็เหมือนกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะแต่ว่าอันตรงนี้มันทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะก็คือถ้ามีไฟ5โวลต์มานะจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ต่อเข้าตรงได้เลยไม่ต้องมีตัว R ตัวอะไรมาดอบแล้วนะต่อเข้ามาตรงได้เลยจากขา IO ของคอนโทรลเลอร์ก็เข้ามาที่ไฟบวกนะแล้วก็ไฟลบก็ต่อที่กราวของคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะเพราะว่าข้างในนี่มันจะมีตัวต้านทานเป็นตัวดอบอยู่เดี๋ยววงจรนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันอีกทีนึงนะเมื่อมีสัญญาณบวก5โวลต์เข้ามาเนี่ยหลอดไฟตัวนี้จะติดขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ไตแอค3ตัวตัวนี้มันก็จะนำกระแสจากขั้วนี้ผ่านไปยังขั้วนี้ขั้วนี้มายังขั้วนี้ขั้วนี้มายังขั้วนี้พร้อมกันเลยนะทันทีที่ใส่ไฟโลจิก1หรือ5โวลต์เข้ามาอันนี้มันก็ทำงานเหมือนกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์นั่นดีๆนั่นเองแต่ไม่มีเสียงแป๊กนะเหมือนกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์แต่มันทำงานแบบเงียบเลยนะแล้วก็ไร้สัญญาณรบกวนอุปกรณ์ที่จะต้องเรียนรู้กันอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตรวจวัดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้นะมีความสำคัญพอสมควรเพราะว่าใช้ในการออกแบบวงจรป้องกันนะการไหลกระแสเกินพิกัดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆถ้าเกิดไม่มีการป้องกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เสียหายจะตามมาคือการใช้งานแบบโอเวอร์โหลดนะหรือว่าเกินกำลังจำเป็นต้องมีเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใช้นะเกี่ยวข้องในอุปกรณ์ที่จะเสียหายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ชนิดนี้มีอะไรบ้างอุปกรณ์ตัวนี้เราแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือชนิดที่เราจะต้องตัดวงจรแล้วก็เอาอุปกรณ์นี้ไปแทรกแล้วก็อีกชนิด

หนึ่งเนี่ยเป็นชนิดที่ทำงานด้วยอำนาจแม่เหล็กที่ไหลผ่านตัวนำเราเรียกว่าคอนเซนเซอร์ส่วนตัวที่จะต้องตัดวงจรนั้นเราเรียกว่าชันรีซิสเตอร์คราวนี้มาดูว่าชันรีซิสเตอร์นี้นะเขาติดตั้งกันอย่างไรซ้ายมือสุดนี้คือ power supply คือแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าส่วนขวามือนี้ก็คือโหลดเพราะฉะนั้นเราจะวัดกระแสที่ไหลผ่านโหลดเป็นแบบนี้ไหลผ่านโหลดแบบนี้นะก็โดยการใช้เขาเรียกชันรีซิสเตอร์ตัวนี้เอามาต่ออนุกรมไว้เพื่อให้เกิดแรงเคลื่อนตกคล่อมหรือว่า V ชั้น V ชั้นตัวนี้เนี่ยตามหลักการออกแบบแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เกิน75มิลลิโวลต์ไม่งั้นจะมีผลกระทบกระเทือนกับภาระไอ้โหลดเนื่องจากค่ามันต่ำมากเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแบบพิเศษมีค่าแค่เพียงมิลลิโอห์มเท่านั้นเองนะครับซึ่งมีรูปร่างหน้าตานี่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้ก็ตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างที่ครูนำมาโชว์นี้ตัวนี้คือสีดำๆที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นี่คือชั้นรีซิสเตอร์ตัวหนึ่งแต่เข้าคาลิเบตโดยการเลื่อยเลื่อยไปแล้วก็วัดค่าว่าได้กี่มิลลิโอห์มแล้วนะระหว่างจุดน็อตตัวนี้กับน็อตคอนแทคตัวนี้นะว่าวัดค่าความต้านทานของแผ่นตัวต้านทานตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นอลอยตัวนี้นะได้กี่มิลลิโอห์มถ้ามิลลิโอห์มมันยังน้อยอยู่เขาก็ใช้เลื่อยเหล็กเนี่ยออกมาเลื่อยไปเพราะฉะนั้นระยะพื้นที่มันจะแคบลงเมื่อแคบลงเนี่ยค่าความต้านทานก็จะเปลี่ยนเป็นค่ามิลลิโอห์มคือ1ในพันส่วนของโอห์มอ่ะพูดง่ายๆนะออกมาให้ได้ตามสเปคโดยเขาปล่อยกระแสเข้าไปเนี่ย50มิลลิแอมหรือ100มิไอ้50แอมหรือ100แอมเนี่ยนะเสร็จแล้วก็วัดว่าไอ้แรงเคลื่อนตกคล่อมตัวเนี้ยประมาณ75มิลลิโวลต์จริงหรือเปล่าถ้าได้75มิลลิโวลต์เขาก็จะเลือกเอาตรงนี้เป็นตัวมาตรฐานแล้วเสร็จแล้วก็จะยึดด้วยน็อตทำหน้าที่เป็นหน้าคอนแทคเพราะฉะนั้นไฟจาก power supply นี่ก็จะใช้หางปลาเนี่ยมายึดที่ตัวนี้แล้วก็กระแสก็จะไหลผ่านชั้นรีซิสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ไปออกไปยังมอเตอร์ก็ดีนะหรือออกไปยังหน้าโหลดอย่างอื่นก็ดีเพราะฉะนั้น อุปกรณ์ไอ้ตัวขับมอเตอร์ก็จะถูกควบคุมว่าถ้ามีกระแสไหลจนถึง50แอมป์นะที่เขาบอกไว้ที่ครูมาโชว์นี่ก็คือ100แอมป์75มิลลิโวลต์เขาจะเขียนไว้ตรงนี้100แอมป์75มิลลิโวลต์แสดงว่าถ้ามีกระแสผ่านมา100แอมป์เนี่ยปั๊บก็จะมีแรงเคลื่อน75มิลลิโวลต์ตกคล่อมอยู่ตรงนี้นะเมื่อมีแรงเคลื่อนตกคล่อมตรงนี้เขาก็ต่อแรงเคลื่อนขนาด75มิลลิโวลต์เนี่ยเข้าไปยังตัวคอนโทรลเลอร์ตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะรับรู้ว่าโอ้มีกระแสไหลเกินแล้วนะถึง75มิลลิโวลต์แล้วก็สั่งตัดวงจรโหลดได้เลยนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้มีข้อดีก็คือว่าเป็นสัญญาณอนาล็อกสามารถที่จะไปควบคุมคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายแต่ข้อเสียของมันก็คือเราต้องตัดต่อวงจรนะตัดวงจรจากแบตเตอรี่ไปยังตัวคอนโทรลเลอร์นะโดยเอาตรงนี้มาขั้นตรงกลางนะตามรูปในสไลด์นั่นนะในการต่อวงจรจะเห็นได้ว่านี่คือรูปร่างของชั้นรีซิสเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการวัดกระแสในวงจรเนี้ยเขาเอาแอมมิเตอร์มาต่อคล่อมกับชั้นตัวนี้นะแล้วก็แอมก็จะขึ้นเราก็คาลิเบตว่าตอนนี้กระแส10แอมป์นะขึ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่ชั้นตัวนี้เป็นตัวกำหนดสำหรับวงจรภายในเนี่ยนะนักศึกษาดูที่บล็อกไดแกรมการทำงานของมันก่อนนะการทำงานของมันนั้นก็คือประกอบด้วยส่วนของอินพุตที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณต่างๆเช่นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
บอร์ดสัญญาณเขาเรียกว่า PLC คือ Programmable Logic Control ที่ใช้มากในอุตสาหกรรมแล้ววงจรนี้ก็จะไปขับตัวไดโอดเปล่งแสงหรือว่า LED ภายในตัวชิปของเขาเรียกว่า Photo Coupler อีกทีนึง Photo Coupler นั้นถ้าแยกเป็นอุปกรณ์เดียวๆก็คือตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่มี6ขานะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันอีกทีนึงว่าอุปกรณ์6ขาเนี่ยวงจรในสกิตเป็นยังไง Photo Coupler ตัวนี้นะมันก็จะเชื่อมต่อกันกับส่วน input กับส่วน output เนี่ยเชื่อมต่อกันทางแสงเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันยิ่งสูงมากนะป้องกันแรงเคลื่อนเป็นพันพันโวลต์ที่จะแบกกลับไปที่ภาค input ทำให้ส่วนที่เป็นควบคุมสัญญาณควบคุมนี่ปลอดภัยบอร์ดคอนโทรลเลอร์ก็ปลอดภัยนะ PLC ก็ปลอดภัยนะไอตัวนี้จำเป็นต้องมีไว้ใน solid state relay นะต่อไปนะไออาวุธเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังวงจรที่คอยตรวจจับว่าแรงเคลื่อนทรายนี่มันถึงจุดศูนย์หรือยังเราเรียกว่าจุดซีโร่เพราะฉะนั้นวงจรซีโร่คอสซิ่งเนี่ยมีความจำเป็นมากเพราะว่าการจุดชนวนแบบสเปะสปะนะตามไฟริ่งแองเกิลต่างๆเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าทานเชียนวอลเตจเข้าไปรบกวนอุปกรณ์ตัวอื่นในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยยิ่งร้ายมากนะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ไวต่อแรงเคลื่อนทานเชียนเนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับระบบการผลิตได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ตัวไตแอคตัวนี้จุดชนวนที่จุดตัดซีโร่หรือใกล้เคียงที่สุดนะแล้วเรียกว่าซีโร่คอสซิ่งสกิตเดี๋ยววงจรจะเป็นไงนั้นค่อยว่าอีกทีนึงมันจะถูกบิวอินเข้าไปในโฟโต้คัพเปอร์ด้วยนะเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้คือเมนไตแอคมินไทแอคนั้นก็คือตัวนี้จะรับค่ากระแสมากหรือกระแสน้อยอยู่ที่ตัวไทแอคตัวนี้นั่นเองในที่นี้คือของไอ้ซิงเกิลเฟสเนี่ยคือ10แอมป์ไอ้ตรงนี้ก็ต้อง10แอมป์ด้วยนะตัวนี้20แอมป์ตัวนี้ก็ต้อง20แอมป์ด้วยนะไอ้ตรงนี้เรียกว่าเมนไทแอคนะตัวนี้ตัวหนึ่งนะต่อไปวงจรที่จะระงับสัญญาณรบกวนได้คือเขาเรียกว่าวงจรสแนปเปอร์สแนปเปอร์คือวงจรที่ระงับสัญญาณรบกวนที่จะออกไปสู่ภายนอกของตัว solid state relay เนี่ยตัวนี้นะอันนี้ก็ผ่านโหลดแล้วก็ผ่าน AC line นะก็คือไฟกระแสสลับทั่วไปบล็อกการทำงานจะเป็นแบบนี้นะเข้าใจนะเข้าใจเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ให้ลึกซึ้งต่อไปนะนี่คือวงจรการทำงานของมันจากวงจรการทำงานเนี่ยนะเรามาดูกันในภาค input ก่อนทำไมเขาถึงออกแบบให้มันรับแรงเคลื่อนควบคุมได้ถึงตั้งแต่3จนถึง32โวลต์นะเรามาดูกันนะมันจะประกอบด้วยตัวต้านทาน R1 ตัวนี้เป็นตัวจำกัดกระแสไม่ให้เกิน 1.5 โวลต์นะตามสเปคของ LED นะที่จะติดได้ไฟสัญญาณควบคุมจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ก็ดีจาก PLC ก็ดีนะกระแสจะไหลผ่านจากขั้วบวกที่พอยเตอร์ชี้อยู่เนี่ยผ่านตัวต้านทาน R1 ผ่าน LED LED จะติดสว่างเพราะมันครบวงจรผ่าน R2 R2 นี้เป็นตัวเขาเรียกว่าลิมิตกระแสเป็นไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ TR1 ตัวนี้นะเมื่อใส่ในสภาพไฟที่3โวลต์หรือ5โวลต์เนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้ยังจะไม่ทำงานเพราะว่ากระแสที่ไหลตรงนี้เพียงแค่8มิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นที่ R2 ตัวนี้ยังมีค่าแรงเคลื่อนดับนะตกคล่ำไม่ถึงจุดที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานได้เพราะฉะนั้นทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็จะหยุดพักชั่วคราวกระแสก็จะไหลผ่าน LED นี่จะติดไปที่ตัวไดแอคตัวไดแอคนี้ก็จะมาติ๊กเกอร์เมนไทแอคอีกทีหนึ่งเมนไทแอคตัวนี้ก็จะนำกระแสผ่านโหลดในสภาพปกติเพราะฉะนั้นโหลดก็จะทำงานถ้ามีหลอดไฟก็คือจะติดถ้ามีสัญญาณไฟ5โวลต์เข้ามาปรากฏตรงนี้นะเอาล่ะคราวนี้แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรนะ
ไอ้ตัวนี้ทำหน้าที่จุดชนวนเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนที่เป็นสไปร์แหลมๆนะทั้งซีกบวกและซีกลบเราเรียกว่าตัวไดแอคนั่นเองนะวงจรตัวนี้จะมีซีโร่คอสซิ่งในตัวเลยน่าจะอยู่ตรงนี้นะแล้วตัวต้านทานตัวนี้คือดับเอาไว้เพื่อให้มันได้ระยะแรงเคลื่อนพอที่จะติ๊กเกอร์ได้แล้วไอไดโอดตัวนี้มันคืออะไรครูได้สอนเธอแล้วนะจำได้ไหมเรามาเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งไอตรงนี้ก็คือ TVS ไดโอดนั่นเองนะทานเชียนวอลเตจซัพเพรสเซอร์ไดโอดบังเอิญว่าเนื่องจากเราใช้เป็นไฟกระแสสลับเพราะนั้นมันจะมีขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกสลับกันไปเราจึงใช้ TVS ไดโอดชนิดไบไดเรกนะไบไดเรกนี้คือสามารถที่จะระงับได้2ทิศทางเพื่อป้องกันตัวไดแอคนี้พังเมื่อเกิน32โวลต์เท่านั้นน่ะมันก็จะเริ่มนำกระแสแต่ว่ามันเกินถึง50โวลต์ไอ้ตัวนี้ก็พังแน่เพราะฉะนั้นเราก็จะมี TVS ไดโอดนี้ดักเอาไว้บายพาสออกมาที่มีสัญญาณรบกวนเกินกว่า50โวลต์สมมติเนี่ยบายพาสมาจุดชนวนเลยไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่า TVS ไดโอดนะไอ้ตรงนี้เป็นเมนไทแอคปกติอันนี้เขาเรียกว่าวงจรสแนปเปอร์มี R กับ C อยู่บางคนสับสนเอา solid state relay นะก้อนนี้ก้อนที่กูชี้อยู่เนี่ยนะ solid state relay ก้อนนี้ไปใช้กับหลอดไฟชนิด LED นะหลอดไฟชนิด LED คือหลอดไฟแบบนี้ที่เราเคยทดลองกันมาจากตอนที่แล้วเนี่ยนะหลอดไฟ LED ตัวนี้นะปรากฏว่าขณะที่ไม่มีสัญญาณควบคุมมาแล้วเนี่ยหลอดไฟไอ้ LED ตัวนี้ยังติดเรื่อยๆอยู่นักศึกษาจะตกใจเพราะว่ากระแสมันจะไหลซึมผ่านวงจรสแนปเปอร์ตัวนี้อยู่นะพอที่จะให้โหลดที่เป็น LED เนี่ยติดเพราะฉะนั้นถ้าโหลดเป็น LED เนี่ยเราไม่ควรใช้ solid state relay โดยเด็ดขาดเพราะว่าไม่สนิทนั่นเองเราควรจะใช้เขาเรียกว่า relay หน้าคอนแทคจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ดับสนิทนั่นเองนะอันนี้คือวงจร solid state relay แท้ๆเลยนะการทำงานหรือว่าก็เหมือนกับวงจรที่แล้วเมื่อกี้นี่เองจะเพิ่มรายละเอียดว่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ใช้เบอร์อะไรไดโอดตัวนี้ใช้เบอร์อะไรนะแล้วก็ออปโต้คัพเปอร์ตัวนี้จะใช้เบอร์อะไรนะเดี๋ยวกูจะอธิบายอย่างละเอียดเพราะว่าตรงนี้กูมีประสบการณ์ในการออกแบบบอร์ด solid state relay ที่ใช้กันนะคราวนี้มาดูการทำงานของมันนะถ้าไฟ5โวลต์เข้ามาหรือ3โวลต์เข้ามาเนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะหยุดทำงานแต่ว่าบางทีสัญญาณเนี่ยไฟเนี่ยมันไม่แน่นอนควบคุมเนี่ยถ้ามาจากไอ้ตัว PLC ตัวนี้นะมันจะอยู่ที่24โวลต์ก็คือ0กับ24โวลต์เมื่อ0กับ24โวลต์มาเนี่ยนะถ้าออกแบบวงจรไว้ไม่ดีนะ LED จะขาดทันทีเพราะว่ามันรับแรงเคลื่อนได้ประมาณ 1.5 โวลต์เท่านั้นเองเกินกว่านี้มันก็จะสว่างจนมันร้อนแล้วก็แจงชั่นมันเบิร์น LED ตัวนี้เสียหายเพราะฉะนั้นทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่ของมันเพื่อที่จะรักษาให้ LED ที่อยู่ในตัวเขาเรียกว่าออโต้คัพเปอร์ตัวนี้นะทำงานอยู่ได้ตลอดคงเส้นคงวานะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีไฟ24โวลต์มาเนี่ยจะมีกระแสไหลมากขึ้นกว่า8มิลลิแอมมันก็จะดับตัวต้านทานตัวนี้ให้สูงขึ้นเมื่อแรงเคลื่อนมีค่าสูงขึ้นพอที่จะเป็นไบอัสให้ตัวนี้ก็จะเริ่มนำกระแสดึงกระแสออกมาแย่งกระแสครับตัวออโต้คัพเปอร์ตัวนี้แย่งกระแสออกมาระบายทิ้งเลยเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งไฟเกินกว่า24โวลต์จนถึง30โวลต์มันก็ยิ่งนำกระแสมากขึ้นนะเพื่อที่จะรักษาว่าตรงนี้จะไหลไม่เกิน8มิลลิแอมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเขาเรียกว่าออโต้คัพเปอร์จึงปลอดภัยนะไม่ว่าแรงเคลื่อนจะสูงจะต่ำก็ปลอดภัยไอ้ส่วนไดโอดตัวนี้มีไว้ทำไมมีไว้เพื่อ
ช่างที่ไม่ระมัดระวังนะต่อขั้วบวกเป็นขั้วลบขั้วลบเป็นขั้วบวกคือต่อไฟสัญญาณผิดขั้วเมื่อไอ้ตรงนี้เป็นขั้วบวกปั๊บกระแสไฟก็จะไหลผ่านไดโอด

อย่างตัวนี้เลยนะไม่ผ่านวงจรนี้ถ้าผ่านวงจรพวกนี้พังแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็ต่อแบบเฉยๆไอ้โซลิดสเตทรีเลย์นี้ก็จะไม่ทำงานนั่นเองไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า reverse polarity protection นะก็คือหมายว่าป้องกันการต่อกับขั้วนั่นเองเราก็สามารถที่จะมาใช้ในอุปกรณ์ solid state relay ตัวนี้ได้อย่างสบายใจนะก็คือมีอยู่4ขั้วต่อไม่ถูกก็แย่แล้วนะก็มีเครื่องหมายให้เลยว่าต่อไฟ AC ด้านนี้นะกับโหลดต่อไฟ DC ด้านนี้กับโหลดในด้านทฤษฎีเราก็เรียนรู้กันมาพอสมควรเรามาเข้าสู่การทดลองกันดีกว่านะการทดลองนี้ครูก็จะทำการทดลอง2แบบก็คือในสภาพไฟ DC กับในสภาพไฟกระแสสลับหรือไฟ AC นั่นเองนะสำหรับไฟ DC นั้นนะครูจะให้เธอเรียนรู้ว่าไอ้ตัวไตแอคตัวเนี้ยนะที่ครูกำลังชี้อยู่เนี่ยนะมันทำงานเหมือน AC งั้นครูใช้เป็นวงจร ACR มาเดิมเนี่ยเดี๋ยวครูจะถอดตัว ACR ออกเอาตัวไตแอคตัวนี้แทนว่ามันจะทำงานเหมือนกันไหมเหมือนวงจรไฟ DC ของ ACR ไหมนะเดี๋ยวครูจะถอดตัวนี้ออกแล้วก็จะใส่ตัวไตแอคเข้าไปนะตัวไตแอคก็ไปแทนไฟ DC ตัวนี้ได้มาจากpower supply คือแหล่งจ่ายไฟนะไฟบวกก็จะมาตามเส้นสีส้มสีแดงนี้นะมาเรื่อยๆมาตามบัสไลน์ตัวนี้นะก็คือเส้นบัสของเบสบอร์ดตัวนี้นะไปต่อเข้าโหลดนี้ก็จะมีทั้งหลอดไฟมีทั้งขดลวดมีทั้งตัวบัสเซอร์นะต่อรวมกันเป็นโหลดรวมจากโหลดนี้จะผ่านสายไฟเส้นสีน้ำเงินตัวนี้มาเข้ายังขาอโนดนะตามวงจรแต่ว่าในตัวไตแอคนี้คือเมนเทอร์มินอล1นะคือ MT1 นะส่วนขาแคโทดตัวนี้นะก็ไปต่อที่แคโทดนะไปต่อที่สายเส้นสีม่วงนี้ไปต่อที่ไฟลบนะไฟลบครบวงจรพอดีแต่ว่าวงจรนี้ไม่ใช่ ACR แต่ว่าเป็นไตแอคดูที่ว่าถ้าเรากดสวิตช์นะ SW1 ตามวงจรนะในแผ่นสไลด์นั้นนะถ้าเรากดสวิตช์นะแต่ในวงจรนี้มันเป็นไฟ AC แต่ว่าตอนนี้เราต่อไฟ DC เข้าไปนะเราเอาตัวไตแอคเข้าไปทดแทน ACR นะเรามาทดลองดูดีว่าในสภาพไฟ DC เนี่ยจะการทำงานจะเหมือนกับ ACR ไหมก็คือไฟที่จะต่อเข้ามานี่คือไฟบวกนะวิ่งไปตามสายสีส้มนะเป็นวงจรเดิมนั่นแหละนะแล้วก็ต่อเข้าโหลดรวมแล้วก็จากโหลดนี้ก็จะมาในเส้นสีม่วงมาเข้าขาอโนดในที่นี้กลายเป็นขา MT1 ก็คือเมนเทอร์มินอล1ของตัวไตแอคไปแล้วส่วนขาแคโทดตัวนี้ก็คือเป็นเมนเทอร์มินอล2เนี่ยก็จะต่อกับไฟลบครบวงจรนะคราวนี้เรามาทดลองปล่อยไฟไปที่เกตดูที่ว่ามันทำงานเหมือนกับACR จริงไหมนะคราวนี้กูจะกดสวิตช์เพื่อจะเปิดไฟขาเกตให้มีไฟ12โวลต์จะเห็นว่าการทำงานก็เหมือนกันนะคราวนี้เราจะตัดวงจรเพื่อที่ให้มันหยุดทำงานแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่มันก็ไม่ทำงานนะมันจะทำงานเหมือน ACR แต่มันเพียงมี ACR 2ตัวต่อ Inverse Parallel ตัวใดตัวหนึ่งมันทำงานเท่านั้นเองหวังว่าคงจะเข้าใจนะคราวนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง
เอาไฟ AC เข้ามาใช้ในการขับโหลดจริงๆกูได้เตรียมโซลิดสเตทรีเลย์ไว้ตัวหนึ่งนะต่ออยู่กับสวิตช์นะทางด้านอินพุตนะ 3-32 โวลต์เนี่ยกูใช้ตัวปล่อยสัญญาณจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีระดับเพียง5โวลต์เท่านั้นเองนะแต่สามารถควบคุมไฟโหลดถึง220โวลต์ได้นะโดยผ่านโซลิดสเตทรีเลย์แบบซิงเกิลเฟสตัวนี้นะเพราะฉะนั้นการทำงานมันจะเริ่มจากบอร์ดของคอนโทรลเลอร์จะปล่อยไฟ5โวลต์มาผ่านสวิตช์ตัวนี้นะสวิตช์อีกขาหนึ่งเนี่ยจะมาตามเส้นสีขาวตัวนี้นะมาที่ขั้วบวกของขาอินพุตของ Solid State Relay จากขาจะทำให้หลอดภายในคือเป็นเขาเรียกว่าโฟโต้คัพเปอร์เนี่ยติดแล้วก็มาครบวงจรที่ขา4นะเป็นไฟลบอันนี้คือสัญญาณควบคุมกูจะใช้5โวลต์จากบอร์ด Arduino นะส่วนทางด้านเอาพุตนี่นะกูมีไฟ220โวลต์นะต่อเข้าที่ขา2นะเป็นขาไฟ ACแล้วก็ผ่าน Solid State Relay มายังขา1ขา1นี้ก็มาต่อยังโหลดก็คือหลอดไฟดวงนี้นะจากหลอดไฟดวงนี้เนี่ยขาอีกข้างหนึ่งของโหลดตัวนี้นะก็มาต่อกับไฟ AC โดยตรงเลยนะมาต่อร่วมกันกับไฟ AC 220โวลต์คราวนี้มันจะทำงานหรือไม่นะเดี๋ยวเรากดสวิตช์ดูตอนนี้บอร์ดพร้อมที่ให้สัญญาณไฟ5โวลต์แล้วนะรอการต่อคือการกดสวิตช์นะเดี๋ยวครูกดสวิตช์ดูนะเมื่อกดสวิตช์เนี่ยไฟ5โวลต์ก็จะวิ่งมาที่ขา3ทำให้รีเลย์ตัวนี้ไอ้โซลิดสเตทรีเลย์ตัวนี้ทำงานสังเกตให้ดีนะมีไฟที่ตัวโซลิดสเตทรีเลย์นี่เป็นสีแดงนะแสดงว่าทำงานอยู่แล้วก็กระแสไฟก็จะวิ่งมาครบวงจรที่ลบไอ้ส่วนหนึ่งตัวนี้นะจะส่ง LED ที่อยู่ในโฟโต้คัพเปอร์ตัวเนี้ยจะส่งแสงไปให้กับโฟโต้ไดแอคตัวเนี้ยทำงานเมื่อโฟโต้ไดแอคทำงานเนี่ยปั๊บมันก็จะไปทริกเกอร์ที่ไอตัวเมนไทแอคอีกทีหนึ่งก็จะเกิดการนำกระแสก็คือไฟจาก AC เนี่ยจากขั้ว2นะไหลผ่านไปยังขั้ว1แล้วก็ไหลผ่านโหลดแล้วมาครบวงจรของไฟ AC อีกเส้นหนึ่งนะเป็นการครบวงจรถ้าเราปล่อยสวิตช์มันก็จะดับโหลดตัวนี้นะสามารถรับกระแสได้ตามสเปคของ Solid State Relay คือ10แอมป์เพราะฉะนั้นสามารถที่จะต่อหลอดไฟต่อมอเตอร์ปั๊มน้ำต่ออะไรก็ได้นะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยไม่เกิน10แอมป์เนี่ยทำงานได้หมดเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถควบคุมอะไรก็ได้อุปกรณ์ตัวไหนก็ได้โดยผ่าน Solid State Relay ทำให้การออกแบบมันง่ายขึ้นนะแล้วก็ทุกอย่างนี่มันสำเร็จรูปอยู่ในตัวของมันเองนะอยู่ในก้อนเดียวกันแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าเรานำเอาไปควบคุมมอเตอร์3เฟสนะหรือไฟที่เป็นไฟ3เฟสนั้นก็เพียงแต่เอาสัญญาณอินพุตตัวนี้มาใส่นะขั้วบวกขั้วลบให้เป็นไปตามนี้แล้วก็เอาไฟ3เฟสเนี่ยเข้าด้านบนนะก็คือ A1 B1 แล้วก็ C1 อันนี้เรียกตามสัญลักษณ์ของอเมริกันนะคือใช้ ABC นะ A1 แล้วก็ B1 แล้วก็ C1 นะถ้าแต่ว่าถ้าเป็นของยุโรปนี่เขาใช้ UVW แล้วก็มาออกไปต่อโหลดก็คือ A2 B2 แล้วก็ C2 นี่ไปต่อยังมอเตอร์เพราะนั้นทันทีที่บอร์ดอนูโดนะก็คือบอร์ดสัญญาณคอนโทรลทางโลจิกไฮมาก็คือ3โวลต์ 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์
มาปรากฏที่ขาอินพุตที่ด้านบวกตัวนี้มอเตอร์ก็จะทำงานได้ทันทีเลยเพราะว่าไฟ3เฟสมารออยู่ที่นี่แล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในเขาเรียกว่าเป็นแนวความคิดนะที่เธอจะนำไปใช้งานในด้านอุตสาหกรรมก็ดีในด้านเกษตรกรรมก็ดีแล้วก็อีกหลายๆรูปแบบนะในยานยนต์ไฟฟ้าก็ยังใช้ได้อยู่นะปกติแล้วแหละจะมีเขาเรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์เจเนเรตไฟ3เฟสออกมานะแล้วก็มาผ่านเขาเรียกว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวตัดต่อวงจรเมนนะแล้วก็ไปยังมอเตอร์นะเหมือนยานยนต์ไฟฟ้าเขาจะบิวอินไอ้เขาเรียกว่าวงจรอินเวอร์เตอร์ไปเลยนะวันนี้ครูก็พาเธอมาเรียนรู้ถึงตัวอุปกรณ์ไดแอคแล้วก็ไทแอคนะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมไฟกระแสสลับโดยเฉพาะนะไม่ใช่ไฟ DC แล้วนะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติคราวหน้าเราจะมาพบกันในเรื่องของวงจร Power Amplifier นะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะแต่ว่าครูจะเน้นในด้าน Power มากกว่าคือ Power Amplifier ซึ่งมีหลายแบบเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโร ในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อม

ทดลองอาร์คก็คือนำปลายรถเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายรถเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแป้งครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวาครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะหลังจากที่นะคะเราได้เรียนกฎหมายก่อสร้างกับครูมีนไปแล้วนะคะเรียนการอ่านแบบก่อสร้างเบื้องต้นกับครูกวางไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของความปลอดภัยในงานก่อสร้างไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราสามารถเริ่มทำงานก่อสร้างกันได้หรือยังคะยังนะคะเราจะต้องทำการเตรียมนะคะงานก่อสร้างก่อนนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะครูนะคะจะมาให้ความรู้นะคะกับนักเรียนทุกคนในเรื่องของการเตรียมงานก่อสร้างนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะการเตรียมงานก่อสร้างนะคะอันแรกเลยนะคะต้องสำรวจหลักเขตที่ดินนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าหลักเขตที่ดินนะคะคืออะไรหลักเขตที่ดินก็คือหมุดคอนกรีตนะคะตามมาตรฐานของกรมที่ดินนะคะที่จะปั๊มนะคะตัวอักษรและตัวเลขนะคะตามโฉนดที่ดินแล้วก็เอกสารสิทธิ์นะคะที่ถือครองที่ดินจะต้องตรงกันกับหมุดที่ดินที่เราจะทําการก่อสร้างนะคะต้องมีตัวเลขตัวอักษรที่ตรงกันนะคะถ้าหมุดที่ดินหรือว่าหลักหมุดที่ดินเนี้ยหายไปต้องทํายังไงนะคะก็คือเราจะต้องดําเนินการนะคะไปติดต่อที่เจ้าพนักงานที่ดินนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะในกรมที่ดินนะคะว่าหมุดที่เราไปตรวจสอบเนี่ยมันหายไปจะต้องทํายังไงนะคะเราต้องทําการรังวัดใหม่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจากกรมที่ดินมาทําการรังวัดให้เราใหม่แล้วเราก็จะได้หมุดอันใหม่นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปตอกนะคะตามที่ช่างได้ทํานะคะการรังวัดแล้วก็จะต้องตรวจสอบให้ตรงนะคะกับโฉนดที่ดินหรือว่าเอกสิทธิ์การถือครองที่ดินของผู้ที่จะทำการก่อสร้างนั่นเองนะคะต่อไปนะคะการปรับพื้นที่ก่อสร้างนะคะการปรับพื้นที่ก่อสร้างก็คือบริเวณนะคะที่เราจะทําการสร้างนะคะเราจะต้องทําการปรับพื้นที่ก่อนนะคะอาจจะเป็นบริเวณที่มีป่ารกร้างมีซากผลุหักพังหรือจะเป็นตอไม้ต้นไม้นะคะเราต้องทําการปรับพื้นที่ก่อนซึ่งในการปรับพื้นที่นี้นะคะจะเป็นหน้าที่ของใครนักเรียนรู้ไหมคะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างผู้รับจ้างคือใครก็ผู้รับเหมานั่นเองนะคะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาในการปรับนะคะพื้นที่ก่อสร้างนะคะก็คือผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องทําการขนย้ายต้นไม้นะคะที่ขึ้นรกร้างอยู่บนพื้นที่ที่ดินที่เราจะทําการก่อสร้างขุดรากตอไม้นะคะแล้วนําไปทิ้งนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาหรือว่าผู้รับจ้างนะคะต่อไปนะคะพื้นที่บริเวณก่อสร้างนะคะมันจะมีพื้นที่แบบที่หลากหลายนะคะตามสภาพจริงนะคะที่เราเห็นบางที่อาจจะเป็นป่าบางที่อาจจะเป็นเนินหรือว่ามีน้ําท่วมขังในบางที่นะคะอันแรกนะคะรูปแรกที่สีเขียวๆนะคะก็ต้องเป็นป่าแน่นอนนะคะบริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าและสวนนะคะผู้ที่ทําการก่อสร้างนะคะหรือว่าผู้รับเหมานะคะ

จะต้องนะคะปรับพื้นที่ถางหญ้าหรือว่าตัดต้นไม้นะคะแล้วก็ทำการถมดินให้ได้ค่าระดับ0.00นะคะค่าระดับที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือจะต้องเป็น0.00นะคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นบริเวณที่เป็นเนินบริเวณที่เป็นเนินทำยังไงนะคะเราต้องดูแล้วว่าเนินนั้นนะคะมีค่าระดับที่สูงกว่าพื้นปกติเท่าไหร่นะคะเราต้องทำการถ้ามันสูงเกินไปนะคะเราก็ต้องทำไมคะขุดออกใช่ไหมคะเราต้องขุดดินออกนะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่มันเท่ากันแล้วก็ต้องมาปรับพื้นที่ให้เท่ากันจะต้องได้ระดับ0.00เหมือนกันนะคะส่วนต่อไปเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือลุ่มน้ำนะคะถ้ามีน้ำขังแปลว่ามันต้องมีหลุมหรือมีบ่อแน่นอนเลยนะคะเราต้องทำไมคะเมื่อกี้ถ้าเป็นเนินเอาดินออกถ้ามันเป็นหลุมหรือเป็นบ่อต้องนำดินมาถมนั่นเองนะคะการถมดินนะคะจากที่EP ของครูมินที่ครูมินได้พูดเกี่ยวกับการถมดินไปดินมันจะมีอะไรนะคะจำได้ไหมคะโพรงอากาศนะคะนักเรียนดินมันจะมีโพรงอากาศเราต้องทำการบดอัดนะคะเป็นชั้นชั้นนะคะซึ่งแต่ละชั้นนะคะจะต้องมีความสูง40เซนติเมตรนะคะจะต้องบดอัดเป็นชั้นชั้นนะคะ40เซนติเมตรนะคะนักเรียนจนกว่านะคะจะได้ระดับที่เราต้องการนะคะก็คือระดับที่เท่าไหร่นะคะ0.00นั่นเองนะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะเป็นบริเวณที่ติดกับถนนทางหลวงหรือถนนเทศบาลนะคะจะต้องดำเนินการขอถนนเชื่อมทางเข้าบ้านนะคะจะต้องดำเนินการขออนุญาตด้วยนะคะถ้าพื้นที่ก่อสร้างเรานะคะจะต้องมีทางเข้าบ้านที่เชื่อมกับถนนเทศบาลนะคะจะต้องขออนุญาตใครคะขออนุญาตเทศบาลนั่นเองนะคะแต่ถ้ามันติดกับทางหลวงนะคะต้องขอที่เทศบาลไหมไม่ใช่นะคะต้องขอที่กรมทางหลวงนะคะนักเรียนถ้าถนนติดกับเทศบาลต้องไปขอทางเชื่อมเข้าบ้านที่เทศบาลแต่ถ้าติดกับทางหลวงต้องไปขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอะไรนะคะการกำหนดเขตการก่อสร้างนะคะการกำหนดเขตการก่อสร้างเนี่ยนะคะผู้รับเหมานะคะที่จะก่อสร้างนะคะต้องกำหนดเขตการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างนะคะหมุดหลักและเขตของโฉนดที่ดินนะคะต้องมีครบถ้วนอย่างที่ครูได้พูดไปตอนต้นนะคะต้องครบถ้วนแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนะคะตามโฉนดที่ดินหรือกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินนะคะเมื่อรู้ตำแหน่งที่จะก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องมีรั้วนะคะมีรั้วเพื่อเป็นขอบเขตในพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะต้องวางตำแหน่งการจัดการในโครงการที่เราจะก่อสร้างนะคะเพื่อง่ายต่อการก่อสร้างและการติดต่องานต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูผังกันนะคะว่าผังมันควรจะเป็นยังไงนะคะในการกำหนดเขตการก่อสร้างนะคะอย่างตัวอย่างผังที่ครูได้ยกตัวอย่างมานี้นะคะเป็นผังอะไรคะการอ่านแบบเราเรียนกับครูกวางมาแล้วผังนี้ผังอะไรคะถ้านักเรียนลืมนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดู EP ของครูกวางได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแบบก่อสร้างผังนี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างมาคือผังแปลนฐานรากนั่นเองนะคะผังแปลนฐานรากนี้นะคะก็จะแสดงตำแหน่งของฐานรากนะคะแล้วก็ตำแหน่งเสานะคะแต่ซึ่งนะคะครูได้หยิบยกตัวอย่างนี้มาเพราะว่าเราจะรู้ตำแหน่งของฐานรากแล้วใช่ไหมคะรู้ระยะของแต่ละจุดแต่ละแกนนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ดูซิว่าหมุดของเรานะคะก่อนทำรั้วนะคะหมุดของเรามีครบไหมนะคะจุดดำๆสี่มุมเห็นไหมคะเป็นหมุดนะคะแล้วต่อไปที่ครูมาร์กสีเทาไว้ก็คือรั้วนะคะต้องทำรั้วนะคะแสดงบริเวณก่อสร้างของเรานะคะต่อไปทำรั้วเสร็จต้องมีทางเข้านะคะออกของไซต์งานสีน้ำเงินเห็นไหมคะจุดสีน้ำเงินต้องมีทางเข้าออกของไซต์งานนะคะ
และอย่าลืมทางเข้าออกต้องมีอะไรคะเวลานะคะเข้าออกกำหนดด้วยอย่างที่ครูได้แจ้งไป EP เบื้องต้นนะคะต้องมีเวลาเข้าออกด้วยนะคะต่อไปนะคะจุดสีเหลืองสีเหลืองเข้มนะคะเป็นสำนักงานหรือออฟฟิศนะคะสำนักงานก็คือจะใช้สำหรับผู้ที่มาติดต่อหรือว่าจะเป็นที่พักของผู้ที่ปฏิบัติงานเช่นวิศวกรควบคุมโครงการนะคะโฟร์แมนนะคะสถาปนิกนะคะจะใช้ออฟฟิศหรือสำนักงานเนี่ยนะคะที่จะทำงานในไซต์งานต่างๆเพราะว่าการทำงานในบางที่นะคะอาจจะอยู่คนละที่กับบริษัทนะคะก็จะต้องมีออฟฟิศหรือว่าสำนักงานแยกต่างหากออฟฟิศหรือสำนักงานเนี่ยค่ะส่วนใหญ่นะคะเขาก็ที่ง่ายๆเลยก็อาจจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์นะคะง่ายๆเลยนะคะต่อไปจุดสีส้มนะคะเป็นโรงอาหารนะคะอาจจะเป็นจุดที่ทุกคนทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะของบริเวณที่จะก่อสร้างของโครงการเรานั่นเองนะคะต่อไปถัดมาสีชมพูนะคะจะต้องมีจุดวัสดุหินทรายแยกนะคะทรายก็คือทรายกองทรายหินก็คือหินนะคะจะต้องแยกกันนะคะต่อไปสีเขียวนะคะคือห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์อันนี้ก็สำคัญมากนะคะห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะคะเราจะต้องไว้ในตำแหน่งที่ใกล้จุดที่คนพลุกผ่านด้วยนะคะเพราะว่าการของหายหรือว่าการยังไงเดียช่างนะคะมาเบิกจ่ายสิ่งของนะคะไม่ตรงกับสเปคนะคะมันจะได้ใกล้ๆกับผู้ที่ดูแลนะคะต่อไปสีเขียวนะคะลงเก็บเหล็กนะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าไม่มีลงเก็บเหล็กนะคะก็อาจจะทำให้เหล็กทำไมคะตากฝนพอตากฝนเกิดอะไรขึ้นกับเหล็กเหล็กขึ้นสนิมแล้วคุณภาพของเหล็กก็จะต่ำลงนะคะถ้าเหล็กขึ้นสนิมนะคะไม่ดีต่อโครงสร้างบ้านของเราแน่นอนนะคะจุดสีฟ้านะคะที่พักคนงานหรือว่าแคมป์คนงานนะคะเราก็จะไว้ท้ายๆโครงการเลยหรือบางที่นะคะอาจจะไว้ข้างนอกโครงการก็ได้นะคะอันนี้นะคะคือผังที่ครูได้ยกตัวอย่างว่าเราควรจัดตำแหน่งบริเวณงานก่อสร้างเราเนี่ยยังไงนะคะให้ดูเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะข้อควรระวังเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ข้างเคียงนะคะอันแรกนะคะฐานรากนะคะจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงอันนี้ก็สำคัญมากนะคะในกรณีที่ก่อสร้างในพื้นที่แคบๆนะคะต้องมีฐานรากใช่ไหมคะแล้วรั้วหรือว่าผนังบ้านเราเนี่ยไปติดกับพื้นที่ข้างเคียงนะคะจะต้องฐานรากของเราอ่ะจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่เขาก็วิศวกรนะคะจะต้องออกแบบฐานรากออกมาแล้วว่าอาจจะเป็นฐานรากตีนเป็ดนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะสองนะคะเศษวัสดุนะคะไม่ควรทิ้งหรือว่าให้ร่วงนะคะล้ำไปในเขตพื้นที่ข้างเคียงด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่ครูได้สอนนักเรียนไปใน EP ความปลอดภัยในงานก่อสร้างนะคะที่จะต้องมีที่กั้นวัสดุนะคะเพื่อที่จะไม่ให้วัสดุนะคะตกหล่นไปในพื้นที่ข้างเคียงหรือว่าจะส่งผลให้เราได้นะคะก็คือจะอาจจะเกิดปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะเป็นมิตรกันดีกว่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะต้องไม่ทําให้อาคารข้างเคียงนะคะได้รับผลการกระทบจากการถมดินแล้วก็การตอกเสาเข็มอย่างที่ครูกว้างนะคะแจ้งไปนะคะการตอกเสาเข็มนะคะก็จะมีแบบเข็มตอกกับเข็มเจาะใช่ไหมคะการตอกเสาเข็มเนี่ยนะคะจะทําให้กระทบกระเทือนนะคะก็อาจจะสะเทือนถึงพื้นที่ข้างเคียงได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะคะต้องไม่ให้กระทบนะคะต่อไปนะคะการก่อสร้างอาคารชั่วคราวหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวนะคะก็คือการก่อสร้างสถานที่ทำงาน
ที่พักคนงานหรือว่าแคมป์คนงานนั่นเองนะคะสถานที่ที่เก็บวัสดุต่างๆ

ากที่ครูได้พูดในเรื่องของผังไปนะคะเราจะมาดูกันว่าไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกการก่อสร้างอาคารชั่วคราวพวกนี้มันจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องทำอย่างไรนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะคะจะต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในส่วนที่เรานะคะต้องดูแลรักษาเลยนะคะโดยนะคะเราต้องคำนึงนะคะถึงความยากง่ายสิ่งนี้สำคัญนะคะต้องคำนึงถึงความยากง่ายในการก่อสร้างแล้วก็รื้อถอนด้วยถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างบ้านนะคะหนึ่งหลังชั้นเดียวนะคะเราจะทำถาวรเลยมันก็จะยากต่อการรื้อถอนนะคะเราต้องทำให้มันง่ายๆแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า อยู่ในโครงการที่ใหญ่ๆเลยสร้างประมาณ2ปีคอนโดมิเนียมนะคะเราจะต้องสร้างนะคะพวกแคมป์คนงานนะคะโรงเก็บของนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสโตร์นะคะครูลืมบอกนะคะภาษาช่างก็คือสโตร์นั่นเองนะคะจะต้องสร้างให้แข็งแรงนิดนึงเพราะว่าเราอยู่กับสถานที่ก่อสร้างเนี่ยนานนะคะเราก็ต้องสร้างให้เขาแข็งแรงนิดนึงเพื่อที่จะได้อยู่กับเรานานๆแต่ว่าก็ต้องง่ายต่อการรื้อถอนด้วยนะคะสถานที่เก็บวัสดุและก่อสร้างวัสดุนะคะต้องถูกหลักวิชานะคะถูกหลักวิชายังไงนะคะปูนซีเมนต์นะคะครูจะหยิบยกตัวอย่างมาวัสดุบางอย่างนะคะปูนซีเมนต์นะคะควรเก็บไว้ในสถานที่แห้งแล้วก็มีหลังคานะคะเพื่อป้องกันฝนนะคะเพราะว่าถ้าปูนโดนน้ําแล้วแห้งปูนก็จะแข็งตัวแล้วก็เกิดความเสียหายเราก็จะใช้ปูนนั้นไม่ได้นะคะนักเรียนก็คือจะต้องอยู่ในเก็บในที่สถานที่แห้งแล้วก็มีหลังคาปกคลุมนะคะแล้วก็อย่าให้ความชื้นนะคะเข้าไปในพื้นที่หรือผ่านได้นะคะถ้าในกรณีที่มันไม่มีโรงเก็บปูนไม่มีหลังคาจริงๆนะคะนักเรียนต้องทำการหนุนนะคะหนุนไม้ขึ้นมาให้ปูนสักประมาณ30เซนนะคะแล้วก็เอาปูนตั้งไว้นะคะแล้วก็หาผ้ายางคลุมนะคะปุ่มให้เพื่อป้องกันเขาไม่ให้โดนฝนหรือว่าโดนความชื้นนะคะต่อไปนะคะในกรณีพื้นที่นะคะที่จำกัดการทำงานนะคะกลางแจ้งนะคะควรหาไม้หรือว่าผ้าใบกันฝนนะคะคุมไว้นะคะในส่วนของปูนนะคะต่อไปนะคะหินทรายนะคะจะต้องแยกกันนะคะอย่างที่ครูบอกไปเบื้องต้นว่าหินก็คือกองหินทรายก็คือกองทรายนะคะต้องแยกกันถ้านะคะมีพื้นที่เพียงพอหรือว่าเราต้องอยู่กับโครงการนี้นานๆก็ทำหลังคาให้เขานะคะให้ทรายให้หินนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของเหล็กเสริมนะคะตอนนี้นะคะราคาเหล็กค่อนข้างสูงนะคะเราต้องดูแลน้องเหล็กของเราดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าเหล็กมีราคาแพงนะคะตอนนี้เหล็กเสริมนะคะควรเก็บเป็นชั้นๆตามขนาดนะคะขนาดเหล็กก็อย่างที่ได้ฟังไปเบื้องต้นในวิชาการอ่านแบบเห็นไหมคะมี DB16 นะคะ RB9 นะคะแต่ละชนิดนะคะแตกต่างกันใช้งานต่างกันนะคะต้องเก็บแยกขนาดนะคะแยกชนิดนะคะโดยที่นะคะจะต้องรองพื้นรองพื้นก่อนนะคะแล้วก็เอาเหล็กวางไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้สัมผัสพื้นโดนความชื้นนะคะเพราะว่าถ้าเหล็กโดนน้ำโดนความชื้นแน่นอนเกิดอะไรคะเกิดสนิมนะคะพอเกิดสนิมแล้วส่งผลให้เหล็กทำไมคะคุณภาพลดลงนะคะข้อนี้ก็สำคัญนะคะหลังจากที่ลองแล้วค่ะลองแล้วใช่ไหมคะเอาเหล็กวางไว้ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีหลังคาให้เขาด้วยนะคะหรือในกรณีที่จํากัดพื้นที่นะคะเหมือนปูนเลยนะคะถ้าจํากัดพื้นที่ก็หาผ้ายางหรือว่าผ้าใบอะไรคลุมเขาไว้นะคะเพื่อป้องกันฝนนะคะต่อไปนะคะ

จะเป็นอันนี้ไม้แบบหรือไม้แบบหล่อนะคะไม้แบบก็จะมีทั้งเป็นไม้แล้วก็เป็นเหล็กเป็นพลาสติกนะคะแต่ที่เห็นเลยใช้เยอะมากก็จะไม้กับคอนกรีตไม้ขอโทษค่ะไม้กับเหล็กนะคะไม้แบบเหล็กกับไม้แบบที่เป็นไม้นะคะที่นิยมใช้ที่ครูเห็นนะคะควรนะคะสร้างโรงเก็บให้เขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหล็กถ้าเหล็กโดนน้ําก็เป็นสนิมเหมือนกันเหมือนเหล็กเส้นเมื่อกี้เลยนะคะอย่าปล่อยนะคะให้ตากฝนหรือว่าตากแดดนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการเสียรูปได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังป้องกันนะคะการทําลายของพวกปลวกหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นได้ถ้าเป็นไม้นะคะปลวกมันก็จะกินนะคะเราก็ต้องดูแลให้ดีๆนะคะเพราะว่าการซื้อไม้แบบหรือว่าการซื้อแบบเหล็กเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนในการซื้อนะคะการใช้ไม้แบบหรือว่าแบบเหล็กเนี่ยค่ะเราจะต้องใช้อย่างน้อย2-3ครั้งเลยถึงจะเปลี่ยนได้นะคะเพื่อเซฟต้นทุนของการก่อสร้างนะคะต่อไปนะคะเป็นไฟฟ้านะคะที่จะใช้ในการก่อสร้างก็คือระบบไฟฟ้าชั่วคราวนั่นเองนะคะผู้รับจ้างคือใครที่ครูพูดไปในต้นคลิปผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมานั่นเองนะคะผู้รับเหมานะคะจะต้องทําการขออนุญาตนะคะนักเรียนติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากที่ไหนคะเรื่องของไฟฟ้าก็ต้องที่การไฟฟ้านั่นเองนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากระแสไฟฟ้านะคะค่ารื้อถอนตอนงานเสร็จแล้วค่าติดตั้งนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะต้องจัดหาไฟฟ้าชั่วคราวเนี้ยนะคะมาไว้ที่โครงการของเรานะคะก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือว่าผู้รับเหมานั่นเองนะคะในการก่อสร้างนะคะจะต้องใช้ไฟอยู่แล้วอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องจักรนะคะจะต้องดำเนินการโดยไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องตรวจสอบนะคะก็คือไฟฟ้าโครงการเนี้ยจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราควรจะใช้ไฟฟ้ากี่แอมป์ล่ะนะคะเราจะต้องมาดูกันว่าถ้าโครงการขนาดนี้หรือว่าโครงการขนาดใหญ่จะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะก่อนที่จะไปขอไฟฟ้าชั่วคราวที่การไฟฟ้านะคะต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราเป็นโครงการเล็กหรือว่าโครงการใหญ่นะคะต่อไปนะคะความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้านะคะควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก็การติดตั้งระบบนะคะเหมือนในรูปที่ครูหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะคะต้องทำให้เซฟตี้ที่สุดนะคะให้ปลอดภัยที่สุดนะคะเท่าที่จะปลอดภัยได้เลยนะคะเพราะว่าอันตรายจากไฟฟ้านะคะมันส่งผลให้เกิดกับบุคคลโดยตรงเลยนะคะเช่นไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะจะต้องให้ความปลอดภัยตรงจุดนี้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะก็คือจะต้องอาจจะต้องมีกล่องนะคะมีกล่องสำหรับติดเคาน์เตอร์หรือว่าติดคันเอาท์นะคะหรือว่าสำหรับสายไฟอะไรเงี้ยค่ะต้องมีกล่องให้เขาเพื่อป้องกันฝนนั่นเองนะคะถ้าปล่อยให้เขาโดนฝนมันก็จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมานะคะต่อไปนะคะขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะจะใช้ขนาดเท่าไหร่อย่างที่ครูพูดไปตอนแรกอะค่ะว่าถ้าโครงเล็กจะใช้ไฟเท่าไหร่โครงการใหญ่ๆจะใช้ไฟเท่าไหร่อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างนะคะที่จะต้องเลือกใช้จัดสรรมาให้เพียงพอกับการใช้งานเช่นอย่างที่ครูเคยเจอเลยนะคะประสบการณ์โดยตรงเลยเนี่ยนะคะโครงการเป็นโครงการจัดสรรบ้านนะคะบ้านจัดสรรนะคะมีประมาณ10กว่าหลังในเฟสแรกนะคะและทีนี้นะคะทางผู้รับเหมานะคะก็ไปจัดสรรหาไฟฟ้าชั่วคราวมาแต่ไม่เพียงพอ

ะคะสำหรับการใช้งานนะคะไม่เพียงพอยังไงก็คือขนาดที่ช่างเหล็กก็เชื่อมเหล็กช่างก่อก็โม้ปูนนะคะเพื่อที่จะทำการก่อนะคะไฟก็ดับสุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไฟฟ้าไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะสำหรับการจัดหาไฟฟ้าที่เพียงพอต่อสายงานนะคะเราต้องดูด้วยว่าขนาดโครงการเนี่ยเท่าไหร่นะคะกี่หลังกี่หลังเราต้องใช้ไฟขนาดไหนนะคะอย่าลืมเลยนะคะข้อนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่อยากจะเป็นผู้รับเหมามีกิจธุรกิจของตัวเองเป็นผู้รับเหมาหรือเป็นวิศวกรนะคะก็จะต้องทำการตรวจสอบในจุดนี้ให้ดีนะคะต่อไปมีไฟก็ต้องมีน้ำนะคะน้ำที่จะใช้ในการก่อสร้างนะคะก็จะต้องจัดให้มีระบบนะคะน้ำประปาชั่วคราวเหมือนกับไฟชั่วคราวนะคะเพื่อที่ใช้งานก่อสร้างนะคะตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จงานเลยนะคะน้ำก็ต้องตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จงานเลยนะคะเพราะว่าน้ำมีส่วนสำคัญในการก่อสร้างเพราะว่าปูนก็ต้องใช้น้ำผสมนะคะการชำระสิ่งของต่างๆล้างอุปกรณ์ก็ต้องใช้น้ำนะคะรวมทั้งนะคะตอนจะเสร็จงานใช่ไหมคะเราต้องทดสอบระบบสุขาภิบาลนะคะช่างจะต้องทดสอบชักโครกฝักบัวอ่างล้างหน้านะคะจะต้องทดสอบระบบของน้ำก็ต้องใช้น้ำนะคะในการทดสอบนะคะเราก็ต้องให้ความสำคัญของน้ำนะคะที่จะมาเป็นน้ำชั่วคราวในโครงการเรานะคะโดยผู้รับจ้างอีกแล้วนะคะผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมานั่นเองนะคะจะต้องทำหน้าที่นี้นะคะก็คือเป็นคนนะคะไปออกนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปขออนุญาตติดตั้งน้ำชั่วคราวนะคะจากที่ไหนคะเมื่อกี้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าและถ้าเป็นน้ำจะเป็นที่ไหนก็ที่การประปานั่นเองนะคะก็จะต้องผู้รับจ้างนะคะจะต้องไปดำเนินการขออนุญาตที่การประปานะคะแล้วก็รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะเกี่ยวกับงานประปานะคะผู้รับจ้างหรือว่าผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนอกจากเราจะต้องเตรียมไฟฟ้าชั่วคราวประปาชั่วคราวแล้วนะคะเราจะต้องคำนึงถึงตัวช่วยนะคะในการดำเนินงานก่อสร้างนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือนะคะตัวช่วยอำนวยความสะดวกในงานก่อสร้างนะคะก็คือเครื่องมือนะคะที่จะสามารถช่วยให้เรานะคะดำเนินงานก่อสร้างนะคะไปได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนที่รูปที่ครูยกตัวอย่างมานะคะจะเป็นเครนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะขอพูดถึงในเรื่องของเครนเป็นหลักนะคะเครนนะคะแยกออกเป็น2ประเภทนะคะเครนชนิดเคลื่อนที่ได้นะคะก็คือเครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมนะคะแล้วก็เครื่องที่กำลังอยู่ในตัวของตัวเครนนะคะที่เห็นง่ายๆเลยก็คือเครนนะคะที่เป็นรถนะคะสามารถขับเคลื่อนที่ได้นะคะซึ่งจะติดตั้งอยู่บนยานยนต์นะคะของตัวเองนะคะที่เราจะเห็นตามสายงานที่สามารถขับเคลื่อนได้หรือว่าเห็นตามบนท้องถนนที่รถคันใหญ่ๆนะคะที่มันจะมีกระเช้านะคะยื่นออกมาจากตัวรถนะคะคันใหญ่ๆเครนเคลื่อนที่ได้เนี่ยนะคะมันก็จะมีน้ำหนักของมันนะคะว่าจะเป็นเท่าไหร่ 2,500 นะคะหรือ 5,000 อะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันไปอีกนะคะในส่วนของเครนชนิดเคลื่อนที่ได้นะคะต่อไปจะเป็นเครนที่อยู่กับที่นะคะก็คือเครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมแล้วก็เครื่องนะคะที่กำลังอยู่ในตัวแต่ว่านะคะจะติดตั้งอยู่บนหอสูงนะคะก็คือจะติดตั้งอยู่กับที่แต่ในส่วนที่มันเคลื่อนที่ก็คือจะเป็นหอของมันจะเคลื่อน

ยล้อเลื่อนนะคะที่จะแบบเคลื่อนที่แบบแนวตั้งนะคะอันนี้คือเครนชนิดที่ขึ้นอยู่กับที่นะคะก็จะมี2แบบนะคะนักเรียนแบบแรกนะคะเคลื่อนที่ได้แบบที่2ก็คือจะเป็นแบบอยู่กับที่นะคะเครนนะคะหลักๆเลยนะคะต่อไปนะคะครูก็มีสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาให้นักเรียนได้รู้จักนะคะเกี่ยวกับเครนเช่นเคยนะคะก็คือสัญลักษณ์มือรถเครนสากลนะคะเดี๋ยวนักเรียนทุกคนลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองทําตามกันดูนะคะว่าสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์เนี่ยทํายังไงนะคะลองทําตามกันดูนะคะนักเรียนทุกคนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ทําตามครูนะคะทําไปพร้อมกันนะคะท่าแรกเลยนะคะท่ายกบูมนะคะเหยียดแขนขวานะคะไปให้ตรงนะคะกำมือนะคะกำมือชูนิ้วโป้งมือขึ้นนะคะอันนี้นะคะคือท่ายกบูมนะคะต่อไปนะคะท่าที่2นะคะคือท่านอนบูมนะคะเหยียดแขนขวาเหมือนเดิมค่ะแขนขวาเหมือนเดิมนะคะกำมือค่ะชี้นิ้วโป้งมือไปข้างล่างนะคะท่านี้นะคะนอนบูมนะคะต่อไปนะคะท่าที่3นะคะท่าใช้ลอกใหญ่นะคะกำมือนะคะกำมือค่ะมือขวานะคะยกขึ้นเหนือศีรษะนะคะเหนือศีรษะเรานะคะเคาะเบาๆไปที่ศีรษะนะคะเคาะเบาๆนะคะหลายๆครั้งเลยนะคะอันนี้คือการใช้ลอกใหญ่นะคะท่าต่อไปนะคะใช้รอกเล็กนะคะงอข้อศอกขึ้นมานะคะมือขวานะคะกำมือนะคะระดับไหล่นะคะระดับไหล่เรานะคะกำมือนะคะโยกไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะแตะที่ศอกนะคะแตะที่ศอกจากนั้นให้สัญญาณค่ะอันนี้คือการใช้รอกเล็กนะคะต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะคือหยุดยกของฉุกเฉินนะคะการหยุดยกของฉุกเฉินนะคะเหยียดแขนทั้งสองข้างค่ะเหยียดแขนทั้งสองข้างเลยนะคะให้ตึงนะคะระดับไหล่นะคะแล้วก็ฝ่ามือนะคะคว่ำลงนะคะฝ่ามือคว่ำลงนะคะนักเรียนระดับไหล่ฝ่ามือคว่ำลงนะคะเหวี่ยงแขนไปมานะคะในระดับไหล่นะคะเหวี่ยงแขนไปมาในระดับไหล่นะคะอันนี้คือหยุดยกของฉุกเฉินนะคะต่อไปนะคะท่าต่อไปหยุดยกของแต่ว่าไม่ฉุกเฉินนะคะนักเรียนหยุดยกของเหยียดแขนซ้ายนะคะเหยียดแขนซ้ายนะคะในระดับไหล่เหมือนเดิมนะคะคว่ำฝ่ามือเหมือนเดิมนะคะคว่ำฝ่ามือลงแล้วก็เวียงไปมาในระดับไหล่อย่างรวดเร็วนะคะเวียงไปมาในระดับไหล่อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปนะคะถ้าหยุดและยึดเชือกลวดทั้งหมดนะคะหยุดและยึดเชือกลวดทั้งหมดนะคะกำมือทั้งสองข้างนะคะกำมือทั้งสองข้างเข้าหากันนะคะอยู่ในระดับเอวนะคะอยู่ในระดับเอวนะคะนักเรียนอันนี้คือหยุดแล้วก็ยึดเชือกลวดนะคะต่อไปท่าสุดท้ายนะคะที่ครูจะนำมาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะถ้ายกของขึ้นช้าๆนะคะยกของขึ้นช้าๆนะคะยกแขนคว่ำฝ่ามือในระดับข้างนะคะยกแขนคว่ำฝ่ามือในระดับข้างนะคะแล้วใช้นะคะนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ของอีกมือนึงนะคะชี้ไปตรงกลางฝ่ามือนะคะชี้ไปตรงกลางฝ่ามือนะคะแล้วหมุนช้าช้านะคะหมุนช้าช้านะคะอันนี้คือการยกของขึ้นอย่างช้าช้านะคะเหยียดแขนนะคะแล้วก็
หมุนนะคะนิ้วชี้นะคะไปที่ฝ่ามือนะคะค่ะอันนี้ก็คือท่านะคะสัญลักษณ์มือของการใช้รถเครนเบื้องต้นนะคะที่ครูนำมาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะมันมีสัญลักษณ์อีกมากมายเลยนะคะนักเรียนต้องลองไปศึกษากันดูนะคะยังมีสัญลักษณ์ที่เราต้องรู้จักอีกมากมายเลยนะคะที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างหรือว่าใช้กับรถเครนรถแบ็คโฮนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูแป้งนะคะก็ได้ให้ความรู้นะคะในเรื่องของการเตรียมงานก่อสร้างนะคะให้กับนักเรียนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ EP หน้านะคะจะเป็นในเรื่องของอะไรกับคุณครูท่านใดนะคะนักเรียนติดตามชมกันด้วยนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของเสาฐานรากคานหรือว่าหลังคานะคะเรามาติดตามชมกันนะคะในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อม

LED ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: Underway.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ทอต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

Chiud top.ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกต

จากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศ

0: วัสดีค่ะครูนางสุนันท์พรหมประกอบแผนกวิชาคาบกรรมศาสตร์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูนะคะน้ำพริกปลาแซลมอนและห่อหมกปลากายครั้งนี้ก่อนอื่นที่เราจะทำกันนั้นมารู้จักกับอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยทั้งสองท่านก่อนนะคะท่านแรกก็คืออาจารย์ลักษณ์ชนกโทรักค่ะท่านที่สองอาจารย์พรทิพย์บงคำสอนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนกันเลยนะคะอาจารย์ลักษณ์ชนกและก็อาจารย์พรทิพย์เรียนเชิญเลยค่ะน้ำพริกปลาแซลมอนส่วนผสมเนื้อปลาแซลมอน1ชิ้นพริกชี้ฟ้าสีแดง2เม็ดพริกชี้ฟ้าสีเขียว1เม็ดพริกขี้หนูจินดา10เม็ดหอมแดง6หัวกระเทียม14กลีบน้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น6ช้อนโต๊ะ
1: วันนี้ก็จะพบกับเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนมาดูส่วนผสมก่อนนะคะจะมีพริกค่ะพริกชี้ฟ้าแดงกับสีเขียวพริกขี้หนูหรือพริกจินดานะคะหอมกระเทียมและที่ขาดไม่ได้เมนูหลักวันนี้คือปลาแซลมอนค่ะเราก็จะเอาพริกนะคะพริกหอมกระเทียมคั่วลงบนเตานะคะ
0: ในการคั่วนั้นเราไม่ต้องใช้จำเป็นว่าต้องใช้ไฟแรงมากนักเราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะการคั่วนั้นเราจะคั่วแบบกลับไปกลับมานะคะส่วนพริกหอมกระเทียมเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใส่พร้อมกันในการคั่วได้เลยค่ะเอามาใส่เลยค่ะครูรัชนกตามด้วยอะไรคะหอมหอมเนี่ยมันหัวใหญ่ใช่ไหมคะเราก็หั่นหอมให้มันเล็กลงหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาคั่วแล้วหอมเนี่ยมันมีความกลมการถ้าเราหั่นลงมาหน่อยนึงเนี่ยมันจะทำให้หอมนั้นสุกได้เร็วขึ้นนะคะหั่นหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงมาในกระทะคั่วพร้อมกันเลยนะคะหลังจากเอานำหอมและพริกคั่วไปสักพักหนึ่งเราก็จะนำกระเทียมใส่นะคะใส่ไปรู้สึกว่าไฟจะค่อนข้างแรงไปนิดนึงเราก็เบาลงได้การที่เราคั่วพริกคั่วหอมทำไมต้องใส่พริกก่อนพริกเนี่ยมันมีความมันนะมันมีความมันในตัวของพริกการสุกเนี่ยมันจะระอุยากในการที่เราจะทำให้มันสุกมันต้องผ่านความมันของเปลือกพริกก่อนนะคะนี่เราคั่วไประหว่างที่คั่วนั้นน่ะเราต้องคั่วแล้วก็กลับไปกลับมาถ้าคั่วกิ้งอยู่ทางเดียวอย่างเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาเฉยๆมันก็จะทำให้สุกด้านเดียวนะคะมันจะไม่สุกระอุดังนั้นเราต้องคั่วให้ทั่วกลับไปบ้างคั่วบ้างกลับบ้างคั่วบ้างใช้เวลาเนี่ยประมาณนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะในการคั่วพริกหรือถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินมันก็อาจจะลดย่นระยะลงก็ได้แต่ว่าการคั่วของพริกเนี่ยถ้าแรงพริกมันจะไม่อะไรอะไม่สุกระอุข้างในเวลาเราโขกออกมาแล้วมันจะทำให้เนื้อพริกเนี่ยไม่เนียนเวลาโขกหรือตำนะนะคะพริกได้ที่แล้วใช่ไหมคะหอมสุกระอุดีนะคะค่ะตอนนี้นะคะพริกเราก็ใกล้ที่จะได้แล้วได้แล้วดูยังไงคะที่ได้แล้วยกมาใกล้ๆเลยค่ะ
2: นะคะแล้วมันจะมีความเหี่ยวของเขานะคะแล้วเสร็จแล้วความมันของเขาจะเป็นวาวอยู่ตัวที่ตัวพริกอยู่แล้วแล้วตัวหอมกับกระเทียมก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศของมันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือพริกกับหอม
0: ที่เราเทมาทั้งหมดได้เลยนะคะอันนี้นะคะคือพริกที่ได้แล้วคราวนี้เราพร้อมที่จะกิน

ติวปลาเพื่อที่ว่าเวลาโขกเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยปลาเลยคราวนี้ปลาเนี่ยมันชิ้นใหญ่นะคะมันชิ้นใหญ่ไปนะคะเราก็จะหั่นปลาเนี่ยครึ่งเดียวนะคะถ้ายิ่งหนามก็จะยิ่งสุกช้าเราจะเอาแค่ให้มันนุ่มนะคะให้มันสุกพอดีนะคะเราแล่หนังปลาออกได้นะคะหนังปลาเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะเวลาเราโขกเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้หนังปลาอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาปลาใส่เลยค่ะทำไมไม่ใส่น้ำมันนะความมันจากเนื้อปลาออกมาอยู่แล้ว

0: ่วนใหญ่ก็จะทานได้ทั้งดิบและสุกอยู่แล้วนะคะสุกแล้วใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราตักใส่จาน
0: ได้เอาขึ้นมาเลยนะคะเราก็ได้พร้อมแล้วนะคะน้ำพริกเราปลาแซลมอนแล้วก็พริกที่คั่วพริกหอมกระเทียมที่คั่วไว้เรียบร้อยแล้วเชิญครูรัชนกเลยค่ะแม่ความแรงโขกเลยค่ะการโขกพริกเนี่ยบางคนจะโขกตรงๆแต่ถ้าอยากให้พริกละเอียดเร็วต้องโขกเข้าข้างหน่อยๆเฉียงเฉียงนิดนึงนะคะโขกเข้าข้างหน่อยนะคะเราจะไม่โขกละเอียดนะต้องให้มันมีตัวเนื้อพริกออกมาบ้างนะคะเวลากัดเข้าไปจะได้แบบหรือว่าตอนเคี้ยวเนี่ยมันจะได้รสชาติของพริกบ้างนะคะไม่งั้นละเอียดไปหมดเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นอะไรถ้าได้ยินเสียงพริกบ้านใครเนี่ยต้องป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนี้ละเอียดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นใส่ปลาได้ยัง
2: ใส่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้าใส่แล้วขอหยุดคลุกก่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่งั้นกระเด็นออกนอกหน้าแน่เลยนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใส่ปลาเนี่ยถ้าเยอะอย่างนี้ก็ใส่ได้ความเผ็ดมันจะน้อยลงนะคนปัจจุบันนะคะไม่ค่อยทานเผ็ดกันเท่าไหร่ใส่หมดไหม
2: ใส่หมดเลยค่ะ
0: ใส่หมดเลยนะ
2: คะ
0: เหลือไว้แต่งทำไมอ่ะ
2: ได้รู้เป็นปลาแซลมอนค่ะ
0: เอาโอเคได้ถ้าอย่างนั้นเอาเลยค่ะเราเหลือไว้นิดนึงนะคะถามว่าน้ำพริกปลาแซลมอนกับน้ำพริกปลาบ้านเรารสชาติมันจะต่างกันไหมคะเนี่ย
2: ต่างค่ะ
0: ต่างกันตรงไหนคะ
2: กลิ่นคาวของปลาแซลมอนจะน้อยค่ะ
0: มันเป็นปลาทะเลใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้เราโขกไปได้แล้วละเอียดแล้วใช่ไหมคะระหว่างละเอียดแล้วเนี่ยเรามาดูว่าความละเอียดมันได้แค่ไหนนะดูนะคะเราจะไม่โขกละเอียดมากนะคะเราจะโขกแค่พอหยาบหยาบให้รู้ว่าส่วนประกอบมันมีพริกนะมันมีหอมมีกระเทียมบ้างนะไม่ใช่รวมกันไปหมดส่วนใหญ่น้ำพริกบ้านเราก็ประมาณนี้เราจะไม่โขกละเอียดตอนนี้หลังจากที่เราตักขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทำนะคะคุณรัชนก
2: ปรุงรสค่ะ
0: ปรุงรสเราปรุงรสด้วยอะไรดีคะ
2: น้ำมะนาวแป้นบ้านเราเลยค
0: ่
2: ะ
0: มาเลยค่ะครูรัชนกมาเลยค่ะโอเคเราใส่เลยนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยอะไรดีน้ำตาลเลยไหมคะ
2: น้ำตาลค่ะจะได้ละลายค่ะ
0: ทำไมเราต้องใส่น้ำตาลคะ
2: ให้รสชาติกลมกล่อมอะค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปนะคะใส่อะไรดีคะ
2: น้ำปลาค่ะ
0: หยิบเอาเลยค่ะครูรัชนกหยิบเลย
2: น้ำอุ่นค่ะ
0: ทำไมต้องใส่น้ำอุ่น
2: นะคะน้ำอุ่น
0: เพราะอะไรเนื้อปลามันมีความมีโปรตีนสูงมันฟูพอมันฟูมันมีความข้นของเนื้อปลานะเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยแล้วก็ช่วยให้รสชาติเนี่ยดรอปลงหรือว่าไม่โดดจนเกินไปนะคะเสร็จหรือยังคะเน
2: ี่
0: ย
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วชิมได้ใช่ไหมคะ
2: ชิมได้ค่ะ
0: มาขอชิมรสชาติก่อนนะคะได้ความเผ็ดของพริกขี้หนูได้ความหอมของหอมกระเทียมนะอ้าวหลังจากนั้นแล้วได้น้ำพริกเรียบร้อยเราทำอะไรกันต่อดี
1: ต่อไปก็จะมาเป็นการลวกผัก
2: ลวกผัก
0: มาเลยค่ะลวกผักนะคะคราวนี้ผักที่เราจะลวกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้ดูสีสดคงสภาพต้องทำยังไงคะเนี่ย
2: ก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะลงไปในน้ำนะคะ
0: น้ำเดือดนะคะ
2: น้ำเดือดค่ะ
0: ประมาณ2หรือทั้งหมดคะ
2: ประมาณ1ช้อนชาก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณผักค่ะ
0: นิดนึงทำไมถึงต้องใส่น้ำมันลงไปคะ
2: ผักของเราเวลาลวกเสร็จแล้วเนี่ยค่ะจะให้สีสันที่คงเหมือนเดิมเลย

0: มันไปเคลือบ
1: ไปเคลือบค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วตัวที่ทำให้สีสดขึ้นมาอีกก็คืออะไรคะ
1: เกลือค่ะเกลือ
0: เกลือใส่ไปเล็กน้อย
1: น้อยค่ะและหนึ่งช้อนชาค่ะ
0: แล้วผักที่มีอยู่เนี่ยมีที่เราจะลวก
1: มีดอกขจรสนูแล้วก็
0: ดอกแคร
1: ดอกแครค่ะ
0: เอาดอกแครมาเลยนะคะเราจะลวกเลยใช่ไหมคะการที่จะลวกแล้วเนี่ยถ้าเราลวกแล้วเอาใส่ถาดเลยเนี่ย
1: ไม่ได้ค่ะต้องผ่านการแช่น้ำค่ะน้ำเย็นค่ะเย็นจัดเลยค่ะจะทำให้ผักเราสีสด
0: กรอบ
1: ค่ะกรอบ
0: มันจะกรอบขึ้นนะคะเราก็มาทำการลวกกันเลยเริ่มแรกนี่ลวกอะไรก่อนนะคะเนี่ย
1: ดอกขจรก่อนเลยค่ะ
0: ดอกขจรก่อนนะคะหมดเลยไหมคะ
1: หมดเลยค่ะ
0: ดอกขจรนี่รู้สึกว่าเขาบอกว่าลวกแป
1: ๊บเดียวนะคะ
0: นับ1
1: 2อะไรค่ะ3แล้วก็4 5ค
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นเลยค่ะแล้วต้องแช่ในอะไรคะ
1: แช่ในน้ำเย็นค่ะ
0: ในน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นมา
1: สี
0: ก
1: ็ยัง
0: เดิมเราก็สี
1: เขียวค่ะ
0: สีเขียวอ่อน
1: ลวกออกมาเสร็จแล้วก็ยังสีเขียว
0: แถมทำไมกว่าด้วยนะ
1: สดขึ้นค่ะ
0: สดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเทียบได้นะเพราะว่าไอ้ฤทธิ์จากอะไรนะเกลือกับ
1: น้ำมันพืชค่ะ
0: ค่ะพอได้แล้วเราก็จะทำไมออกคะเนี่ยผ่านน้ำเย็นแค่นั้นใช่ไหมคะ
1: แล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะ
0: ค่ะเอาไว้เสด็จน้ำเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปอะไรคะเนี่ย
1: ดอกสโนค่ะ
0: ดอกสโนบานเช้าเราก็ตอนนี้เราเก็บเมื่อวานเย็นใช่ไหมคะมันก็เลยไม่บาน
1: ไม่บานค่ะต้องรอตอนเย็นนะคะ
0: โอเคลวกได้ยังคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได้นับ1
1: นะคะ2นะคะ3แล้วค่ะ4 5ได้แล้วค่ะ
0: แล้วก็เราเทียบได้นะคะก่อนแช่เรามาเทียบหน่อยจะมาเทียบสีสิเรามาเทียบผ่านหน่อยเห็นมั้ยคะสีสดต่างกันเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำเย็น
1: ค่ะ
0: น้ำเย็นก็นับเท่าไหร่อีกเหมือนกัน5
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาขึ้นเลยใช่มั้ยคะ
1: เราเอาขึ้นเลยค่ะ
0: น้ำยังเดือดต่อนะคะ
1: แล้วก็ตัวลวกดอกแครนะคะ
0: ดอกแครนี่บอกว่าถ้าเราลวกนานมันทำไมคะ
2: สีมันปนกับน้ำมันก็จะเป็นซีดๆสีจะซีดไม่น่าทาน
0: สีมันจะซีดไม่น่าทานแต่อันนี้นับ5ไหม
1: น่าจะเกิน5ค
0: ่
1: ะ
0: ลองดูเน
2: า
0: ะ
2: ตัวของ

0: ี่ค่ะเริ่มสีเริ่มเปลี่ยนนะคะ
1: สีจะเริ่มเปลี่ยนนะคะจากสีแดงออกม่วงตอนนี้กลายเป็นสีอะไรคะ
0: ม่วงค่ะ
1: หรือถ้าเราจะให้มันดูว่าใช้ได้ไหมคือเราคนไปหลังจากคนเสร็จเนี่ยรอให้น้ำมันขึ้นทำไมคะให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ครั้งหนึ่งค่ะ
1: เราก็ตักออกได้เนาะน้ำเดือดกลับหรือยังคะ
0: กลับแล้วค่ะ
1: กลับแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ยังคะเนี่ย
0: ได้แล้วค่ะ
1: ได้อ่ะลองดูนะคะว่าสีเป็นยังไงต่างกันไหมเหมือนเราตอนบีบอะไรเลยคะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะ
0: อันชันนะคะ
1: จากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงนะคะถ้าอันชันนะแต่อันนี้จากดอกแครสีออกแดงพอเราไปลวกผ่านน้ำปุ๊บก็จะกลายเป็นสีอะไรขึ้นมาเลยคะเน
0: ี่
1: ยสีม่วงน่ารับประทานจัง
0: น่าทานมากเลยค่ะ
1: ค่ะคุณเมียวตอนนี้เราก็ได้ผักลวกเรียบร้อยเหลืออะไรคะเนี่ย
2: ผักสด
1: ผักสด
2: เราต้องมาทำการตัดแต่งเพราะว่าถ้าทานอย่างนี้คงไม่น่าทานเท่าไหร่นะคะ
1: แล้วมะเขือเนี่ยมันมียางไหมคะ
2: มันมียางอยู่ตรงขั้วเวลาเราฝาน
1: เนื้อในเนื้อมันทั้งหมดเลยมียาง
2: มียางนะคะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำกับมะเขือถ้าเราไม่แช่น้ำนะคะ
1: น้ำอะไรคะน้ำใส
2: ่เราต้องแช่น้ำอะไรคะคุณนก
0: น้ำเกลือค่ะใส่เกลือลงไปในน้ำค่ะ
2: ตัวเกลือตัวนี้ค่ะเขาจะไปบล็อกเพื่อไม่ให้ตัวมะเขือเนี่ยสัมผัสกับอากาศเยอะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บมันจะเป็นสีดำไม่น่าทาน
1: ค่ะทำเลยได้ไหมคะ
2: วิธีตัดแต่งนะคะเดี๋ยวเราตัดขั้วออกนะคะขั้วออกนิดนึงนะคะเราจะเห็นลักษณะตัวมะเขือเป็นแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเพื่อเพิ่มความสวยงามอาจจะทำลายตรงนี้นิดนึงนะคะนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็แช่ลงไปในน้ำเกลือแล้วอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแตงกวานะคะเดี๋ยวว่าเราจะขึ้นลายนะคะ
1: ขึ้นลายเราใช้อะไรคะเนี่ย
2: เราใช้วันนี้เราใช้อุปกรณ์นะคะ
1: ระหว่างครูเหมียวทำนั้นอาจารย์ตุนันก็ทำอะไรคะเนี่ย
2: ม
1: ะเขือรอนะคะขอโทษนะคะ
2: อาจารย์หนูว่าสลับที่ไหมคะ
1: ดีไหม
2: ด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ดีเหรอดีก็ดีเนาะทำอาหารน่ะจะให้อร่อยมันต้องใจมาก่อนถ้ามีความสุขอาหารก็อร่อยไม่ใช่ทำเหมือนอะไรคะทะเลาะกันมาเอานี้ใส่เข้าไปเอานี้ใส่เข้าไปแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงถ้ามันมีความสุขซะรับรองฝีมือไม่น้อยหน้าใครอร่อยอร่อยแบบอร่อยนะอร่อยจริงๆพอแล้วนะคะเอาแล้วนะคราวนี้ผักเราก็ทำไมล่ะคะเนี่ยพร้อมจัดเสิร์ฟเลยเอาออกไปหมดเลยดีไหมคะมาเลยค่ะคุณนกเวลาจัดผักนะคะเราเนี่ยจะไม่จัดออกไปนอกจานพอออกไปมากจัดเนี่ยมันจะทำให้ทำไมคะ
0: ไม่น่าทาน
1: มันเยอะไปเอาออกมาจากขอบจานสักหนึ่งนิ้วนะสักหนึ่งนิ้วเข้ามานิดนึงผักสดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไว้ทางผักสดนะคะผักลวกเราก็จะไว้ทางด้านผักลวกนะเวลาทานค่ะถ้าเกิดตามบ้านเราเนี่ยเราจะไม่มานั่งเรียงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไมเลยคะจับใส่แต่เพื่อความสวยงามเราก็มาจัดเรียงให้มันดูน่าทานหน่อยนะเริ่มด้วยต่อไปเป็นผักสีอะไรคะเนี่ยสีดอกแครสีแดงของเรากลายเป็นสี

0: ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกปลาแซลมอนของเราสีสันน่ารับประทานหากรับประทานเข้าไปแล้วนะคะเราจะได้พลังงานนะคะ205กิโลแคลอรี่ซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพต่อไปเราก็จะได้มาทำเมนูถัดไปก็คือห่อหมกปลากรายซึ่งเป็นเมนูสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะห่อหมกปลากรายส่วนผสมน้ำพริกแกงพริกแห้งเม็ดใหญ่15กรัมพริกขี้หนูแห้ง5กรัมเกลือ1ช้อนชาข่าหั่นฝอย1ช้อนโต๊ะตะไคร้หั่นฝอย3ช้อนโต๊ะกระเทียมหั่นหยาบเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงหัวหอมแดงหั่นหยาบเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงกระชายซอย40กรัมกะปิ1ช้อนชาส่วนผสมตัวห่อหมกเนื้อปลากรายขูด300กรัมหัวกะทิ1เศษ3ส่วน4ถ้วยตวงน้ำพริกแกง240กรัมไข่เป็ด1ฟองน้ำปลาดี2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะใบมะกรูดหั่นฝอย5ใบส่วนผสมกะทิราดหน้าหัวกะทิ1ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะบวกกับ1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็มาพบกับเมนูใหม่กันนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูห่อหมกปลากรายก่อนที่เราจะทําเมนูถัดไปนั้นอยากให้มารู้จักกับผู้ช่วยก่อนนะคะผู้ช่วยของเรามี2คนทางด้านขวามือของอาจารย์สุนันท์ก็คืออาจารย์กุญญดาจันกระจ่างนะคะอีกท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์อธิชามวลพรมค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักคำว่าห่อหมกกันหน่อยเนาะห่อหมกสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นอาหารมงคลสำหรับใช้ในพิธีการแต่งงานนะคะเหมือนกับว่าเราห่อเอาไว้หมกเอาไว้มันจะได้มีกินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะขั้นตอนในการทำห่อหมกนะคะเราก็จะมีขั้นตอนการโขกน้ำพริกแกงในการโขกน้ำพริกแกงนั้นเราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะในการที่จะมาใช้ในการทำตัวห่อหมกของเราแต่ว่าเราใช้ห่อหมกวันนี้เป็นห่อหมกปลากรายดังนั้นสิ่งที่เราเติมเข้าไปในนั้นของน้ำพริกแกงเผ็ดก็คือกระชายนะคะกระชายนี่เพื่อดับกลิ่นนะคะก่อนที่เราจะทำกันมาดูวิธีการหรือว่าส่วนผสมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณอธิชา
1: ส่วนผสมแรกนะคะก็คือพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กผสมกันนะคะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้กระชายข่าเกลือแล้วก็กะปิค่ะ
0: ค่ะแล้วพริกแห้งเนี่ยที่มีอยู่2ชนิดเมื่อกี้บอกว่าพริกแห้งเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่มันต่างกันยังไงอะคะ
1: พริกแห้งเม็ดใหญ่ก็คือจะให้มันให้ความเผ็ดน้อยแล้วก็ให้ออกสีเราจึงเติมเม็ดเล็กเข้าไปเพื่อให้มันเกิดความเผ็ด
0: เม็ดเล็กนี่

0: คือพริกอะไรคะ
1: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กค่ะ
0: พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กพริกขี้หนูมันต้องเผ็ดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาพริกเนี่ยทั้ง2 อย่างเนี่ยมาทำอะไรก่อนคะ
1: มาผ่าเอาเม็ดออกนะคะเม็ดพริก
0: หลังจากผ่า
1: เม็ดออกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนค่ะแล้วก็จะแช่น้ำแล้วก็จะลักษณะนี้นะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาโขกเนี่ยน้ำพริกแกงขานี่เราจะเอาทั้งอย่างนี้ไหม
1: ค่ะเราต้องซอยค่ะทุกอย่างเราต้องซอยหมดเลยค่ะหอมแดงซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอย
0: ลองซอยเลยนะคะเราก็จะหั่นพริกขาเนี่ยเป็นแว่นๆก่อนนะคะใช้ประมาณ2 ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะขอช้อนตวงหน่อยค่ะ

0: ใส่ไปเลยนะคะต่อไปค่ะหั่นอะไรดีคะหั่นอะไรต่อดีคะ
1: ค่ะต่อไปเป็น
0: ขาเสร็จแล้วก็ไปตะไคร้
1: ตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร้เลยค่ะลอยแค่ลอยแค่ขอให้ที่รองหน่อยเนาะจะขอที่วางช้อนต่อเลยค่ะเห็นสังเกตดูว่าตะไคร้ที่นำมาเนี่ยเราตัดมาประมาณกี่นิ้วนะคะเนี่ย2นิ้วหลังจากนี้ไปมันเป็นยังไงคะเนี่ยตะไคร้มันจะออกอ่อนมันอ่อนไปความหอมความแก่ของตะไคร้ก็จะไม่ค่อยเกิดค่ะตะไคร้ที่เรานำมาเนี่ยก็เป็นพืชสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยให้ประโยชน์หลายอย่างแน่นอนต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะในระหว่างซอยนะคะตะไคร้จะมีกลิ่นหอมเพราะในตะไคร้เนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่นะคะกระชายนะคะกระชายของเราเนี่ยจะเป็นกระชายขาวนะกระชายเนี่ยสังเกตว่าอันนี้ทำไมขาวจังอันนี้ทำไมแดงเราใช้ขูดออกนะคะเพื่อที่ว่าเปิดกระชายเนี่ยเวลาโขกไปแล้วมันจะเป็นใบๆนะคะเราก็เลยขูดออกนะคะอ้าวหั่นกระชายกระชายนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะ40กรัมหลังจากนั้นในเมื่อมีกระชายเรียบร้อยแล้วถ้าหั่นกระชายเรียบร้อยแล้วก็จะมีส่วนผสมหลักต่อไปก็คือหอมนะหอมเราจะชั่งมาเนี่ยหรือตวงมาในประมาณ 1/4 ถ้วยนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยครึ่งถ้วยตวงค่ะซอยหยาบๆได้เลยนะคะแล้วส่วนกระเทียมเราจะไม่ต้องซอยนะคะเราไม่ซอยละกระเทียมมันกรีบเล็กอยู่แล้วเพราะเราใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนต่างกันอย่างไรกระเทียมไทยเนี่ยจะเป็นกรีบเล็กแต่ว่ามีกลิ่นหอมมีกลิ่นฉุนหอมนะคะกระเทียมไทยจะหอมกว่านะคะหั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกน้ำพริกกันเลยหลังจากที่เราเตรียมเครื่องส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการโขลกพริกแกงกันโดยการเริ่มตั้งแต่อะไรคะเนี่ย
1: พริกแห้งค่ะ
0: พริกแห้งนะคะโขลกพริกแห้งกับอะไรก่อนดีคะ
1: กับเกลือค่ะ
0: ทำไมถึงต้องใส่เกลือคะ
1: เพื่อความหนืดกันเพราะว่าพริกแช่น้ำไว้มันก็จะลื่นนะคะเราก็เลยจะเอาเกลือใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหนืดของพริก
0: ค่ะแล้วเกลือเนี่ยมันเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะถ้าเราโขลกไปกับพริกแห้งเนี่ยมันจะทำให้เหมือนบดอะเราไปบดบนทรายไม่ได้บดในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้น้ำพริกแกงนี่ทำไมขึ้นคะละเอียดเร็วขึ้นนะคะในการโขลกพริกถ้าเราบีบน้ำออกไม่หมดพริกก็จะกระเด็นนะแกงพริกเป็นไงคะเริ่มแล้วยังคะ
1: เริ่มละเอียดแล้วค่ะ
0: เริ่มละเอียดแล้วแม่เสียงดังพอกันเลยนะคะเนี่ยการโขลกพริกนะคะเราการโขลกพริกแกงเนี่ยเราจะโขลกจากของที่แห้งเราจะโขลกจากของที่แห้งก่อนเราก็หลังจากโขลกพริกเสร็จเราก็จะมาโขลกข่าแล้วก็โขลกตะไคร้อาจจะพร้อมกันก็ได้นะคะของแห้งก่อนถ้าเกิดเราใส่น้ำไอ้พวกกระเทียมถ้าเราใส่กระเทียมหรือหอมก่อนเนี่ยจะทำให้น้ำมันกระเด็นเข้าตาเราได้นะคะพริกแกงเป็นไงคะ
1: เริ่มละเอียดแล้ว
0: เราก็จะตามไปด้วยข่านะคะตามด้วยขาแล้วใส่ไปด้วยกับตะไคร้เลยได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้ค่ะใส
0: ่แรงพอนะคะ
1: พอค่ะ
0: ถ้าพอใส่เลยค่ะใส่ไปเลยนะคะแรงบดเราดีนะคะแรงบดเราดีถ้าแรงบดดีนี่ขอเติมต่อเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ต่อไปจะนำอะไรดีคะกระเทียมก่อนนะคะ
1: เทียมก่อน
0: แล้วตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมตอนนี้เริ่มมีน้ำแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปหลังจากโขลกกระเทียมเสร็จเราก็จะมาใส่หอมแล้วตามด้วยกระชายแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยเป็นน้ำหมดจะเอากะปิใส่ลงไปในตอนตบท้ายเพื่อไม่ให้มันกระเด็นมากกว่านี้ค่ะ

0: ค่ะพริกเริ่มเป็นไงคะได้ที่หรือยังคะ
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: มีแล่นใบไหมคะมีแล่นใบไหมแล่นใบคืออะไรแล่นใบก็คือพริกที่มันโขกไม่ละเอียดคนโบราณเขาจะเรียกว่าพริกแล่นใบนะคะในส่วนผสมของตัวห่อหมกนี้จะประกอบไปด้วยนะคะ1ตัวปลากรายขูดนะคะ2น้ำกะทิ3น้ำปลา4ไข่ไข่ที่ตอกมาเนี่ยเป็นไข่เป็ดนะคะต่อไปก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะและตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดเราไม่ได้ใส่เป็นใบๆนะคะเดี๋ยวเราต้องมาซอยให้ละเอียดนะใบมะกรูดเนี่ยใส่ไปทำไมในขณะที่คนนะคะเพราะว่าใบมะกรูดนี่จะดับกลิ่นคาวนะเริ่มแรกเราก็จะใส่อะไรลงไปเลยคะใครมือกวนดีคะ
2: เดี๋ยวครูกุญจดากวน
0: อ้าวเราเลยค่ะครูอภิชาพักยกก่อนนะ
3: ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่เนื้อปลากรายขูดนะคะลงไปในอ่างผสมนะคะ
0: ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ทำไมคะ
3: เราก็จะ
0: ยีปลากรายที่ขูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆเวลาเราใส่ลงไปในภาชนะใหม่เนี่ยเราให้เรายีมันหน่อยยีให้มันแตกตัวนะคะพอแตกตัวเสร็จเนี่ย เราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะให้มันเข้ากันก่อนนะคะใส่พริกแกงใส่เลยนะคะ
3: ใส่เลยค่ะ
0: แล้วพริกแกงที่เราโขกออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันปริมาณทำไมเยอะจังที่มันเยอะเนี่ยเพราะว่าเราใส่หอมกับกระเทียมเยอะในการดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้เนื้อปลาเนี่ยจะมีความหอมของกระเทียมแล้วก็หอมนะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเวลาคนหรือกวนเนี่ยเราจะทำไมคะกวนไปทางเดียวกันทำไมไม่กวนกลับไปกลับมาถ้ากวนกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นฟูสักทีเพราะว่าเราต้องการไล่อากาศให้เข้าไปหน่อยแต่เราไม่ได้กวนปกติบางที่เนี่ยเขาก็จะใช้ตะกร้อมือในการคนนะในการคนหรือกวนแต่ถ้าเกิดเราใช้ตะกร้อมือเนี่ยอากาศยิ่งเข้าเยอะเข้าเยอะปุ๊บเวลาเราไปนึ่งมันก็จะฟูพอฟูเสร็จมันก็จะทำไมคะมันก็จะยุบตัวลงมาตัวห่อหมกเราก็จะทำไมคะฟองนะคะไม่ดังนั้นเราก็จะกวนแค่ไปทางเดียวกันนะคะพอเริ่มเข้ากันแล้วก็เติมเครื่องไปอีกค่ะมันจะตัวดูดพริกแกงหน่อยนะคะกวนไปจนกว่าพริกแกงของเราเนี่ยจะหมดนะคะพอหมดเสร็จแล้วดูว่าพริกแกงเยอะแต่เราไม่เผ็ดนะคะเพราะว่าเรา
3: ได
0: ้เอาเม็ดออกแล้ว
3: เม็ดออก
0: แต่เราขอสีนะเพื่อความสวยงามเราจะใช้สีของน้ำพริกแกงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ทำไมไม่ใส่กะทิสักทีอ๋อถ้าใส่กะทิมันจะลื่นไข่เราจะตีไม่แตกตัวถ้าเรากลัวไม่แตกตัวเราก็จะตีอะไรก่อนได้เลยค่ะตีไข่นะคะตีไข่ได้เลยนะค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่เพราะอันเนี้ยความเหลวลงไปปุ๊บเนื้อปลากรายก็จะลื่นนะเสร็จแล้วต่อเลยค่ะใส่ให้หมดทีเดียวนะคะเราก็ใส่ลงไปต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายเพราะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยจะช่วยให้รสชาติของห่อหมกเนี่ยมีความกลมกล่อมขึ้นเราอาจจะใส่หมดหรือไม่หมดก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะอันนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วเราจะเติมด้วยอะไรคะเนี่ยน้ำปลาแล้วปรุงรสไปเลยให้เสร็จเลยนะคะน้ำปลา

0: พอเริ่มเหนียวเหนียวไหมคะ
1: เริ่มเหนียวแล้วค่ะเริ่มมีความหนืด
0: เราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะขอรบกวนอาจารย์ณัฐิชาช่วยเอาใบมะกรูดไปซอยให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นะคะเราก็จะหยอดอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปหยอดหัวกะทิไปเรื่อยๆเริ่มฝืดแล้วค่ะเครื่องเริ่มช้าลงนะ
1: เริ่มช้าเพราะว่าเนื้อปลากายเริ่มหนืดแล้วค่ะคุณครูค่ะ
0: เนื้อปลากายนี่ยิ่งกวนยิ่งฟูค่ะยิ่งฟูยิ่งหนืดมันยิ่งเพิ่มปริมาณเห็นไหมคะว่าพริกแกงที่เราใส่ไปจำนวนมากก็จริงแต่ว่าตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราใส่กะทิสีขาวลงไปนะคะแล้วก็น้ำกะทิของเราเนี่ยจะเป็นน้ำกะทิที่เป็นหัวนะเป็นไงคะเริ่มหนืดใหญ่เลย
1: หนืดใหญ
0: ่ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ไปเรื่อยๆน้ำกะทิของเราเนี่ยจะใช้ประมาณนะคะปริมาณ2ถ้วยตวงนะคะเมื่อยดีไหมคะ
1: เมื่อยดีค่ะ
0: เมื่อยดีควรนิดหน่อยนะคะถ้ามันเมื่อยนะคะเราสามารถที่จะใช้เครื่องปั่นนะเครื่องปั่นที่เราปั่นเพราะน้ำผลไม้นี่ก็ได้นะคะเราส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการทำได้เร็วกว่านี้นะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เครื่องปั่นแล้วเราก็เปิดเลยค่ะเปิดเครื่องได้เลยใช้เวลาประมาณ5นาทีแต่อันเนี้ยเราให้กวนเพราะอะไรเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการกวนว่าความหนืดของปลากายมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราไปใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะเป็นการตัดมันจะไม่ค่อยเหนียวนะคะมันจะไม่ค่อยเหนียวเหมือนที่เรากวนเองไหวไหมเราจะเห็นความเหนียวแล้วก็ความหนืดนะคะของเนื้อปลากายต่อไปเราก็จะใส่อะไรเลยคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยเราก็ใส่ไปประมาณกี่ใบนะคะ3ใบ3ใบนะคะในปริมาณนี้ได้ไหมคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วอันนี้เครื่องผมใส่จะทำไมหน่อยคะ จะหมดแรงนะขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึง เห็นไหมคะว่าการกวนเนื้อปลากายเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆมันจะเหนียวมันจะหนักนะคะมันจะเหนียวทั้งเหนียวทั้งหนักเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ดูนะคะเนื้อปลากายเราถ้าเราดูเช็คอย่างนี้แล้วมันข้นเนี่ยเราก็สามารถเติมกะทิได้นะคะในระหว่างนี้นะคะถ้าเรามัวมารอว่าพอจะได้ที่หรือไม่ให้อาจารย์ณัฐิชามากวนต่อดีไหมคะเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์พื้นที่ทำสัดส่วนอื่นค่ะเดี๋ยวเราเอาหน้ามาทำก่อนเพื่อให้มันเย็นอันนี้คือส่วนผสมหน้ากะทินะคะทำไมต้องมีหน้ากะทิเพราะว่าเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความมันให้กับห่อหมกของเรานะคะถ้าเกิดเราไม่แต่งด้วยหน้ากะทิสีเราเนี่ยออกสีแดงถ้าเราเอาแต่งแดงหรือใบมะกรูดเข้าไปหน้ามันก็จะไม่เห็นเลยเราก็จะใช้กะทิเนี่ยแต่ให้เข้มข้นหน่อยให้ข้นโดยใช้ปริมาณของกะทินะคะหัวกะทิ1ถ้วยตวงใน1ถ้วยตวงนี้เราจะใช้ปริมาณของแป้งข้าวเจ้าเพื่อเสริมให้กะทินั้นข้นและเวลาราดมันจะอยู่ตัวดีนะคะแต่ถ้าเราเอาแป้งเนี่ยเทลงไปในน้ำกะทิเนี่ยแป้งมันจะไม่แตกตัวดังนั้นเราจะเอาน้ำกะทิเนี่ยมาเทใส่ในถ้วยไว้หน่อยนึงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้คนแป้งเนี่ยให้ทำไมคะให้มันแตกตัวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคนในส่วนผสมที่มันใหญ่ๆเยอะๆนะคะแป้งมันก็จะลอยตัวแล้วเราจะทำให้เวลาเสร็จแล้วเนี่ยแป้งมันจะเป็นลูกนะคะหลังจากที่เราได้แป้งละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่มันไปแล้วตามด้วยนะคะเกลือเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำไมคะตามด้วยเกลือนะคะพอตามด้วยเกลือเสร็จเราก็จะเปิดเตานะคะทำการคนคนอันนี้ก็คือจะคนไม่ให้พักนะคะคนไปเรื่อยๆเหมือนอันนี้เลยค่ะทำไมถึงต้องคนไปตลอดเพราะว่าในน้ำกะทิเรามีแป้งถ้าเราหยุดคนปุ๊บมันจะทำให้กะทิเนี่ยเป็นก้อนกะทิเนี่ยใช้ไฟปานกลางนะคะนะคะปิดไฟเหรอคะสั่งเลยเหรอดูความข้นหน่อยดูความข้นไม่ต้องกลัวเอากลัวกลัวไหม
1: ้กลัวไหม้ค่ะ
0: กลัวไหม้แล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นลูกนะคะขอดูความสุกของแป้งหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงตักขึ้นมาเทเยอะๆสิคะเป็นลูกไหมเนี่ยเป็นเอากวนต่ออีกหน่อยคนได้นะคะลงมาแล้วเราก็คนได้ให้มันแตกตัวนะคะ
1: ตอนนี้กะทิเราข้นแล้วนะคะ
0: ไหนลองเช็คหน่อยสิคะว่าข้นแล้วแป้งสุกไหมนะคะกะทิแป้งเราสุกเรียบร้อยเราก็จะไปใส่ภาชนะพักไว้นะคะคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำกระทงกันนะคะสมัยก่อนเราจะใช้เป็นการห่อเราเลยเรียกว่าห่อ

0: หมดนะคะการห่อเนี่ยเราก็จะใช้ใบตองสองขนาดนะคะจะมีใบตองสองขนาดก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะฉีกประมาณแล้วแต่ขนาดว่าเราต้องการห่อหมกห่อเล็กหรือว่าห่อใหญ่ถ้าเราไม่เอาห่อใหญ่มากนักเราก็ฉีกประมาณ3นิ้วกับ5นิ้วนะคะแล้วเวลาวางใบตองเนี่ยเราจะวางใบตองมันจะมีทางแข็งกับทางอ่อนเวลาวางเราจะวางสลับกันถ้าอันใหญ่อ่อนอันไหนต้องแข็งนะคะเราก็จะวางซ้อนไปนะคะเก็บหนวดเก็บเครามาด้วยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ใบตองเป็นลักษณะแบบนี้นะคะการห่อในการห่อห่อหมกเนี่ยเวลาห่อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เนื้อห่อหมกเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันจะไหลออกมาบางส่วนนั้นเราก็จะมีเตี่ยวเนี่ยเอาใบตองเนี่ยมาทำเป็นเตี่ยวอีกทีเดี๋ยวเราค่อยมาห่อกันตอนที่อันนี้ได้ได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล้วค
0: ่ะรอก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการทำกระทงนะคะเราใช้กระทงส่วนใหญ่เราจะใช้กระทงสี่มุมนะคะขนาดนี้เราใช้ขนาดความกว้างประมาณ4นิ้วแต่ใครจากกระทงใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะก็ได้ทำได้เลยนะคะดังนั้นการวางใบตองก็เหมือนกันใบตองเนี่ยมันมีทางนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทางตามเส้นใบตองแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราทำถ้าเราตามกันไปหมดเนี่ยเวลาเรากัดมันจะแตกเราต้องเอาวางขวางกันนะคะอีกอันนึงตามขวางอีกอันนึงตามยาวหน้าเรานะคะเราก็สลับดูอ่อนแข็งเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้กัดนะคะไม้กัดเนี่ยเราจะใช้กระทงมาเล็กไม้กัดก็ต้องทำไมด้วยเล็กไปด้วยไม่ใช่กระทงเล็กไม้กัดใหญ่มันก็จะทำให้ใบตองแตกแล้วใบตองไม้กัดเนี่ยที่เราใช้เราจะใช้ไม้กัดจากผิวไม้ไผ่เพราะอะไรมันแข็งมันไม่อ่อนมันเล็กแต่มันแข็งนะคะและวิธีการทำเราทำยังไงเราก็เริ่มนะคะห่อขนมอะเหมือนห่อขนมทั่วไปนะคะเราก็จีบเข้ามาเนี่ยค่ะประมาณ2เซนถึง2เซนครึ่งแล้วเราก็จะเอาไม้กัดเนี่ยกัดนะคะเวลากัดเนี่ยเราจะกัดข้างในนะเราจะกัดไปที่ตัวข้างในของใบตองนะคะแล้วก็แดะมันขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันไม้กัดขึ้นนะคะนี่1มุมแล้วนะคะได้1มุมมุมต่อไปเราก็มาทำฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะนะเราจะได้แบ่ง4มุมได้ถูกต้องนะคะนะได้ตรงข้ามกันเสร็จปุ๊บเราก็มาแบ่งครึ่งตรงนี้ต่อเลยนะคะค่ะจีบไปเลยหลังจากที่เราทำเป็นกระทงใบตองเรียบร้อยแล้วมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้ห่อหมกของเราน่าทานกว่านี้แล้วเร็วไม่ต้องมานั่งกัดไม่ต้องมานั่งเย็บมีค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดนี้สามารถที่จะใช้ในการนึ่งห่อหมกปลากายเราได้นอกจากที่เราจะมีใบตองแล้วนะคะภาชนะในการนึ่งเราอาจจะใช้ภาชนะอื่นๆที่ใช้ในการนึ่งนะคะอันแรกเลยก็คือช็อตนะช็อตแก้วเนี่ยเราก็ใช้ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยชอบทานแบบค็อกเทลนะคะเป็นช็อตๆไปแล้วเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะคะนอกจากช็อตแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะถ้วยใส่ขนมถ้วยฟูนะคะหรือจะเป็นขนมถ้วยก็ได้นะคะแล้วอันต่อไปนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะถ้วยขนมตาลหรือขนมถ้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มันมีแปลกๆใหม่ๆเยอะนะคะเราก็ทำใส่ไปได้หลังจากที่เราเตรียมภาชนะในการนึ่งห่อหมกแล้วคราวนี้เรามาดูการทำผักนะคะในการใช้ผักในการรองในต้นก้นกระทงส่วนใหญ่ผักที่เราใช้นะคะก็จะมีผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวแล้วก็ใบโหระพานะคะโอ้ยงล่างเลยนะคะก็จะมีใบโหระพานะคะที่เห็นกันทั่วไปแต่ที่ขาดไม่ได้เลยห่อหมกไม่เป็นห่อหมกแน่ถ้าขาดใบอะไรคะใบยอนะคะใบยอก็มีวิธีการเลือกใบยอเหมือนกันคล้ายๆกับใบมะกรูดนะคะถ้าเราเด็ดมาเป็นยอดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะมีใบหนึ่งใบสองมันคู่กันเนี้ยเราก็เอาใบที่รองลงมาอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินพอมันอ่อนเกินทานแล้วมันก็จะเละมันไม่ได้รสชาติของพี่ยอนะคะแล้วเราก็ทำการหั่นนะคะเราก็ซอยไปนะคะ

0: เราก็จะซอยละเอียดนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยออกไปนะแล้วเราก็เอาภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะที่เป็นกระทงนะทำไมไม่เอากระทงแล้วก็ภาชนะพวกแก้วนี้นึ่งไปมาใส่ด้วยกันเพราะความร้อนที่จะเข้าถึงไม่เท่ากันนะเราก็เลยจะทำแบบแยกกันไว้นะคะเราก็เริ่มจากการใส่อะไรคะ
1: ใส่ผัก
0: ใส่ผักมาช่วยกันใส่นะคะมาช่วยกันใส่

0: มดหรือยังคะพอละพอละน่าจะพอนะอันนี้เราหลังจากพอแล้วนะตั้งน้ำให้หน่อยอันนี้เลยค่ะเปิดไฟโอเคครูจะใส่ห่อหมกปลากรายนะคะเวลาใส่ตักเนี่ยเราก็ตักไปปกตินี่ค่ะค่ะทำไมบางคนบอกว่าอาจารย์กุญญาดาบอกว่าอาจารย์ใส่ไปด้วยกันเลยดีไหมใส่ได้ไหมคะใส่ไปรวมกับกระทงใบตองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไร
1: เพราะว่าภาชนะไม่เหมือนกันค่ะภาชนะแก้วจะน่าจะ
0: หนากว่าความร้อนต้องใช้เยอะกว่านะคะเราก็จะแยกไปในซึ้งนี้ส่วนอันนี้อะไรคะครัวที่ชาใส่ใบตองอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าห่อหมกปลากรายนะคะถ้าเกิดเราทำไม่เรียบเนี่ยมันก็จะออกมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันสวยงามก็อย่างที่บอกอ่ะเขาก็ใช้ปลายช้อนคว่ำแล้วก็แต่งนิดนึงแต่งนิดนึงให้มันดูทำไมคะเรียบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เวลาออกมาแล้วหน้าเราก็จะเรียบหน่อยนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเนาะกระทงสุดท้าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวพอละน้ำเป็นไงคะใกล้เดือดหรือยังง่ายเลยนะคะเดือดไหมคะนะเดือดแน่นอนเราก็เอาอันนี้ซึ้งใส่ไปไฟเดือดแรงจัดก็ไม่ดีเราจะลดเป็นไฟกลางเหตุผลที่เราไม่นึ่งไฟแรงเพราะอะไรคะเคยนึ่งไข่ไหมคะไข่ตุ๋นไข่อะไรเงี้ยถ้าไฟแรงมันจะทำไมคะบานอากาศจะเข้าเยอะเหมือนที่ถ้าเกิดว่าเราไปกินไข่ตุ๋นของญี่ปุ่นเขาจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราก็จะลดระดับไฟลงนะคะแล้วก็รอเวลาจับเวลาเลยค่ะอาจารย์อธิชากี่นาทีคะ
2: 10นาท
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 10นาทีนะคะ10นาทีระหว่างที่รอเราก็เตรียมภาชนะที่จะมาใส่ตกแต่งเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เวลา10นาทีแล้วเราก็จะมาดูห่อหมกของเรานะคะว่าเป็นยังไงเชิญคุณยดาเปิดเลยค่ะเป็นไงคะสวยงามครูยกเลยนะสุกแล้วอาจารย์กุญญาดาจัดการนึ่งต่อเลยนะคะเราจะใช้อีกส่วนหนึ่งนึ่งต่อเลยนะคะส่วนที่เป็นค็อกเทลของเราพอหมกเรานะคะสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันอันนี้ในการแต่งหน้าถ้าเราจะไปแต่งในรังถึงนี่มันก็คงจะลำบากเราก็จะหยิบเอาขึ้นมาแต่งนะคะอันนี้เป็นอะไรนะคะใบโหระพาฝั่งนี้นะคะโหระพาอันนี้ยังโหระพาไหมคะ
1: ใบยอค
0: ่
1: ะ
0: ใบยอหรอคะใบยอนี่กับใบยอนะคะแล้วอันนี
1: ้ประกาศขาว
0: ประกาศขาวจะยุบเยอะหน่อยนะคะประกาศขาวเพราะว่ามันมีน้ำเยอะในตัวผักนะคะเอาละคราวนี้เอาอันนี้ออกไปนะเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันนะคะอันนี้นะคะเราก็จะหยอดนะคะห่อหมกเนี่ยเราก็เริ่มตรงนี้จะได้มือไม่ชนกันเนาะก็ใส่หน้าไปเราจะไม่หยอดกะทิให้มันเต็มหน้าห่อหมกของเราเพื่ออะไรเราจะได้เห็นเนื้อปลากรายนะคะไม่เช่นนั้นการแต่งหน้าเยอะเกินไปมันก็จะ

ค่ะตอนนี้ห่อหมกปลากรายของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะการทำอาหารให้อร่อยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากกับการทำอาหารถ้าเราเอาใจเข้าไปใส่การทำอาหารให้อร่อยนะคะทุกคนจะต้องใส่ใจขอฝากนักเรียนนักศึกษาไว้ในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการทำอาหารขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนในการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบที่สวัสดีครับ
3: มาหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
5: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
6: เชิญหรือจับ
5: เชิญ
6: พี่เป็นใคร
5: เจ้าหน้าที
6: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
5: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
6: ไม่ไปได้ปะ
5: ไม่น่าได
6: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
5: ก็ใช
6: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
7: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
8: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
6: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
8: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
6: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะ
6: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
9: เฮ้ยไม่คุย
6: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
5: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
9: เฮ้ย
6: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
9: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
6: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
9: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
6: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
9: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
6: ปืนอ่ะพี
9: ่เออ
6: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
9: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
6: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
5: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
6: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
10: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
6: ก็แค่นี้
11: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
12: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ครับและตอนนี้นะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครูอุ้ยและครูมอสครับผมครูอนุสรณ์เทือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพวังแหลงโอน2ครับ
1: และผมครับครูธัญกรแดนเมืองครับครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับ
0: ครับวันนี้เราทั้ง2คนนะครับก็พานักเรียนเข้ามาสู
1: ่คลาส
0: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของโกโก้หนึบนะครับต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยนักเรียนรู้จักโกโก้ไหมครับต้องถามก่อน
1: ใช่โกโก้คืออะไรก่อนเพราะว่าบางคนไม่ทานโกโก้
0: ใช่โกโก้เนี่ยจะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเขาจะมีรสชาติของความขมนะครับแล้วก็สีค่อนข้างที่จะเข้มแต่ว่ารู้ไหมครับว่าโกโก้เนี่ยจะมีลักษณะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับครูมอสนะครับโกโก้ที่ได้เป็นโกโก้จากธรรมชาตินะครับซึ่งตัวโกโก้ธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีสีที่ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับแล้วก็มีรสชาติเป็นขมๆนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนั้นจะเป็นโกโก้จากธรรมชาติแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นโกโก้ที่นำกรดออกมาเขาเรียกว่าดัชโปรเซสนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันโกโก้ในสีเข้มๆนั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันครับธุรกิจเบเกอรี่หรือว่าธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะนำเป็นดัชโกโก้มาทำเป็นเครื่องดื่มเนื่องจากว่าโกโก้เนี่ยจะมีสีเข้มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็รสชาติไม่ได้ขมมากถึงขนาดนั้นนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยฮะก็จะนิยมแล้วก็คุ้นชินกับอะไรที่มันแบบออกรสชาติหวานๆนิดนึงถ้าเป็นโกโก้แท้เลยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความขมมากกว่าตัวที่เป็นดัสแล้วใช่ไหมครับคุย
0: ใช่ครับคือจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเราคนไทยเนี่ยคือวัตถุดิบพวกนี้ครับเป็นวัตถุดิบที่ปกติเราไม่ได้มีเป็นวัตถุดิบพื้นเมืองของประเทศไทยเรานะครับแต่ว่าวัตถุดิบพวกนี้เป็นวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาแล้วก็มีเทคโนโลยีหรือว่ามีนวัตกรรมหลากหลายที่จะทำให้เครื่องดื่มพวกนี้ครับเป็นเครื่องดื่มที่พวกเราชื่นชอบอย่างบางคนนะครับอย่างมีครูที่วังไกลวิทยาลัยการอาชีพวังไกลมวลสองก็ชื่นชอบโกโก้มาก
1: ใช่ชอบดื่มกันเป็นจำนวนมาก
0: นอกจากเรื่องของกาแฟแล้วถามว่าทำไมครูต้องสอนเรื่องโกโก้เพราะว่านอกจากเรื่องของกาแฟแล้วนักเรียนบางคนหรือประชาชนทั่วไปนะครับก็ชอบชื่นชอบในส่วนของโกโก้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นโกโก้ forever นะครับแบบจงรักภักดีกับโกโก้แล้วก็สรรหาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับครูได้เคยมีประสบการณ์ไปเยี่ยมเยียนในร้านกาแฟร้านต่างๆนะครับแล้วก็จะมีร้านอยู่1ร้านที่ชายหาดปักน้ำปานนะครับซึ่งเขาเด่นเรื่องโกโก้แล้วโกโก้เนี่ยเขาสามารถแยกเป็นสายพันธุ์ซึ่งครูก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปทดลองชิมโกโก้จากที่อื่นๆนะครับวันนั้นครูมอสไม่ได้ไปก็ครูอุ้ยไปแล้วก็ขออนุญาตมาเล่าให้ครูมอสฟังแล้วก็นักเรียนทุกคนฟังก่อนว่าจริงๆแล้วโกโก้ไม่ได้เกิดไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยอย่างที่ครูบอกว่ากาแฟเนี่ยจะมี3ภูมิภาคนะครับก็คือเอเชียแปซิฟิกแอฟริกาอาระเบียแล้วก็ละตินอเมริกาแต่จริงๆแล้วโกโก้ก็มีทุกเกือบทุกประเทศครับแต่ว่าในแต่ทุกประเทศในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็กรรมวิธีการผลิตเนี่ยก็จะแตกต่างเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นเกล็ดความรู้เล็กๆนะครับ
1: ซึ่งในการเก็บรักษาโกโก้เนี่ยครูอุ้ยถามหน่อยเถอะว่าน ักเรียนท่านถามหน่อยเถอะว่านักเรียนคงอยากรู้นักเรียนที่นั่งฟังอยู่เราก็หลักการเก็บรักษาเนี่ยเหมือนกับกาแฟไหม
0: คล้ายๆกันครับเพราะว่าโกโก้เนี่ยจะเป็นลักษณะผงแต่ว่าจริงๆเนี่ยกาแฟเนี่ยพอเวลาที่เราบดเรียบร้อยแล้วจริงๆกาแฟเขาเหมือนลักษณะการมีชีวิต1อย่างนะครับเพราะว่าเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลาแต่ว่าโกโก้เนี่ยครับคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราทิ้งโกโก้ไว้นึกถึงกาแฟที่เป็นกาแฟinstant ก็คือเป็นกาแฟสำเร็จรูปอะครับ
1: ทีนวันอะไรเงี้ย
0: ใช่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆก็จะมีความแข็งคือถ้าเกิดเขาเจออากาศเจอความร้อนเจอแสงแดดก็มีลักษณะเหมือนกันซึ่งอย่างที่ครูอุ้ยบอกไปว่าศัตรูของกาแฟมีอยู่4ตัวก็คือความร้อน
1: ความชื้น
0: แสงแดดแล้วก็อากาศตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเกิดสมมติว่าตัวโกโก้ไปอยู่ในความชื้นมากๆก็จะเหลวกลายเป็นน้ำแล้วก็จะผนึกเป็นแข็งตัวเป็นเซตตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็อย่างโกโก้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะแล้วก็คอสเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอย่างครูใช้นะครับครูก็จะใช้แบรนด์ที่ตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งขายในคาเฟ่แล้วก็คาเฟ่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้แบรนด์นี้กันเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็ขึ้นอยู่ตามสะดวกของนักเรียนเลยนะฮะว่านักเรียนต้องการแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือว่าความชอบของนักเรียนแล้วก็ที่นักเรียนอยู่เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนบ้างซึ่งหาซื้อไม่ยากเลยโกโก้ก็สามารถซื้อได้ตามห้างสะดวกซื้อทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้เราก็เลือกใช้

0: ตามที่ครูออสกับครูอุ้ยเนี่ยหาได้ก็คือแต่ว่าเป็นที่ยอมรับแหละเพราะว่าเราก็จัดจำหน่ายกันอยู่ที่วิทยาลัยรสชาติก็อร่อยมาก
1: รสชาติดีแล้วก็เข้มข้นด้วยนะครับโกโก้นะครับถ้าเกิดเราซื้อตามท้องตลาดที่เป็นผงสำเร็จแล้วนะครับมันจะมีอยู่สองสีด้วยกันหนึ่งสีปกตินะครับแล้วก็อันที่2ก็คือสีเข้มซึ่งถ้าเกิดเรามาใช้ในเครื่องดื่มเนี่ยคุยแนะนำว่าให้ใช้สีเข้มเนื่องจากว่าสีเขาจะค่อนข้างสวยแล้วก็พอเวลาโดนนมหรือว่าโดนน้ำต่างๆที่มาผสมอะครับเขาจะซีดตัวลงไม
0: ่
1: คือสี
0: ถ้าเราใช้ตัวซีดไปเลยมันจะแยกไม่ออกว่าอันนี้เป็นโกโก้หรือว่าเป็นไมโลโอนตินใช่ไหม
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: ก็จะเป็นลักษณะประมาณจริงๆอะของเด็กๆอะจะรู้จักอยู่แล้วว่าภาพจำของเราคือโกโก้คือโอนติน
0: แต่จริงๆก็มันไม่ใช่
1: คือเป็นส่วนหนึ่งครับคือเขาเอาอย่างไมโลหรือว่าโอนตินเนี่ยเขาก็จะเอาพวกผงโกโก้ไปเป็นส่วนประกอบของ
0: น้ำตาล
1: นั้นๆ
0: อาจจะใส่พวกน้ำตาลทรายครีมเทียมลงไปเพื่อให้ออกมาเป็นสูตรเฉพาะของไมโลหรือโอวัลตินเองนะคร
1: ับ ใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนโกโก้โดยเฉพาะแล้วก็ณปัจจุบันครับครูมอสคือโกโก้เนิบเนี่ยเป็นเทรนด์เมื่อสักประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนาะก็จะมี
0: ดังมากดังมาก
1: วิกฤตมีปรากฏการณ์นะครับย่านหนึ่งในย่านกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งณปัจจุบันร้านนี้
0: มาแล้วมาอยู่ที่เกือบทุกจังหวัดแล้ว
1: เกือบต้องใช้คำว่าทุกอำเภอเกือบเพราะว่าชะอำก็มีแล้วนะครับแล้วก
0: ็
1: ที่อำเภอหัวหินก็มีแล้ว
0: อย่างราชบุรีบ้านครูมอสเนี่ยถ้าผ่านไปปุ๊บนี่เขามุงอะไรกันแรกๆเราก็ไม่รู้เขามุงอะไรกันเขาไปมุงแบรนด์นี้มากแต่เราก็ยังไม่เคยได้ไปลองว่ามันอร่อยจริงไหมหรือว่ามันมีอาจจะมีความเข้มข้นอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวครูมอสก็ไม่ได้ชอบทานโกโก้สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทานเครื่องดื่มที่มันหวาน
1: ครูมอสไม่ใช่สายหวานนะครับแต่ครูอุ้ยก็ได้อยู่เนาะครูอุ้ยเป็นสายหวานแต่ว่าโกโก้ก็จะไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ชอบความขมของโกโก้แต่ถามว่าทุกวันนี้ยังทำขายไหม ก็ทำขายแต่ว่าความชอบส่วนตัวยังติดใจคาราเมลมาเคียโต้ที่ครูอุ้ยสอนไปมากกว่า
0: ใช่ครับแล้วก็โกโก้ไม่ได้สามารถทำให้ไปทำในส่วนของเครื่องดื่มได้อย่างเดียวณปัจจุบันเมนูหลายๆอย่างก็มีส่วนผสมของโกโก้วันนั้นเราคุยกันกับครูอุ้ยถึงเรื่องอาหารคาวพวกขาหมูที่เอาไปตุ๋นแล้วราดน้ำหวานๆทำไมถึงมีส่วนผสมของโกโก้ครูอุ้ยก็สงสัยหรือว่าเป็นตีนไก่ตุ๋นโกโก้ก็มีนะปัจจุบันนี้ซึ่งโกโก้เนี่ยเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับอาหารคาวแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ลองทำกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่าเอกลักษณ์ของโกโก้เนี่ยที่มีความขมแล้วก็ความหอมความหวานก็สามารถมาดึงรสชาติของพวกอาหารคาวได้นะฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราสามารถที่จะทำเป็นวงการปลาต้องสั่นสะเทือนเพราะว่าล่าสุดเคยมีคลิปที่ครูเคยเห็นในโลกโซเชียลนะครับเขาใช้โกโก้เนี่ยไปในช่วย
0: ไปเป็นส่วนผสมของน้ำปลา
1: ใช่ครับก็จะเป็นส่วนผสมในของน้ำปลาซึ่งจะทำให้ตัวโกโก้เนี่ยเพิ่มสีเข้มขึ้นแล้วก็รสชาตินัวยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
0: ใช่ครับ
1: นัวนี่ใช้คำว่านัวเน
0: าะเพราะได้เป็นอีสานทั้งคำว่าหนัวแล้วก็แต่วงการเบเกอรี่เนี่ยเราคุ้นชินอยู่แล้วกับพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงโกโก้ก็บางคอร์สเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างสูงถ้าเราใช้ตัวผงโกโก้เนี่ยซึ่งรสชาติไม่ได้ต่างกันมากแต่สามารถเซฟคอร์สไปได้เยอะเลยในพวกวงการเบเกอรี่ไม่ว่าจะเป็นไส้ของขนมเอแคร์หรือว่าช็อกโกแลตหน้านิ่มส่วนใหญ่ก็มาจากผงโกโก้ณปัจจุบันฮะ
1: ใช่ครับอ่ะเรามาดูกันก่อนครูมอสโกโก้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเมล็ดกาแฟครูจะบอกว่ากาแฟเกิดจากต้นไม้พุ่มเล็กๆนะครับแล้วเราก็ไปเก็บผลที่เรียกว่าผลเบอร์รี่นะครับก็เป็นตระกูลของเบอร์รี่แล้วก็เก็บเมล็ดตัวนั้นมากระทบเปลือกแล้วก็มามีกรรมวิธีการผลิตอันนั้นคือส่วนของกาแฟแต่ถ้าเกิดเป็นโกโก้ล่ะครับโกโก้ทำอย่างไรเอ่ย
0: ตอนแรกไปดูมานึกว่าลูกมะละกอเคยไปยาวๆเหมือนกันนึกว่าลูกมะละกอนะฮะแต่ไม่ใช่ลักษณะของผลโกโก้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆลูกมะละกอละกันเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพนะฮะแล้วก็ข้างในของมันจะเป็นพอเรากรีดตรงกลางออกลูกแล้วดึงออกนักเรียนมันจะคล้ายๆฝักของข้าวโพดที่มันเม็ดใหญ่ๆหน่อยสีขาวๆอยู่ด้านในนะฮะถ้าเป็นผลที่สุกผลจะนิ่มและเป็นสีเหลืองของผลโกโก้ครับ
1: ใช่ตัวนั้นก็จะเป็นผลของโกโก้ถ้าเกิดตอนแรกที่เราเห็นไม่รู้จักเราอาจจะเป็นว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นผลมะละกอแล้วแบบเขาปล่อยไว้จนแห้งหรือเปล่า
0: หรือว่ากินไม่ได้หรือเปล่าก
1: ินไม่ได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วโกโก้นะครับณปัจจุบันนะ

0: อุ้ยบอกก่อนว่าโกโก้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ในภาคพื้นของประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิหรือว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเหมาะสำหรับการปลูกโกโก้มากๆเลยแล้วก็ณปัจจุบันนะครับนอกจากทางโซนของ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีโซนของภาคกลางที่นิยมปลูกกันนะครับแล้วก็กูเคยไปเดินงานไทยคอฟฟี่เฟสที่ไปเดินกับครูมอนนะครับเป็นงานไทยคอฟฟี่เฟส2021เนาะในปีที่แล้วที่เราไปเดินเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟแล้วก็มีบริษัทที่ผลิตโกโก้ครับเขาเอาโกโก้มาดูแล้วก็
1: มาแชร์ประสบการณ์
0: ให้กับพวกเราแล้วก็มันจะมีเครื่องปั่นโกโก้นะครับซึ่งอันนี้ก็เปิดโลกของเรามากๆ
1: เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่ากระบวนการวิธีโกโก้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบสัมผัสก็คือซื้อมาเราก็รู้เลยว่ามันคงเป็นผงเราก็คิดว่าเม็ดมันคงเป็นผงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ไปดูโอ้กรรมวิธีการทำโกโก้เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันกว่าจะได้มาเป็นโกโก้ใน1ถุงนั้นๆ
0: นั่นจึงส่งผลให้โกโก้มี
1: ราคาแพง
0: แล้วก็คนค่อนข้างนิยมอย่างในทวีปยุโรปนะครับเขาจะเด่นเรื่องของโกโก้เช่นของประเทศนอร์เวย์ล่าสุดมีลูกศิษย์มาเยี่ยมเนาะเขาก็เอาช็อกโกแลตจากนอร์เวย์มาฝากแล้วก็ถือว่าพอแล้วเราชิมแล้วจริงๆแล้วช็อกโกแลตประเทศไทยก็ไม่ได้แพ้นอร์เวย์นะเพราะณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่อนข้างที่จะก้าวหน้าในเรื่องของภาคเกษตรกรรมอยู่แล้วเพราะปกติต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยจุดเริ่มต้นของพวกเราเนี่ยเป็นการภาคเกษตรกรรมอย่างปู่ย่าตายายเราทำไร่ทำนาทำสวนนะครับ
1: ก็คืออาชีพดั้งเดิมของคนไทยจริงๆแล้วก็มาจากพวกเกษตรกรแล้วก็พวกชาวไร่ชาวนาอะไรเงี้ยก็ทำให้อุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ประเทศอื่นๆในโลกแน่นอน
0: ใช่ครับแล้วณปัจจุบันเราอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมพอเวลาที่ชาวนาทำไร่หรือว่าทำนาทำสวนเรียบร้อยแล้วเอามาเข้าอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีในการผลิตแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมีเป็นนวัตกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าเทคโนโลยีทางด้านอาหารนั่นเองครับก็จะเป็นถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยนั่นเองนะครับ
1: และวันนี้นะครับเมนูของเราโกโก้หนึบบายมอสอุ้ยดีฝ่าจะได้จำง่ายบายครูมอสครูอุ้ย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้
0: ถามว่าทำไมถึงไม่ธรรมดาเพราะวันนี้ครับครูอุ้ยกับครูมอสจะฉีกกฎความเป็นโกโก้หนึบของไอ้ต้นไปเลย
1: ใช่
0: โกโก้หนึบ
1: ขออนุญาตพาดพิงถึงไอ้ต้น
0: พาดพิงเพราะว่าวันนี้เราจะลืมโกโก้หนึบของไอ้ต้นไปเพราะว่าจริงๆถามว่าไอ้ต้นเนี่ยดีไหมแบรนด์ไอ้ต้นเนาะ
1: แบรนด์ไอ้ต้น
0: แบรนด์ไอ้ต้นถามว่าดีไหมจริงๆครูอุ้ยครูมอสยังไม่เคยชิมแต่คิดว่าน่าจะดีด้วยจากยอดขายที่มี
1: แล้วดูกันโปรโมตตอนนี้ก็คือลูกค้าค่อนข้างแบบไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนๆไม่ว่าจะเป็นสาขาชะอำเอยที่คุณมอสเห็นในเพจหรือว่าสาขาของจังหวัดราชบุรีที่อยู่ในห้างซันนี่เนี่ยก็โหลูกค้ามีเป็นจำนวนมากเราก็น่าจะคิดว่าเขาเนี่ยต้องได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครูอุ้ย
0: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องมาดูก่อนว่าจริงๆนะปัจจุบันใน YouTube หรือว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการสอนเกี่ยวกับโกโก้ค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ครับเราจะไม่ได้สอนแบบที่อยู่ในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับแต่เราจะสอนอะไรเราจะสอนเอาเทคนิคของเพชรบุรีมาผสมกับ
1: เขาเรียกว่าการยกระดับของวัตถุดิบในท้องถิ่น
0: ใช่อันนี้ต้องก็คุยก็เลยต้องใช้ครูมอสมาเป็นพร็อพไม่ใช่เป็นพร็อพมาเป็นพระเอกในวันนี้เพราะว่าครูมอสเขามีความเชี่ยวชาญในการที่จะทำยกระดับอาหารเพราะครูมอสเป็นครัวอาหารเนาะแล้วก็เขาเคยได้รับรางวัลอะไรมาครับครูมอสเป็น
1: พวกสิ่งประดิษฐ์ครูมอสจะชอบคิดอะไรแปลกๆเป็นพวกนักประดิษฐ์ดีเด่นเหรียญเงินเหรียญทองอะไรที
0: ่ช่วงนี้ก็จะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงโปรโมทตัวเองคร
1: ับ ใช่ครับก็เราก็ได้ยกระดับหลายๆครั้งแล้วก็เกี่ยวกับน้ำตาลตะโนดของจังหวัดเพชรบุรีก็ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ให้กับนักเรียนในห้องส่งแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านที่ฟังเราอยู่ที่ไปฟังเทปของเรานะครับจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยก็คือน้ำตาลตะโนดซึ่งมีเอกลักษณ์มากมีกระบวนการผลิตค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันไม่แพ้กับกาแฟแล้วก็ไม่แพ้กับโกโก้เลยนะกว่าจะเก็บได้ใน1โลใน1กิโลน้ำตาลเราเรียกเป็นกิโลนะหน่วยลูก1กิโลกว่าจะได้เนี่ยก็ใช้กรรมวิธีแล้วก็มีกลิ่นเอกที่เป็นเอกลักษณ์มีความหอมเมื่อเอามาผสมผสานกับโกโก้นั่งคุยกับครูอุ้ยอยู่ประมาณเป็นหลายอาทิตย์เหมือนกันว่าถ้าเราเอาน้ำตาลตะโนดที่ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาทำเป็นโกโก้หนึบแทนที่ใช้นมข้นเนี่ยมันจะโอเคไหมเราก็เลยลองทำกันดูก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมครูอุ้ยแล้วก็ไม่แพ้ใครแน่นอน
0: ใช่ครับก็เพราะว่าโกโก้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับบวกกับการที่เราเอาน้ำตาลตะโนดซึ่งมีกลิ่นหอมหวานนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะครับของตัวน้ำตาลตะโนดเมืองเพชรที่เขาขึ้นณปัจจุบันเมืองเพชรเป็นยูเนสโกอาหารแล้วต้องบอกว่า
1: ใช่เป็นเมืองยูเนสโก
0: เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านอาหารเพราะว่ามีทั้งหมด3รสนะครับมีรส

0: เปรี้ยวจากไหนครับคุณหมอ
1: จากมะนาวอำเภอท่ายางครับ
0: ครับจากมีรสเค็มจากไหนครับ
1: จากเกลืออำเภอบ้านแหลมครับ
0: ครับแล้วก็มีรสหวานจาก
1: น้ำตาลตะโนดจากอำเภอบ้านลาดครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นรส3รสแล้วก็ครบเลยนะครับนี่ก็คือเป็นยูเนสโกอาหาร
1: นักเรียนคนใดพันไปพันมาแวะได้แวะได
0: ้แวะได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอคุณหมอมาเจอคนอื่น
1: เราจะไปแล้ว
0: นะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพของอาหารของเราให้แปรรูปเป็นอย่างอื่นได้นั่นเอง
1: ซึ่งวันนี้เราไม่กักสูตรกันเลยเนาะ
0: ใช่
1: เราบอกนักเรียนเลยเก็บเล็กๆเคล็ดลับวันนี้เราเอามาเปิดไส้เปิดพุงให้นักเรียนได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงกันเลยเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนี่คณะแค่พูดนะในห้องส่งนี่กลืนน้ำลายกันแล้วตอนนี
0: ้หิวน้ำ
1: หิวน้ำ
0: ไม่ใช่ครับก็อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่ชื่นชอบของวัยรุ่น
1: วัยรุ่นวัยรุ่น
0: อ่ะเดี๋ยวเราจะมารู้วัตถุดิบของวันนี้บ้างครับครูมอสก่อนที่เราจะทำเราต้องรู้ว่าวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ครูมอสอธิบาย
1: ซึ่งพระเอกหลักของเราเลยนะครับนักเรียนวันนี้เราก็บอกอยู่แล้วเราจะทำอะไรลูกโกโก้หนึบเนาะซึ่งพระเอกหลักของเราวันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลตะโนดเลยซึ่งน้ำตาลตะโนดตัวนี้เป็นน้ำตาลตะโนดแท้เลยที่เราหาซื้อสำหรับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับวิทยาลัยก็คือเป็นการส่งเสริมชุมชนด้วยวันนี้เราจะใช้ปริมาณอัตราส่วนก็คือ1โลต่อน้ำครึ่งโลก็คือ1ต่อ 0.5 วันนี้นะครับเราจะทำปริมาณ1โพชั่นก็คือเราจะใช้น้ำตาล100กรัมกับน้ำ
0: 50 ml
1: 550 ml
0: อ๋อ50 ml
1: เดี๋ยวก็เราก็มาเข้าสู่แล้วก็ต่อไปนะครับก็คือโกโก้ก็คือตามสะดวกเลยแล้วก็มีน้ำสะอาดแล้วก็มีนมสดพัชไลก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เลยว่านักเรียนจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่สะดวกเพราะว่าแบรนด์นมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายแต่รสชาติก็ไม่ได้ต่างหรือว่าอะไรกันมากก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยสะดวกแบบไหนอุปกรณ์ของเราก็ไม่ได้ยุ่งยากก็มีแค่หม้อที่ใช้ตุ๋นโกโก้ของเราแล้วก็มีแค่ติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวชงนมแค่นั้นเอง
0: ใช่ครับแต่ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับสรุปว่าวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผมสังเกตว่าเราจะมีตัวที่เป็นการน้ำร้อนมาด้วยเนื่องจากว่าระยะเวลาในการทำของเราไม่ได้ค่อยได้นานขนาดนั้นนะครับเราจะใช้ตัวน้ำร้อนเป็นตัวละลายน้ำตาลก่อนนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนจากเตาวันนี้ครับปุ้ยเลือกเตาเป็นเตาแบบไหนครับคุณมอส
1: เป็นเตาอินดักชันครับก็เป็นเตาไฟฟ้าก็สามารถเซฟได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สที่จะรั่วได้หรือว่าอันตรายจากเปลวไฟวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นตัวอินดักชันนะครับหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ทนทานครับ
0: ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีตัวนี้นักเรียนสามารถใช้เป็นแก๊สก็ได้นะครับอย่างที่คุยบอกไปว่าอาจจะเป็นแก๊สกระป๋องแต่ว่าก็ขออนุญาตเตือนนิดหนึ่งว่าให้นักเรียนมีสติตลอดเวลาเนื่องจากว่าอาจจะเกิดจากอันตรายจากสิ่งที่เราใช้ก็ได้เพราะว่าแก๊สอย่างที่บอกว่าอันตรายข้ออันตรายของเขาก็มีค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเตาแก๊สไฟฟ้าจะไม่อันตรายนะครับก็มีอันตรายเหมือนกันแต่ว่าก็เหมาะสำหรับการทำในครัวเรือนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคของการรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดนั่นเองคร
1: ับ
0: เนาะอ่ะวันนี้ครับเราจะใช้วิธีการตุ๋นจากโกโก้นะครับโดยขั้นตอนแรกครับอธิบายก่อนนะคุณหมอ
1: ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะชั่งโกโก้ก่อนก็อุปกรณ์ที่ช่างโกโก้ก็ของเราก็เหมือนเดิมเลยมีอ่างผสม1ใบเพื่อที่จะเราจะช่างจากตัวนี้แยกออกมานะฮะวันนี้เราใช้100กรัมนะคะครูอุ้ยแล้วก็เปิดเครื่องแทค่าก่อนให้เป็น0นะครับแล้วก็
0: แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆ
1: เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับก็คือน้ำตาลตะโนดตัวนี้เราก็เราจะดูได้ไงว่ามันเป็นของแท้นะครับก็คือเราจะดูได้จากสีกลิ่นของมันเนี่ยจะมีความหอมเฉพาะเลยไม่ผสมน้ำตาลทรายแน่นอนมีความฝาดของพยอมนะครับเล็กน้อยทำไมน้ำตาลตะโนดเนี่ยถึงต้องใส่พยอมเพื่อกันไม่ให้น้ำตาลตะโนดเนี่ยมันเสียง่ายแล้วก็ขึ้นรูปได้ง่ายด้วยนะครับในส่วนของน้ำตาลตะโนดแท้ๆนะของภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
0: ครับเดี๋ยวอันนี้อันแรกแล้วก็ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับคุณหมอ
1: เดี๋ยวเราจะชั่งน้ำเราจะใช้50กรัมนะครับแล้วก็เทลงในหม้อครับแล้วก็เปิดไฟอ่อนเคี่ยวจนน้ำกับน้ำตาลกลายเป็นคาราเมลนะครับก็คือ
0: ลักษณะแบบไหนครับคาราเมล
1: คาราเมลก็คือจะมีความผุดของฟองที่เป็นมีความเป็นเม็ดละเอียดนะครับไล่จนไปถึงความเป็นหนามีความข้นหนืดนะครับแต่ยังไม่ถึงกับการไหม้นะครับเป็นสีเหลืองทองแล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไป2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งต่อไปถึงกับวิธีการชงโกโก้หนึบของเราครับ
0: ใช่ครับแต่ขออนุญาตบอกอย่างนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ย การทำโกโก้หนึบเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้การขบวนการก็คือการตุ๋นแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันเป็นการตุ๋นแบบคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่วัตถุดิบจะแตกต่างออกไปนะครับเนื่องจากว่าโกโก้หนึบเนี่ยเขาจะใช้น้ำตาลที่เป็นนมข้นหวานนะครับค่อนข้างใช้นมข้นหวานแล้วก็ใช้นมสดเนี่ยเป็นตัวละลายนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการตุ๋นแต่ถ้าเกิดนักเรียนจะใช้แบบง่ายๆเทคนิคของครูอุ้ยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆถ้าเกิดจะให้ง่ายที่สุดคือให้นักเรียนนำนมข้นหวานมาผสมกับโกโก้อย่างละ1:0.5นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมาทำเป็นโกโก้หนึบได้แต่ถ้าเกิดจะให้ดีและรสชาติดีหอมหวานแล้วก็โกโก้สามารถเข้ากันได้ดีกับตัวนมข้นหวานก็คือให้ทุกท่านให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเอาหม้อตุ๋นมานะครับแล้วก็เอาตัวนมข้นหวานเทใส่ในจำนวน1ส่วนนะครับแล้วก็ใส่นม 0.5 แล้วก็ใส่โกโก้แล้วก็ตุ๋นจนกว่าที่จะเหนียวนะครับแต่อย่าปล่อยให้เหนียวจนกลายเป็นคาราเมลขนาดนั้นเนื่องจากว่าตัวโกโก้หนึบนะครับเราจะไม่ได้ใช้คือต้องแยกก่อนระหว่างคาราเมลกับโกโก้หนึบเพราะว่าโกโก้หนึบเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลน้ำข้นหวานนะครับก็คือจะมีความเหลวกว่านี้
1: ถ้าเราบอกก่อนถ้าเราเคี่ยวจนเป็นคาราเมลหรือว่าเป็นท็อฟฟี่เนี่ยเวลาไปโดนน้ำแข็งหรือไปโดนความเย็นทันโกโก้หนึบของเราเนี่ยจะกลายเป็นแข็งๆทันทีมันจะไม่หนึบเหมือนที่เราพูดไว้เพราะฉะนั้นต้องคอยคนตลอดเวลาแล้วใช้ไฟอ่อนต้องใจเย็นๆนะฮะแล้วก็คอยคนไปในทางเดียวกันนะครับอย่าพยายามไปคนไปคนมาคนไปคนมาก็คืออย่างที่ครูอุ้ยบอกเวลาทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟเนี่ยเราต้องมีสติอยู่ตลอดนะครับ
0: เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตวงส่วนผสมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากตวงส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มต้นงานกันครับครูมอสเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: เริ่มต้นนะครับจากการชั่งน้ำตาลตะโหนดก่อนนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับเราจะชั่งน้ำตาลตะโหนดนะครับ100กรัมนะครับตาชั่งดิจิตอลนี่ก็มีขายนะครับทั่วไปราคาเดี๋ยวนี้ก็ต้นทุนไม่ได้แพงมากครับอันนี้ครับน้ำตาลตะโหนดที่เราใช้วันนี้นะครับ100กรัมนะครับต่อไปนะครับเราก็จะชั่งน้ำเพื่อความสะดวกรวดเร็วเราไม่ต้องใช้ตาชั่งอันนี้นะครับเป็นถ้วยตวงของเหลวมันจะมีปริมาณบอกเขาก็จะมีปริมาณบอกอยู่ทางด้านข้างถ้วยเลยว่าเราจะใช้ในส่วนของที่เป็นออนหรือว่าส่วนที่เป็น ml ก็คือปริมาณมิลลิลิตรนะครับวันนี้เราใช้
0: ทั้งหมด50มิลลิลิตรนะครับ
1: แล้วก็ใช้น้ำร้อนเพื่อสะดวกแล้วก็ง่ายในการใช้งานครับเวลาใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราไม่นิยมนะครับถือแบบนี้เราช่างต้องตั้งกับโต๊ะให้อยู่ระดับในสายตานะฮะขออนุญาตนะครับ
0: วางนี
1: ้วางตรงนี้วงนี้เลยครับแล้วก็ใช้น้ำกาน้ำร้อนนะครับแล้วก็เทนะครับ50 ml นะครับ
0: ครับก็จะใช้วันนี้เราจะทำแค่1พอร์ชั่นเป็นพอร์ชั่นเล็กๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยใช้สำหรับ1แก้วอันนี้ทดลองให้นักเรียนดูว่าสำหรับ1แก้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้นักเรียนอยากเปิดร้านนะครับนักเรียนสามารถทำเป็น
1: คูณเข้าไปคูณเข้าไป
0: ก็คูณไปนี่คือ1ส่วนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดวันนี้นักเรียนอยากทํา20ส่วนก็คูณ20แล้วก็ใช้วิธีการกวนแต่เนื่องจากว่าเราทำสาธิตเราก็เลยจะต้องทำเป็น1พอร์ชั่นเป็นพอร์ชั่นง่ายๆให้นักเรียนรู้ว่า1ส่วนเนี่ยสำหรับ1แก้วหรือว่า2แก้วเนี่ยใช้ประมาณไหนน
1: ั่
0: น
1: เองถ้าสมมตินักเรียนใช้น้ำตาล1กิโลก็ใช้น้ำ500 ml แค่นั้นเองค่ะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็ใช้น้ำนะครับลงไปในหม้อตอนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะครับใส่น้ำลงไปในหม้อครับน้ำที่ใช้วันนี้ทวนอีกครั้งนะครับนักเรียน50 ml นะครับแล้วก็น้ำตาลตะโหนดของเรานะครับ100กรัมนะครับนักเรียนใส่ลงไปครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ครูอุ้ยบอกไปแล้วว่าของเราเนี่ยใช้เป็นเตาอินดักชันนะครับก็เปิดเครื่องนะครับ
0: ครับหลังจากเปิดเครื่องนะครับเราก็จะต้องเลือกประเภทก่อนนะครับ
1: ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับ
0: เตาตัวนี้นักเรียนจะเคยเห็นที่เคยเห็นที่ไหนเอ่ยเคยเห็นที่ร้าน
1: ชาบู
0: นะครับนี่ขออนุญาต
1: เราก็อย่างที่ครูมอสกับครูอุ้ยบอกนะครับเราก็ต้องคอยคนน้ำตาลนะครับกับน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้นะครับมันไหม้ที่ก้นเราแล้วก็

0: คอยควบคุมอุณหภูมิไฟนะครับก็คือสามารถปรับได้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ
1: ขออนุญาตแนะนำว่าให้ใช้ไฟอ่อนเท่านั้นนะครับเนื่องจากถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนใช้ไฟที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้ตัวของน้ำตาลเนี่ยไหม้ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะเขาเรียกว่าการทำตัวนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่าตัวน้ำตาลมันเป็นความหวานเนาะถ้าเกิดเขามีความหวานมากๆจะทำให้ตัว
0: ความหวานความร้อน
1: ใช่แล้วก็จะเกิดความไหม้ได้เพราะฉะนั้นก็ให้เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆคั่วค่อยๆ
0: วนไปเรื่อยๆ
1: เนาะก็ตอนนี้คุยเปิดไฟ120นะครับแล้วก็ใช้ไฟเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเดือดนะครับแล้วก็ตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยครับก็จะตัวน้ำตาลกับตัวของ
0: ตัวน้ำครับ
1: ตัวน้ำก็จะยังเหลวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับหลังจากกวนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเติมผงโกโก้ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะไม่มีการปรุงรสจากตัวนี้เพราะว่าเขาจะหวานอยู่แล้วนะครับหวานจากอะไรหวานจากน้ำตาลตะโหนดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้กลิ่นของน้ำตาลตะโหนดจะหอมมากๆเลยนะครับ
0: แล้วก็เวลาเราใส่โกโก้ไปแล้วเราจะไม่กวนนานเพราะว่ายิ่งถ้าเรากวนนานโกโก้ก็จะทำปฏิกิริยาไหม้แล้วก็ทำให้มันมีความขมมากขึ้น
1: ใช่ครับจริงๆอันนี้ดัดแปลงได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนใช้จะทำเป็นคาราเมลล่าสุดของฮุ้ยก็คือนำน้ำตาลตะโหนดเป็นคาราเมลเหมือนกันนะครับโดยที่ใช้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันอัตราส่วน1ต่อ50แต่เราจะไม่เติมผงโกโก้แล้วก็ใช้วิธีการกวนให้เหนียวขึ้นนะครับก็ทำเป็นลักษณะของคาราเมลแล้วก็คุยทำเป็นเวอร์จินโมจิโต้เป็นน้ำตาลตะโหนด
0: อร่อยมากนะฮะก็เพราะว่าตัวน้ำตาลตะโหนดมีเอกลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วมีกลิ่นเฉพาะเมื่อไปโดนกับพวกใบมิ้นท์ใบสะระแหน่แล้วก็ใส่โซดาน้ำมะนาวเนี่ยก็ลงตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้ำตาลตะโหนดเนี่ยสามารถทำได้หลายเมนูสามารถนักเรียนก็สามารถถามว่าบ้านหนูไม่มีน้ำตาลตะโหนดใช้น้ำตาลมะพร้าวได้ไหมครู
1: ใช้ได้ครับถ้าเกิดน้ำตาลมะพร้าวก็จะหอมอีกกลิ่นหนึ่งจริงๆแล้วในโซนอีสานเนี่ยครับเวลาเขามีการแข่งขันทักษะหรือว่าการทำอาหารนะครับจริงๆครูจะบอกว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับสายสุขภาพเพราะว่าหนึ่งเขาจะมีความหอมแล้วก็ได้จากธรรมชาติแท้ 100% นะครับแต่ว่าน้ำตาลตะโหนดก็อีกหนึ่งแต่ว่าณปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยเราใช้น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลผสมกับน้ำตาลทรายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของเราไม่ได้มีมากขนาดนั้นแล้วก็การกวนน้ำตาลที่แท้ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับนั่นก็เลยทำให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเอาน้ำตาลตะโหนดมาผสมกับอย่างอื่นนั่นเองนะครับแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าในที่เพชรบุรีเนี่ยเขาจะมีตัวน้ำตาลตะโหนดอ่ะที่แท้ 100% นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด
0: แต่ต้นทุนก็จะสูงหน่อยแต่ถามว่ารสชาติเนี่ยคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะครับเพราะว่าตาลตะโหนด1ต้นเนี่ยไม่สามารถพอที่จะทำน้ำตาลทรายเอ้ยน้ำตาลตะโหนดได้1โลนะครับเพราะต้องใช้หลายๆต้นรวมกันกว่าจะเคี่ยวผ่านกระบวนการวิธีเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น1กิโล80บาทถึง120บาทเลยตอนนี้สำหรับน้ำตาลตะโหนดแท้ๆเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะฮะ
1: และณปัจจุบันนะครับในธุรกิจของกาแฟเนี่ยพอเวลาที่ทานกาแฟดำผู้ป่วยเบาหวานบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับที่ผลิตเป็นก้อนใช้กินกับกาแฟดำในช่วงเช้านะครับก็ถือว่า
0: ตอนนี้มีเยอะคุยเป็นผงก็มีเริ่มหน่อยแต่เป็น1ซองเป็นน้ำตาลตะโหนดแบบผงพอจะใช้ก็สามารถฉีกแล้วก็ชงได้เลย
1: ใช่ครับครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดเห็นภาพนะครับตอนนี้ก็น้ำตาลเนี่ยเริ่มที่จะเหนียวขึ้นมาแล้วก็เริ่มความข้นจากคุณมอสลองตักเราก็เทให้ดูนะครับจากตอนแรกที่เป็นน้ำแบบน้ำค่อนข้างที่จะใสนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นแล้วก็มีสีที่คล้ายๆกับคาราเมลมากขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆ
1: ตอนนี้นักเรียนในห้องส่งพยายามที่จะรับกลิ่นนะครับแล้วก็พยายามที่จะเดี๋ยวจริงๆเขามานั่งรอเพราะว่าวันนี
0: ้จ
1: ะมีโกโก้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ให้ทุกคนลองชิมครับถ้าเกิดเราเพิ่มไฟให้มันแรงเลยได้ไหมครับคุณหมอ
0: ได้ครับแต่ว่าไม่ควรใช้ไฟแรงมากเพราะน้ำตาลมันมีความหวานถ้ายิ่งเราใช้ไฟแรงมันก็ทำให้หม้อเราไหม้แล้วก็ตัวน้ำตาลเราก็จะมีกลิ่นไหม้ไม่ได้กลิ่นความหอมของน้ำตาลตะโหนดนะฮะ
1: ใช่ตอนนี้ทุกคนได้กลิ่นน้ำตาลตะโหนดไหมครับในห้องส่งได้กลิ่นเนาะ ได้กลิ่นชัดเจน
0: เราจะรู้ได้ไงว่าอีกเทคนิคนึงนะครับก็เราจะรู้ได้ไงว่าน้ำตาลตะโหนดมันเริ่มได้แล้วตอนแรกๆที่เราใส่เข้าไปครับพร้อมน้ำฟองมันจะค่อนข้างหยาบพอถ้าเราตั้งไฟไปเรื่อยๆฟองมันก็จะละเอียดขึ้นแสดงว่าตัวน้ำตาลเนี่ยใกล้ใช้ได้แล้วแล้วก็เทคนิคง่ายๆครับเราก็ยกดูก็ได้ว่าความข้นหนืดของน้ำตาลเนี่ยถึงระดับที่เราต้องการแล้วหรือยัง
1: ใช่ครับแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติเราต้องการความข้นหนืดขนาดนี้หลังจากพักให้เย็นแล้วมันจะหนืดขึ้นไหมคร
0: ับ ใช่จะหนืดขึ้นครับแล้วก็รสเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสชาติแล้วก็ความหนืดพอเวลาถ้าเราปล่อยให้เย็นเนี่ยความรสชาติของน้ำตาลเนี่ยมันก็จะจัดขึ้นแล้วก็หนืดข้นขึ้นด้วยครับ
1: ทำไมครูมอสต้องคนตลอดเวลานักเรียนบางคนสงสัย
0: เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ำตาลเนี่ยครับไหม้แล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้อย่างทั่วถึงครับ
1: อ๋อก็อันนี้ถือว่าเป็นการทำน้ำตาลตะโหนดที่ถือเป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับว่านักเรียนจะต้องกวนตลอด
0: นี่ครับตอนนี้นะครับน้ำตาลตะโหนดของเรานะครับก็ใกล้ได้แล้วอีกสักประมาณ2นาทีจากฟองที่มันหนาหรือว่าหยาบตอนนี้ฟองก็
1: เริ่ม
0: ละเอียดขึ้นแล้วค่ะ
1: เนาะ
0: เดี๋ยวต้อง
1: ไปไหมครับ
0: ต้องเบาไฟตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนสุดๆแล้วฮะครูอุ้ย
1: โอเคเนาะ
0: เดี๋ยวอีกสักพักครูอุ้ยก็จะใส่กับโกโก้นะครับในปริมาณน้ํา50 ml น้ำตาลตะโหนด100กรัม100กรัมเราจะใช้โกโก้2ช้อนโต๊ะครับวันนี
1: ้ใช่อันนี้ตอนนี้กลิ่นนึกถึงน้ำตาลตะโหนดอะไรนะเขาเรียกว่าน้ำตาลตะโหนดที่เป็นนมข้นน้ำตาล
0: ท็อฟฟี่ก็ได้นะครับตอนนี้เหมือนไอ้น้ำตาลตะโหนดที่เป็นตัวท็อฟฟี่น้ำตาลตะโหนดอะฮะกลิ่นหอมมากมีกลิ่นหอมฮะเดี๋ยวครูอุ้ยก็จะใส
1: ่
0: ผงโกโก้นะครับลงไปเคี่ยวอีกสักประมาณแค่1นาทีแล้วเราก็จะทำการปิดไฟถ้าเราเคี่ยวนานทำไมครับครูโกโก้
1: จะทำให้โกโก้เหนียวตัวนะครับแล้วก็อันนี้ครูใส่นะครับทั้งหมด2ช้อนนะครับ1ช้อนจะเท่ากับ5มิลลิกรัมนะครับวันนี้เราใส่ทั้งหมด10มิลลิกรัมนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งช้อนที่ครูใส่นะครับก็จะเป็นลักษณะของ5กรัมนะครับต่อช้อนแล้วก็เดี๋ยวครูมอเขาก็จะทำในลักษณะตอนนี้เริ่มเหนียวแล้วนะครับแล้วก็มีสีเข้มชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มีกลิ่นหอมมาก
1: ในระหว่างนี้นะครับครูขออนุญาตเตรียมเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากนมนะครับนมจะอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยว
0: ตอนนี้ครับเราปิดไฟแต่เรายังต้องคนต่อไปนะครับเพื่อให้ผงโกโก้เนี่ยเข้ากับน้ำตาลตะโหนดได้ดีครับครูครับเชิญครูเตรียมนะครับต่อไปเป็นเทคนิคการเตรียมนะครับ
1: เทคนิคการเตรียมขออนุญาตแนะนำแบบนี้ครับหลังจากที่ครูมอสเสร็จเรียบร้อยนะครับการทำเทคนิคการทำนมให้เป็นชั้นๆนะครับเราจะเทนมลงก่อนนะครับเราจะไม่ใส่น้ำแข็งก่อนนะครับเราจะเทนมลงก่อนเนาะนมเนี่ยเราจะใส่ประมาณ4ออนนะครับหลังในแก้ว16ออนนะเราจะใช้นมทั้งหมด4ออนและหลังจากนั้นเราจะใช้โกโก้ข้นหนึบเนี่ยประมาณ2ออนก็จะแล้วที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับในเทคนิคนี้เนี่ยครูจะอุ้ยจะใส่เครื่องน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งที่อุ้ยใช้ครูมอสครับปกติแล้วน้ำแข็งประเภทของน้ำแข็งมีกี่ประเภทครับ
0: น้ำแข็งนะครับวันนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อต่อจาก EP ที่ผ่านมานะครับน้ำแข็งนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกครับประเภทที่1จำได้ครูอุ้ยเทรนมาดีครูอุ้ยจะบอกอยู่ตลอดประเภทที่1ประเภทพูฟไอซ์ก่อนละกันครับครูอุ้ยพูฟไอซ์คืออะไรครับ
1: พูฟไอซ์คือน้ำแข็งที่เป็นลักษณะก้อนคล้ายๆกับน้ำแข็งยูนิคครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นประเภทที่2ครับครูมอส
0: คลัชไอซ์ครับ
1: คลัชไอซ์คือน้ำแข็งที่เป็นลักษณะน้ำแข็งบดนะครับแล้วก็ประเภทที่3ครับครูมอส
0: ประเภทที่3ประเภทสุดท้ายก็คือน้ำแข็งมือหรือว่าน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆครับหรือว่าเรียกว่าอะไรนะครับครู
1: บ็อกซ์ไอซ์
0: บ็อกซ์ไอซ์ก็คือบ็อกซ์ก็หมายถึงเรานึกถึงอิฐบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าบ็อกซ์ที่เป็นพิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมฮะก็จะใช้คำว่าบ็อกซ์ไอซ์ก็ลักษณะก็จะคล้ายๆน้ำแข็งมือครับ
1: นะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะอย่าเพิ่งครูจะเพิ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำแข็งให้เต็มก่อนเนาะแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับนมจะไม่เต็มแก้วนะแล้วเราจะเทโกโก้ขึ้นด้านบนความเหนียวพอไหมครับครูมอส
0: พอดีเลยครับความเหนียวนะครับนี่ครับก็จะพอดีกับที่เราคุยกันไว้ก็คือจะไม่ข้นไม่เหลว
1: จนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปแต
0: ่
1: ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าอยากให้มีความหนึบแล้วก็มีความข้นมากกว่านี้นักเรียนสามารถที่จะทำได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่า การทำแบบนี้เนี่ยตอนนี้ต้องขออนุญาตพูดก่อนว่าต

0: อนนี้โกโก้เนี่ยจะยังร้อนอยู
1: ่
0: หล
1: ัง
0: จากนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิดรอปไว้นะครับการชิลเนี่ยครูจะใช้วิธีการเป็นการคูลดาวน์ก็คือจะไปหล่อในน้ำเย็นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการกวนอีกหนึ่งรอบเพื่อให้โกโก้เขาเซตตัวแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวรอสักครู
1: ่แต่ถ้าเราแบบทำในที่บ้านเราไม่ได้เร่งรีบไปไหนเราก็ปล่อยให้อุณหภูมิเนี่ยค่อยๆดาวลงก็ได้ไม่ต้องไปผ่านการรอเย็นหรือว่าการใช้น้ำใส่ในกระมังแล้วก็เอาไปคนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องครับแต่ทำไมถึงต้องคูลดาวน์ทำไมถึงต้องลดอุณหภูมิให้ลดลงก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาของร้อนไปใส่ในน้ำแข็งที่มันมีความเย็นเนี่ยตัวโกโก้ของเราที่ยังร้อนอยู่เนี่ยก็จะไปละลายน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งของเราเนี่ยเกิดการละลายและทำให้มันเหลวนะฮะตอนนี้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะได้แล้วไหมครูอุ้ย
0: จริงๆก็ยังเหลวไปด้วยซ้ำแต่ว่าเนื่องจากเวลาอ๋ออันนี้ได้แล้วนี่คล้ายๆกับโกโก้ไอ้ต้นเลยนะครับก็จะได้แล้วเพราะว่าใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆอาจจะแข็งมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ครูมอสให้ครูอุ้ยดีกว่า
1: ครูอุ้ยดีกว่าครูอุ้ยอยู่ตรงนั้นนะ
0: เพราะว่าจริงๆครูอุ้ยจะเก่งเรื่องของการเดคอเรชันของตัวเครื่องดื่มนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนักเรียนในห้องส่งกลืนน้ำลายสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครทนไม่ไหวขออนุญาตให้หลับตาสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงบาดตาบาดใจนะครับของทุกคนเนาะอ่ะขออนุญาตนะครับอันนี้เทเรียบร้อยคล้ายๆมั้ยครับเห็นไหมมีเสียงซีดแล้วจากครูเก๋ใช่ไหมครับไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ไม่ได้มีไม่ใช่แค่นักเรียนค่ะอาจารย์หลายๆท่านก็มาให้กำลังใจเราด้วยในวันนี้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนย้ำอีกครั้งในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมนะครับของนักเรียนระดับชั้นปวช.นะครับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับของสาขาวิชาการโรงแรมนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่าทำขายเนี่ยนักเรียนควรที่จะมีตัวช่างวัดตวงนะครับเพื่อที่จะตวงของโกโก้หนึบตัวนี้ให้มีขนาดเท่ากันไม่ใช่มายืนกวนแบบครูอีกับครูมอสนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการสอนเฉยๆนะครับสำหรับการทำแล้วก็สำหรับการเทให้นักเรียนได้ดูนะครับก็อันนี้ก็ถือว่า
1: เราทำปริมาณ1โพชั่นอยู่แล้วเดี๋ยวพอเราใช้หลอดในการคนหรือว่าการกวนผสมเนี่ยก็จะเข้ากันได้ดีครับ
0: ใช่ครับอันนี้ขออนุญาตวางที่นะครับครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นตัวโกโก้หนึบที่ทำมาจากน้ำตาลโตนดถือว่ามีกลิ่นหอมตอนนี้กลิ่นหอมชัดเจนนะครับมีกลิ่นหอมของน้ำตาลโตนดมีกลิ่นหอมของโกโก้แล้วก็ถือว่าเป็นความหวานที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆเท่านั้นเองครับก็ตรงนี้นะครับก็ขออนุญาต
1: โชว์นิดนึง
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นแก้วขนาด16ออนที่เราใช้จำหน่ายจริงนะครับนักเรียนก็สามารถไปเลือกซื้อได้แก้วว่าไม่จะเป็นดีไซน์ไหนกี่ออนก็ได
0: ้นี่ไหมครับ
1: ครูป๋อมชอบทำนะถ้าครูกระป๋อมชอบทำ
0: อย่างนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะตัวนี้เนี่ยก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโกโก้ถ้าเกิดนักเรียนชอบในปริมาณที่
1: มากกว่าน
0: ี้ก็สามารถที่จะใส่โกโก้ได
1: ้แต่ด้วยทำไมเราถึงใส่แค่นี้เพราะว่าในส่วนผสมของน้ำตาลโตนดเราเนี่ยมันมีความขมของพยอมอยู่แล้วถ้าเราใส่มากไปกว่านี้มันก็จะทำให้เครื่องดื่มเราผสมแต่ตอนนี้เราก็ช่างวัดตวงมาแล้วอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะครูอุ้ยที่ครูอุ้ยเคยบอกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาอาหารก็คือตำรับมาตรฐาน
0: ใช่
1: แต่ของถ้าเป็นสับเครื่องดื่มคืออะไรนะฮะ
0: อันนั้นเป็นของส่ง
1: ของกาแฟ
0: คาเฟ่เดโชแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการดูสื่อในครั้งนี้แล้วก็ทุกคนสามารถนำทริคเล็กๆไป
1: ใช้ได้
0: แล้วก็ประกอบอาชีพถือว่าสื่อนี้นอกจากเป็นสื่อการสอนแล้วยังสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพตามคอนเซ็ปต์ของอาชีวศึกษาของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับครูอุ้ยและครูมอสครับจะลาไปเพียงเท่านี้และ EP หน้าเราจะเจออะไรกันใหม่ก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในส่วนของบาร์และกาแฟนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเวียงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเวียงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พอเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่า

ใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

ลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรร
0: มมีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพน้องมินทราจุติศเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายทีเด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทำให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสำคัญไหมสำคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP

ล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์เนี้ยนะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจำกัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจำนวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีอะไรละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการติดตั้งเนี่ยเราจะทำไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทำการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับและการควบคุมเจ้าพระยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบและการเลือกภาพจำนวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพระยาในเรื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสำคัญใจความสำคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนดูได้ในชุดสีเขียวนี้นะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนต่อไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP เน็ตมาร์เก็ตเวย์ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทำการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทำการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสำคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลในโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับอันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTPตรงนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าแล้วก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือ user

เซอร์นะครับก็จะมีแอดมินนะครับ default นะครับนะครับยูเซอร์กับแอดมินก็ดูนะครับว่าเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้นะครับนะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นส่วนสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตไหมครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราทําการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทําการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฮานอยจาการ์ตาเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับมันจะขึ้นว่าวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ58นะครับ0.05วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตรงนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสําคัญหลักๆในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทําการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกว่าเมนูนะครับในเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างแต่ใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัวหนึ่งซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยแต่มันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปเราก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนําของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสําคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทําการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตํารวจเพื่อทําการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทําได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานก็ได้นะครับก็ไปดูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะนะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปแล้วนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าอ้าวแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะครับ
นะครับภาพก็จะเกิดขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูแล้วนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพนี้เราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทำการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตำรวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสำคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทำการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในช่วง17นะครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกในนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสำคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกในความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห่วงเวลาเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทำการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นอนาล็อกเฮดดีนะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อกเฮดดีนะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทำการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทำการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนเนี้ยมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทำงานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์คติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุได้ไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลังเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับในการทำตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทำการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับหนึ่งเขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราจัดจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่
อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สำคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตำแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับนะครับแล้วก็เดินไปในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับนะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นมั้ยเขาจะหมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันแต่น่าสังเกตมั้ยครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอปิดเห็นมั้ยครับเขาเรียกว่าคาเมร่าจะมี power คือสายที่เป็น power DC ครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตมั้ยครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์นึงนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทำการบันทึกไปได้นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เราวางตำแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตำแหน่งกล้องที่บ้าน1หลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตำแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมร่าก็คือตัวกล้องส่วนนะครับไวริ่งแอเรียก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเราจะทำการจับภาพของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะติดตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับก็ในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูทีนี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวและ5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทำไมครับ
ก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบ

รอบนอกซึ่งเราอยากจะไม่ยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดเงี้ยเราก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขนาดนี้มิจฉาชีพเราทําอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอเรียหรือพื้นที่ที่ทําการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคํานวณยังไงนะครับเวลาเราจะคํานวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสําคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทําการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคํานวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้นที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทําการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้านปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคำนวณราคาซึ่งการคำนวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขนาดนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคำนวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทํางานของกล้องการติดตั้งกล้องจอปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ยหนึ่งสิ่งสําคัญแล้วเนี่ยใจสําคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทําการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่า1สิ่งสําคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหน2อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคํานวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆนะแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่หรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ำหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเมตรอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเมตร300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านจอบปูนเนี่ยอยู่ที่1,600บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300แล้วก็ดอกครัวซอเจาะเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาท

เบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,285 บาทคร่าวๆนะรายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสำรวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวที่ตัวนึงก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องวงจรปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเรตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอท กล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง 1,400 1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG 6ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกประมาณเมตรละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG 6นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1 TB นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณแต่ 2,500 คือ1 TB ถึง 2 TB ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรจะอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100บาทสาย UTP ยาว10เมตรอยู่ที่ 1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับเรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150บาทต่อ1ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อร้อยสายนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับนะครับส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช้ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง 20,000 ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1ตัวนะครับ

จะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราต้องทําการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้เป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4ตัวตัวละ960ก็จะเป็น 3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีนี้รายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ 1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า 1,500 บาทกับในเรื่องของไปเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว 1,500 บาทต่อ1จุดดังนั้น 1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยนะค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ1,500 บาทถ้าเราติด4จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 6,000 บาท 6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่1,600 16,209 บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเพิ่งแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างแต่ถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วน B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งๆที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันและวิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทําเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาน่ะมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้าน1หลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับเขาไม่ค่อยรู้จักถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทําราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ํากว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: 两个。
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: ัดระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ต่อรั่ว
0: ต่อรวด8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพด PF

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อพวด
0: ลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัด

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

วัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูนายอีกหนึ่งครั้งนะคะ1 EP นะคะก็คือวันนี้นะคะเรามาพบกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะที่แผนกอาหารและโภชนาการนะคะจาก EP ที่แล้วนะคะเราได้ทำไส้อั่วไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะซึ่งน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูก็เป็นอาหารท้องถิ่นนะคะของทางภาคเหนือเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าใครเดินทางไปที่ภาคเหนือนะคะก็จะได้ไปทานอาหารนะคะที่เป็นขันโตกนะคะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารทางภาคเหนืออยู่แล้วนะคะและเมื่อกลับมานะคะทุกคนก็จะต้องมีของ